สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูเบียร์นะครับวันนี้ครูจะมาสอนขนมไทยอะไรเอ่ยกันอีกแล้วนะครับนะครับครูเบียร์นะครับบดินทร์อินก๋วยนะครับตอนนี้ครูอยู่ที่ห้องนะครับปฏิบัติการอาหารนะครับณวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวันนี้ครูจะมาสอนทําขนมทับทิมกรอบทับทิมกรอบนะครับเป็นขนมไทยนะครับที่มีมาตั้งแต่ในยุคกรุงของรัตนโกสินทร์นะครับก็คือตอนช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับขนมไทยชนิดนี้นะครับอันนี้คนไทยเป็นคนคิดคนเองเลยนะครับเป็นของนะครับคนไทยแท้ๆเลยนะครับคนไทยเป็นคนคิดค้นขนมนี้นะครับเป็นขนมที่อยู่ในวังนะครับก่อนที่จะมีการเลิกทาสนะครับในรัชกาลที่5นะครับก่อนที่สนมนะครับแล้วก็แม่ครัวต่างๆนะครับที่อยู่ในเรือนนะครับอยู่ในวังนะครับได้ออกมาเป็นนะครับประชาชนชาวบ้านนะครับโดยที่ไม่มีการเป็นทาสนะครับขนมไทยชนิดนี้นะครับมีหน้าตาที่สวยงามนะครับมีทั้งสีแดงนะครับแล้วก็จะเรียกว่าทับทิมสีเขียวเราก็จะเรียกว่ามรกตนะครับฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็จะนํามาทั้ง2สีเลยนะครับทั้งสีแดงนะครับเรียกว่าทับทิมกรอบนะครับสีเขียวเรียกว่ามรกตกรอบนักเรียนครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับวัตถุดิบนะครับและขั้นตอนในการทำนะครับทับทิมสยามนะครับหรือทับทิมกรอบนั่นเองนะครับแล้วก็มรกตกรอบนะครับว่าหน้าตาสีสันนะครับและความสวยงามเนี่ยจะเป็นดังที่ได้มีนามว่าทับทิมกรอบและอัญมณีสยามนะครับเลยว่ามรกตกรอบไหมนะครับวันนี้เรามาดูนะครับวัตถุดิบนะครับในการทำทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเรารู้จักกันดีนะครับแห้วนะครับแห้วนะครับหรือว่าอีกคนนึงจะเรียกอีกชื่อนึงก็คือว่าสมหวังนะครับแห้วนะครับหรือสมหวังนะครับเป็นพืชนะครับที่อยู่ในตระกูลเดียวกับหญ้านะครับเป็นพืชที่อยู่ในนาเนาะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะปลูกมากในทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะเป็นพืชที่เป็นนะครับหัวอยู่ได้ใต้ดินนะครับแล้วก็มีลำต้นเหมือนต้นหญ้านะครับที่เราเคยเห็นกันนะครับทับทิมกรอบทับทิมสยามนะครับเราได้วัตถุดิบหลักคือแห้วแห้วนะครับจะมีรสชาติหวานนะครับเพราะว่าในตัวของแห้วเนี่ยมีการสะสมสารอาหารไว้นะครับก็จะมีคาร์โบไฮเดรตมีแป้งเยอะนะครับทำให้ตัวแห้วเนี่ยมีรสชาติหวานนะครับวันนี้ที่อาจารย์นำมาใช้ก็คือแห้วต้มสุกนะครับหรือถ้าเราหาซื้อแห้วต้มสุกไม่ได้เราก็สามารถใช้แห้วสดนะครับที่มีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือแห้วกระป๋องนะครับก็หาซื้อได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่เราหาแห้วสดไม่ได้หรือแห้วต้มสุกไม่ได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแป้งมันแป้งมันก็คือแป้งมันสำปะหลังนะครับทำจากอะไรทำจากหัวมันสำปะหลังนะครับนำไปผ่านการโม้นะครับจนเกิดเป็นแป้งนะครับแป้งมันสำปะหลังนะครับมีลักษณะเป็นยังไงมีลักษณะมีความขาวนะครับแต่ว่าจะมีความหยาบเล็กน้อยนะครับของเนื้อสัมผัสแป้งนะครับเนื้อสัมผัสของแป้งนะครับลักษณะของแป้งมันนะครับจะมีความใสวาวและมีความเหนียวนะครับเวลานำไปต้มนะครับจะเป็นแป้งจะมีความใสนะครับแล้วก็จะมีความเหนียวนุ่มนะครับต่อมาน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายที่ครูนำมานี้นะครับเราจะไปทำเป็นน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมใสนะครับสำหรับทานคู่กับทับทิมสยามทับทิมกรอบแล้วก็มรกตนะครับต่อไปก็จะเป็นกะทินะครับกะทิเหมือนเดิมนะครับเป็นกะทิกล่องนะครับแต่ถ้าเราหากะทิสดได้ก็จะดีนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะมีเกลือนะครับในการตัดรสหวานเค็มนะครับในขนมไทยเราขาดไม่ได้เลยคือเกลือต่อมาเป็นสีผสมอาหารสีเขียวนะครับอาจารย์ใช้เป็นสีเขียวแอปเปิ้ลนะครับสีเขียวนะครับหรือจะใช้สีเขียวใบไม้ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับเราต้องการเข้มมากเข้มน้อยต่อไปนะครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงจากสีผสมอาหารนะครับหรือถ้าเราหาสีแดงจากสีผสมอาหารไม่ได้เราก็สามารถใช้น้ำหวานนะครับยี่ห้อหนึ่งได้นะครับที่ให้สีแดงนะครับหรือสีเขียวนั่นเองนะครับต่อมาสิ่งที่เราใช้อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นมะลินะครับกลิ่นมะลิเราจะใส่ไปในน้ำเชื่อมเพื่อให้มีความหอมละมุนนะครับ
ให้ออกมาเป็นความแบบหอมไทยๆนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถหาน้ำลอยดอกมะลิได้นะครับเพราะว่าน้ำลอยดอกมะลิสมัยนี้นะครับมันมีสารเคมีเจือปนเยอะมากนะครับทำให้เราต้องใช้กลิ่นสังเคราะห์นะครับต่อมาเป็นใบเตยนะครับใบเตยที่เราจะใช้วันนี้ก็เป็นใบเตยแก่นะครับใบเตยแก่เราจะมัดเป็นปมแบบนี้นะครับมัดเป็นกลมเพื่ออะไรครับเราก็จะไปใส่ในน้ำเชื่อมนะครับให้มีความหอมของใบเตยนะครับปนลงไปด้วยนะครับวัตถุดิบเราก็มีไม่ยากใช่ไหมครับมีไม่เยอะนักเรียนก็สามารถหาได้นะครับโดยไม่ยากเย็นเลยถ้าในกรณีเราหาแห้วไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยทั้งแห้วกระป๋องแห้วสดแห้วต้มแห้วยังไงก็ได้เราหาไม่ได้เลยเราสามารถใช้มันแก้วได้นะครับมันแก้วก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ดินเหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่อร่อยเท่ากับแห้วครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องต้มน้ำเชื่อมก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำตัวกรอบของเรานะครับขั้นตอนแรกอาจารย์ก็ต้องเปิดไฟนะครับขออนุญาตนะครับเปิดไฟนะครับเราจะใช้ไฟแรงนะครับใช้กระทะทองนะครับตั้งไฟนะครับใส่น้ำลงไปนะครับอัตราส่วนนะครับน้ำ1ต่อน้ำตาล1นะครับใส่น้ำนะครับแล้วอาจารย์ก็ใส่น้ำตาลทรายขาวนะครับลงไปทีนี้เราต้องคอยคนนะครับพอเราใส่น้ำตาลลงไปแล้วเนี่ยเราต้องคอยคนให้เปิดไฟแรงนะครับเพื่อคนให้น้ำตาลละลายนะครับถ้าน้ำตาลไม่ละลายเนี่ยนะครับตัวน้ำเชื่อมมันจะไม่มีความใสนั่นเองนะครับเปิดไฟแรงนะครับนักเรียนเราจะเปิดไฟแรงแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายทำไมเราต้องเปิดไฟแรงเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟอ่อนเนี่ยกว่าน้ำตาลจะละลายนะครับอาจจะทำให้ตัวน้ำเชื่อมเราเนี่ยมันไม่เซตตัวเป็นน้ำเชื่อมที่ใสดีนะครับเราจะเปิดไฟแรงก่อนนะครับพอน้ำเชื่อมละลายเนี่ยพอตัวน้ำตาลละลายเนี่ยเราก็ค่อยเบาเป็นไฟกลางนะครับต้มให้เดือดนะครับแล้วก็คนไปเนาะนะครับระหว่างที่เราคนนะครับก็ระวังความร้อนจากเตาด้วยนะครับนักเรียนเราก็มาดูนะครับน้ำตาลก็เริ่มละลายพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะครับอาจารย์ก็จะเบาไฟลงนะครับเบาไฟลงเป็นไฟกลางนะครับไฟกลางแล้วก็ต้มน้ำเชื่อมไปนะครับทีนี้เราก็รอให้น้ำเชื่อมเดือดนะครับแล้วก็รอให้น้ำเชื่อมเดือดก่อนนะครับระหว่างเราที่รอเนี่ยให้น้ำเชื่อมเดือดเนี่ยนะครับเราก็จะมาทำตัวทับทิมกรอบกันนะครับเราก็ตั้งไว้นะครับให้น้ำเชื่อมเดือดนะครับจนข้นในระดับหนึ่งหลังจากที่เราตั้งน้ำเชื่อมแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนทุกคนนะครับระหว่างที่เรารอน้ำเชื่อมเดือดนะครับหรือน้ำเชื่อมเป็นข้นตามที่เราต้องการนะครับระหว่างนี้เรามาเตรียมตัวทับทิมกรอบกันนะครับแล้วก็จะนำเขียงมานะครับมีดนะครับเรานะครับใช้แห้วนะครับหั่นนะครับหั่นเป็นสามเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับหั่นเป็นสามชิ้นนะครับแล้วเราก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับหรือเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับหรือหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับตามที่นักเรียนต้องการนะครับหั่นประมาณสามทีนะครับแล้วเราก็ใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ถ้วยนะครับแล้วก็หั่นนะครับหั่นชิ้นเล็กหั่นชิ้นใหญ่นะครับหั่นให้เป็นชิ้นพอประมาณเดียวกันนะครับอย่าหั่นเล็กไปอย่าหั่นใหญ่เกินไปนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็หั่น

ค่อยๆหั่นไปนะครับจนได้1ถ้วยนะครับวิธีการเลือกแห้วนะครับเราก็เลือกแห้วที่มีความแข็งนะครับไม่อ่อนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่นุ่มเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แห้วที่มีความแข็งเนี่ยเวลาเรานําไปต้มเนี่ยนะครับแห้วก็จะมีความกรอบนะครับกรอบมากนะครับอาจารย์ก็จะหั่นแห้วนะครับปึ๊บนะครับหั่นนะครับถ้าบางคนชอบชิ้นใหญ่นะครับก็หั่นชิ้นใหญ่แต่ถ้าบางคนชอบชิ้นเล็กๆนะครับก็จะน่ารักน่ารักนะครับหั่นชิ้นใหญ่ก็จะพอดีคํานะครับแต่ก็อย่าหั่นใหญ่เกินไปนะครับสําหรับผู้สูงอายุบางท่านนะครับอาจจะดูว่าโอ้ชิ้นใหญ่มากเลยเคี้ยวไม่เข้านะครับนะครับประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็จะหั่นนะครับแห้วออกไปนะครับถ้าสมมุติเราไม่มีแห้วอย่างที่อาจารย์กล่าวไปนะครับก็เราสามารถซื้อมันแก้วนะครับมันแก้วเนาะนะครับนักเรียนก็สามารถใช้มันแก้วได้นะครับอาจารย์ก็เอาแห้วใส่ถ้วยนะครับตักแห้วใส่ถ้วยนี่ครับหั่นไปนะครับหั่นระหว่างรอน้ําเดือดนะครับเราก็หั่นแห้วไปนะครับ

อ่ะเราจะหั่นแห้วนะครับแบ่งเป็น2ถ้วยนะครับถ้วยที่1นะครับเราจะทําทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบนะครับส่วนถ้วยที่2นะครับเราจะทําเป็นมรกตนะครับทับทิมกับมรกตต่างกันยังไงทับทิมสีอะไรครับนักเรียนทับทิมต้องเป็นสีแดงนะครับหรือรูบี้ถ้าเป็นสีเขียวนะครับเรียกว่าเอเมอรัลด์หรือว่ามรกตนั่นเองนะครับอันนี้ถ้วยที่1นะครับถ้วยที่2นะครับจะแบ่งเป็น2ถ้วยนะครับแล้วก็หั่นไปเลยนะครับเหมือนกับถ้วยแรกเลยหั่นไปนะครับอาจารย์จะเร่งสปีดนะครับในการหั่นนะครับเวลาการใช้มีดนะครับนักเรียนก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับต้องมีผู้ปกครองคอยกำชับอยู่ด้านข้างนะครับอย่าทำด้วยตัวเองนะครับมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนักเรียนต้องมีสตินะครับในการทำอาหารนะครับเวลาการใช้อุปกรณ์ของมีคมนะครับควรมีสตินะครับควรมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเป็นนักเรียนตัวน้อยๆนะครับแต่ถ้าเรียนโตแล้วก็ต้องมีสตินะครับอย่าทำไปและเล่นกันไปนะครับไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแห้วที่อาจารย์ใช้ก็คือแห้วต้มสุกนะครับวันนี้นะครับอาจารย์หาแห้วดิบไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยต้องใช้แห้วต้มสุกแทนนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยโอเคนะครับเราได้แห้วนะครับที่เราคุยกันไว้นะครับทั้งหมด2ถ้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะนำแห้วมานะครับใส่สีนะครับสีแรกก็คือสีเขียวนะครับก็คือมรกตนะครับอาจารย์ใส่ไปนะครับแล้วก็เอาช้อนนะครับคลุกนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับให้เกิดเป็นสีเขียวนะครับให้เป็นสีเขียวทั่วกันนะครับเทคนิคนะครับถ้าเราอยากให้สีเขียวมันอ่อนลงนะครับเราก็ใส่น้ําเจือลงไปในสีผสมอาหารได้นะครับสีของตัวมรกตเราก็จะอ่อนลงนะครับแต่วันนี้นะครับอาจารย์ใส่ผสมไปแล้วหน่อยนึงนะครับสีก็จะออกเขียวๆนะครับนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นมรกตที่เราคุยกันไว้นะครับอีกสีหนึ่งนะครับแล้วก็จะใส่เป็นสีแดงนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับจะเป็นสีทับทิมนะครับลาดลงนะครับเป็นยังไงบ้างครับสีน่ากินมากนะครับอาจารย์ก็จะคลุกนะครับคลุกสีนะครับจะใช้เป็นสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีสังเคราะห์สีมันก็จะเลือกเฉดได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีมันจะอ่อนนะครับและส่วนใหญ่เวลาเรามาทำเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยติดนะครับมันจะไม่ค่อยติดตัวแห้วเท่าไหร่นะครับสีก็จะไม่ค่อยสวยนะครับเรียบร้อยนะครับได้ทับทิมสยามกับมรกตแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูน้ำเชื่อมกันนะครับว่าน้ำเชื่อมเราเดือดแล้วนะครับว่าเป็นยังไงน้ำเชื่อมอาจารย์เดือดแล้วนะครับอาจารย์ขอดูน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมนะครับที่เราต้องการเนาะเดือดแล้วนะครับเราไม่ต้องการน้ำเชื่อมที่เข้มข้นจนเกินไปนะครับแต่ว่าน้ำเชื่อมเราก็นะครับจะเปิดไฟแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดือดแล้วแต่ว่ายังไม่เข้มข้นเท่าที่อาจารย์ต้องการนะครับอาจจะขอรออีกสัก2นาทีนะครับระหว่างที่รอน้ำเชื่อมอีก2นาทีนะครับเรากลับมาทำตัวทับทิมสยามกับมรกตต่อนะครับอาจารย์จะเตรียมฐานขึ้นมา1ใบนะครับเตรียมฐานขึ้นมา1ใบและตะแกรงนะครับหรือเป็นกระชอนก็ได้นะครับสำหรับร่อนแป้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับอาจารย์ก็จะเอาตัวมรกตหรือทับทิมนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้แล้วนะครับใส่แป้งมันลงไปก่อนนะครับรองก้นนะครับแล้วก็ใส่ทับทิมลงไปนะครับลงไปคลุกกับแป้งนะครับ
ลงกับไปคลุกกับแป้งนะครับนะครับแล้วก็ใส่แป้งลงไปเพิ่มนะครับทีนี้เราก็ใช้มือนะครับในการคลุกนะครับคลุกแป้งนะครับคลุกแป้งกับตัวแห้วนะครับนะครับคลุกไปนะครับให้ตัวแป้งเนี่ยเกาะกับตัวแห้วนะครับให้เกิดให้ไม่เห็นสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคาะแป้งออกนะครับนะครับทีนี้เราก็เอากระชอนขึ้นมานะครับหยิบตัวทับทิมสยามของเรานะครับขึ้นมานะครับขึ้นมาเนาะพร้อมแป้งนะครับแล้วหยิบขึ้นมาเลยนะครับนักเรียนนะครับมันก็จะเป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็ร่อนนะครับร่อนแป้งส่วนเกินออกทำไมเราถึงต้องร่อนแป้งส่วนเกินออกเพราะว่าแป้งส่วนเกินมันจะทําให้เกิดอะไรฮะเวลาเรานําตัวทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบเราเนี่ยไปต้มนะครับมันจะเกิดแป้งติดก้นหม้อได้นะครับแล้วก็เคาะแล้วก็แยกใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้ครับนะครับเราก็ใส่ถ้วยนะครับที่เหลือก็ใส่อีกอันนึงอีกสีนึงเราก็แยกกันนะครับก็จะเอาแป้งโรยลงไปก่อนแล้วก็ใส่มรกตลงไปแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คลุกนะครับให้แป้งกับตัวมรกตเข้ากันนะครับคลุกเบาๆนะครับไม่ต้องคลุกแรงนะครับเรียบร้อยออกนะครับร่อนแป้งส่วนเกินออกนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยนี่ครับครับทีนี้อาจารย์ก็จะนําน้ําเชื่อมตักใส่ถ้วยนะครับน้ําเชื่อมที่เราต้องการนะครับแต่ก่อนนั้นนะครับอาจารย์จะใส่ใบเตยลงไปนิดนึงนะครับให้มีกลิ่นหอมของใบเตยนะครับไม่นานนะครับลงไปนะครับแล้วเราก็จะตักน้ําเชื่อมขึ้นนะครับแล้วเราก็ตักน้ําเชื่อม ขึ้นมานะครับแต่อาจารย์จะบอกว่าเราจะต้องใส่กลิ่นมะลิที่เราเตรียมไว้ด้วยนะครับลงไปในน้ําเชื่อมเพื่อให้มีความหอมนี่ครับใส่ลงไปนะครับลงไปคนปุ๊บทีนี้อาจารย์จะตักน้ำเชื่อมใส่ถ้วยนะครับพักให้เย็นนะครับน้ำเชื่อมเราจะตักไว้2ถ้วยนะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับอันนี้ยกลงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะตั้งน้ำนะครับสำหรับต้มตัวมรกตกรอบกับทับทิมกรอบนะครับ

ครับนักเรียนครับทีนี้นะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะนำนะครับทับทิมกรอบเรานะครับทั้งสองสีนะครับลงไปต้มในน้ำนะครับให้สุกนะครับนะครับเราก็จะต้องค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับปึ๊บค่อยๆหย่อนลงไปพอเราใส่ไปแล้วนะครับทีนี้เราต้องใช้กระชอนนะครับคนนะครับคนขึ้นมานะครับเพื่ออะไรถ้าเราไม่คนขึ้นมานะครับตัวทับทิมกรอบเรามันจะติดก้นกระทะนะครับหรือก้นหม้อนะครับมันจะทำให้ไหม้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าทับทิมกรอบเราสุกแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำนะครับเราลองสังเกตนะครับตอนนี้เริ่มมีนะครับตัวทับทิมกรอบเราเริ่มลอยน้ำขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตนะครับเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับเราจะต้มไปนะครับจนเขาลอยขึ้นมานะครับจนครบนะครับแล้วเราจะตักออกมาแช่ในน้ำเย็นนะครับหรือน้ำอุณหภูมิห้องนะครับเพื่อดับร้อนนี่ครับเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนักเรียนตัวทับทิมกรอบเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่าแป้งสุกแล้วนะครับน้ำนะครับต้องต้มตามน้ำเดือดเท่านั้นนะครับห้ามต้มน้ำไม่เดือดไม่ฉะนั้นนะครับแป้งมันจะหลุดออกจากตัวขนมนี่ครับทีนี้นะครับสุกแล้วนะครับตัวขนมลอยขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตักขึ้นมานะครับแช่ในน้ำเย็นนะครับนี่ครับเป็นยังไงครับสีสันชมพูนะครับออกแดงนะครับตักแช่น้ำเย็นไว้นี่ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสีเขียวเนาะเมื่อกี้เราใส่สีชมพูนะครับใส่สีเขียวลงไปได้เลยนะครับระหว่างรอสีเขียวนะครับเราก็ตักสีชมพูนะครับหรือสีแดงของเราเนี่ยแช่ไว้ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นี่ครับนี่ครับใส่ลงไปทำไมเราต้องแช่ในน้ำเชื่อมครับเพราะว่าเราจะให้สีของทับทิมกรอบเรานะครับมีความมันมีความงาวมีความวาวนะครับและมีรสชาติที่หวานในตัวนี่ครับแช่ไว้นะครับก็จะได้ครับเราก็มาดูสีเขียวของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มลอยนะครับตัวทับทิมกรอบเราก็เริ่มลอยขึ้นนะครับเริ่มลอยแล้วนะครับทีนี้ก็ตักออกนะครับแช่ในน้ำเย็นเหมือนเดิมนะครับแช่ในน้ำเย็นนี่ครับแล้วเราก็ปิดไฟนะครับตักตัวนะครับทับทิมกรอบเราสีเขียวนะครับใส่ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะครับแช่ไว้นี่ครับแช่นะครับ

นะครับแช่ไว้นะครับระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เรารอตัวทับทิมกรอบเราอิ่มน้ําเชื่อมนะครับเราก็จะมาทําการเตรียมน้ํากะทิกันนะครับครับนักเรียนหลังจากที่เรานําตัวทับทิมกรอบเรานะครับทั้งสองสีเนี่ยแช่ในน้ําเชื่อมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะนําตัวน้ํากะทิที่เราเตรียมไว้นะครับนําไปต้มในกระทะนะครับเปิดไฟนะครับเราจะใช้กระทะทองนะครับในการต้มน้ํากะทินะครับเราจะเปิดไฟกลางนะครับจะไม่เปิดไฟแรงนะครับเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนะครับใส่กะทิลงไปนะครับใส่กะทินะครับลงไปทีนี้เราก็จะทําการคนนะครับคนให้กะทิเดือดนะครับแต่เราไม่ต้องการให้กะทิเดือดปุดๆนะครับเราแค่ต้องการให้กะทิมันเดือดแล้วมีความร้อนนะครับร้อนหน่อยๆนะครับแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับประมาณนิดเดียวนะครับประมาณ1ส่วน2ช้อนชานะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเราแค่ใส่เพื่อดับเพื่อตัดรสเค็มนะครับของขนมของเรานี่ครับคนกะทินะครับให้ร้อนนะครับให้กะทิร้อนนะครับถ้ากะทิเราไม่คนนะครับจะเกิดการแตกมันนะครับการแตกมันคืออะไรคือการแยกชั้นของน้ํากับตัวไขมันของกะทินะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับในการทําแกงต่างๆแต่วันนี้เราทําขนมนะครับเราต้องการน้ํากะทิที่มีความขาวนะครับเราจะไม่ต้องการกะทิที่แตกมันนั่นเองนะครับแล้วก็จะคนไปให้กะทิเดือดรอให้กะทิเดือดสักพักนึงนะครับคนไปตอนนี้นะครับกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับเริ่มมีความหอมของกะทิเกิดขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาากะทิเราเริ่มเดือดแล้วคนนะครับแล้วก็ตั้งไว้สัก3นาทีนะครับกะทิเริ่มเดือดแล้วนะครับสังเกตได้จากในหม้อนะครับเริ่มมีฟองขึ้นแล้วนะครับกะทิเริ่มเดือดนะครับเห็นไหมครับนักเรียนกะทิเราเดือดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะปิดไฟเลยนะครับปิดไฟเลยก็ตั้งไว้นะครับกะทิเราเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะจัดทับทิมกรอบนะครับในการเสิร์ฟนะครับเราก็จะเอากระชอนนะครับตักขึ้นมาก่อนนะครับตักตัวทับทิมกรอบขึ้นมานะครับวันนี้เราทำสองสีเนาะนะครับฉะนั้นเราก็ใช้ทั้งสองสีเลยนะครับตักขึ้นมานะครับเสด็จน้ําเชื่อมก่อนนะครับแล้วก็ตักใส่จานนะครับสีชมพูนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับมะละกอกรอบเรากับเสด็จน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็ใส่2สีลงไปนะครับใส่ถ้วยนะครับนะครับเรายังมีนะครับที่เราเตรียมไว้ก็คือน้ำเชื่อมนะครับตั้งแต่รอบแรกที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะเสิร์ฟกับน้ำเชื่อมนะครับใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับราดน้ำเชื่อมลงไปนะครับชอบหวานมากก็ใส่มากนะครับชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะครับใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนำกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับลงมาเนาะร้อนนะครับแล้วก็จับลงมานะครับกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็คนนะครับนะครับเราก็จะตักใส่นะครับราดลงไปในตัวทับทิมกรอบนี่ครับของเราเนาะราดนะครับน้ำกะทิลงไปนี่ครับราดลงไปนะครับถ้าใครชอบกะทิมากก็ใส่มากนะครับใครชอบน้อยก็ใส่กะทิน้อยนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับทับทิมกรอบนะครับกับมรกตกรอบครับครับก็สำหรับนะครับเมนูทับทิมกรอบของเรานะครับตั้งจะเป็นทับทิมกรอบมรกตกรอบนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับนักเรียนสงสัยไหมว่าทําไมเวลาครูทําขนมไทยทุกครั้งเนี่ยจะต้องใช้กระทะทองทําไมถึงต้องใช้กระทะทองครับเพราะว่ากระทะทองเนี่ยที่เราต้องใช้เนี่ยนะครับที่นักเรียนเคยเห็นเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยกระทะเป็นสีทองอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ากระทะทองนะครับมีสรรพคุณ
ยังไงมีคุณสมบัติยังไงกระทะทองนะครับผลิตจากทองเหลืองแท้นะครับเป็นตัวกระทะที่นำความร้อนได้ดีนะครับเวลาเราใช้กระทะทองเนี่ยทำอาหารทำขนมเนี่ยเวลาเราจุดไฟนะครับตัวของไฟเนี่ยมันจะกระจายทั่วกระทะได้ดีนะครับความร้อนของไฟเนี่ยนะครับมันจะทั่วกระทะเลยนะครับจะมีความร้อนเท่ากันทุกจุดนะครับจะไม่ร้อนไปจุดเดียวเหมือนกับกระทะจีนถ้ากระทะจีนเนี่ยเวลาเราจุดไฟเนี่ยไฟจะร้อนจากตรงกลางและไปรอบๆแต่กระทะทองเนี่ยไฟจะร้อนจากตรงกลางและก็จะแผ่ความร้อนไปให้ทั่วของกระทะเลยนะครับเวลาเรานำกระทะทองเนี่ยไปทำอาหารไปทำขนมนะครับนำไปทอดนำไปผัดนะครับจะได้กระทะขนมเนี่ยหรืออาหารเนี่ยจะมีสีสันที่สวยงามนะครับจะเป็นที่ดูน่ากินนะครับโดยเฉพาะการนำไปทอดนะครับกระทะทองมันจะมีความอมน้ำมันนะครับจะไม่ติดกระทะเวลาเรานำไปทอดนะครับนะครับสรุปได้ว่านะครับขนมของเรานะครับสามารถนำไปทำอะไรได้สามารถนำไปทำเป็นงานอดิเรกนะครับนำไปสร้างอาชีพนะครับเพราะนักเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถไปต่อยอดสร้างอาชีพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในครัวเรือนนะครับหรือนักเรียนอาจจะมีที่บ้านเป็นเจ้าของธุรกิจร้านขายร้านขายอาหารอยู่แล้วนะครับครูก็อยากให้นำเนี่ยเมนูอาหารไทยขนมไทยแล้วเนี่ยนะครับนำไปขายในร้านด้วยนะครับมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะครับของคนไทยเนาะนะครับคำว่าทับทิมสยามกับคำว่ามรกตนะครับเป็นชื่ออัญมณีนะครับที่หาได้นะครับในประเทศไทยแต่ของจริงนะครับก็หาได้ยากแล้วนะครับนะครับด้วยความคิดของคนไทยนะครับก็ทำอะไรครับทำการสร้างนะครับจำลองขึ้นมานะครับโดยใช้ชื่อของอัญมณีเป็นชื่อของขนมนะครับทำให้ดูเป็นยังไงครับน่ากินทำให้คนต่างชาติมีความสนใจนะครับเวลาต่างชาติเข้ามาประเทศไทยคุยกับคนไทยว่าโอ้อยู่ทำขนมอะไรทำไมแบบบ้านเขาไม่มีนะครับแต่ทำไมบ้านเราถึงมีนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตอบโจทย์สำหรับคนไทยนะครับขนมไทยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก็จะมีแต่คนเฒ่าคนแก่ทำแต่เราไม่เคยเห็นเด็กวัยรุ่นยุคใหม่เลยนะครับในการทำขนมเลยนะครับอาจารย์อยากจะให้วัยรุ่นยุคใหม่นะครับนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนะครับได้นำเมนูต่างๆที่อาจารย์สอนไปนะครับนำไปสร้างอาชีพนำไปประกอบอาชีพนะครับเพิ่มเติมนะครับถ้าเราไม่ทำเป็นอาชีพหลักเราก็สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนนักศึกษาเองนะครับประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้เข้ามาติดตามวิดีโอนี้นะครับสำหรับเมนูของครูนะครับขั้นตอนไม่ได้ยากเลยนะครับเทคนิคก็มีอยู่ในคลิปนะครับขั้นตอนง่ายนิดเดียวครับส่วนผสมอุปกรณ์วิธีทำทุกอย่างหาได้รอบตัวนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเตาอบเครื่องรับเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับเรามีแค่กระทะใบเดียวนะครับเราก็สามารถสร้างสรรค์เมนูที่น่ากินและน่ารับประทานแบบนี้ได้เห็นไหมครับใครๆก็ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนแก่เด็กเล็กเด็กโตนะครับสามารถทำเป็นกิจกรรมยามว่างได้ด้วยนะครับสำหรับบางครอบครัวนะครับรายได้น้อยเนาะนะครับก็สละเวลาว่างนะครับนะครับทำอะไรนำขนมไทยนะครับที่อาจารย์สอนไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ตามที่นักเรียนได้ติดตามกันนะครับนำไปประกอบอาหารนำไปประกอบอาชีพนะครับและเราก็จะได้เงินทองนะครับและก็สกิลนะครับในการสร้างอาชีพของเราขึ้นมานะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเรียนจบมานะครับไม่ว่าเราจะจบช่างหรือเราจะจบพาณิชยการหรือเราจะจบม.ปลายเราก็สามารถมาเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเลยนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับกับการทำขนมไทยในวันนี้นะครับสำหรับครูนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถซักถามได้นะครับหรือจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับถ้าอาจารย์มีเวลาจะเข้ามาตอบคำถามข้อสงสัยให้แก่นักเรียนที่สงสัยครับสำหรับขนมไทยนะครับที่อาจารย์สอนในวันนี้นะครับนักเรียนนะครับสามารถนำไปบูรณาการนะครับได้ในรายวิชาขนมไทยเบื้องต้นหรือระดับที่สูงกว่านั้นก็คือวิชาขนมไทยนะครับนักเรียนก็สามารถนำรายวิชาเหล่านี้ไปบูรณาการสร้างอาชีพ
สร้างงานนะครับและก็สร้างอนาคตของตัวเราเองนะครับสำหรับครูนะครับก็นำขนมมาเสนอให้นักเรียนนะครับเพื่อไป

0: ประกอบอาชีพกันต่อนะครับถ้ามีอะไรนะครับอาจจะได้ติดตามกันต่อนะครับใน EP ต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับครูเบียร์นะครับนำเมนูนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่น

ณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินรถเชื่อมท่าพีดีท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: ัดระดับน้ำขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ต่อแล้วด้วย
0: ต่อลวด8 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพด PF

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทค่าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

top. ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพดท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะEnglish or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยช่วยเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

สวัสดีค่ะมาพบกันอีกตอนนึงนะคะสำหรับเมื่อตอนที่แล้วนะคะที่เราพูดเกี่ยวกับทฤษฎีของสีนะคะในการออกแบบนะคะวันนี้เราต้องมาพูดต่อเนื่องในเรื่องของวิวัฒนาการแฟชั่นแล้วก็แฟชั่นปัจจุบันนะคะเรามาชม PowerPoint กันได้เลยนะคะวิวัฒนาการแฟชั่นนะคะสมัยแรกๆนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเสื้อคอเต่านะคะเรามาดูกันนะคะเสื้อคอเต่านะคะเป็นยุคแรกๆเลยนะคะที่มีประวัติความเป็นมานะคะยังไม่แน่นอนนะคะแต่ก็มีรายงานนะคะว่าระบุว่าเสื้อคอเต่าเนี่ยได้ปรากฏตัวครั้งแรกนะคะในระหว่างศตวรรษที่13แล้วก็ศตวรรษที่15นะคะช่วงยุคกลางสมัยก่อนนะคะซึ่งในสมัยนั้นนะคะก็มีเสื้อคอสูงนะคะส่วนใหญ่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อโค้ทผู้ชายนะคะแล้วก็มีเสื้อโค้ทผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะมีหน้าที่ปกป้องร่างกายนะคะจากน้ำหนักตัวของเสื้อเกาะนะคะเสื้อคอเต่าเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะเราจะพูดถึงแบบฟอร์มนะคะที่มีให้เห็นเป็นแบบเป็นรูปร่างเหมือนกับในปัจจุบันนะคะซึ่งเราต้องย้อนกลับไปเมื่อราวร้อยกว่าปีก่อนนะคะในช่วงปลายยุคนะคะยุคปี1800นะคะแต่สมัยนั้นนะคะเสื้อคอเต่าเนี่ยจะเป็นเสื้อที่ค่อนข้างไฮแฟชั่นนะคะก็คือเป็นแฟชั่นชั้นสูงนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะถูกสวมใส่โดยผู้หญิงชั้นสูงนะคะแล้วก็มีแขนเสื้อพองๆนะคะดูหรูหรานะคะเหมือนในตัวนี้นะคะแขนเสื้อพองๆเห็นไหมคะดูหรูหรานะคะเป็นเสื้อคอเต่าในสมัยนั้นนะคะนิยมกันมากนะคะแล้วก็ตัวเสื้อเนี่ยจะเน้นแบบพอดีรูปร่างนะคะแล้วก็ชัวเป็นเสื้อที่มีลักษณะโชว์สวดทรงองค์เอวนะคะเพื่อให้เห็นรูปทรงของผู้หญิงชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นะคะเป็นเสื้อคอเต่านะคะที่เราเห็นในยุคปัจจุบันนะคะลักษณะคอเต่าเนี่ยจะเป็นคอที่ตั้งนะคะปิดคอในลักษณะแบบนี้นะคะเสื้อคอเต่านะคะในยุค50นะคะปี50นะคะยุคปี50หรือว่ายุค60นะคะซึ่งสมัยนั้นนะคะเสื้อคอเต่านะคะจะเป็น

สีดำนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ฮิตมากๆเลยนะคะโดยผู้นำนะคะเทรนด์ที่เป็นกลุ่มในเรื่องของกลุ่มแฟชั่นนะคะนักเขียนนะคะหรือว่าพวกอาร์ติสต์ของอเมริกันนะคะที่มารวมตัวกันในยุคปลาย50นะคะใช้เรียกตัวเองนะคะรวมถึงพวกนักแสดงหญิงนะคะเขาจะนิยมนะคะเสื้อคอเต่านะคะเสื้อคอเต่ากลายเป็นภาพที่ติดตานะคะของผู้ที่อยู่ในยุคนั้นกันมากนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเสื้อคอเต่านะคะซึ่งเหมาะสมนะคะกับชาวตะวันออกหรือว่าชาวยุโรปนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นนะคะเสื้อคอเต่าก็จะปิดบริเวณลำคอทั้งหมดนะคะในปัจจุบันนะคะเสื้อคอเต่าก็จะต้องบอกเลยนะคะว่าแบรนด์หรูของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็จะเป็นนิยมนะคะทำเสื้อคอเต่าทุกคอลเลกชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสเวตเตอร์คอเต่านะคะหรือว่าชุดเรียบหรูนะคะก็จะมีลักษณะของคอเต่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะต่อไปนะคะฟริงนะคะหรือว่าผู้หรือว่าการถักนะคะเป็นพวกลักษณะของการใช้นะคะในลักษณะของพวกคาวบอยนะคะสมัยแรกเริ่มเมื่อก่อนนะคะเป็นลักษณะของพวกสไตล์ฮิปปี้นะคะที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะพวกคาวบอยนะคะเป็นพวกผู้ระย้านะคะเหมือนกับกลุ่มที่เป็นอินเดียแดงนะคะชนเผ่าอินเดียแดงนะคะเป็นลักษณะของผู้นะคะที่เป็นห้อยๆๆๆนะคะเหมือนกับชนเผ่าอินเดียแดงนะคะเป็นพวกสไตล์ฮิปปี้นะคะไม่ใช่สไตล์คาวบอยนะคะโทษทีนะคะเป็นสไตล์ฮิปปี้นะคะพวกเผ่าอินเดียแดงในอเมริกาสมัยก่อนนะคะพวกนี้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะเราก็นำไอ้พวกผู้หรือว่าพวกผู้ถักระย้าเนี่ยนะคะมาติดกับขอบเสื้อนะคะหรือว่าพวกแขนเสื้อนะคะแล้วก็กับปลายกระโปรงบ้างหรือว่าปลายเสื้อบ้างนะคะเพื่อจะเน้นเห็นไหมคะให้มีลักษณะระบายเป็นผู้นะคะเป็นผู้แล้วก็ฟุ้งฟิ้งแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของฟริงนะคะหรือว่าผู้ถักนะคะต่อไปนะคะในยุค1920นะคะก็แฟชั่นผู้นี่ก็เป็นเทรนด์ที่ฮิตกันในหมู่สาวๆอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะออกแบบกระโปรงสั้นนะคะหรือว่าออกแบบอะไรก็ตามนะคะที่นำมาใส่เต้นนะคะก็เป็นที่นิยมกันมากนะคะส่วนในยุค60นะคะก็นิยมนำผู้นะคะมาติดนะคะมาติดให้กับแฟชั่นเทรนด์ที่เปรี้ยวๆนะคะแล้วก็ยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอิสระด้วยนะคะผู้นี่นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรนด์ของศิลปินตำนานล็อกอย่างแท้จริงเลยนะคะนี่คะเห็นไหมคะลักษณะของการตกแต่งโดยการนำผู้มาใช้นะคะเห็นไหมคะลักษณะการตกแต่งนะคะซึ่งสมัยนี้ก็ยังนิยมกันอยู่นะคะตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าการนำผู้นะคะผู้ถักในสมัยนี้นะคะมาเป็น เสื้อผ้านะคะหรือว่าเครื่องแต่งกายนะคะในลักษณะของรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะนำผู้มาประกอบนะคะในดีไซเนอร์นะคะดีไซเนอร์ดังๆนะคะก็นำผู้นะคะมาประกอบนะคะให้ดูเซ็กซี่นะคะแล้วก็อย่างแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะดังๆก็นำผู้ระย้านะคะมาตกแต่งจับจีบระบายใต้เอวนะคะต่อไปนะคะวิวัฒนาการของกางเกงขาม้านะคะกางเกงขาม้านะคะก็มีวิวัฒนาการมานะคะความกว้างของกางเกงขาม้านะคะได้มีการขยายขึ้นนะคะแล้วก็หดลงนะคะในสัดส่วนที่แตกต่างกันนะคะรูปร่างรูปทรงของกางเกงขาม้านะคะหรือว่ากางเกงขากระดิ่งนั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะแรกเริ่มเลยนะคะเป็นเครื่องแบบทหารเรือนะคะในยุค1800นะคะซึ่งเหตุผลหลักๆนะคะที่ขากางเกงของทหารเรือต้องเป็นรูปทรงขากระดิ่งหรือขาม้านะคะก็เพื่อป้องกันไม่ให้เหล่าทหารนั้นตกเรือได้ง่ายนะคะเรามาดูกันว่ากางเกงขาม้านะคะเวลาที่เราปฏิบัติงานก็ยังสามารถถอดออกได้ง่ายนะคะเวลากางเกงเปียกน้ำนะคะหรือว่าเวลากางเกงโดนน้ำเราก็สามารถถอดออกได้ง่ายนะคะแต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็มีทหารอเมริกันนะคะที่เป็นทหารเรือบางกลุ่มนะคะปรับเปลี่ยนโฉมเครื่องแบบนะคะให้ไอ้กางเกงที่มันเป็นลักษณะขาบ้านหรือขาม้าเนี่ยนะคะที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะคะก็มาปรับนะคะเป็นแบบอื่นนะคะแต่ว่าดีไซเนอร์นะคะก็นำมาปรับนะคะให้เป็นกางเกงขาม้าที่มานิยมกันนะคะในรูปแบบต่างๆมากมายนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่เห็นไหมคะรูปทรงของกางเกงขาม้ากางเกงขาม้านะคะก็คือจะมีลักษณะรีบนะคะมาจนถึงเข่าแล้วก็บานออกนะคะตรงปลายนะคะอันนี้เราเรียกว่าลักษณะของขาม้า

านะคะต่อไปนะคะเป็นวิวัฒนาการของสปอร์ตบาร์นะคะสปอร์ตบาร์นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆกับชุดชั้นในนะคะซึ่งเป็นลักษณะของเมื่อก่อนนี้เราจะเป็นชุดชั้นในของนักกีฬานะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะก็นำมาทำเป็นชุดสวยงามนะคะบางทีก็โชว์ออกมาเลยนะคะแต่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะคะเหมาะสำหรับที่จะเป็นนักกีฬานะคะจะสวมใส่กันนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะบราของผู้หญิงนะคะจะปรากฏให้เห็นครั้งแรกในสมัยต้นศตวรรษที่20นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะกว่าผู้หญิงเราจะมาใส่บรานะคะหรือชุดชั้นในกันเนี่ยนะคะก็น่าจะเข้าไปในยุค70นะคะซึ่งก็นานทีเดียวนะคะโดยแบรนด์ดังๆนะคะจากอเมริกานะคะที่ผลิตบราขึ้นมานะคะก็เป็นแบรนด์ดังระดับโลกนะคะผลิตบราสปอร์ตนะคะเพื่อให้ผู้หญิงใส่เล่นเทนนิสนะคะซึ่งบาดังกล่าวเนี่ยนะคะช่วยลดการเคลื่อนไหวของหน้าอกเวลาที่นักกีฬาตีเทนนิสนะคะโดยบาที่ว่าเนี่ยนะคะผลิตออกมาในปี1975นะคะแล้วก็มีชื่อว่าฟรีนะคะสวิงนะคะเทนนิสบานะคะซึ่งใช้สำหรับนะคะงานตีเทนนิสโดยเฉพาะเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นลักษณะของสาวนักกีฬานะคะเป็นสปอร์ตบาร์นะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะนี่เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเป็นใส่โชว์กันได้เลยนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะใส่โชว์กันในลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ใส่โชว์กันนะคะดูสวยงามนะคะดูสวยงามเป็นแฟชั่นอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะในลักษณะของเอี๊ยมนะคะนี่เป็นในยุคเก่าแก่นะคะซึ่งมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะนี่เรามาดูกันว่าเอี๊ยมนะคะก็คือมีวิวัฒนาการมาจากกางเกงยีนตัวแรกนะคะซึ่งถูกสร้างขึ้นในซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี1873นะคะโดยลีวีนะคะสเตตัสนะคะและก็ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่นะคะได้สร้างเอี๊ยมนะคะเอี๊ยมยีนด้วยในราคาที่ไม่แพงมากนะคะจากโครงสร้างที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชุดหมีนะคะของกองทัพอังกฤษนะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะชุดหมีหรือชุดเอี๊ยมเนี่ยก็คือลักษณะเดียวกันนั่นแหละค่ะจากนั้นนะคะพอศตวรรษที่18นะคะก็ได้นำแรงบันดาลใจนะคะตรงนี้นะคะมาสร้างเป็นชุดเอี๊ยมขึ้นมาต่อมาในศตวรรษที่19นะคะชุดเอี๊ยมได้กลายเป็นเครื่องแบบนะคะของเหล่าคนงานหรือว่าแรงงานนะคะเอี๊ยมกลายเป็นแฟชั่นไอเทมนะคะในยุค1960นะคะเช่นเดียวกันนะคะเอี๊ยมไม่ได้จำกัดอยู่ในชนชั้นแรงงานอีกต่อไปนะคะเพราะว่าแบรนด์ดังๆไฮสตรีทต่างๆนะคะได้นำนะคะแล้วก็หันมาสนใจการผลิตเอี๊ยมนะคะแล้วก็นำเอี๊ยมนี่นะคะมาเป็นตัวหนึ่งสำหรับแบรนด์ของตัวเองนะคะโดยการนำเนื้อผ้านะคะที่หลากหลายรูปแบบนะคะมาปรับนะคะให้เข้ากับยุคกับสมัยแล้วก็นำแบบหรือว่าสีสันในการตัดเย็บแล้วก็ลวดลายต่างๆนะคะมาทำเป็นเอี๊ยมเพื่อให้มีความน่าสนใจแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมคะลักษณะของเอี๊ยมรูปทรงต่างๆนะคะเห็นไหมคะเอี๊ยมนี่เข้าสู่ไอเทมนะคะสู่แฟชั่นไอเทมนะคะสามารถนำมาใส่เป็น everyday look ได้ตลอดเวลานะคะเห็นไหมคะได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะใส่เสื้อใส่คู่กับเสื้อแจ็คเก็ตนะคะหรือว่าใส่คู่กับเสื้อยีนนะคะหรือว่าใส่คู่กับเครื่องแต่งกายอื่นๆนะคะในปัจจุบันนี้นะคะกลายเป็นส่วนหนึ่งนะคะของเครื่องแต่งกายไปแล้วนะคะที่สามารถใส่ได้กับทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อยืดนะคะหรือเสื้อแจ็คเก็ตนะคะก็สามารถสวมใส่ได้นะคะคราวนี้เรามาดูนะคะประวัติศาสตร์ของแฟชั่นนะคะหรือประวัติของแฟชั่นหรือว่าสมัยนิยมเรานะคะแฟชั่นนะคะประวัติของแฟชั่นเสื้อผ้านะคะแฟชั่นเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะที่เรียกว่าแฟชั่นนะคะราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคำนี้ว่านะคะสมัยนิยมนะคะหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเป็นการยอมรับนะคะจนเกิดเป็นค่านิยมนะคะแล้วก็มีกระบวนการการเกิดภาษาใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งแตกต่างจากคำว่าวิวัฒนาการเห็นไหมคะแฟชั่นจะแตกต่างจากวิวัฒนาการซึ่งวิวัฒนาการนะคะที่เราเรียกว่าทฤษฎีนะคะของชาร์ลดาร์วินระบุไว้ว่าวิวัฒนาการก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ต้องใช้เวลาที่ยาวนาน

อันนะคะแล้วก็ต้องสามารถถ่ายทอดสิ่งนั้นไปสู่ลูกหลานได้นะคะเห็นไหมคะไม่เหมือนกันนะคะแฟชั่นจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนิยมในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่วิวัฒนาการนะคะเป็นสิ่งที่ต้องถ่ายทอดมาเป็นเวลายาวนานนะคะแล้วก็ไปสู่ลูกหลานได้นะคะโดยมากแล้วคำว่าแฟชั่นนะคะมักจะมีความความหมายเกี่ยวข้องกับการแต่งตัวนะคะเห็นไหมคะวิวัฒนาการของแฟชั่นนะคะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเราถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4นะคะที่มนุษย์มีความต้องการในการดำรงชีวิตนะคะเพื่อใช้ปกปิดร่างกายนะคะและก็ให้ความอบอุ่นทั้งยังปกป้องเรานะคะให้ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปด้วยนะคะความเจริญของมนุษย์นะคะทำให้เสื้อผ้าและก็เครื่องแต่งกายนะคะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะคะซึ่งเสื้อผ้านะคะยังคงบ่งบอกถึงลักษณะของผู้สวมใส่ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะบ่งบอกไปในถึงในเรื่องของฐานะนะคะเชื้อชาตินะคะแล้วก็การพัฒนาการของแฟชั่นในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะจะมีความแตกต่างกันมากขึ้นนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะความแตกต่างพวกนี้นะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นการเมืองนะคะเศรษฐกิจแล้วก็ภูมิอากาศนะคะของประเทศนั้นๆนะคะในศตวรรษที่20นะคะแฟชั่นโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยเฉพาะในปี1920นะคะถึง1930หรือเราเรียกว่ายุคเฟรปเปอร์นะคะผู้หญิงนะคะจะสวมใส่กระโปรงสั้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะในยุคที่เราเรียกว่าเฟรปเปอร์นะคะต่อมานะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะในสภาวะเศรษฐกิจที่หลายๆประเทศนะคะก็ตกต่ำลงนะคะผู้หญิงนะคะต้องออกจากบ้านนะคะเพื่อไปทำงานหาเลี้ยงชีพดังนั้นเสื้อผ้าที่สวมใส่นะคะย่อมเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะเสื้อผ้านั้นจะต้องเอื้อนะคะต่อผู้สวมใส่มากยิ่งขึ้นนะคะกางเกงนะคะจึงเป็นที่นิยมนะคะสำหรับหญิงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะตั้งแต่ยุคเฟปเปอร์เป็นต้นมาที่ผู้หญิงสวมใส่กระโปรงสั้นนะคะต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็มานิยมในเรื่องการใส่กางเกงมากขึ้นนะคะแฟชั่นโลกนะคะได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะคะแฟชั่นของโลกตะวันตกก็เข้ามามีบทบาทกับโลกตะวันออกมากยิ่งขึ้นนะคะในสมัยก่อนนั้นนะคะคนไทยนะคะรณรงค์ให้สวมหมวกนะคะแล้วก็ผู้หญิงนะคะผู้หญิงไทยเลิกสวมจงกระเบนนะคะแล้วก็เพื่อมานุ่งกางเกงหรือกระโปรงให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะลักษณะหรือแบบแผนของเสื้อผ้านะคะหรือว่าเครื่องแต่งกายนะคะของแต่ละยุคแต่ละสมัยเราเรียกว่าสไตล์นะคะสไตล์ก็คือแบบแผนของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะแต่ละคนนะคะมีสไตล์การแต่งตัวที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบางคนก็ชอบแต่งตัวในสไตล์พังนะคะบางคนก็เด็กๆนะคะหรือว่าสาวๆบางคนก็ชอบแต่งตัวในสไตล์เซ็กซี่นะคะไม่เหมือนกันนะคะฝรั่งเรียกการแต่งกายสไตล์เซ็กซี่ว่าราซี่นะคะราซี่นะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสไตล์แต่งตัวแบบเซ็กซี่นะคะส่วนคำว่าเทรนด์นะคะเทรนด์ก็คือแฟชั่นล่าสุดนะคะที่กำลังเป็นที่นิยมนะคะสไตล์การแต่งตัวนะคะสามารถจำแนกนะคะได้เป็นประเภทนะคะนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวเชียวนะคะแล้วก็สไตล์นะคะจะมีลักษณะเด่นๆหรือว่าลักษณะหลักๆของสไตล์นะคะที่เป็นที่นิยมในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะบางสไตล์นะคะก็ล้าสมัยไปแล้วนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะก็นำสไตล์เก่าๆนะคะย้อนมาสวมใส่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบางสไตล์ที่นิยมกันตลอดนะคะเราก็เรียกว่าสไตล์นั้นเป็นสไตล์คลาสสิกนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะบางสไตล์ก็ไม่เคยล้าสมัยนะคะอาจจะเวียนกลับมาได้อีกเป็นเรียกว่าเป็นเทรนด์ใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ตลอดเวลานะคะเรามาดูนะคะสไตล์นะคะสไตล์ต่างๆนะคะ เกิดขึ้นมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะของสไตล์ต่างๆเห็นไหมคะเวสเทนนะคะคาวบอยนะคะเห็นไหมคะหรือออคาวเกิลนะคะพวกนี้ก็เป็นลักษณะของสไตล์คาวบอยนะคะลักษณะของการแต่งที่มีหมวกสวมหมวกนะคะมีม้านะคะเป็นคาวบอยตะวันตกนะคะพังนะคะพวกพังนะคะพวกพังฟริปปี้นะคะเห็นไหมคะพวกอวกาศนะคะฟิวเจอร์จิสติก
นะคะอวกาศอนาคตนะคะฮิปปี้เห็นไหมคะฮิปปี้มอสนะคะมอสเฟปเปอร์นะคะนะคะอันนี้เป็นสไตล์นะคะการแต่งตัวดิสโก้นะคะนะคะนิวเวฟนะคะโกธิกนะคะอันนี้เป็นสไตล์การแต่งกายนะคะจ็อกกี้นะคะพวกนิยมขี่ม้าต่างๆนะคะเห็นไหมคะอินดี้ฮิปฮอปนะคะซึ่งสไตล์การแต่งตัวพวกนี้บางอันก็ล้าสมัยไปแล้วนะคะแต่ก็เอากลับมานะคะเป็นแฟชั่นในปัจจุบันได้อีกนะคะต่อไปเรามาดูวิวัฒนาการนะคะตั้งแต่เริ่มนะคะในยุคนะคะอาณานิคมนะคะหรือรีเจนซี่นะคะน่าจะเกิดในช่วงราวๆ1795นะคะหรือว่า1815นะคะช่วงนี้นะคะเหตุการณ์ที่สำคัญของช่วงนี้นะคะก็คือเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนะคะมีประวัติมีการปฏิวัตินะคะในอเมริกาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในฝรั่งเศสด้วยนะคะสาวยุคนี้นะคะได้รับอิทธิพลการแต่งกายแบบกรีกโบราณนะคะเพราะเชื่อว่าเป็นภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประชาธิปไตยนะคะเรามาดูกันว่าเห็นไหมคะมีการแต่งกายในรูปแบบไหนกันนะคะส่วนใหญ่นะคะก็เป็นชุดกระโปรงยาวๆนะคะกลอมพื้นเลยเห็นไหมคะยุคนี้ไม่มีการใส่คอร์เซ็ตแล้วนะคะเห็นไหมคะใส่กระโปรงเอวสูงเห็นไหมคะเอวสูงรัดอยู่ใต้อกนะคะส่วนใหญ่พวกผู้ดีนะคะหรือว่าชนชั้นผู้ดีนะคะจะใส่ชุดสีขาวเห็นไหมคะตลอดเลยนะคะแต่พวกที่มีฐานะต่ำลงมาหน่อยก็จะใส่จะสวมใส่เป็นสีพาสเทลนะคะสีอ่อนๆสีพาสเทลนะคะนะคะชุดขาวเนี่ยจะใส่เฉพาะงานเลี้ยงนะคะผ้าที่เลือกใช้ก็เป็นจะเป็นผ้านุ่มๆ นะคะบางๆนะคะพลิ้วๆนะคะแล้วก็เป็นผ้าพวกฝ้ายมัสลินนะคะผ้าไหมนะคะมักจะใส่ผ้าคลุมไหล่ด้วยแล้วก็มีถุงมือนะคะถุงมือยาวๆนะคะยุคนี้เป็นยุคผมสั้นนะคะแล้วก็ใส่หมวกนะคะต่อไปนะคะการกำเนิดนะคะชอตสเปนเซอร์แจ็คเก็ตนะคะในปี1795นะคะลักษณะเห็นไหมคะชอตสเปนเซอร์แจ็คเก็ตก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตตัวสั้นๆเห็นไหมคะตัวสั้นๆนะคะที่ผู้หญิงเอามาสวมคลุมทับนะคะการกำเนิดนะคะการกำเนิดเสื้อแบบนี้นะคะเดิมเป็นเสื้อผู้ชายนะคะเป็นลักษณะเสื้อแบบผู้ชายแขนยาวนะคะซึ่งมีชายข้างหลังยาวนะคะแล้วก็ติดยศทหารนะคะแล้วก็ตามไหล่ของเสื้อนะคะก็จะมีการติดยศตำแหน่งของทหารนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะมีท่านเอิร์ธนะคะชื่อสเปนเซอร์นะคะเป็นคนที่นะคะตัดชายเสื้อข้างหลังออกค่ะแล้วก็ทำให้แฟชั่นของตัวเองนะคะเป็นแฟชั่นของตัวเองที่ดังขึ้นมาเลยนะคะเสื้อก็เลยมีชื่อตามท่านเอิร์ธนะคะก็คือสเปนเซอร์นะคะนับตั้งแต่บัดนั้นมาสาวๆก็นิยมนะคะที่จะสวมเสื้อคลุมนะคะเป็นช็อตสเปนเซอร์แจ็คเก็ตแบบนี้นะคะเอามาประยุกต์เข้ากับชุดเอวสูงนะคะที่ทำจากผ้าไหมนะคะหรือว่าผ้าขนแกะนะคะแล้วก็ฮิตกันไปเลยนะคะเป็นชุดที่ใส่คู่กับชุดผิวๆได้สวยงามทีเดียวนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของชุดชั้นในนะคะชุดชั้นในนะคะจริงๆแล้วนะคะสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้นิยมชุดชั้นในนะคะบางคนเขายังใส่ชุดผิวๆบางๆนะคะแล้วก็ใส่ไว้ข้างในตัวเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชุดที่ไว้ข้างในนะคะชุดชั้นในนะคะบางหุ่นไม่เอื้ออำนวยในการใส่นะคะก็เลยไม่ค่อยนิยมใส่นะคะในภาพนี้นะคะจะเป็นลักษณะของชุดชั้นในส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเนื้อนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ลักษณะชุดชั้นในของสมัยโบราณนะคะหรือสมัยก่อนเนี่ยจะนิยมเป็นสีเนื้อนะคะเรามาดูในยุคโรแมนติกกันบ้างนะคะในยุคโรแมนติกนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปี1815นะคะถึง1840นะคะอันนี้เป็นยุคโรแมนติกเรามาดูกันว่ายุคนี้นะคะมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญเกิดขึ้นนะคะจนทำให้เกิดวิวัฒนาการของแฟชั่นตามมานะคะเหตุการณ์นะคะก็คือหลังสงครามผ่านพ้นไปนะคะก็มีคนนะคะที่นะคะหันมาสนใจกับการแต่งกายแบบกับแบบอังกฤษนะคะเรียกว่าเป็นอังกฤษจ๋ากันเลยทีเดียวนะคะแต่งกายแบบชาวอังกฤษนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Anglomanian นะคะเป็นศิลปะ
นะคะเป็นศิลปินและนักปราชญ์นะคะที่หันมาสนใจศิลปะนะคะเป็นในเรื่องของศิลปะที่โรแมนติกนะคะเป็นศิลปินนะคะ

ชื่อนี้เป็นศิลปินแล้วก็รู้ๆกันว่าศิลปะแนวนี้นะคะจะมีอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะคะที่ผู้หญิงยุคนี้นะคะจะถูกเน้นไปว่าผู้หญิงยุคนี้จะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่านะคะเน้นว่าผู้หญิงยุคนี้เป็นเพศที่อ่อนแอแล้วก็สวยงามนะคะสวยงามแล้วก็ชอบการแต่งตัวนะคะยุคนี้เลยเรียกว่ายุคโรแมนติกนะคะเพราะว่ามีศิลปินและนักปราชญ์มาสนใจในเรื่องของศิลปะนะคะแล้วก็ผู้หญิงนะคะเน้นอารมณ์กับความรู้สึกแล้วก็ผู้หญิงยุคนี้ก็จะเป็นผู้หญิงที่ถูกเน้นว่าเป็นเพศที่อ่อนแอแล้วก็ชอบการแต่งตัวนะคะเลยเรียกว่ายุคโรแมนติกนะคะยุคโรแมนติกนี้นะคะลักษณะชุดนะคะก็จะเป็นลักษณะฟูฟ่องนะคะหรือว่าพองฟูนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะชุดของยุคนี้นะคะมีลักษณะพิเศษก็คือไหล่จะลู่ลงนะคะแล้วก็เอวจะต้องคอดนะคะเน้นเอวนะคะแล้วก็ผายออกสะโพกนะคะก็หมายถึงว่าลักษณะไหล่ลู่นะคะเอวคอดแล้วก็สะโพกผายนะคะซึ่งทำให้เห็นสัดส่วนที่ชัดเจนนะคะไหล่ลู่ลงแล้วก็เอวคอดกิ่วนะคะแล้วก็มีสะโพกที่ผายนะคะซึ่งรับกันนะคะเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็ลักษณะตรงนี้นะคะจะทำให้รู้สึกว่าผู้หญิงนะคะเป็นเพศที่ดูบอบบางอ่อนโยนนะคะจะเห็นได้ว่าเดรสหรือว่าชุดติดกันในยุคนี้นะคะเป็นแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็จะถูกแต่งเติมให้มีลักษณะที่ดูเวอร์ขึ้นนิดนึงนะคะก็คือจะเอวสูงค่อยๆต่ำลงมานิดนึงแล้วนะคะจากเดิมเนี่ยจะใส่เอวสูงอยู่ประมาณใต้อกตอนนี้ก็เริ่มนะคะมีการตกแต่งให้มีลักษณะตกแต่งที่เวอร์นะคะหรือว่ามากขึ้นนะคะเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอวจะสูงจากเอวสูงก็เลื่อนต่ำลงมานิดนึงนะคะมาอยู่ที่เอวปกติแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็รัดด้วยคอร์เซ็ตนะคะซึ่งคอร์เซ็ตสมัยก่อนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นการรัดให้เอวนะคะเล็กแล้วก็คอดกิ่วที่สุดนะคะแล้วก็กระโปรงนะคะก็พองมากนะคะพองฟูถึงขั้นที่เราเรียกว่าพองแบบอลังการกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตกแต่งประดับประดาหรูหรานะคะซึ่งให้เห็นเลยว่าสตรียุคนี้นะคะเป็นยุคที่ชอบการแต่งตัวมากที่สุดเลยนะคะกระโปรงพองแล้วก็หรูหรามากเลยนะคะนี่เห็นไหมคะชุดก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพองเห็นไหมคะไหลลู่ลงมานะคะไหลลู่ลงมาแล้วก็พองฟูสวยงามตกแต่งด้วยลูกไม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เห็นไหมคะมีสวมหมวกนะคะสวยงามทีเดียวนะคะนี่เห็นไหมคะมีสวมหมวกไหลจะตกหน่อยๆเห็นไหมคะไหลตกลงมาแล้วก็ค่อยมาพองฟูเห็นไหมคะเห็นได้ชัดเลยนะคะนั่นเป็นแฟชั่นทรงผมเห็นไหมคะจะต้องมีหมวกนะคะยุคนี้จะต้องมีหมวกแล้วหมวกก็อลังการมากนะคะใหญ่โตเห็นไหมคะมีดอกไม้มีขนนกคือเรียกว่ายกมาทั้งสวนเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ายกกันมาทั้งสวนเลยทีเดียวนะคะเป็นยุคที่สาวๆนี่ได้แต่งตัวกันเรียกว่าไม่มีขีดจำกัดเลยทีเดียวนะคะเป็นยุคที่สวยงามจริงๆนะคะเห็นไหมคะยุคโรแมนติกนะคะฮิตเลยนะคะนี้เรียกว่าออเปโรน็อกนะคะเห็นไหมคะสวยงามจริงๆนะคะยกกันมาทั้งสวนดอกไม้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นยุควิกตอเรียนะคะตอนต้นนะคะยุคนี้นะคะเป็นยุค1840นะคะถึง1870นะคะ1840ถึง1870นะคะยุควิกตอเรียตอนต้นนะคะเหตุการณ์ที่น่าสนใจในปีนี้นะคะก็คือในปี1837นะคะพระราชินีวิกตอเรียนะคะดังมากเลยนะคะในยุคก่อนนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะพระราชินีวิกตอเรียนะคะเธอขึ้นครองราชนะคะแล้วก็มีลูกทั้งหมด9คนนะคะเธอเป็นต้นแบบของผู้หญิงที่เป็นแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็อุทิศตนให้กับครอบครัวนะคะเป็นผู้ที่ยึดมั่นในศีลธรรมนะคะและรสนิยมของเธอเป็นแรงบันดาลใจนะคะเห็นไหมคะรสนิยมของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆยุคนั้นแต่งตัวตามเธอนะคะเป็นแรงบันดาลใจเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเธอเป็นต้นแบบนะคะลักษณะของยุควิกตอเรียตอนต้นนั้นนะคะเห็นไหมคะลักษณะชุดนะคะชุดยุคนี้นะคะจะเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่หลากหลายนะคะดูน่ารักนะคะแล้วก็หลากหลายนำมาประยุกต์นะคะให้เข้ากับการแต่งตัวพวกแนวคอสเพลย์นะคะแล้วก็แนวโลลิต้านะคะที่เป็นแนวหวานๆซึ้งๆนะคะ
ต่อมานะคะไอ้พวกยุคนี้นะคะก็เริ่มนะคะพวกยุคนี้นะคะก็เริ่มด้วยลักษณะของไหล่แคบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลู่ลงนะคะจากนั้นลำตัวเนี่ยจะแคบมากเลยนะครับมีการรัดด้วยคอร์เซ็ตนะคะกระโปรงนะคะบานพอควรนะคะบานพอควรแต่ลักษณะกระโปรงยังยาวกลอมพื้นอยู่นะคะแล้วก็ค่อยๆผ่องขึ้นเรื่อยๆตามยุคสมัยที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า

แต่เป็นที่นิยมมากเพราะว่าที่ต้องใส่ถึง6ชั้นนะก็เพื่อต้องการให้มันบานนะคะให้มันบานแล้วก็เป็นปัญหานะคะทำให้ชุดเนี่ยหนักเกินไปด้วยนะคะเป็นปัญหาเลยว่าชุดมันหนักเพราะว่ามันบานนะคะบานแล้วก็เลยมีคนคิดว่าเอควรจะต้องแก้ปัญหาและสุ่มนะคะใส่สุ่มไปเลยนะคะจะได้เนี่ยค่ะลักษณะของสุ่มจะได้ไม่มีปัญหานะคะในการที่จะให้กระโปรงมันพองไม่ต้องไปใส่ถึง6ชั้นด้วยกันนะคะคราวนี้นะคะยุควิกตอเรียตอนต้นนะคะก็มาพูดถึงนะคะเบอร์ท่านะคะเน็กไลน์ก็คือคอเสื้อในลักษณะแบบโชว์เนินอกแบบนี้เห็นไหมคะโชว์เนินอกแบบนี้เรียกว่าเซ็กซี่กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับชุดงานกลางคืนนะคะสำหรับชุดงานกลางคืนซึ่งพอเรามองแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้นะคะเราเรียกว่าเสื้อเปิดไหล่นะคะในปัจจุบันเราเรียกว่าเสื้อเปิดไหล่เห็นไหมคะตรงนี้ลักษณะเสื้อเปิดไหล่นะคะสวยงามนะคะปัจจุบันก็ยังคงนิยมอยู่นะคะซึ่งสมัยก่อนก็เปิดโชว์นะคะให้เห็น เนินอกที่สวยงามนะคะดูแล้วเซ็กซี่ปัจจุบันก็เช่นเดียวกันนะคะก็ใครที่มีเนินอกสวยงามนะคะแล้วอยากจะโชว์ก็ใช้วิธีนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นเบอร์ท่าเน็กไลน์นะคะเห็นไหมคะเปิดโชว์สวยงามทีเดียวนะคะเหมาะสำหรับงานกลางคืนนะคะต่อไปนะคะเป็นยุควิกตอเรียตอนปลายนะคะในปี1870นะคะถึงปี1890นะคะยุคนี้เราเรียกว่ายุควิกตอเรียตอนปลายนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อพระราชินีวิกตอเรียนะคะพระสวามีนะคะของพระนางสวรรคตลงนะคะนางก็ใส่แต่ชุดสีดำนะคะแล้วก็ชุดต่างๆที่นางพระนางทรงสวมใส่นะคะก็จะเป็นสีดำหมดเลยเกิดการอินสีดำขึ้นมาแล้วล่ะค่ะคันนี้นะคะในช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนก็เรียนแบบนะคะว่าใส่ชุดสีดำนะคะเป็นต้นกำเนิดกันเลยทีเดียวว่าสีดำนะคะก็เริ่มแบบนิยมกันมาตั้งแต่ตอนปลายยุควิกตอเรียนี่แหละค่ะนะคะนิยมสีดำกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดอะไรก็ตามนะคะก็จะเน้นสีดำนะคะเห็นไหมคะลักษณะชุดนะคะลักษณะชุดนะคะเน้นรูปทรงนะคะเน้นสัดส่วนเห็นไหมคะเน้นรูปทรงเน้นสัดส่วนแต่ปกปิดร่างกายแต่ต้องการให้ปกปิดร่างกายในเวลาเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยช่วงบนเห็นไหมคะช่วงบนนี้ปกปิดนะคะเน้นมากเลยปกปิดนะคะคอปิดสูงสวยงามทีเดียวเชียวนะคะแล้วก็ในเวลาเดียวกันนะคะช่วงบนเนี่ยเข้ารูปนะคะแล้วก็สีจะเข้มสีเข้มนี่มาแรงเลยในยุควิกตอเรียตอนปลายนะคะโดยเฉพาะสีดำนะคะเราจะเห็นว่าหางกระโปรงด้านหลังนะคะมีลักษณะเหมือนหางกระรอกเห็นไหมคะกระดกเพราะว่าอะไรนี่ในชุดในยุควิกตอเรียตอนปลายนะคะในตอเรียตอนปลายเริ่มมีการเปลี่ยนจากสุ่มนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนจากสุ่มที่พองแล้วก็กิกะนะคะมาใส่เป็นที่เราเรียกว่าที่ถางกระโปรงนะคะหรือบัสโตนะคะแต่จะถูกดันไปอยู่ด้านหลังแทนนะสิคะคันนี้นะคะก็เลยมีลักษณะเหมือนหางกระรอกนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะช่วงแรกๆนี้จะเป็นในลักษณะของซอฟต์ก็คือเป็นลักษณะของผ้านุ่มๆก่อนนะคะผ้านุ่มๆ นะคะที่นำมาเป็นตัวถ่างกระโปรงนั่นเองนะคะพอใส่แล้วก็จะพองน่ารักนะคะช่วงหลังเวลาหันมาก็จะดูน่ารักนะคะดูแล้วสวยงามหลังจากนั้นมานะสิคะเริ่มมาเป็นลักษณะของลักษณะของฮาร์ดขึ้นมาก็คือลักษณะดูแล้วแข็งๆขึ้นมานะคะเป็นลักษณะของที่ทางกระโปรงแบบแข็งละคันนี้นะคะเวลาใส่นะคะก็เหมือนม้านะคะมากกว่าคนนะคะเวลาเดินแล้วก็เหมือนม้ามากกว่าคนนะคะซึ่งยุคนั้นเป็นยุคที่นิยมนะคะแบบนี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยนิยมแล้วนะคะไม่มีนำมาใส่เลยนะคะแต่ว่าลักษณะของกระโปรงที่เป็นลักษณะกระโปรงหางกระรอกก็ยังคงมีอยู่นะคะต่อไปนะคะเราเรียกว่ายุคอาตูโนยุคอาตูโนนะคะยุคอาตูโนโวนะคะเป็นยุคทองนะคะนี่เรียกว่ายุคทองนะคะยุคนี้นะคะเป็นยุคอาร์สนะคะเป็นยุคอาร์สนูโวนะคะอาร์สนูโวนะคะในปี1890ถึง1911นะคะยุคนี้นะคะเป็นยุคที่เราเรียกว่าเป็นยุคที่หรูหราทีเดียวนะคะยุคอาร์สโนโวนะคะเป็นยุคที่หรูหรามากนะคะเป็นยุคทองของชนชั้นสูงนะคะผู้ที่มีอันจะกินนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตหรูหราเลยทีเดียวนะคะ

ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยนะคะการตกแต่งเสื้อผ้าก็จะเยอะนะคะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่เป็นยุคที่ผู้หญิงนะคะเริ่มมีบทบาทนะคะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มทำงานแล้วก็มีส่วนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีบทบาทในการที่จะแต่งตัวสวยๆนะคะเพื่อออกสังคมนะคะเรามาดูกันนะคะยุคอาร์ตนูโวนะคะเป็นยุคที่โดยรวมแล้วนะคะชุดเห็นไหมคะชุดก็ใส่สบายๆนะคะแล้วก็ไหล่ของชุดเนี่ยนะคะจะตั้งตรงเห็นไหมคะดูสง่างามนะคะดูสง่างามไม่ลู่ลงเหมือนเมื่อก่อนแล้วเห็นไหมคะไหล่ตั้งสวยงามมีการตัดชุดสูทนะคะเป็นแบบกระโปรงแล้วก็ยังคงใส่คอร์เซ็ตอยู่นะคะแต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางอย่างเพื่อให้เข้ากับสรีระมากขึ้นนะคะเพื่อให้เข้ากับสรีระมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะเห็นไหมคะเปลี่ยนยุคมาอีกแล้วนะคะเป็นยุค1910นะคะเป็นยุค1910นะคะน่าจะเป็นอยู่ในปีรวมๆกันก็ปี1911ด้วยแล้วก็ถึง1919ด้วยนะคะเหตุการณ์ในช่วงนี้นะคะนี่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขนาดใหญ่เลยเพราะว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่1นะคะยุคนี้เกิดสงครามโลกครั้งที่1นะคะผู้ชายนะคะไปรบนะคะผู้ชายไปรบนะคะทำให้ผู้หญิงนะคะต้องมาทำงานหลายอย่างแทนหน้าที่ของผู้ชายนะคะเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่1เห็นไหมคะลักษณะของชุดนะคะลักษณะของชุดก็กระแสสงครามโลกนะคะก็ทำให้ชุดนะคะมีลักษณะออกเป็นแนวนะคะมัลติเทอรี่นะคะซึ่งเข้ามาผสมผสานสังเกตได้จากคอเสื้อเห็นไหมคะสังเกตได้จากคอเสื้อนะคะและก็ปกเสื้อจะเน้นเป็นแบบทหารเห็นไหมคะปกเสื้อคอเสื้อเน้นเป็นแบบทหารนะคะกระโปรงที่สวมใส่เห็นไหมคะจะสั้นลงเล็กน้อยนะคะกระโปรงที่สวมสั้นลงเล็กน้อยไม่กรอมเท้าแล้วนะคะยุคนี้จากนั้นนะคะเห็นไหมคะจากนั้นนะคะก็เริ่มกระโปรงแคบลงเห็นไหมคะตัวกระโปรงเริ่มแคบลงนะคะแคบลงเรื่อยๆนะคะตามเวลาที่ผ่านไปเครื่องประดับนะคะก็ไม่ค่อยใส่แล้วนะคะเรียกกันว่าเน้นการใช้งานมากกว่าแล้วนะคะกระโปรงเริ่มแคบนะคะแล้วก็เครื่องประดับก็ไม่ค่อยนิยมแล้วนะคะแล้วก็เรียกว่าเราเน้นการใช้งานเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะเริ่มไม่ลุ่มล่ามแล้วนะคะต่อไปนะคะในยุคนะคะในยุคของปี1920นะคะเริ่มนะคะยุคนี้นะคะเริ่มสงครามสงบแล้วนะคะสงครามเริ่มสงบแล้วนะคะเข้าสู่ยุคแจ๊สเอจนะคะซึ่งเป็นยุคของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะเป็นยุคหนุ่มสาวซึ่งขึ้นมารุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีฐานะนะคะผู้หญิงที่เคยทำงานช่วงสงครามนะคะก็ไม่อยากกลับไปเป็นแม่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าเบื่อการเป็นแม่บ้านก็ยังคงทำงานต่อไปนะคะแล้วก็มีอิสระเสรีมากยิ่งขึ้นนะคะยุคนี้นะคะลักษณะของชุดยุคนี้นะคะก็คือหลังสงครามชุดนี้จะมาแรงเลยนะคะมาแรงสุดๆเลยนะคะชุดที่มาแรงสุดๆก็คือสัญลักษณ์ของยุคนี้นะคะจะเป็นลักษณะของฟิปเปอร์เดรสนะคะซึ่งเป็นชุดลำลองตัวตรงนะคะเห็นไหมคะดูหรูหรานะคะแล้วก็ไม่ลุงลังนะคะหน้าอกจะแบนเหมือนไม้กระดานเลยเห็นไหมคะกระโปรงจะเริ่มสั้นลงแล้วนะคะกระโปรงเริ่มสั้นลงนะคะลักษณะชุดเห็นไหมคะแบนๆนะคะแล้วก็ลำตัวตรงๆนะคะกระโปรงก็สั้นนะคะฟิปเปอร์เดรสนะคะอันนี้นะคะฟิปเปอร์เดรสต่อมานะคะเป็นแฟชั่นยุคนะคะ20นะคะซึ่งของแท้เนี่ยจะต้องมีการรัดอกด้วยสเตย์นะคะการรัดหน้าอกด้วยสเตย์นะคะนี่เป็นของแท้เลยนะคะถ้าเป็นแฟชั่นในยุค20นะคะก็ต้องรัดหน้าอกด้วยสเตย์เพราะว่าเชื่อกันว่าหน้าอกแบนๆนะคะกับผมสั้นๆนะคะเป็นสัญลักษณ์ของหนุ่มสาวนะคะก็คือเป็นเรียกว่ากำลังเจริญเติบโตนะคะเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นวัยรุ่นต้องมีอกแบนๆแล้วก็ผมสั้นๆนะคะดูเป็นเฟชชี่นะคะเป็นหนุ่มสาวนะคะลักษณะเห็นไหมคะมีการรัดหน้าอกด้วยสเตย์นะคะนี่เห็นไหมคะยุค20นะคะเห็นไหมคะแบนๆนะคะทรงเป็นแบนๆเห็นไหมคะต่อไปนะคะในยุคนะคะ20เหมือนเดิมล่ะค่ะนะคะ20ในยุค20เป็น

ยุคที่เกิดดีไซเนอร์นะคะเกิดดีไซเนอร์แห่งยุคนะคะดังมากนะคะปัจจุบันก็ยังคงดังอยู่นะคะมาดามโคโค่ชาแนลนั่นเองนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังดังอยู่นะคะเป็นผู้ที่เรียกว่าปฏิวัติแฟชั่นนะคะด้วยคำว่า Little Black Dress นะคะนะคะดีไซเนอร์นะคะโคโค่ชาแนลนะคะนี่ลักษณะนี้นะคะปี20นะคะจากนั้นนะคะเหตุการณ์ของปี30นะคะก็คล้ายๆกับปี20นะคะก็คือหนุ่มสาวเบ่งบานนะคะช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์นะคะเศรษฐกิจเริ่มตกต่ำนะคะแล้วก็แต่ว่ายังไม่มีผลกระทบกับผู้ที่มีอันจะกินนะคะก็ยังเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็แต่งตัวกันต่อไปนะคะอันนี้นะคะยุคนี้จะฮิตสาวสปอร์ตสุขภาพดีนะคะผิวสีแทนผมสีบอนนะคะแล้วก็วิทยาการใหม่ๆเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะเริ่มมีการคิดค้นผ้าไนลอนเห็นไหมคะผ้าริยองซิปนะคะแล้วก็มีการสัญญกรรมแล้วนะคะในยุคนี้นะคะยุค30เริ่มมีการสัญญกรรมพลาสติกแล้วนะคะแล้วก็มีการดัดผมเห็นไหมคะเริ่มยุค30นะคะเริ่มมีการดัดผมนะคะทำสัญญกรรมพลาสติกนะคะลักษณะของชุดในปี30นะคะก็จะเป็นชุดนะคะที่มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะเน้นสวดทรงองค์เอวนะคะให้เราดูเห็นไหมคะมีกระโปรงพลีทนะคะแล้วก็เริ่มฮิตเลยนะคะกระโปรงพลีทนี่ก็เป็นจุดฮิตเริ่มแรกเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายมากมายนะคะเห็นไหมคะเน้นรูปร่างรูปทรงสวยงามจากนั้นเรามาดูนะคะยุค30นะคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มมีการแบ่งชุดกลางวันกับกลางคืนนะคะเริ่มมีการแบ่งชุดกลางวันกับกลางคืนนะคะออกจากกันนะคะอันนี้เพราะว่าสาวสมัยก่อนนะคะจะอยู่กับบ้านนะคะสาวสมัยก่อนจะอยู่กับบ้านแล้วก็แต่งตัวสวยทั้งวันเลยนะคะแต่งตัวสวยนะคะเป็นสาวยุค30นะคะมีงานยุ่งขึ้นนะคะชุดกลางวันก็จะเป็นแบบเรียบๆนะคะส่วนกลางคืนก็จะหรูหราไฮโซกันเลยทีเดียวนะคะชุดที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือเดรสยาวนะคะคอวีเห็นไหมคะเดรสยาวคอวีโชว์หลังกันเห็นไหมคะยุคนี้เริ่มเลยเห็นไหมคะมีการโชว์หลังนะคะต่อไปนะคะอันนี้คอวีโชว์หลังต่อไปนะคะในยุค40นะคะสงครามโลกครั้งที่2นะคะเกิดสงครามโลกครั้งที่2ในยุค40เกิดภาวะขาดแคลนนะคะต้องมีการแบ่งปันอาหารนะคะแล้วก็เสื้อผ้านะคะจากนั้นสงครามก็สิ้นสุดด้วยยุคนี้นะคะเป็นยุคที่เริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็สิ้นสุดลงในยุคนี้นะคะลักษณะของชุดในยุคนี้นะคะก็เสื้อผ้านะคะก็จะถูกตัดนะคะให้เข้ากับการใช้งานนะคะก็คือสีจะออกทึมๆนะคะแห้งแล้งแห้งแล้งนะคะใส่เหมือนๆกันนะคะใส่เหมือนๆกันนะคะแล้วก็กระโปรงนะคะก็จะเป็นกระโปรงแคบๆนะคะไม่ค่อยพัฒนาด้านแฟชั่นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งเป็นยุคสงครามแล้วก็สิ้นสุดสงครามนะคะเสื้อผ้าก็คล้ายๆเดิมๆนะคะสีหม่นๆเห็นไหมคะสีหม่นๆต่อไปนะคะในยุคนะคะ40เนี่ยนะคะแฟชั่นเรื่องหมวกนะคะฮิตมากเลยนะคะที่ฮิตก็จะมีคาดผมเห็นไหมคะเป็นเหมือนการคาดผมคาดฝุ่นเวลาทำงานนะคะแล้วก็เริ่มมีการสวมรองเท้าพื้นยางนะคะเริ่มมีการสวมรองเท้าพื้นยางนะคะยุค40นะคะหลังจากช่วงที่สงครามจบใหม่ๆนะคะน่าจะอยู่ในปี1947นะคะคริสเตียนดีออร์นะคะคริสเตียนดีออร์ดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะสร้างเสื้อนะคะสร้างแบรนด์ตัวเองได้ด้วยนิวลุคนะคะคริสเตียนดีออร์นะคะสร้างชื่อด้วยนิวลุคนะคะซึ่งเป็นสูตรขนาดฟิตพอดีตัวนะคะเอวคอดเห็นไหมคะสูตรฟิตพอดีตัวแล้วก็เอวคอดกับกระโปรงบานนะคะโอ้เป็นที่ฮือฮากันมากเลยนะคะเพราะว่าใช้ผ้าเปลืองมากๆเลยนะคะหลุดคอนเซ็ปต์ประหยัดนะคะเนื่องจากยุคนี้เป็นยุคประหยัดนะคะเป็นยุคของช่วงสงครามนะคะแต่คริสเตียนดีออร์นะคะปรับนะคะปฏิวัตินะคะสงครามในเรื่องของปฏิวัติยุคแฟชั่นใหม่เลยนะคะให้เป็นที่ฮือฮากันเลยก็คือมีลักษณะกระโปรงบานเลยนะคะต่อไปนะคะในยุคปี50นะคะยุคปี50นี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะเจริญรุ่งเรืองขึ้นชนชั้นกลางแล้วก็คนทั่วไปนะคะเริ่มมีเงินจับจ่ายใช้สอยนะคะยุคนี้นะคะยุค50นี้นะคะเป็นยุคที่วัยรุ่นนะคะจะ
มีเทรนด์นะคะมีแฟชั่นเป็นของตัวเองแล้วนะคะวัยรุ่นเริ่มเข้าใจเรื่องเทรนด์เข้าใจเรื่องแฟชั่นนะคะแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงแล้วนะคะเรามาดูลักษณะชุดนะคะของปี50กันนะคะลักษณะชุดในช่วงแรกๆนะคะก็ฮิตเป็นกระโปรงนะคะทรงดินสอแคบเห็นไหมคะกระโปรงทรงดินสอแคบหรือว่าเป็นพวกเพนซิลสเกิร์ตนะคะฮิตกันมากแคบเข้ารูปเป็นลักษณะแบบนี้นะคะยุคปี50นะคะสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเลยนะคะของเสื้อผ้านะคะในยุคนี้นะคะก็คือกระโปรงนะคะจะบานมากนะคะแล้วก็กระโปรงนะคะจะมีความยาวคุมเข่านะคะข้างในกระโปรงนะคะจะเสริมด้วยผ้าตาข่ายหลายๆชั้นนะคะเสริมให้กระโปรงผ่องนะคะแล้วก็เน้นสวดทรงองค์เอวนะคะเน้นสวดทรงองค์เอวเห็นไหมคะลักษณะเอวคอดนะคะกระโปรงปลายบานมากนะคะแล้วก็มีตาข่ายนะคะเสริมตาข่ายนะคะลักษณะนะคะเสริมตาข่ายให้ดูพองฟูนะคะเป็นที่นิยมในยุคปี50นะคะเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็กระโปรงพองฟูนะคะต่อไปนะคะในยุคที่เรียกว่ายุคซิตี้นะคะหรือว่ายุค60นะคะสืบเนื่องมาจากหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะพอสงครามจบลงนะคะก็มีลูกหลานนะคะหรือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเกิดขึ้นมากมายนะคะรุ่นพ่อรุ่นแม่สมัยนี้นะคะจึงถูกเรียกว่ารุ่นเบบี้นะคะเบบี้บูมเมอร์นะคะลูกหลานนะคะก็จะโตทันในยุคนี้นะคะกลายเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะซึ่งมีมากกว่า70ล้านคนนะคะที่หลงใหลในแฟชั่นนะคะทางด้านวิทยาการต่างๆนะคะทั้งศิลปะดนตรีแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจฟูเฟื่องนะคะแล้วก็วัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะก็จะชอบในงานแฟชั่นนะคะในยุคปี60นะคะลักษณะของชุดนะคะยุคนี้นะคะจะเป็นแนวนะคะมอสลุคนะคะลักษณะเป็นมินิสเกิร์ตนะคะหรือว่าเดรสนะคะสั้นๆนะคะถุงน่องหลากสีนะคะแล้วก็มีสีสันจัดจ้านนะคะลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายแนวเรขาคณิตนะคะในยุคนี้ล่ะค่ะเกิดปกเสื้อนะคะแบบต่างๆนะคะแต่ปกเสื้อที่ฮิตนะคะในยุคนี้ก็คือปกเสื้อแบบปีเตอร์แพนนะคะปีเตอร์แพนคอลล่านะคะเป็นปกเสื้อปีเตอร์แพนนั่นเองนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเสื้อคอบัวนะคะซึ่งสมัยนี้ก็ยังนิยมกันอยู่นะคะสาวๆวินเทจนะคะหลงรักมากเลยนะคะยุค60นี่แหละค่ะเป็นลักษณะเสื้อคอบัวซึ่งปัจจุบันเสื้อคอบัวก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่นะคะต่อไปนะคะหลายๆคนก็คิดว่ายุคนี้นะคะมินิสเกิร์ตเป็นสัญลักษณ์ของปี60นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะมินิสเกิร์ตนี้นะคะเป็นลุคแบบมอสนะคะที่มาฮิตกันนะคะในช่วงปี66นะคะก็คือ60ตอนปลายนะคะยุคซิตี้ตอนปลายๆนะคะก่อนหน้านั้นยังฮิตกระโปรงปลายบานอยู่นะคะปลายบานเท่าเข่านะคะสมัยปียุค50นะคะ50นะคะก็ยังเป็นกระโปรงบานอยู่นะคะมินิสเกิร์ตนี่จะมาอยู่ปลายหลังยุคนะคะตอนปลายยุค60แล้วนะคะจะเป็นพวกมินิสเกิร์ตนะคะเห็นไหมคะสาวๆสมัยนั้นก็ใส่สั้นนะคะโชว์ขานะคะส่วนใหญ่นะคะที่นิวยอร์กจะใส่กันเหนือเข่าประมาณ 4-5 นิ้วนะคะส่วนในลอนดอนนี่เหนือ 7-8 นิ้วเลยนะคะโป๊กว่านะคะนี่สั้นกว่าเห็นไหมคะยุค60จะเป็นแบบนี้นะคะยุค60จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับนะคะนักศึกษานะคะที่หรือว่าบุคคลที่สนใจนะคะที่ติดตามรายการของเรามานะคะหากมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าบางตอนนะคะอาจจะไม่ได้รับชมนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง www.r นะคะchannel.net นะคะทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะคะและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นะคะในวันนี้นะคะซึ่งเป็นตอนต่อนะคะของทฤษฎี4นะคะวิวัฒนาการแฟชั่นนะคะในวันนี้ก็จบตอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I'm fine, thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรากลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1นะคะ English as Speaking 1นะคะวิชานี้ในรหัสวิชา2001-2003นะคะโดยมีครูขวัญอาทัยมาสวัสดิ์เป็นผู้สอนนะคะแล้ววันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดขอบคุณการตอบรับการขอบคุณนะคะในเรื่องนี้ก็คือ expressing thanks expressing คือการตอบรับการขอบคุณนะคะแต่ก่อนที่เราจะตอบรับการขอบคุณนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการคำพูดก่อนว่าเราจะพูดคำว่าขอบคุณได้อย่างไรแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำพูดที่

0: ่เกี่ยวกับการตอบรับและตอบปฏิเสธในการขอบคุณนะคะลำดับแรกเลย expression นะคะเรามาดูก่อนแรกนะคะ expression thanks การพูดเกี่ยวกับการขอบคุณการขอบคุณพวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นคำพูดสั้นๆที่พวกเราใช้กันมานานแล้วตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษได้เลยใช่ไหมคะอันแรกเลยสั้นๆก็คือ thanks thanks คำนี้ต้องมี s ด้วยนะคะถ้าเราจะพูดคำว่า thanks คำเดียวไม่มีคำว่าThanks you นะคะเราต้องใช้คำว่า S ต่อเข้าไปก็คือ Thanks เราออกเสียงให้มี S ด้วยนะคะ Thanks อันที่สองคือเต็มๆ เลย Thanks you ใช่ไหมคะ Thank you คำว่า Thank you คำนี้นักเรียนสงสัยไหมว่ามันเขียนว่า you แต่ทำไมเราถึงออกเสียงว่า you หรือ you ใช่มันเป็นการลิงก์เสียงระหว่างตัว K และก็ตัว U ใช่ไหมคะพอเราพูดเวลาที่ชาวต่างชาติเขาพูดหรือเจ้าของภาษาเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดเร็วๆใช่ไหมคะจะไม่ค่อยเน้นเหมือนคนไทยเราเนาะคนไทยเราจะออกเสียงชัดถ้อยชัดคำแต่คือเจ้าของภาษาเขาเนี่ยเขาจะพูด thank you thank you thank you เร็วๆมันก็เลยจะเพี้ยนเสียงไปเป็น Q เราเลยถึงได้ยิน Q แล้วเราก็เอามาเรียนเสียงเป็น Q แต่จริงๆมันเขาก็ออกแป้งแล้วก็ยูนั่นแหละแต่คือมันการลิงก์เสียงมันเร็วไปมันก็เลยทำให้มีเกิดเสียงอีกเสียงหนึ่งขึ้นมานะคะก็แปลว่าขอบคุณใช่ไหมคะ thank you ต่อไปก็คือ thanks so much thanks so much ก็คือขอบคุณมากๆใช่ไหมคะในกรณีที่เราแบบขอบคุณเขามากๆเลยขอบคุณที่สุดเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่หมายความว่าขอบคุณมากๆเลยก็คือ thanks a lot thanks a lot ก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะคะอีกเช่นเดียวกัน1ประโยคยาวๆเลย Thank you very much Thank you very much นะคะไปนี้ก็คือเป็นคำขอบคุณทั้งหมดเลยเราเลือกใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะในกรณีที่เป็นเพื่อนกันเราสามารถใช้คำว่า thanks เฉยๆก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าในกรณีที่เป็นบุคคลที่เขามีอายุมากกว่าเราเราจำเป็นที่จะต้องใช้คำว่า thank you นะคะ Thank you หรือ Thank you very much Thanks so much นะคะเราไม่ควรที่ใช้คำว่าThanks คำเดียวนะคะเพื่อแสดงความเคารพนับถือแล้วต่อไปค่ะ replying to thanks อันนี้คือคำตอบรับเมื่อเราเซ thank you เขาแล้วบุคคลที่เราจะตอบรับเราเขาก็สามารถพูดตอบกลับเราได้หลังจากที่เราพูด thanks เนี่ยคนที่เขาเป็นคู่สนทนาเราเขาจะพูดคำนี้ตอบกลับเรามาดูคำแรกเลยนะคะ never mind never mind คือไม่เป็นไรนะคะNo problem ก็คือไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะหรือค่ะ You are welcome ก็คือด้วยความยินดียิ่งนะคะ Don't mention it ก็คือไม่เป็นไรนะคะอันสุดท้ายคือ Not at all เช่นเดียวกันนะคะคือคำนี้เป็นการตอบรับเมื่อเรา say thank you เข้าไปบุคคลที่เป็นคู่สนทนาเราเขาก็จะสามารถใช้คำนี้ตอบกลับมาให้เราได้นะคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้นะคะเมื่อเพื่อน say thank you หรือบุคคลใดๆที่เขาเราเป็นคู่สนทนาแล้วเขา say thank you มาเพื่อไม่ให้บทสนทนามันสั้นไปเนาะเราสามารถเติมคำนี้เข้าไปได้ก็จะมี never mind no problem you are welcome แล้วก็ don't mention it แล้วก็ not at all สามารถใช้ได้เลยนะคะสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะเดี๋ยวครูให้พวกเราออกเสียงตั้งแต่ expressing thanks ก่อนนะคะเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ one two three
1: thank you thanks so much thanks a lot thank you very much
0: yes very good ค่ะต่อไปต่อด้วย replying to thanks นะคะคำแรกเลยค่ะ
1: no mind
0: โอเค very good ค่ะเราสามารถพูดได้ใช่ไหมคะออกเสียงได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกันนะคะต่อไปค่ะ offering help นะคะ offering help คือการตอบรับความช่วยเหลือการขอพูดถึงขอความช่วยเหลือให้เขาช่วยเหลือนะคะเป็นประโยคที่แสดงความช่วยเหลือ offering นะคะประโยคแรกเลยประโยคที่เราคุ้นเคยเลยค่ะ may I help you ใช่ไหมคะMay I help you นะคะก็คือมีอะไรให้ฉันช่วยไหมใช่ไหมคะประโยคตัวอย่างใน offering help นี้คือการขอให้ช่วยเหลื

0: ช่ไหมคะอันที่2 can I help you นะคะอันที่2คือ can I help you แล้วต่อไปคือ is there anything I can help is there anything I can help มีอะไรให้ฉันช่วยไหมใช่ไหมคะแล้วต่อไปคือ would you like some help would you like some help มีอะไรให้ฉันช่วยหรือไม่นะคะมีอะไรบางอย่างให้ฉันช่วยไหมหรือ do you need some helpDo you need some help คือคุณต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมนะคะประโยคนี้เราสามารถพูดได้ในกรณีที่เราต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเพื่อนเรานะคะสามารถใช้ประโยคต่างๆนี้ได้เลยเริ่มต้นประโยคแรกทวนอีกครั้งนะคะคือ May I help you นะคะ May I help you หรือ Can I help you แล้วต่อไปคือ Is นะคะออกเสียงว่า is นะ is there anything I can help is there anything I can help แล้วก็ตอบไปด้วย would you like some help would you like some help สุดท้ายคือ do you need some help do you need some help นะคะเป็นประโยคง่ายๆค่ะเป็นสำนวนนะคะสำนวนในการให้ความช่วยเหลือแล้วเรียนออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ประโยคแรกเลยเริ่มต้นตั้งแต่ประโยค help you นะคะไปทีละประโยคเริ่มต้นเลยค่ะ3 2 1เริ่มเลย
1: May I help you Can I help you Is there anything I can help Would you like some help Do you need some help
0: โอเคดีมากเลยค่ะทีนี้ครูขอเสริมอีกนิดนึงเดี๋ยวให้พวกเราพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ให้พวกเรายกเสียงตรงคำว่า you เนี่ยเป็นเสียงสูงนะคะคำสุดท้ายเป็นเสียงสูงเพื่อที่ว่าให้คู่สนทนาเราเข้าใจว่ามันเป็นการเป็นการแสดงคำถามใช่ไหมคะอย่างที่เราเรียนรู้กันมาว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นเสียงสูงในคำสุดท้ายใช่ไหมคะมันจะเป็นประโยคคำถามพวกเราพูดตะเกียบดีแล้วแต่ว่าขอให้เพิ่มคำสุดท้ายให้เสียงสูงแค่นั้นเองเนาะเริ่มต้นใหม่เลยค่ะเริ่มต้น May I help you นะคะเริ่มเลยค่ะ
1: May I help you
0: Yes
1: Can I help you Is there anything I can help Would you like some help Do you need some help
0: Yes very good ค่ะแบบนี้เลยนะคะถ้าเรานำไปใช้นะคู่สนทนาที่เป็นชาวต่างชาติเขาจะเข้าใจเลยว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะคะต่อไปค่ะเป็น marking request อันนี้เป็นประโยคที่เราจะขอความช่วยเหลือให้เขาทำสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ประโยคนี้จะหมายความว่าคุณจะทำให้เราได้ไหมนะคะประโยคนี้จะเป็นสำนวนสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า will you ก็คือคุณจะใช่ไหมคะ will คุณจะบวก infinitive ในสำนวนทั้งหมดนี้ infinitive ก็คือรูปประโยคของคำว่า to นะคะ to ตามด้วย verb ช่องที่1คือกริยาที่ไม่ผันรูปไม่ได้เติมไม่ได้เปลี่ยนรูปไปเลยคือถ้าบอกว่าคำกริยาก็คือนั่งกินเล่นวิ่งใช่ไหมคะสมมุติคำว่า run ก็คือ run เลย to run เลยไม่ต้องเปลี่ยนรูปไม่ต้องทำอะไรนะคะก็จะเป็นสำนวนที่ will you บวกด้วยคำว่า to แล้วก็ตามด้วย verb คำว่า to ตามด้วยคำว่า verb นั้น to บวก verb เขาจะเรียกว่า infinitive นะคะเขาจะเรียกแทนด้วย infinitive ในรูปประโยคของ to บวกด้วย verb นะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ will youบวก infinitive ตัวอย่างก็จะเช่น will you to working homework with me ใช่ไหมคะคุณจะทำการบ้านกับฉันไหมใช่ไหมคะคือเราสามารถบวกคำว่า to แล้วก็ verb เข้าไปได้เลยนะคะอย่างที่สองก็ขึ้นต้นด้วย would you นะคะ would you ก็บวก infinitive เหมือนกันรูปประโยค to บวก verb เช่นเดียวกันนะคะอันที่สาม would you please มีคำว่า please เข้ามาคือเราขอความกรุณาเลยใช่ไหมคะอันแรกก็จะเหมือนกับพูดกันแบบว่าได้หรือไม่ได้ก็ได้ถูกไหมคะแต่ว่าพอมีคำว่า please เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนว่า กรุณาน่าช่วยหน่อยนะอะไรใช่ไหมคะแล้วอันที่ต่อไปก็คือ can you บวก infinitive เช่นเดียวกันคุณสามารถทำอันนี้กับฉันได้ไหม can you to run with me on evening คุณไปเที่ยวคุณสามารถที่จะไปวิ่งกับฉันในตอนเย็นได้หรือไม่ใช่ไหมคะและสุดท้าย could you please เช่นเดียวกันค่ะมัน could you please เนี่ยก็จะดูสำนวนก็จะดูเป็นทางการมากกว่า can you นะคะบวกกับ please เข้าไปก็จะดูเป็นทางการมากขึ้นความกรุณาเป็นทางการมากขึ้นนะคะเช่นเดียวกันคือสุดท้ายในรูปของ marking request นี้ต้องบวกด้วย infinitive ก็คือในรูปของ to ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะ accepting and offer การตอบรับใช่ไหมคะพอเราขอความช่วยเหลือไปแล้วแสดงความช่วยเหลือไปแล้วต้องมีคำตอบรับเข้าไปว่าได้หรือไม่ได้อันนี้ในกรณีของเรา say yes นะคะเรา say yes ก็คือเราตอบรับว่าได้เราช่วยเหลือในเราตอบรับคำที่เขาร้องขอมาได้ใช่ไหมคะอันแรกเลยสั้นๆ yes pleaseYes, please. ได้เลยตามสบายนะคะต่อไปก็คือ Sure, thank you นะคะแล้วต่อมาก็คือ Okay, thanks and great, thanks เป็นคำง่ายๆสั้นๆที่เราตอบกลับเขาไปได้ใช่ไหมคะหลังจากที่เขาพูดประโยคขอความให้เราช่วยเหลือเข้ามานะคะต่อไป Say no มาดูตรง Say no บ้างว่าเราจะ Say อะไรได้บ้างใช่ไหมคะ Say no ก็จะมีเหมือนเดิมเลย no thank you ใช่ไหมคะ no thank you แล้วทีนี้ก็ I'd better not นะคะแล้วต่อไปก็คือ no but thanks for offering ประโยคสุดท้ายพวกเราน่าสมควรน่าที่จะเอาไปใช้เพราะว่าอะไรเรา say no เขาไปแต่ว่าเราขอบคุณในการแสดงความช่วยเหลือของเขานะคะเป็นการแสดงมารยาทที่ดีมากนะคะและซ้อมลงไปก็คือ no thank you หรือว่า I didn't better not ก็ได้นะคะไม่เป็นไรขอบคุณมากนะคะคำนี้ย่อมาจาก I comma แล้วก็จะดีเนี้ยย่อมาจาก I would นะ I would เวลาเราออกเสียงสัญลักษณ์พวกนี้นะคะเราถ้าเราตัว I แล้ว comma ด้วยตัว d เนี่ยให้พวกเราออกเสียง I แล้วก็ตัวดอเด็กตามท้ายคำว่า I เข้าไปมันจะออกเสียงเบาๆ I นะคะจะไม่ I เฉยๆนะจะเป็น I นะคะเพื่อแสดงว่าคำนั้นมันลิงก์อยู่กับคำว่า would ตัวเต็มรูปประโยคเต็มมันจะคือ I would better not นะคะแต่เมื่อเขาย่อแล้วมันก็จะเป็น I'd better not นะคะต่อไปค่ะเป็น conversation เป็น conversation บทสนทนาที่เกี่ยวกับการให้ขอให้ความช่วยเหลือและการตอบกลับนะคะเป็นบทสนทนาสั้นๆนะคะแล้วก็เป็นคำง่ายๆอันแรกคือ excuse me may I help you ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเราต้องขออนุญาตเขาก่อนเนาะแสดงการขออนุญาตเขาก่อนโดยการ say excuse meใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะ May I help you มีอะไรให้ฉันช่วยไหมใช่ไหมคะแล้วก็ตอบกลับไปได้เลยที่ว่า Yes please ใช่ไหมคะได้เลย Would you please check the air ticket to Malaysia next Monday morning ใช่ไหมคะอันนี้คือเขาจะให้ A เนี่ยจองตั๋วเครื่องบินใช่ไหมคะไปที่มาเลเซียในตอนวันจันทร์ของตอนเช้าของวันจันทร์ใช่ไหมคะทีนี้เอก็เลยบอกว่า no problem ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะ is there anything I can help ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็มีอย่างอื่นอีกให้ฉันช่วยไหมใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกให้ฉันช่วยไหม is there anything I can help ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่า will you book a hotelWill you book a hotel in Kuala Lumpur on November 9 please นอกจากที่เขาจะให้จองตั๋วแล้วเขายังจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ยังมาจองโรงแรมใช่ไหมคะ book a hotel ใช่ไหมคะจองโรงแรมในเดือน November November คือพฤศจิกานะคะของวันที่9พฤศจิกาใช่ไหมคะ

November 9 please กรุณาจองโรงแรมให้ฉันในวันที่9เดือนพฤศจิกาด้วยนะคะเขาก็ตอบเลยว่า yes sure ใช่ไหมคะ I will let you know as soon as possible นะคะเดี๋ยวฉันจะแจ้งให้คุณทราบในเร็วๆนี้ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่า thank you very much with please นี่ก็คือด้วยความยินดีนะคะหรือเราจะตอบคำว่า please sure ก็ได้with please ก็ได้หรือ you are welcome ก็ได้ใช่ไหมคะเราสามารถใช้ได้อย่างคำว่า with please นี่ก็คือด้วยความยินดีนะคะเราจะเห็นคำประโยคที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ก็คืออันแรกเลยคือมี may I help you ใช่ไหมคะแล้วก็ตอบกลับด้วยคำว่า yes please ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคำว่า no problem thank you นี่คือการนำ expressing thanks มาใช้ในประโยคบทสนทนาซึ่งเป็นบทสนทนาที่ง่ายๆนะคะเดี๋ยวครูจะให้พวกเราสนทนาโดยการแบ่งฟังฝั่งหนึ่งเป็น A แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น B ได้ไหมคะเดี๋ยวฝั่งนี้เป็น A นะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็น B นะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้พวกเราฟังก่อน1รอบเนาะเพื่อความมั่นใจนะคะแล้วก็หลังจากที่ครูอ่านแล้วพวกเราก็แบ่งฟังแล้วก็ออกเสียงพร้อมกันเริ่มต้นที่ A นะคะ Excuse me, may I help you นะคะ B Yes please Would you please check the air ticket to Malaysia or sorry ค่ะ Would you please check the air tickets to Malaysia next Monday morning? A. No problem. Is there anything I can help? No problem. Is there anything I can help? B. Will you book a hotel in Kuala Lumpur on November 9, please? Will you book a hotel in Kuala Lumpur?On November 9, please. A. Yes, sure. Yes, sure. I will let you know as soon as possible. Yes, sure. I will let you know as soon as possible. Thank you very much. Thank you very much. With, please. นะคะ ทีนี้เรามาแบ่งกันพูดนะคะฝั่งนี้เป็น A แล้วก็ฝั่งนี้เป็น B นะคะโอเคทุกคนทำตัวตรงๆค่ะพร้อมกันนะคะเริ่มค่ะ A ค่ะ Yes นะคะ very good มากค่ะเดี๋ยวพวกเราอันนี้เป็นบทสนทนาใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับ expressing thanks นะมีคำว่า say thanks skill มีคำตอบรับคำขอบคุณได้ใช่ไหมคะต่อไปพวกเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ครูนำมาเสนอในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานที่พวกเราคุ้นเคยเป็นสิ่งที่พวกเราใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะพวกเรามาดูในรูปนะคะรูปแรกเลยก็คือบอร์ดในที่นี้ก็อาจจะเป็นกระดานก็ได้แต่บอร์ดในที่นี้ก็คือเป็นบอร์ดที่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่ถ้าเป็นกระดานเราจะเรียกว่าแบล็คบอร์ดใช่ไหมคะแบล็คบอร์ดหรือไวท์บอร์ดถ้าเป็นสมัยก่อนที่เป็นเขียวเขาจะเรียกว่าแบล็คบอร์ดนะเขาจะเรียกว่าแบล็คบอร์ดนะคะเป็นกระดานใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้สมัยใหม่เนาะมันจะเป็นไวท์บอร์ดใช่ไหมคะที่

0: ีปากกาเขียนได้แล้วก็ลบได้แต่เมื่อก่อนเขาจะใช้ช็อกใช่ไหมคะเป็นช็อกเป็นฝุ่นซึ่งมาใช้ไปนานๆมันจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพเขาก็เลยวิวัฒนาการมาเป็นไวท์บอร์ดใช้ปากกาเคมีแทนอาจจะมีกลิ่นเหมือนกันแต่มันจะไม่มีฝุ่นเหมือนช็อกนะคะต่อไปอันนี้ที่พวกเราเรียกโพสต์อิทใช่ไหมคะโพสต์อิทก็คือ ยี่ห้อมันแต่จริงๆแล้วโพสต์อิทเนี่ยชื่อของมันชื่อสิ่งของที่ว่าที่พวกเราใช้มันคือโน้ตใช่แต่โพสต์อิทมันคือยี่ห้อพวกเราก็เลยใช้ติดปากว่าโพสต์อิทโพสต์อิทนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเรียกว่าโน้ตหรือว่ากระดาษโน้ตก็ได้ใช่ไหมคะคำตอบต่อไปคุ้นเคยเลยเพนใช่ไหมคะแล้วก็ต่อด้วยเพนซิลใช่ไหมคะปากกาแล้วก็ดินสอใช่ไหมคะต่อไปค่ะปฏิทินปฏิทินภาษาอังกฤษก็คือ calendar calendar ใช่ไหมคะ calendar ก็คือปฏิทินใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปด้วย CD-ROM ใช่ไหมคะ CD-ROMซีดีรอมนี่พวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะใช้กันอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ต่อไปด้วยอิงคาเทจอิงคาเทจก็คือดูจากรูปแล้วคืออะไรเอ่ยตลับหมึกเขาเรียกตลับหมึกใช่ตลับหมึกคืออิงคาเทจนะคะคาเทจนะคะอันต่อไปคือมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์ก็คือปากกาปากกาไว้บอร์ดนั่นแหละใช่อันนี้คือปากกาไว้บอร์ดนะคะมีทั้งแบบลบได้แล้วก็ลบไม่ได้เนาะทุกวันนี้แล้วก็มีแบบเติมหมึกด้วยใช่ไหมคะไฮเทคมากๆเลยต่อไปนะคะไฮไลท์เตอร์ไฮไลท์เตอร์อันนี้เป็นก็คือปากกาเน้นคำใช่ไหมคะที่พวกเราใช้ปากกาเน้นคำนะคะต่อไปคือเปเปอร์คลิปนะคะก็คือคลิปที่หนีบกระดาษอันนั้นเป็นแปลเป็นภาษาไทยเลยเนาะที่หนีบกระดาษใช่ไหมคะแต่ส่วนมากก็คนเขาก็อาจจะใช้คลิปหนีบกระดาษก็ได้ทับศัพท์ไปเลยใช่ไหมคะต่อไปก็คือออกเสียงว่า grew ออกเสียงว่า grew แต่แปลคือก้าวใช่ออกเสียงว่า grew นะคะในฟอนิติกเขาจะเขียนว่า glwo เพื่อให้เราออกเสียงได้ชัดใช่ไหมคะ grew นะคะออกเสียงว่า grew นะคะต่อไปคำนี้ก็คือ stabler stabler ก็คือ Mac ใช่ทำไมเราถึงเรียก Mac พอเราเรียก Mac เท่าที่ครูทราบคือเรียกมาจากไอตัวกล่องมันที่ยี่ห้อ Mac อะใช่ไหมที่ลูกมันจะเป็นกล่องเขียวๆแล้วมันจะเขียนว่า Mac ใช่ไหมแล้วก็จะเรียกกันมา Mac Mac Mac เราเรียกความหมายภาษาไทยมันคือเครื่องเย็บกระดาษถ้าแปลตามเขาเรียกว่าแปลตาม dictionary นะคะมันจะบอกว่าเครื่องเย็บกระดาษใช่ stapler คือเครื่องเย็บกระดาษแต่เราก็สามารถเรียกใช้ได้ Mac เราก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะมี Mac แล้วเย็บ Mac แล้วเย็บผิดเย็บผิดแล้วทีนี้เราจะต้อง remove ออกเอาออก staple remover staple remover ก็คือเขาเรียกว่าอะไรที่แกะลูกแม็กใช่ที่แกะลูกแม็กนะคะเราเคยใช้ไหมหนีบลูกแม็กแล้วก็ดึงออกใช่ไหมคะจากกระดาษนะคะต่อไปรับเบอร์รับเบอร์ก็คือมีอีกชื่อหนึ่งคืออีเลเซอร์นะคะมีอีกชื่อหนึ่งของรับเบอร์ก็คืออีเลเซอร์เราสามารถใช้ได้ทั้งคู่นะคะอีเลเซอร์ก็ได้รับเบอร์ก็ได้ใช่ค่ะต่อไปกรรไกรคือกรรไกร scissor scissor sir ตัวสุดท้ายนี่ออกเสียงเป็นเหมือนตัว z the scissor นะคะ scissor ก็คือกรรไกรและอันสุดท้าย punch ก็คือที่เจาะกระดาษหรือในนามที่พวกเราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือว่ามีอะไรอีกตาไก่ใช่ไหมคะที่พวกเราเรียกกันนะคะแต่มันก็คือเครื่องเจาะกระดาษใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเริ่มจากคำแรกเลยพวกเราออกเสียงพร้อมกันนะคะ staple remover
1: staple remover
0: staple

0: remover.
1: Cycle remover.
0: Rubber.
1: Rubber.
0: Rubber.
1: Rubber.
0: ต่อไป sizer.
1: Sizer.
0: Sizer.
1: Sizer.
0: อ่านต่อไป punch.
1: Punch.
0: Punch.
1: Punch.
0: ค่ะแล้วเรามาย้อนออกเสียงกันอีกครั้งนะคะคำแรกคือ highlighter.
1: Highlighter.
0: Highlighter.
1: Highlighter.
0: คำต่อมา
1: paper clip.
0: Yes. Again please.
1: Paper clip.
0: Yes. แล้วคำนี้
1: Glue.
0: Glue.
1: Glue.
0: Yes. ต่อไป
1: Stapler.
0: Yes. Very good ค่ะอันแรกเลยค่ะปฏิทิน Again please.
1: Calendar.
0: Calendar.
1: Calendar.
0: Yes. ต่อไปค่ะ
1: CD-ROM.
0: Okay. ต่อไปตลับมือ
1: Inkatesh.
0: In cottage. In
1: cottage.
0: Yes. ต่อไปค่ะ
1: Marker.
0: Again, please.
1: Marker.
0: Yes. Very good ค่ะคำแรกเลยค่ะ Board. สอง
1: Note. Note.
0: Pen. Yes.
1: Pen. Pencil.
0: Pencil. Okay. พวกเราเรียนรู้คำศัพท์เบื้องต้นเป็นอุปกรณ์สำนักงานที่พวกเราใช้ในชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหมคะบางคนอาจจะพกทั้งหมดเลยมาโรงเรียนก็ได้ทั้งบอร์ดโน้ตเพนเพนซิลอันนี้พวกเราก็ใช้กันอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีคาเลนดาคาเลนดาทุกวันนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องพกแล้วเพราะมีในโทรศัพท์กันทุกคนใช่ไหมคะมีในสมาร์ทโฟนกันทุกคนซีดีรอมอันนี้พวกเราก็ใช้ในการบันทึกงานเซฟงานสมัยครูจะเป็นแผ่นดิสเกตสีดำๆใช่ความจุจะไม่เยอะเท่าซีดีรอมทุกวันนี้เลยด้วยซ้ำนะคะก็ Ink Cartridge อันนี้พวกเราน่าจะคุ้นเคยเลยเป็นอย่างดีจากการทำงานในทุกๆวันนี้ใช่ไหมคะตลับหมึกต้องเปลี่ยนเองไหมเปลี่ยนเองไหมคะตลับหมึกทุกวันนี้หรือว่าเราเปลี่ยนเป็นไหมคะเปลี่ยนแต่ละครั้งมันจะเลอะมากๆเลยการเปลี่ยนตลับหมึกนะคะแล้วก็ต่อด้วย Marker Marker ครูก็ใช้เป็นประจำแล้วก็ HighlighterHighlighter อันนี้ไว้เวลาที่อ่านหนังสือเนาะไว้มาร์คข้อความสำคัญเพื่อที่ให้เราจดจำได้มากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ Paper Clip อันนี้ใช้กันบ่อยๆแล้วก็ Glue Glue ก็คือกาวกาวยูฮูกาวน้ำได้หมดเลยนะคะแล้วก็ Stapler Stapler อันนี้พังบ่อยมากเลยแล้วก็มี Staple Remover อันนี้เราใช้ก็ดีนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เล็บเราพังเพราะว่าบางทีมันเย็บแน่นใช่ไหมคะมันจะดึงยากแต่ถ้าเราใช้อันนี้มันจะดึงง่ายแล้วก็เล็บเราจะไม่พังด้วยแล้วก็ rubber rubber ก็อีกคำหนึ่งก็คือ eraser ใช่ scissor กรรไกรแล้วก็ punch นะคะต่อไปเป็นประโยคนะคะเดี๋ยวครูมีประโยคให้9ประโยคนะคะเราจะมาดูกันว่าเราเอาคำไหนมาเติมได้บ้างจากคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ไปเมื่อกี้นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไปเมื่อกี้นะคะมีอยู่9ประโยคเริ่มที่ประโยคแรกกันก่อนเลยประโยคแรกกันนะคะประโยคแรกคือ the printer is running out of toner change a ink cartridge ใช่ไหมคะเพราะว่าประโยคนี้เขาบอกว่าThe printer is running out of toner. Printer เนี่ยทำงานโดยที่ out of toner ก็คือไม่มีหมึกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้อง change a ink cartridge แล้วต้องเปลี่ยนตลับหมึกใช่ very good ค่ะข้อ2ค่ะ write on paper with a write on paper with a pen or pencil ก็ได้ใช่ไหมคะจะเป็นปากกาหรือดินสอก็ได้ที่เราใช้เขียนบนกระดาษใช่ไหมคะแล้วข้อ3ก็คือ cut the foam board with scissor ใช่เราสามารถตัดโฟมเนี่ยโดยกรรไกรใช่ไหมคะแล้วข้อ4 insert a letter in and insert a letter in and เราสามารถที่จะใส่ข้อความอะ letter ลงไปในอะไรได้บ้างโน้ตก็ได้หรือก็ได้ใช่ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะได้เช่นเดียวกันต่อไป write on a blank white แล้วก็ with marker it can be wiped off write on a ใช่ไหมเมื่อเราสามารถเขียนลงจุดๆด้วยปากกาเนี่ยถ้าเกิดว่าwiper off เนี่ยคือกระดาษเนี่ยกระดาษใช้แล้วเราสามารถใช้ไม่ได้เราก็สามารถที่จะเขียนปากกามาร์กเกอร์ลงบอร์ดได้ใช่ไหมคะต่อไปข้อ6ก็คือ check date on the calendar on the table check วันที่ได้บนปฏิทินที่อยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะแล้วทีนี้ข้อ8 keep a report in the เราสามารถที่จะเก็บ report บันทึกการรายงานได้ในCD-ROM เพราะว่าเป็นการบันทึกเป็นรีพอร์ตเพราะรีพอร์ตมันยาวใช่ไหมแต่เลเตอร์มันอาจจะสั้นๆเราอาจจะเขียนลงโน้ตได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรีพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเยอะๆข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานเราก็จะใส่ใน CD-ROM ใช่ต่อไปข้อ9ค่ะ use and to correct a mistake เราสามารถใช้อันเนี้ยเมื่อเราเขียนผิดเราจะใช้อันนั้นอะคืออะไรรับเบอร์หรือ eraser ใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือ eraser นะคะเราสามารถที่จะใช้เมื่อเราเขียนผิดหรือเราทำผิดเราสามารถใช้ eraser หรือ rubber ได้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็น dialogue นะคะ dialogue นี้เดี๋ยวจะมีเสียงให้พวกเราฟังเสียงให้พวกเราฟัง2รอบนะคะมีเสียงให้พวกเราฟัง2รอบให้พวกเราฟังว่าบทสนทนาเนี้ยคำที่ครูแบงค์ไว้เนี่ยมันคือคำว่าอะไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันเติมแต่ก่อนที่เราจะเติมเนี่ยเราต้องฟังก่อนว่าเขาพูดว่าอะไรเขาจะบอกในสนทนานี้เป็นบทสนทนาเต็มจะไม่มีแบงค์แบบบนกระดานนะคะจะไม่มีแบงค์นะจะเป็นบทสนทนาเต็มเลยแล้วทีนี้ให้พวกเราฟังว่าไอ้คำที่แบงค์ที่หายไปเนี่ยมันคืออะไรเราสามารถเขียนลงในหนังสือได้เลยนะคะเขียนไว้ก่อนก็ได้และเดี๋ยวครูจะมาเฉลยว่าคำที่หายไปมันคืออะไรแล้วเราจะมาฟังซ้ำอีกรอบในรูปบทสนทนาเต็มๆที่เราตอบลงไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราจะฟัง3ครั้งต่อ1 dialogue นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟัง dialogue แรกก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟัง dialogue แรกก่อนนะคะว่าคำที่หายไปของเรานั้นคือคำว่าอะไรบ้างสามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะลงไปในหนังสือในไดอะล็อกได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
2: Page 50 Activity 7 Listen to the dialogues and fill in the missing parts Dialogue 1
3: You look busy Is there anything I can help?
2: Yes, of course. I'm trying to finish the report. Would you please edit this report for me?
3: Oh, it takes time. I'm afraid I have to do something now. Can I do it for you after I finish my work?
2: No problem. I can wait. Thanks so much.
3: You're welcome.
0: Okay. ฟังออกไหม พอได้ไหมคะพอได้นะเดี๋ยวครูจะให้ฟังอีก1รอบนะคะฟังอีก1รอบเราสามารถเขียนไปในหนังสือได้เลยนะคะเดี๋ยวฟังอีก1รอบนะคะว่ามันเขียนว่ายังไงเราฟังซ้ำค่อยๆฟังตั้งใจฟังดูตามประโยคไปด้วยนะคะแล้วเราจะจับได้ว่ามันพูดว่ายังไงบ้าง
2: Activity 7 Listen to the dialogues and fill in the missing partsDialogue 1
3: You look busy. Is there anything I can help?
2: Of course. I'm trying to finish the report. Would you please edit this report?

0: อีกรอบนะคะซ้ำอีกหนึ่งรอบทีดีนะ
1: Page 50 Activity 7 Listen to the dialogues and fill in the missing parts Dialogue 1 The report Would you please edit this report for me?
2: Oh, it takes time. I'm afraid I have to do something now. Can I do it for you after I finish my work?
1: No problem. I can wait. Thanks so much.
2: You're welcome.
0: Okay. ได้มั้ยได้นะพอที่จะจับใจความได้มั้ยคะได้เป็นบางคําเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าคำที่หายไปนั้นน่ะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะดูประโยคแรกเลยนะคะประโยคแรกเลยคือ you look busy is there yes นะคะอันแรกเลยใช่ไหมคะอันนี้คือคำว่า ใช่ไหมคะ anything ใช่ไหมคะแล้วทีนี้คำที่สอง yes of course ใช่ไหมคะ of course หรือพวกเราจะออกเสียงกันว่า of course หรือว่าตามที่ต้นฉบับเขาจะออกเสียง of course ใช่ไหมคะYes Yes of course I'm trying to finish the report Would youWould you please? Edit this report for me, ใช่ไหมคะต่อไป Oh, it takes time. I am afraid แปลว่าเกรงกลัวเกรงใจหรือว่าในที่นี้ก็ฉันเกรงว่าก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะ I'm afraid I have to do something now แล้วก็ต่อด้วยคำว่าอะไรเอ่ยต่อด้วย I do it for you after เราใช้คำว่า can can I do it for you after I finish my work ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็ตอบว่าvery good ค่ะ no problem นะคะสุดท้าย you're welcome นะคะโอเคนะคะ very good มากเลยค่ะต่อไปนะอีก1 dialogue นะคะเป็นอีก1 dialogue ที่ให้พวกเราทำนะคะเป็นไดอะล็อก2ไดอะล็อก2เดี๋ยวให้เราฟังเมื่อกี้เราฟังกันตั้งหลายรอบเดี๋ยวทีนี้ให้ฟัง1ครั้งนะคะให้ฟัง1ครั้งว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยว่าไดอะล็อกนี้คำไหนบ้างที่หายไป
1: Dialogue 2
3: Good morning Mr. Tenner How can I help you
4: Sure thanks I'd like to know aboutUBL Corporation. Can you search for the information for me, please?
3: Certainly. I'll do it right now.
4: Thanks. Can you print it out and place it on my desk, please?
3: Yes, of course.
4: Thank you very much.
3: It's my pleasure.
0: Okay, นะคะ เสร็จไปแล้ว ทีนี้เดี๋ยวครูเฉลยเลยเนาะ ว่าคำแรกคืออะไรนะคะ อย่างประโยคแรกคือ Good morning, Mr. Turner. How can I help you? อันนี้คือ How. ต่อไปค่ะ Sure. Thanks. Thanks me S ด้วยใช่ไหมคะ Thanks. I'd like to know about UBL Corporation.

0: operation can you search for the information for me please แล้วต่อด้วยฟังออกไหม certainly คำนี้Certainly, I will do it right now. แล้วก็ตอบว่า Thanks อะไรเอ่ย Yes, can นะคะ Can you print it out and place it my desk, please? นะคะ Yes, of course. Thank you very much.สุดท้ายคือ is my pleasure ใช่ไหมคะโอเคนะคะอันนี้คือบทสนทนาที่เรามาหาคำว่าอันไหนมันหายไปเดี๋ยวเรามาฟังอีกสักครั้งหนึ่งเนาะเป็นการทบทวนนะคะพอเรารู้แล้วว่าคำไหนมันหายไปบ้างใช่ไหมคะเราก็จะมาฟังกันอีกรอบหนึ่ง
1: Dialogue 2
2: Good morning, Mr. Tenner. How can I help you?
1: Sure, thanks. I'd like to know about UBL Corporation. Can you search for the information for me, please?
2: Certainly. I'll do it right now.
1: Thanks. Can you print it out and place it on my desk, please?
2: Yes, of course.
1: Thank you very much.
2: It's my pleasure.
0: Okay, นะคะอันนี้ได้จบลงไปแล้วบทสนทนาที่เราฟังกันนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่ยังไม่มีคำตอบเนี่ยพวกเราอาจจะฟังออกบ้างไม่ออกบ้างใช่ไหมคะแต่พวกเราเก่งมากนะคะสามารถฟังออกได้ถึงกับถ้านับไปแล้วก็เกือบจะ 90% เลยมันก็จะมีบางคำที่พวกเราฟังไม่ได้ฟังไม่ออกว่ามันคืออะไรก็จะเป็นคำที่เป็นคำยาวๆเนาะคำที่เราไม่คุ้นเคยก็ไม่เป็นไรนะคะเราฝึกไปเรื่อยๆฝึกการฟังไปเรื่อยๆเพื่อความคุ้นเคยกับสำเนียงแล้วก็เสียงของเจ้าของภาษานะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเวลาที่เราออกเสียงเนี่ยทำไปได้ให้พวกเราออกเสียงโดยการเรียนเสียงต้นฉบับหรือเจ้าของภาษาเพื่อเป็นการฝึกในการออกเสียงนะคะให้เรามีทักษะเพิ่มมากขึ้นจากการที่เราอาจจะพูดได้แหละแต่เพียงแต่ว่าสำเนียงเราอาจจะไม่เหมือนกันที่เราคุ้นเคยมาใช่ไหมที่เราได้ยินมาใช่ไหมคะเมื่อเราเรียนเสียงเจ้าของภาษาเราก็จะมีสกิลในการพูดภาษาต่างประเทศมากขึ้นนะคะแล้วก็ในคาบนี้นะคะในเรื่องของ expressing thanks นะคะครูขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆครูนะคะหวังว่าในบทเรียนต่อไปจะได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณนักเรียนมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิ

0: นุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
0: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆ
1: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
0: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากล นะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
2: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น

8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: ักเรียนทั้งหมดนั่งที่ให้เรียบร้อยนักเรียนเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเป็นอย่างไรคะเมื่อคราวที่แล้วสำหรับการหาค่ากลางของข้อมูลการหาค่ากลางของข้อมูลที่นักเรียนเรียนไปนักเรียนหลายคนนะคะคงจะเคยเรียนมาแล้วในระดับชั้นมัธยมนะคะชั้นมัธยมหรือว่าในระดับชั้นปวช.1ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วครูอาจจะเป็นการทบทวนนะคะแต่วันนี้ที่นักเรียนจะต้องเรียนบางคนก็เคยอาจจะเรียนมาแล้วนะคะในระดับชั้นมัธยมหรือบางคนที่จำได้นะคะก็คือคุณเรียนมาในระดับชั้นปวช.1ที่คุณเรียนมาแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะจำกันได้หรือเปล่าก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ครูจะได้มาทบทวนให้นักเรียนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนักเรียนอาจจะมาครูจะมาช่วยเติมเต็มในส่วนที่นักเรียนขาดไปแล้วกันนะคะเราลองมาดูกันว่าวันนี้ตอนที่นำมาเสนอนะคะมีชื่อตอนว่าอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะของครูจะมีชื่อตอนว่านะคะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่จำได้ไหมกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่เป็นอย่างไรเป็นยังไงลูกเป็นยังไงคะก็คือจะเป็นตารางแจกแจงความถี่ถูกไหมนะคะจะเป็นตาราง

แจกแจงความถี่ทีนี้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้มีเรื่องอะไรบ้างคำนวณหาค่ามัดชิมเลขคณิตกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ได้จำได้ไหมเมื่อคราวที่แล้วครูสอนไปแล้วค่ามัดชิมเลขคณิตค่ามัดชิมเลขคณิตคือค่าอะไรคะคือค่าอะไรค่ากลางหรือที่เราเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าค่าเฉลี่ยนะคะหาค่ามัธยฐานได้กรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคำนวณค่าฐานนิยมกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ได้อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้มีอะไรบ้างนอกจากสมุดปากกาสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำมาอย่างหนึ่งก็คือเครื่องคิดเลขนะคะเครื่องคิดเลขนะคะเพราะว่าตัวเลขมันค่อนข้างเยอะเราจะได้ใช้ในการคำนวณกันนะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะประเภทของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางมีกี่ประเภทคะจำได้ไหม3ประเภทประเภทแรกก็คือค่ามัดชิมเลขคณิตหรือที่เราเรียกกันว่าค่าเฉลี่ยนะคะค่ามัธยฐานนะคะมีเดียนนะคะมัธยฐานก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางถูกไหมค่าเอาจำนวนข้อมูลมาเรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยแล้วจัดการหากึ่งกลางของข้อมูลถ้าเป็นจำนวนคู่ตำแหน่งโทษค่ะถ้าเป็นจำนวนคู่ไม่ใช่สิถ้าเป็นจำนวนคี่มันจะหาจุดกลางของข้อมูลได้พอดีถูกไหมแต่ถ้าเป็นจำนวนคู่ก็คือจะต้องเอาค่ากลาง2ตัวรวมกันแล้วหารด้วย2นะคะ3ฐานนิยมฐานนิยมคืออะไรลูกฐานนิยมคือจำนวนที่มีค่าซ้ำกันมากที่สุดทบทวนไปแล้วนะคะทีนี้เราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันนะคะค่ามัดชิมเลขคณิตนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าค่ามัดชิมเลขคณิตคืออะไรนะคะค่ามัดชิมเลขคณิตนะคะเราอาจจะเรียกว่าเป็นตัวกลางหรือค่ากลางถูกไหมคะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ x bar นะคะก็คือ x bar หรือที่เราเรียกกันว่าค่าเฉลี่ยหรือว่ามีนนะคะเขาบอกว่าค่ามัดชิมเลขคณิตเนี่ยสัญลักษณ์ x bar เนี่ยจะแทนสัญลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างคืออะไรคนในห้องเรามีทั้งหมด36คน37คนถูกไหมคะถ้าข้อมูลของทุกคนเราจะเรียกว่ากลุ่มประชากรนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเอาข้อมูลแค่ของบางคนครูเลือกมา20คนหรือ15คนเราจะเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างถ้ากลุ่มตัวอย่างเราจะใช้ตัว x bar แต่ถ้าเป็นกลุ่มประชากรนะคะครูจะใช้ตัวนี้นะคะครูจะใช้ตัวนี้ตัว u หางยาวๆนะคะเราจะเรียกว่าค่ามิวนะคะค่ามิวต่อไปค่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเป็นการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดยการนำผลรวมของค่าของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งตรงนี้นักเรียนทุกคนทำไมคะทำเป็นกันอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ในกรณีที่เป็นตารางแจกแจงความถี่ตารางแจกแจงความถี่จะมีลักษณะแบบนี้ถูกไหมคะก็คือจะมีช่วงของคะแนนแล้วก็มีในช่วงของความถี่นะคะถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะตารางแจกแจงความถี่การหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่สูตรที่ใช้ก็คือ x bar จดไปเลยนะคะ x bar เท่ากับ f1คูณ x1 บวกด้วย f2 คูณ x2 บวกด้วย x3 คูณ x3 บวกด้วยบวกไปเรื่อยๆจนถึง fn คูณ xn ส่วนด้วย n นะคะส่วนด้วย n คงมีคำถามเกิดในหัว f คืออะไรคะครู x ยังพอเดาได้ x คือเป็นค่าถูกไหมคะแล้ว f คืออะไรหรือบางคนอาจจะเดาได้ว่า f คืออะไรแต่ x คืออะไรอะเราลองมาดูกันนะคะเมื่อ x bar แทนค่ามัดชิมเลขคณิตนะคะ f1 f2 f3 จนถึง fn ก็คือแทนความถี่ของข้อมูลแต่ละอันตรภาคชั้น
โอเคไหมความถี่ที่

0: รานับกันมาว่าได้เท่าไหร่ส่วน x 1 x 2 x 3 x n ก็คือค่าของข้อมูลต่างๆค่าของข้อมูลต่างๆแต่เมื่อกี้เราดูจากตารางแจกแจงความถี่มันเป็นช่วงคะแนนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่า x ของเราตรงเนี้ยเราจะต้องใช้จุดกึ่งกลางชั้นจุดกึ่งกลางชั้นนะคะหรือสามารถเขียนอีกอย่างหนึ่งได้สูตรว่า x bar เท่ากับ sum i ตั้งแต่1ถึง n fi คูณด้วย xi ส่วนด้วย n นะคะอันนี้คือสูตรเลยตัวนี้ f คืออะไรนะคะ f คือความถี่ xi ค่าของข้อมูลนะคะค่าของข้อมูลนะคะลอกโจทย์เสร็จและลอกสูตรเสร็จแล้วเนาะทีนี้มาดูกันค่ะเมื่อนะคะ sum i ตั้งแต่1ถึง n f i x i แทนผลรวมค่าของข้อมูลทั้งหมดก็คือ f 1 f 2 x คูณกันไปเรื่อยๆ f 1คูณ x 1 f 2คูณ x 2คูณกันไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่ n ถ้าพูดอย่างนี้นักเรียนยังมองไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราเริ่มมาลงมือทำกันเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูค่ะกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่ได้จัดกลุ่มแบบไหนนะคะแล้วก็กรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่เอาตัวแรกก่อนกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่ได้จัดกลุ่มนะคะจากการชั่งน้ำหนักของนักเรียนชั้นปวช.1วิทยาลัยแห่ง1จำนวน10ปรากฏน้ำหนักเป็นดังนี้40 41 40 42 41 40 42 41 40ถ้าวิธีที่เราเคยเรียนกันมาแล้วก็คือเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วย10ถูกไหมคะแต่ถ้าเราจะทำให้มันจัดกลุ่มนะคะต้องการหาค่ามัดชิมเลขคณิตของนักเรียนข้างต้นโดยการแจกแจงแบบไม่จัดกลุ่มสามารถนำข้อมูลมาเขียนเป็นตารางได้ดังนี้น้ำหนัก40มีทั้งหมดกี่คนลูก4คน41กี่คน4 42มีทั้งหมดกี่คน2หา fx นะคะหา fx ก็คือเอา40 40คือตัว x โอเคไหมคะ40คือตัว x นะคะครูขอเปลี่ยนสีปากกานิดนึงเป็นสีดำนะคะ40ตัวนี้ก็คือx ความถี่คือ f ตัวนี้นะคะทีนี้40คูณ4ได้เท่าไหร่ลูก160 41คูณ4 42คูณ2เอาทั้งหมดนี้มารวมกันก็จะได้มาเป็น408ความถี่ทั้งหมดคือเท่าไหร่ลูก10อ้าวช่วยหาให้ครูหน่อยว่า x bar มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ x bar มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หาให้ครูหน่อยทุกคนมีเครื่องคิดเลขในมือไหมคะมีไหมลูกมีx bar เท่ากับเท่าไหร่เอาอะไรตั้งคะเอาอะไรตั้ง
1: 408
0: อ้าว408หารด้วยอะไรลูกหารด้วยอะไรได้เท่าไหร
1: ่
0: 40.8 เอ๊ะตรงไหมนะคะลองดูตรงไหมลองดูนะคะว่าตรงไหมจากสูตรนะคะ408หารด้วย10เพราะฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับ 40.8 ตรงไหมคะ
1: ตร
0: งนะคะเอาต่อไปนะคะเมื่อกี้ข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงความถี่นะเพียงแค่จัดกลุ่มไว้เฉยๆถ้ากรณีข้อมูลมีการแจกแจงความถี่ลักษณะข้อมูลจะเป็นแบบนี้อันนี้คือโจทย์ที่เราเคยเรียนกันไปแล้วก็เอาไปจัดเป็นตารางแจกแจงความถี่ในลักษณะของแบบนี้54ถึง61มีกี่คน62ถึง69
1: 3
0: 70ถึง77
1: 5
0: 78ถึง85
1: 8
0: แล้วก็86ถึง93
1: 3
0: คนนะคะ3คนวิธีทำค่ะ อันดับแรกต้องหาจุดกึ่งกลางและใช้สัญลักษณ์ x แทนจุดกึ่งกลางซึ่งเป็นตัวแทนของข้อมูลในชั้นนั้นนะคะใช้ค่า x นะเป็นจุดกึ่งกลางชั้นนะคะอ่ะเราก็จะหาได้อันนี้ครูจะให้ดูวิธีก่อนนะคะหาจุดกึ่งกลางชั้นทำไงลูกหาจุดกึ่งกลางชั้นช่วยบอกครูหน่อยจำได้ไหมเอาค่าต่ำสุดบวกค่าสูงสุดของชั้นนั้นแล้วหารด้วยเอาได้เท่าไหร่อันนี้คิดให้ครูหน่อยได้เท่าไหร่อันนี้เอาอะไรบวกกัน54บวกหารด้วย2ได้เท่าไหร่ไม่รู้จิ้มเครื่องแต่รู้อย่างเดียวว่าออกมาเท่ากับ
1: 57.5
0: นะคะต่อไปชั้นที่2คือ62บวกด้วย69กดเท่ากับแล้วหารด้วย2เท่าไหร่ลูก
1: 65.5
0: เท่าไหร่คะ
1: 65.5
0: มันคือจุดกึ่งกลางชั้นนะต่อไปค่ะ70ถึงไอ้70บวก77กดอะไรก่อนเท่ากับหารด้วย
1: 2
0: มีค่าเท่ากับ
1: 73.5
0: ชั้นสุดท้ายคือ78ไอ้โทษค่ะ78บวก85เท่ากับแล้วหารด้วย
1: 2
0: ได้เท่ากับ
1: 81.5
0: ตัวสุดท้ายคิดให้ครูหน่อยได้เท่าไหร่6 86บวกด้วย93หารด้วย
1: 2
0: ได้ 89.5 แต่อย่าลืมสูตรของเราคืออะไรสูตรของเราคือ fx ถูกไหมก็คือเอา f ไปคูณกับ x ก็คือความถี่คูณกับจุดกึ่งกลางชั้นก็คือเอาค่านี้มาทำไมกันคะคูณกัน1คูณ 57.5 ได้ใครมีเครื่องคิดเลขในมือคิดตามเลยยังไม่ต้องลอกนะคะต่อไป3คูณด้วยอะไรคะ
1: 65.5
0: ได้
1: 196.5
0: ได้ 196.5 ใช่ไหมคะต่อไปเอา5คูณกับอะไรลูก
1: 73.5
0: อ้าวจิ้มซีได้เท่าไหร่
1: 67.5
0: โอเคต่อไปเอา8คูณด้วย 81.5 เท่ากับ
1: 652
0: ต่อไป3คูณ
1: 83.5
0: มีค่าเท่ากับ
1: 268.5
0: เอ๊ะได้ตัวเลขเหล่านี้มาหมดแล้วแต่ละชั้นถูกไหมแต่อย่าลืมว่าสูตรของเราคืออะไรซัม fx ซัมคือการหาผลรวมผลรวมของอะไรเอาผลรวมของตัวเหล่านี้มาค่ะ 57.5 บวกด้วย 196.5 บวกด้วย 367.5 บวกด้วย 652 บวกด้วย 268.5 มีค่าเท่ากับคือได้เท่าครูไหม1542อ้าวช่วยคิดข้อนี้ให้ครูหน่อยว่าข้อนี้ค่าเฉลี่ยคือเท่าไหร่ก็คือเอาตัวเลขซัมตรงนี้ใช่ไหมคะหารด้วยเท่าไหร่ลูก20เพราะเรารวมความถี่ทั้งหมดแล้วคือเท่าไหร
1: ่
0: 20อ้าวจับหารให้ครูหน่อย154.2 หารด้วย20เท่ากับคือ
1: 77.1
0: เอ๊ะตรงหรือเปล่าไม่รู้มาดูสินะคะ 77.1 ถูกไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: อ่ะพอเข้าใจกระบวนการยังง่ายอยู่เนาะสำหรับการหาค่ากลางนะคะไม่เชื่อว่าเข้าใจให้ทำเองนะคะให้นักเรียนทำเองอ้าวมีความสูงต่อไปนี้อ่ะนักเรียนยังไม่ต้องลอกตารางนะคะอ้าวนักเรียนตีตารางอันนี้รอไว้นะคะช่วงคะแนนความถี่เอาไม่ต้องตีเลยเดี๋ยวเราช่วยกันคิดบนกระดานเดี๋ยวครูให้กลับมาจดช่วยกันคิดบนกระดานเลยนะคะ
1: อันดับแรกต้องหาอะไรจุดกึ่งกลางชั้น

0: จุดกึ่งกลางชั้น146ถึง150มีจุดกึ่งกลางชั้นเป็นเท่าไหร่คิดให้ครูหน่อยเท่าไหร่คะ148ต่อไปลูก151ถึง155 153 156ถึง160 100เท่าไหร่
1: 158
0: 161ถึง165
1: 163
0: เท่าไหร่คะ
1: 163
0: ต่อไป166ถึง170 168เอาต่อไป fx ค่ะหาอย่างไรเอาจุดกึ่งกลางชั้นคูณด้วยความถี่เอ้าคูณให้ครูเลย148คูณ5
1: 740
0: ต่อไป15คูณ153
1: 2295
0: เท่าไหร่นะ
1: 2295
0: 20คูณ158
1: 3160
0: เจ็ดคูณด้วย163
1: 1,141
0: 3คูณด้วย168
1: 504
0: เสร็จแล้วทำยังไงต่อลูกเอาทั้งหมดมารวมกันรวมให้ครูหน่อยได้เท่าไหร่740บวก2295บวกด้วย3160บวกด้วย1141บวกด้วย504
1: 7,840
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 7,840
0: เอ๊ะแล้วความถี่รวมได้เท่ากับเท่าไหร่
2: 50
0: แล้ว50มาจากไหนบอกครูหน่อย
1: 5
0: บวก15
1: 20
0: บวก20 40บวก7 47บวก3
1: 50
0: อ้าวเพราะฉะนั้นหาความถี่ให้ข้อนี้ให้ครูทีว่าได้เท่าไหร
1: ่156.8
0: ดูสิว่าตรงกันไหมนะคะ x บาร์เท่ากับ x บาร์เท่ากับเท่าไหร่นะเมื่อกี้พันเท่าไหร่ลูก7,840หารด้วย50เท่ากับเท่าไหร่ลูก
1: 156.8
0: ตรงกันไหม
1: ตรง
0: ตรงกับที่ขวาไหมคะตรงกันนะคะตรงกันต่อไปค่ะมัธยฐานมัธยฐานจะเริ่มยากขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปมัธยฐานเอาความหมายธรรมดาก่อนมัธยฐานคืออะไรลูกค่าที่ทำไมคะค่าที่ทำไมคะอยู่กึ่งกลางของข้อมูลถูกไหมอยู่กึ่งกลางของข้อมูลนะคะซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลที่จัดเรียงลำดับแล้วเวลาเราสร้างตารางแจกแจงความถี่เราจัดเรียงลำดับข้อมูลยังคะจัดยังมั่นใจตารางแจกแจงความถี่เราเนี่ยจัดลำดับเรียงลำดับข้อมูลยัง
2: เร
0: ียงแล้วนะคะก็คือเราจะเรียงจากน้อยไปหามากนะคะหรืออาจจัดเรียงลำดับจากค่ามากไปหาค่าน้อยนะคะและมัธยฐานยังทำหน้าที่แบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันก็คือส่วนที่มีค่าน้อยกว่ากับส่วนที่มีค่ามากกว่าตำแหน่งที่ใช้หาก็คือ n หาร2นะคะถ้าหาไม่ได้ก็อาศัยการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะสูตรที่ใช้อุ๊ยเริ่มงงแล้วเอาจดสูตรลงไปก่อนมัธยฐานหนูเขียนเลยค่ะมัธยฐานมีเดียนเท่ากับ L บวกด้วยวงเล็บใหญ่ N ส่วน2ลบด้วย F ใหญ่หารด้วย F เล็กแล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย I งงค่ะครูงงค่ะครูบอกได้คำเดียวงงค่ะครูมันจะมีคำถามมาก็คือว่าL คืออะไรถูกไหมใช่ไหมคะ N N คืออะไรลูก N คือฮะชัดๆจำนวน

0: ้อมูลทั้งหมด F คืออะไรเรายังไม่รู้ F เล็กคืออะไรเรายังไม่รู้ถูกไหมคะ I คืออะไรเรายังไม่รู้อ่ะเรามาดูกันทีละตัว L เขียนไปเลย L แทนขีดจำกัดล่างที่แท้จริงของชั้นคะแนนที่มีค่ามัธยฐานอยู่ขีดจำกัดล่างที่แท้จริงคือต้องเป็นจุดๆถูกไหมถ้าขีดจำกัดล่างนะคะขีดจำกัดล่างเป็นเลขเต็มถ้าขีดจำกัดล่างที่แท้จริงคือเป็นจุดๆเอา L เสร็จยังคะต่อไปค่ะ N N ก็คือแทนจำนวนของข้อมูลทั้งหมด N ใหญ่นะต่อไปค่ะ F ใหญ่แทนความถี่สะสมมีความถี่สะสมเข้าไปแล้วจำได้ไหมคะว่าความถี่สะสมทำไงจำได้นะของชั้นคะแนนก่อนชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่นะคะ N คือแทนจำนวนข้อมูลทั้งหมด F ก็คือแทนความถี่สะสมของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่เหลือค่าอะไรลูกที่เรายังไม่ทราบ F เล็กกับค่า I นะคะF เล็กก็คือแทนความถี่ของชั้นคะแนนที่มีค่ามัธยฐานอยู่ F เล็กกับ F ใหญ่นะคะต่อไปค่ะค่าอะไรค่า I ค่า I ก็คือแทนความกว้างของอันตรภาพชั้นค่า I ก็คือแทนความกว้างของอันตรภาพชั้นนะคะทีนี้เรารู้ค่าแต่ละตัวแล้วนะคะเรามาดูโจทย์เดิมผลการสอบคะแนนทั้ง20คนเอามาจัดเรียงเป็นตารางแจกแจงความถี่เช่นนี้นักเรียนคิดว่าจะต้องหาช่องไหนก่อนดูจากที่มาจดไปเมื่อกี้ความถี่สะสมถูกไหมเราลองมาทำความถี่สะสมกัน1อันนี้ได้เท่าไหร่ลูก1ต่อไปต่อไป9บวก8 17บวก3 20เอ๊ะตรงไหมนะตรงกัน20นะคะทีนี้ระหว่างตรงนี้นะคะนักเรียนดูค่าตามสูตรตามสูตรสูตรคืออะไรนะบอกครูหน่อย L วงเล็บคูณด้วย i นะคะเพราะฉะนั้นเราอันดับแรกต้องหาครึ่งหนึ่งของจำนวนข้อมูลทั้งหมดก่อนข้อมูลทั้งหมดเมื่อกี้คือเท่าไหร่
1: 20
0: เท่าไหร่คะ
1: 20
0: ครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร
1: ่
0: 10ถูกไหม10เพราะฉะนั้นนะคะ เจ้าตัวมัธยฐานเนี่ยมันน่าจะอยู่ในชั้นนี้เพราะตรงนี้9ก็ไม่ถึงถูกไหมก็คือต้องอยู่ที่ชั้นตัวนี้ชั้นสีเหลืองๆก็คือเป็น17น่าจะอยู่ในชั้นนี้นะคะจากข้อมูลที่ครูให้มาตรงเนี้ยนะคะนักเรียนเมื่อกี้บอกสูตรไปแล้วถูกไหมเราต้องหาค่า L เดี๋ยวเรามองจากตารางนี้เลยหาค่า Lหาค่า n n หรือ n ส่วน2ลูก
1: n ส่วน2
0: ไม่เป็นไรเราหาค่า n ค่า l ค่า n f ใหญ่ f เล็กแล้วก็ i ตัวไหนที่เรารู้แล้ว n คือเท่าไหร่ลูก
1: 20
0: n คือ20 f ใหญ่ f ใหญ่เขาบอกว่าคือค่าอะไรคะF ใหญ่ความถี่สะสมของอะไรของชั้นคะแนนก่อนที่มีค่ามัธยฐานอยู่ชั้นที่มีก่อนก็คือเท่าไหร่คะ
1: 9
0: อโทษค่ะ9 F เล็กละคะ F เล็ก

0: ูจากตารางคือเท่าไหร
1: ่
2: 8 8นะคะ8ไอล่ะคะไอคืออะไรความกว้างอันตรภาคชั้นมีค่าเท่าไหร่ดูให้ครูหน่อยดูให้ครูหน่อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครูครับอันตรภาคชั้นคืออะไรที่เรานับนิ้วถูกไหมนับก็คือ8เหลืออะไรคะ L L อ่านให้ครูฟังหน่อยคืออะไรที่แท้จริงของชั้นคะแนนที่มีค่ามัธยฐานอยู่ขีดจำกัดล่างที่แท้จริงซึ่งขีดจำกัดล่างตัวนี้คือ78ขีดจำกัดล่างที่แท้จริงก็คือ 77.5 เอ๊ะที่เขียนครูเขียนถูกหรือเปล่านักเรียนจดลงไปไหมเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะวิธีทำค่ามัธยฐานจะอยู่ในชั้นคะแนน78ถึง85ถูกไหมคะเมื่อกี้ที่เราดูนะคะเพราะฉะนั้นค่า L คือเท่าไหร่ 77.5 ถูกไหมเมื่อกี
1: ้
2: ถูกนะคะต่อไปค่า F คือเท่าไหร
1: ่
2: 9เมื่อกี้เราเขียนถูกไหม
1: ถ
2: ูกนะคะ F เล็กคือ
1: 8
2: F เล็กคือความถี่สะสมของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่ I คือ
1: 8
2: เช่นกันนะคะจากสูตรตัวนี้นักเรียนช่วยแทนค่าให้ครูหน่อยว่าแทนค่าแล้วเขียนอย่างไรช่วยเขียนให้ครูหน่อยแล้วเดี๋ยวดูซิว่าตรงกับครูไหมคือเท่าไหร่คะได้เหมือนครูไหม 77.5 บวกด้วย n คือเท่าไหร่ลูก20หาร2คือเหลือ10ลบด้วย9หารด้วย
1: 8
2: แล้วก็คูณด้วย
1: 8
2: วิธีคิดแบบนี้ยังไม่ต้องไปตัดไปอะไรทั้งนั้นนะคะเราคิดเรามีเครื่องคิดเลขนี่ถูกไหมเราก็คิดในวงเล็บก่อนนะคะ10ลบ9เหลือ 1หาร8ได้เท่าไหร่จิ้มเครื่องคิดเลขเลยเท่าไหร่คะไม่ต้องทำอะไรกดคูณต่อไปเลยค่ะคูณเท่าไหร
1: ่
2: คูณ8ได้เท่าไหร่ได้1ถูกไหมได้1ก็จะเหลือ 77.5 ทำไมคะ
1: บว
2: ก1เท่ากับ 78.5 เพราะฉะนั้นข้อนี้มัธยฐานคือ 78.5 นะคะ 78.5 พอเข้าใจไหมไม่เชื่อขอดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะยังไม่ต้องจดลงไปเดี๋ยวเราช่วยกันทำก่อนนะคะจำนวนพนักงานแล้วก็รายได้นะคะบาทต่อวันทีนี้อันดับแรกเราจะต้องหาอะไรก่อนลูกหาอะไรก่อนความถี่สะสมถูกไหมเรามาช่วยกันคิดความถี่สะสมก่อนนะคะความถี่สะสมนะคะได้เท่าไหร่ลูก
3: 5 15 30 46 50
2: เพราะฉะนั้นเป็นการบอกได้2ตัวก็คือ1 n ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะ n ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่2ค่ามัธยฐานของเรา n ของเราคือ50 50หาร2ได้เท่าไหร่คะ
3: 25
2: เพราะฉะนั้นชั้นช่วงไหนที่เป็นที่มีค่ามัธยฐานอยู่ช่วยกันดูสิ15ใช่ไหมเพราะ n ส่วน2ของเราคือเท่าไหร
1: ่
2: 25 15ได้ไหม
1: ไม่ได
2: ้เพราะไม่ถึงแสดงว่าต้องอยู่ชั้นนี้ที่เป็น30แต่เรายังไม่รู้ว่าอยู่ค่าเท่าไหร่อยู่ชั้นนี้ถูกไหม พอเมื่อบอกว่าอยู่ชั้นนี้ปุ๊บเราสามารถหาอะไรได้อีกหา L ใช่ไหมคะค่า L ค่า I ค่า F ใหญ่ค่า F เล็กอ่ะเราลองมาเขียนกันเลยนะคะครูขออนุญาตใช้ปากกาสีแดงเพื่อให้เห็นความแตกต่างครูขออนุญาตเขียนตรงนี้นะนะคะ L มีอะไรอีก F ใหญ่ F เล็ก
3: I
2: นะคะ L คือเท่าไหร่ลูกมองปุ๊บรู้เลย L คือเท่าไหร่ครูขออนุญาตใช้สีดำดีกว่าอะไรคะเท่าไหร่คะ
3: 270.5
2: นะคะต่อไปค่ะต่อไป F F ใหญ่คือเท่าไหร่ลูก F ใหญ่คือเท่าไหร่15แววดีเริ่มมา15 F เล็กคือ F เล็กความถี่สะสมของชั้นนั้นชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่คือ30 I คือ I คือเท่าไหร่คะความกว้างคืออ่านช่วยกันนับสิ271คือ10โอเค10จำตัวเลขได้เนาะเอาตัวเลขที่มีอยู่ไปทำอะไรคะลูกไปทำอะไรแทนค่าในสูตรอ่ะเรามาดูซิว่าเราคิดตรงกันไหม n ส่วน2คือ25นะคะความถี่สะสมเมื่อกี้ครูเขียนไปแล้วเนาะต่อไปก็หาค่า f ใหญ่ f เล็กแล้วก็เอาค่าทั้งหมดไปแทนในสูตรนะคะเพราะฉะนั้นสูตรอันนี้เราเขียนตรงไหมลูกตรงกับเขาไหมตรงนะคะอ่ะลองเขียนในสูตรซิแล้วคิดให้ครูทีได้เท่าไหร่ครูไม่บอกแล้วนะว่าเอาอะไรจิ้มอะไรนะคะคิดให้ครูทีว่าเอาอะไรจิ้มกับอะไรแล้วได้เท่าไหร่แทนค่าลงไปเลยเมื่อกี้จดทันไหมคะค่า F ค่า L อะไรเท่าไหร่ทันนะคะได้เท่าไหร่ลูก L คือเท่าไหร่นะ
1: 270.5
2: บวกด้วย N คือเท่าไหร่n ส่วน2คือ25ลบด้วย f ใหญ่คือ15หารด้วย f เล็กคือ
3: 30
2: เฮ้ย f เล็กคือ15 f เล็กคือ
3: 15
2: บางคนจำไม่ได้เรากลับไปดูตารางของเราเท่าไหร่ f เล็กของเราคือเท่าไหร่ f เล็ก
3: 30
2: ไม่ใช่30ต้องคือชั้นที่มีค่ามัธยความถี่ถูกไหมคะกูเขียนผิดอันนี้คือเท่าไหร่ลูก15กูขอแก้ตัวนี้ลบไม่ได้แล้วคือเท่าไหร่คะ15เพราะอะไรไปอ่านความถี่ค่าตัวเลขให้คุณหน่อยคืออะไรนะเอาใหม่1 2 3ซึ่งมันอยู่ชั้นนี้ถูกไหมครูดอกจันไว้แล้วความถี่คือเท่าไหร
3: ่
2: 15นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ F เล็ก F ใหญ่เท่ากันคือ15ตัวนี้15ถูกไหมคะ15เรามาลองแทนค่าในสูตรของเรา F เล็กคือเท่าไหร่คะ15 I คือ10เพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่เนี่ย 270.5 25ลบ15เหลือ หลือเท่าไหร
3: ่
2: 10หารด้วย15แล้วคูณด้วย10วิธีคิดก็คือเอา10หาร15เลยค่ะได้เท่าไหร่10หาร15ได้เท่าไหร่บอกได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ปล่อยมัน

0: 70บวกด้วย 66.7 นะคะได้เท่ากับ 277.17 ไหมลองบวกดูซิได้ไหมได้ไหมคะ 270.5 บวกด้วย 6.67 ได้ไหมลูกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นค่ามัธยฐานพอเข้าใจไหมคะต่อไปตัวสุดท้ายค่ะฐานนิยมความหมายของฐานนิยมคืออะไรจำนวนที่มีข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดนะคะก็คือมีความถี่สูงสุดมีค่าซ้ำกันมากสูงสุดนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ MO โหมดหรือว่าฐานนิยมนะคะฐานนิยมของข้อมูลจัดกลุ่มเอาจดสูตรลงไปก่อนเห็นสูตรก็เวียนหัวแล้วค่ะครูโหมดเท่ากับ L บวกด้วยเดลต้า1ส่วนด้วยเดลต้า1บวกด้วยเดลต้า2ทั้งหมดคูณด้วย I ทั้งหมดคูณด้วย I เมื่อกี้เราเรียนมาแล้วน่าจะพอเดาออกไหมว่า L คืออะไรฮะขีดจำกัดล่างที่แท้จริง I คือความสิ่งที่เป็นปัญหากับเราตอนนี้ก็คือเดลต้า1กับเดลต้า2ใช่ไหมคะเรามาดูกัน L คือขีดจำกัดล่างที่แท้จริงของชั้นที่มีค่าฐานนิยมอยู่นะคะต่อไป I ก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นเดลต้า1อันนี้แหละต้องจดแล้วเดลต้า1อ่านพร้อมกันก่อนค่ะ1 2 3หนึ่งสองสาม
2: ผลการระหว่างข้อมูลชั้นที่มีความถี่มากที่สุดและความถี่ของชั้นที่อยู่ต่ำกว่าหนึ่งชั้น
0: ต่ำกว่าหนึ่งชั้นอาจจดก่อนเดี๋ยวลืมต่ำกว่าต่ำกว่าหนึ่งชั้นก็คือชั้นที่อยู่ข้างบนก่อนถึงเรานั่นเองนะคะนักเรียนทางบ้านสามารถจดไปได้นะคะปัญหาวันนี้ที่เรียนไปหลายสูตรเหลือเกินถ้าเราไม่กลับไปทำกันบ้านเราจำได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ต่อไปมีเดลต้า1แล้วต้องมีอะไรด้วยเดลต้า2ถูกไหมเรามาดูเดลต้า2ค่ะอ่านก่อนเดลต้า2
2: ผลการระหว่างข้อมูลชั้นที่มีความถี่มากที่สุด
0: จดลงไป

โอเคไหมคะเสร็จแล้วนะต่ำกว่า1ชั้นคือเดลต้า1เดลต้า2คือสูงกว่า1ชั้นนะคะเอาเรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อเดิมผลสอบของคะแนนนักเรียน20คนของวิทยาลัยแห่ง1เป็นดังนี้สร้างตารางจงหาฐานนิยมของคะแนนสอบอันนี้คือตารางแจกแจงความถี่เรารู้ได้อย่างไรว่านิยมของเราอยู่ชั้นนี้78ถึง85เรารู้ได้อย่างไรความถี่สูงสุดถูกไหมคะสิ่งที่เราต้องการหาก็คือเรารู้แล้ว L คือเท่าไหร่ 77.5 I คือ8ขาดเดลต้า1กับเดลต้า2ถูกไหมคะจำชั้นก่อนที่อยู่ก็คือสูงกว่า1ชั้นมันมี5กับ3ไม่รู้อะไรสูงกว่าต่ำกว่านะคะอ่ะเราลองมาดูกันจากตารางช่วงคะแนน78ถึง85ชั้นที่มีคะแนนความถี่สูงสุดคือ8นะคะดังนั้น L เท่ากับ 77.5 เดลต้า1คือ8ลบ5กลับไปดูตารางของเราก่อน8ลบ5แสดงว่าอันนี้อยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าต่ำกว่า1ชั้นถูกไหมคะต่ำกว่า1ชั้นนะคะถ้าสูงกว่า1ชั้นคือเท่าไหร่8ลบเท่าไหร่ลูก8ลบ3นะคะเดลต้า1เดลต้า2คือ8ลบ3เท่ากับ5เอาไปใส่สูตรได้ยังลูกขาดค่าอะไรขาดค่าอะไร i ซึ่งเรารู้แล้วเท่ากับ8เอาไปใส่สูตรเลยค่ะ

0: L บวกเดลต้า1ส่วนด้วยเดลต้า1บวกด้วยเดลต้า2เท่ากับ I ก็คือ 77.5 บวกด้วย5หารด้วย5บวก3ก็คือ8ใช่ไหมคะแล้วคูณด้วย8ข้อนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ให้เดาเห็นตัวเลขแล้วตอบเลยอันนี้5บวก3ได้8 8ตัด8ได้ฮะอ๋อต้องเอา5หาร8ก่อนถูกไหมอ่ะ5หาร8แล้วคูณด้วย8คูณว่าผลลัพธ์มันออกมาคือ5ใช่ไหมคะอุ๊ยเก่งกว่าเครื่องคิดเลขจุเลยวันก็มันตัดกันได้ไงแล้วก็เอา 77.5 ไปบวกกับ5เท่ากับเท่าไหร่คะ82ใช่ไหมครูเขียนผิดใช่ไหม82นะคะ 82.5 82.5 นะคะโอเคต่อไปทำข้อนี้เองเลยค่ะทำได้ไหมได้ไหมทำข้อนี้เองเลยถามก่อนว่าชั้นมัธยฐานอยู่ชั้นไหนชั้นที่3ถูกไหมความถี่สูงสุดคือเท่ากับ20หาเดลต้า1เดลต้า1คือเท่าไหร่เดลต้า1คือ8ลบโทษค่ะ8ลบไอ้20ลบ12เหลือ8กับ20ลบ15เหลือ5อะไรคือเดลต้า1อะไรคือเดลต้า2เขียนเลยค่ะแล้วก็ใส่สูตรลงไปด้วยมี i ถูกไหมมี l นะคะลองคิดซิได้เท่าไหร่จำสูตรได้ไหม i คือเท่าไหร่156 157 158 159แล้วก็160เท่ากับ5นะคะเท่ากับ5ความถี่สูงสุดคือ20 L คือเท่าไหร่คะ 155.5 นะคะเดลต้า1คือ20ลบ12คือ8เดลต้า2คือ20ลบ15คือ5 I คือ5นะคะเอาไปแทนค่าในสูตรได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่ะตัวนี้นะคะครูฝากให้กลับไปคิดครูใส่เฉลยให้แล้วเท่ากับเท่าไหร่คะ 158.5 ลองกลับไปคิดดูนะคะสำหรับวันนี้ครูคงมีเพียงเท่านี้นะคะที่สำคัญเรียนแล้วจำไม่ได้หรอกถ้านักเรียนไม่ได้กลับไปทำการบ้านนะคะยังไงครูฝากการบ้านด้วยวันนี้พอแค่นี้ค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ขับย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับตอนนี้นะครับอยู่กับครูมอสนะครับครูธัญกรแดนเมืองนะครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ครัวยอดเพชรนะครับเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับจะมาสอนนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาอาหารไทยนะครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับมีลูกมือมาด้วยนะครับพี่อ้อนนั่นเองนะครับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับระดับชั้นปวส.1นะครับวันนี้นะครับครูจะมอสจะมาสอนเคล็ดลับอะไรให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รู้บ้างนะครับเมนูอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอาหารไทยและเกี่ยวข้องอะไรกับสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดตอนนี้มีความสำคัญอย่างไรกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บริโภคนะครับอันดับแรกนะครับครูมอสต้องอธิบายให้กับนักเรียนนักศึกษาฟังก่อนว่าคำขยายความดีกว่าต้องขยายความว่าคำว่าอาหารเนี่ยในความหมายของนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาหารหมายถึงอะไรลูกอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าไปสร้างพลังงานเท่านั้นเองกินแล้วไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษแค่นั้นเองนะครับนักเรียนจำไว้แค่นี้เลยส่วนคำว่าอาหารไทยซึ่งอาหารไทยเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นอาหารประจำชาติของคนไทยนะครับซึ่งมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์มีความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่ามีรสชาติที่มันเผ็ดค่อนข้างลงตัวมีความซับซ้อนมีความหลากหลายหรือว่ามีความลึกซึ้งในรสชาติของอาหารไทยยกตัวอย่างนะครับนักเรียนเช่นสมมุตินักเรียนทำแกง1ถ้วยเนี่ยฮะทำไมคนไทยถึงอาหารไทยถึงได้เป็นที่ยอมรับอ่ะยกตัวอย่างเป็นแกงเขียวหวานนักเรียนรู้ไหมครับว่าในส่วนผสมของแกงเขียวหวานเนี่ยมีส่วนผสมที่ค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นผิวมะกรูดข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมเนาะแล้วก็พริกทำอย่างไรล่ะถึงจะได้รสชาติที่มันกลมกล่อมลงตัวแสดงว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความหลากหลายในการคิดค้นนะครับซึ่งอันนี้แหละมันเป็นจุดเด่นเลยของอาหารไทยนะครับนักเรียนซึ่งแล้วก็วันนี้ทำไมครูมอสถึงเลือกคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดมาให้กับนักเรียนเพราะว่าตอนนี้เทรนด์สตรีทฟู้ดกำลังมาแรงเราต้องคิดก่อนว่าสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรในความคิดของนักเรียนคำว่าอาหารสตรีทฟู้ดเราจะได้ยินกันเป็นอย่างมากว่าอาหารสตรีทฟู้ดหมายถึงหนูจำง่ายๆเลยอาหารที่อยู่ข้างทางนิยมเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายๆเพียง1อิ่มจะไม่ว่าจะเป็นอาหารกินเล่นเช่นหมูสเต๊ะหมาล่าคอนด็อกที่นักเรียนรู้จักแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างมาเป็นอาหารไทยให้กับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมนูที่ครูมอสยกตัวอย่างมาให้เนี่ยคือเมนูอะไรต่อไปนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารพวกสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติของอาหารไทยเนี่ย10อันดับต้นๆเลยวันนี้ครูมอสยกมาให้นักเรียนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดหมี่กระเฉดที่ดังมาจากทางภูเก็ตนักเรียนมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะทำให้มีผัดกุ้งเด้งผัดหมี่เส้นหมี่หอมวันนี้ครูมอสนำสูตรมาให้นักเรียนแบบไม่กักกันเลยนักเรียนสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับในส่วนของการทำสตรีทฟู้ดของครูมอส5เมนูในวันนี้นะครับไม่กักกันเลยทีเดียวนะฮะนักเรียนต้องจดแล้วก็ตั้งใจฟังครูมอสให้ดีเพราะวันนี้ทริคเล็กๆต่างๆเนี่ยครูมอสนำมามอบให้กับนักเรียนนักศึกษาแบบเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับแล้วต้นทุนวัตถุดิบการเลือกซื้อการเก็บรักษาเนี่ยมีเทคนิคหรือว่าขั้นตอนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราก็เมนูแรกเลยเริ่มต้นเลยเมนูยอดฮิตซึ่งเป็นแบบขัดแย้งกันมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าลูกค้าจะทะเลาะกันเป็นอย่างมากเมนูง่ายๆอาหารสิ้นคิดเรียกง่ายๆว่าอาหารสิ้นคิดละกันน้องนักเรียนก็คือเมนูผัดกะเพราเมนูผัดกะเพราเนี่ยโอ้โหเป็นที่ถกเถียงกันมากจำเป็นไหมต้องใส่ถั่วฝักยาวใส่ข้าวโพดอ่อนใส่แครอทหรือว่าใส่ผักอย่างอื่นได้ไหมในส่วนของผัดกะเพรานะครับซึ่งเราต้องเล่าให้ฟังก่อนในผัดกะเพราโบราณของเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยไม่มีขั้นตอนอะไรที่มันมากมายไม่มีกลิ่นของกากซีอิ๊วที่เราสาดลงไปซึ่งในสมัยใหม่เนี่ยแม่ค้าก็แบบใส่ซีอิ๊วดำสิใส่ซีอิ๊วหวานสิจะได้มีสีสันที่น่ารับประทานมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะที่ทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีสีสันที่น่ารับประทานเนาะนักเรียนเนาะวันนี้เราก็จะมาบอกกันซึ่งครูมอสไม่พอนำซอสสำเร็จรูปมามอบให้กับนักเรียนอีกซอสสำเร็จรูปครูมอสในที่นี้ไม่ว่านักเรียนจะเอาไปผัดกะเพราทอดกระเทียมหมูตับอะไรเงี้ยที่เป็นที่นิยมหรือว่าผัดซีอิ๊วหมักหมู
ต่างๆนักเรียนสามารถเอาสูตรซอสเนี้ยไปทำมาหากินไปสร้างอาชีพได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็มาเริ่มทำสูตรซอสสำเร็จรูปพร้อมครูมอสจะบอกวิธีทำและส่วนผสมไปด้วยเลยนะครับนักเรียนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องอ้อที่อ้อนของเราเนี่ยเป็นลูกมือครูมอสแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมส่วนผสมที่เป็นของซอสสำเร็จรูปก่อนเลยนะครับเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนักเรียนก็เป็นอ่างผสมแล้วก็เป็นที่คนเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตามที่นักเรียนหาได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับนักเรียนวันนี้ครูมอสตวงมาสำเร็จแล้วนะครับน้ำมันหอย1ถ้วยตวงครับนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้เลยมีหลากหลายยี่ห้อนักเรียนก็ดูว่าในความประสงค์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้องการเป็นยี่ห้อไหนหรือว่านักเรียนก็ดูว่าต้นทุนของนักเรียนนักเรียนมีตั้งไว้เท่านี้เท่านี้ก็ดูความเหมาะสมหรือว่าดูยี่ห้อที่เขานิยมใช้กันเพราะว่ามันจะมีส่วนวัตถุดิบเนี่ยก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารถ้าวัตถุดิบเราดีวัตถุดิบเราสดเราก็สามารถทำให้อาหารจานนั้นน่ะอร่อยขึ้นมาชูวัตถุดิบได้เลยนะฮะไม่ต้องมีรสชาติหรือว่าฝีมือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่เราก็สามารถปรุงวัตถุดิบนั้นได้การเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญครับนักเรียนเวลานักเรียนเลือกซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกซอสปรุงรสอาหารที่สำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปนักเรียนต้องดูฉลากให้เป็นนะลูกดูวันหมดอายุ expire นะลูกว่าหมดอายุเมื่อไหร่ผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีว่าดูว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีรอยฉีกขาดไหมนะครับถ้าสมบูรณ์ครบถ้วนวันหมดอายุมีตามกำหนดที่เราต้องการอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้ามีรอยขีดข่วนขวดบุบขวดแตกขวดร้าวครูมอสไม่แนะนำให้เราไปซื้อของซื้อนะครับเพราะว่ามันก็ได้ประสิทธิภาพที่ไม่เต็มที่นะฮะตอนแรกอันนี้ครูมอสใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะครับส่วนผสมที่1ของซอสอเนกประสงค์ของเราครับต่อไปนะครับซีอิ๊วขาวครับอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับนักเรียนเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปครับแล้วคนให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมต่อไปเราจะให้น้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยเข้ากันตัวนี้นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูอย่างที่ครูมอสบอกผัดผักรวมมิตรผัดกะเพราหมูทอดกระเทียมหรือว่าหมักหมูย่างผัดซีอิ๊วนักเรียนสามารถใช้ซอสตัวนี้ได้เลยครับแล้วลำดับต่อไปนะครับน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายในที่นี้วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายก็มีหลายชนิดนะลูกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลที่ไม่ขัดสีแต่วันนี้ครูมอสเลือกเป็นน้ำตาลทรายขาวนะนักเรียนก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยว่านักเรียนจะต้องใช้ยี่ห้อไหนนะครับครูมอสไม่ได้ฟิกว่าต้องใช้เป็นยี่ห้อนี้หรือว่ายี่ห้อนี้นักเรียนก็หาซื้อได้ตามสะดวกครับอีกประมาณครึ่งถ้วยตวงครับนักเรียนนะครับแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายครับและเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะครับนักเรียนเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยมีความมันเงาเวลาเรานำไปผัดหรือว่านำไปคลุกกับอะไรเงี้ยทำให้อาหารของเรานุ่มด้วยและให้สีด้วยนะครับครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนเนี่ยคนน้ำตาลทรายกับซอสของเราเนี่ยให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้เราก็จะได้ซอสสำเร็จรูปแล้วนะครับง่ายไหมครับนักเรียนสำหรับซอสสำเร็จรูปส่วนผสมไม่ยุ่งยากเนาะไม่ยุ่งยากหาซื้อได้ง่ายแต่เอาไปใช้ทำขายได้จริงเค็มเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะครับในส่วนของซอสตัวนี้แล้วก็ในส่วนของน้ำมันที่ครูมอสใส่ไปเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเรานำไปหมักหมูนำไปผัดกับซีอิ๊วอย่างเงี้ยครับเราก็จะน้ำมันตัวนี้ก็จะไปเพิ่มความนุ่มความชุ่มชื้นให้กับพวกเนื้อหมูที่เรานำไปหมักนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวน้องอ้อนคนให้ละลายนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับวันนี้เราจะทำผัดกะเพราสองสไตล์กันก็คือผัดกะเพราสมัยใหม่ที่ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับว่า
มันมีลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปตัวนี้ของเรานี่แหละลงไปผัดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ดูส่วนอีกตัวนึงเป็นผัดกะเพราโบราณว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านหรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำผัดกะเพราเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าผัดกะเพราโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างมีลักษณะอย่างไรมีกลิ่นหอมอย่างไรหรือว่ามีเอกลักษณ์อย่างไรและ2ชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไรครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับครูมอสจะมาสอนเทคนิคการทอดไข่ดาวไทยทอดอย่างไรให้ไข่ดาวมีความฟูไม่ด้านแล้วก็ไม่อมน้ำมันครับฮะในที่นี้นะครับในส่วนผสมของซอสสำเร็จรูปของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะมารู้จักวัตถุดิบวันนี้เราทำเป็นกะเพราหมูสับส่วนสำคัญเลยเราก็เลือกเป็นหมูที่มันค่อนข้างน้อยถ้าจะเป็นสะโพกก็ได้หรือเป็นสันนอกก็ได้สันในก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักศึกษานะฮะเลือกที่มันน้อยหน่อยเพราะว่าเวลาเราทานแล้วได้จะได้ไม่เลี่ยนนะครับซึ่งพระเอกของเราวันนี้นะครับก็เป็นตัวกะเพรานะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นกะเพราบ้านมากะเพราบ้านหรือกะเพราแดงมีลักษณะอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเลือกกะเพราบ้านหรือกะเพราแดงกะเพราบ้านกะเพราแดงจะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างเล็กมีดอกสีแดงมีลำต้นสีม่วงหรือว่าสีแดงเพราะฉะนั้นมันจะมีให้กลิ่นที่หอมกว่ากะเพราเกษตรที่เราไปเห็นตามแมคโครหรือร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปที่ซึ่งจะมีลักษณะที่ใบค่อนข้างใหญ่แต่อันนั้นจะให้ปริมาณเนื้อที่เยอะเหมาะสำหรับเอาไปทำธุรกิจแต่ว่าราคาต้นทุนตัวนี้ไม่ต่างกันมากที่แต่ถ้าครูมอสแนะนำครูมอสจะแนะนำให้นักเรียนใช้กะเพราบ้านหรือกะเพราแดงเนาะนักเรียนก็สามารถดูได้ง่ายๆก้านจะเป็นสีม่วงๆแดงๆมีดอกแล้วก็มีใบที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวนี้มานะครับต่อไปนะครับในส่วนของพริกเดี๋ยวเรามาเรียนก่อนว่าในส่วนของผัดกะเพราที่เป็นผัดกะเพราสากลก่อนที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทั่วๆไปนะฮะเขาก็จะใช้เป็นพริกจินดาแดงจินดาเขียวนำมาโขกรวมกันพร้อมใส่กับกระเทียมไทยนะฮะตัวนี้เราก็จะนำไปผัดให้หอมก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในลำดับต่อไปครับตอนนี้

ตอนนี้เราจะมาเริ่มทำกันแล้วเดี๋ยวให้ขออนุญาตสลับฝั่งกับน้องอ้อนนิดนึงนะครับให้น้องอ้อนมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดไข่ดาวกันก่อนนะครับว่าไข่ดาวเนี่ยลักษณะที่ดีของไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวไทยลักษณะที่ดีมันต้องกรอบซึ่งอันเนี้ยถ้านักเรียนเคยดูใน MasterChef เนี่ยตัวนี้จะเป็นโจทย์อย่างหนึ่งเลยให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ทำ1ไข่ตุ๋น2โพสต์เอ็กออมเล็ตแล้วก็ไข่ดาวไทยว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยที่มันด้านนอกต้องกรอบไข่แดงต้องเยิ้มเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเตาแก๊สนะครับเวลาใช้เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะลูกไม่ว่าเป็นการเซฟตี้ของแก๊สการเปิดแก๊สนักเรียนก็ต้องดูว่าเราบิดรอบครอบหรือเปล่ามีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดแก๊สเลยครับ1นะครับเปิดแก๊สนะครับเราดูนะครับว่าแก๊สเรามีรอยรั่วมีอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กระทะร้อนน้ำมันในการทอดไข่ดาวไทยเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะในการทอดและเทคนิคสำคัญเลยไม่ว่านักเรียนจะทำที่บ้านหรือว่านักเรียนจะทำขายนะครับเราเมื่อเราจะทำไข่เราไม่ควรตอกไข่ลงไปในกระทะเลยถ้าไข่เสียหรือว่าไข่เน่านักเรียนจะเสียทั้งน้ำมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งไข่นักเรียนควรมีภาชนะแยกนะครับแล้วก็มีไข่นักเรียนตอกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปทอดเพื่อ1เช็คว่าไข่ของเราเนี่ยมีความสดใหม่ไหมแล้วก็เน่าเสียตรงไหนหรือว่ามีอะไรเจือปนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้พอกระทะร้อนแล้วนะครับนักเรียนครับใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมันในที่นี้ถ้าน้ำมันสำหรับทอดควรเป็นน้ำมันปาล์มนะครับลูกเพื่อที่ได้จะเหมาะสำหรับในการทอดทำให้อาหารของเราเนี่ยมีสีเหลืองทองเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับผัดจะใช้เป็นปาล์มก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าบางคนจะใช้เป็นโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะทีนี้เราก็ต้องรู้จักการควบคุมไฟนะฮะทีแรกเราก็จะเปิดทำไมต้องใช้กระทะก้นลึกไม่เหมาะการทอดไข่ดาวจะไม่เหมาะกับการใช้กระทะแบบกระทะฝรั่งเนี่ยฮะกระทะเชฟรอนที่เป็นก้นแบนๆนะฮะก็จะทำให้ไข่ดาวของเราแบนไปเลยไม่สวยงามจะต้องใช้กระทะที่มีก้นนิดนึงหรือว่ากระทะที่เป็นลึกหรือเรียกว่ากระทะไทยหรือกระทะจีนอันนี้จะเหมาะสำหรับการทอดมากกว่าหรือว่าการผัดอะไรที่เป็นอาหารไทยเพราะว่ามันจะได้กลิ่นที่มันเขาเรียกว่าขี้กระทะละกันในภาษาเชฟในโรงแรมนะเขาจะเรียกว่ากลิ่นของขี้กระทะนะฮะเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวให้ดูนะครับว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเวลาเราดูว่าน้ำมันร้อนไหมเราจะใช้เทคนิคง่ายๆชาวบ้านนักเรียนเช็คได้ด้วยตาเปล่าก่อนก็คือ1น้ำมันมีความเดือด2จับไปแล้วมีความร้อนมีไอขึ้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะไข่ที่ครูมอสเตรียมไว้แล้วนะครับเทลงไปเลยครับน้ำมันตอนนี้น้ำมันเราร้อนแล้วพอน้ำมันร้อนไข่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะดันให้ไข่ดาวของเราเนี่ยฟูขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเทคนิคง่ายๆย้ำนะครับในการทอดไข่เราควรมีภาชนะแยกก่อนสำหรับตอกไข่ดาวลงไปนะครับไม่ใช่ตอกลงไปในกระทะเลยอันนี้จะไม่ควรนะครับถ้าเราไข่เราเน่าหรือไข่เราเสียหรือว่ามีอะไรเจือปนอย่างเงี้ยครับเราจะได้ทิ้งได้ทันไม่เสียน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้นะครับไข่ดาวของเรากรอบสวยมากด้านล่างนะครับที่พี่อ้อนกำลังทอดให้กับพวกเราได้ดูอยู่นะครับในตอนนี้ลักษณะกรอบแต่ทีเนี้ยปริมาณไข่ขาวจะสุกอยู่แล้วแต่ไข่แดงสามารถขึ้นอยู่กับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าลูกค้าเลยว่าลูกค้าจะรีเควสเองว่าจะเป็นเวลดันหรือว่าสุก 100% หรือว่าขอที่มีความกรอบกี่ด้านนอกยังมีความเยิ้มอยู่ด้านในนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะซัดน้ำมันพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับผัดกะเพราของเรานะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามไหมครับนักเรียนนักศึกษาครับด้านนอกมีความกรอบด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำนะครับเดี๋ยวครูทอดให้ดูอีกรอบนะครับเราหยอดไปตรงกลางนะฮะให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางก็ลักษณะก็จะคล้ายๆลูกดาวการดาวหมายถึงการนำลงไปเจียวหรือว่าลงไปทอดนั่นเองนะครับในศัพท์ของอาหารนะฮะ

ตอนนี้นะครับในสตูหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในสตูตอนนี้ก็น่าจะกลืนน้ำลายกันแล้วแค่เริ่มแค่ทอดไข่เรายังไม่ได้เริ่มกับการทำผัดกะเพราเลยนะฮะตอนนี้ก็ไข่ดาวสวยมากนะฮะทั้ง2ฟองอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเทคนิคถ้าเราตอกลงไปเลยได้ไหมถามว่าได้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราเช็คเขย่าไข่ดูไข่ไม่เน่าเราตอกลงไปเลยได้เหมือนกันแต่ครูไม่รับครูมอนไม่รับรองว่ามันจะเป็นวงกลมมีความฟูสวยแบบนี้ไหมถ้ามันอาจจะบานเต็มกระทะเลยก็ได้ถ้าเราหยอดลงไปเลยนะอันนี้ใบนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนพักไข่ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็น2ระดับอันนี้ไข่แดงก็จะเยิ้มหน่อยอันนี้ก็ไข่แดงจะค่อนข้างสุกหน่อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือว่านักเรียนนักศึกษาต้องการแบบไหนนะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทำผัดกะเพราซึ่งเป็นพระเอกของเราเราจะเริ่มกับผัดกะเพราโบราณก่อนว่าลักษณะที่ดีของผัดกะเพราโบราณเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยหรือว่าชาวบ้านที่เขาทำนิยมทำกินกันในครัวเรือนเนี่ยลักษณะที่ดีของผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราใช้สามารถใช้กระทะเดิมได้เลยนะฮะกระทะที่ทอดไข่ดาวแต่น้ำมันเนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตให้พี่อ้อนเนี่ยตักออกนี้ออกก่อนเพราะว่าในตัวหมูเนี่ยมันมีความมันอยู่แล้วมีมันแทรกของหมูอยู่แล้วเราจะไม่ต้องการให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีความเลี่ยนมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ทานเวลาเราทานเนี่ยมันจะไม่เจริญอาหารละกันใช่ครับว่าไม่เจริญอาหารเนาะซึ่งเราก็ต้องบางเดือนเนี้ยเทรนสุขภาพกำลังมาด้วยแบบบางคนก็จะไม่ชอบอะไรที่มันแบบมันๆ นะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่อ้อนนะครับจะตำพริกกับกระเทียมนะฮะซึ่งส่วนผสมของกะเพราโบราณจะมีแค่พริกแห้งกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็ใบกะเพราเท่านั้นเองเริ่มต้นนะครับเราจะใส่พริกแห้งนะครับปริมาณความเผ็ดก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนวันนี้เราทำปริมาณเพียง1จานนะครับพริกแห้งเราก็จะใช้ประมาณ5ถึง10เม็ดนะครับขึ้นอยู่กับความเผ็ดที่นักเรียนต้องการนะครับกระเทียมใส่ไปตามพร้อมกันได้เลยครับ1กระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูมอใช้เป็นครกหินเพราะว่าครกหินเนี่ย1สามารถตำได้ละเอียดง่ายกว่าครกที่เราใช้ตำส้มตำหรือว่าครกดินนะฮะแล้วก็เวลานักเรียนตำให้หาผ้ารองนิดนึงเพราะว่าจะไม่ทำเสียงให้รบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าให้รบกวนคนรอบข้างนะครับเพื่อการกระแทกด้วยนะครับไม่ให้ครกกับเขียงเราเนี่ยขยับนะฮะในระหว่างที่น้องอ้อนตำนะครับครูหมอก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะซึ่งคนสมัยก่อนนะครับจะไม่มีเพียงเนื้อสัตว์น้ำปลาเกลือน้ำตาลนะฮะยังไม่มีการผลิตซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับก็จะใช้แค่น้ำปลากับน้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมหลักของกะเพราโบราณเราในวันนี้ส่วนเนื้อสัตว์ที่ครูหมอใช้นะครับครูหมอใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนำมาสับให้ละเอียดครูหมอก็เลือกใช้มาแล้วมีปริมาณมันที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ใบกะเพราครูมอสบอกไปแล้วใบกะเพรามี2แบบใช่ไหมลูกมีใบกะเพราที่เป็นอะไรลูกส่วนของใบกะเพราแดงกะเพราบ้านเนาะแล้วก็เป็นกะเพราเกษตรนะฮะดูความละเอียดตอนนี้นะคะได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดแก๊สอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนมาอยู่สลับฟังกันเดี๋ยวครูจะให้พี่อ้อนเป็นคนผัดเดี๋ยวครูจะเป็นคนปรุงให้นักเรียนดูนะฮะน้ำมันเล็กน้อยนะครับแค่มีติดเครือบเราจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวนี้บอกก่อนเป็นกะเพราโบราณนะครับนักเรียนครับผัดให้มีกลิ่นหอมสีสันที่ได้ก็จะได้จากการผัดตัวนี้แหละฮะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะครับแล้วก็ใส่เนื้อพอหอมแล้วใส่เนื้อหมู

กะเพราตัวนี้จะใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยนะฮะใส่น้ำเล็กน้อยน้ำดื่มสะอาดฮะเล็กน้อยในที่นี้ใครอาจจะใช้เป็นน้ำสต๊อกไก่สต๊อกหมูหรือว่าเป็น สต๊อกผักก็ตามสะดวกฮะนะตอนนี้กินหอมมาครับต่อไปนะครับเป็นน้ำปลานะฮะนักเรียนสามารถเลือกใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเราจะใช้ปริมาณ1ที่เราจะใช้1ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับในการใส่ลงไปนะครับราดลงไปในบริเวณขอบกระทะนะฮะให้น้ำปลาของเราเนี่ยไปโดนความร้อนในกระทะเนี่ยจะได้ส่งกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ทำให้มีรสชาติเห็นไหมฮะตอนนี้กลิ่นของน้ำปลาเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วทรงกลิ่นหอมนะฮะเราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะครับสตรีทฟู้ดของเราต้องเป็นอาหารที่รวดเร็วทานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะฮะใช้เวลาทำไม่นานเพราะว่าแล้วก็น้ำตาลเราจะหวานไม่มากก็ประมาณ1ช้อนชาครับประมาณนี้ครับผัดไปอีกสักครู่น้ำตาลละลายเราก็จะตบท้ายด้วยพริกสีฟ้าสีแดงสีเขียวถ้าใครจะใส่สีเหลืองด้วยก็ได้เพื่อให้สีสันของกะเพราเราเนี่ยสวยงามแล้วก็ใบกะเพราบ้านของเราครับต่อไปนะครับใส่พริกสีฟ้านะครับของคุณมอสเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับใส่ลงไปนะครับปิดท้ายด้วยใบกะเพราของเรานะครับซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับใส่ลงไปใช้เวลาผัดอีกเล็กน้อยนะครับเราก็จะได้กะเพราพริกแห้ง

ือว่าซีอิ๊วครับลักษณะก็จะแห้งๆมีความเค็มความหวานนะครับแล้วก็ความนุ่มของเนื้อหมูนะฮะก็จะเข้ากันพอดีครับอันนี้เราก็จะพักไว้นะฮะเพื่อที่จะเสิร์ฟนะฮะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำกะเพราอีกหนึ่งชนิดก็คือกะเพราสมัยใหม่หรือว่ากะเพราที่ชาวต่างชาติเนี่ยยอมรับหรือว่าที่เราขายกันทั่วๆไปฮะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กระทะใบนี้นะฮะสลับให้น้องอ้อนได้ผัดฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยเหมือนเดิมเราจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะฮะใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกะเพราสมัยใหม่นะครับเราจะใช้เป็นพริกที่ครูมอสบอกไปก็คือพริกจินดาสดสีเขียวแดงนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณอย่างละ4เม็ดนะครับความจะพอดีต่อหมู120กรัมนะครับหรือว่าขีดกับ120กรัมก็คือขีดกับอีก20อ่ะนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็กระเทียม8กีบนะครับหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็โขกให้เข้ากันนะครับยิ่งเราโขกพริกกับกระเทียมนะครับใหม่ๆสดๆเลยเป็นแบบจานต่อจานนะครับก็ยิ่งทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมยิ่งเราโขกละเอียดมากก็จะทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยยิ่งเผ็ดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ต้องการเผ็ดมากเราก็สามารถโขกให้มันหยาบๆได้นะครับอันนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะตักนะครับใส่กระทะที่น้องอ้อนเนี่ยครับตั้งน้ำมันไว้รอแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปของเราที่เราทำกันไว้ในตอนแรกนักเรียนจำได้ไหมครับส่วนผสมง่ายๆนะครับย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสยี่ห้อใดก็ได้ครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงและน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงครับเห็นไหมคะพริกอันนี้จะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าพริกแห้งนะฮะอันนี้ยังไม่ส่งกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ก็เริ่มหอมแล้วแต่ไม่ฉุนเท่ากับพริกแห้งเมื่อกี้นะฮะเมื่อสีสันได้ที่แล้วกระเทียมพริกสีเหลืองทองแล้วเราใส่เนื้อหมูลงไปครับเติมน้ำเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับ

สะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญความสดใหม่ของวัตถุดิบก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าวัตถุดิบมีความสดใหม่รสชาติของอาหารจะต้องเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนต่อให้เรามีทักษะที่น้อยแต่ถ้าเราเลือกซื้อวัตถุดิบเป็นใช้วัตถุดิบเป็นเราก็จะสามารถดึงรสชาติของวัตถุดิบตัวชนิดนั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทำให้วัตถุดิบของเราเนี่ยเกิดรสชาติหรือว่าอูมามิในตัวของวัตถุดิบเองนะครับเมื่อของเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำซอสอเนกประสงค์ของเราที่เราทำไว้ตอนแรกครับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็หรือว่า2ช้อนชานะฮะซึ่งในครูบอกครูมอสบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในส่วนของซอสตัวเนี้ยจะมีความมันเพราะฉะนั้นในตอนที่เราใส่น้ำมันไปในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจึงใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยฮะหมูของเราก็สุกแล้วใส่พริกชี้ฟ้าที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นสีเขียวและสีแดงลงไปตบท้ายด้วยพระเอกของเราก็คือใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงครับอันนี้จะรวดเร็วกว่าเมื่อกี้นิดนึงเราจะไม่ต้องการความแห้งของตัวกะเพรามากก็สามารถปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวจะให้น้องอ้อนนะครับไปเตรียมจานที่จะใช้เสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันมานะครับว่าในการเสิร์ฟกะเพราเนี่ยเราจะเสิร์ฟกับไข่ดาวจานครูมอสก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับใช้เวลาไม่นานมูลค่าถ้าเราเนี้ย30บาทก็ขายไม่ได้แล้วก็จานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกะเพราโบราณของเราก่อนนะครับกะเพราพริกแห้งนะครับก็ง่ายนะครับเป็นเมนูที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะผัดกะเพราตอนนี้ต่างชาติก็เริ่มเอาไปดัดแปลงแล้วก็จะบางที่ก็จะใส่เป็นโหระพาเพราะว่าที่ต่างชาติเนี่ยยังเพาะกะเพราไม่ได้นะครับก็จะใส่เป็นโหระพาลงไปแทนใบกะเพราซึ่งเบซิลก็คือโหระพาถ้าเป็นใบกะเพราภาษาอังกฤษจะเรียกว่าฮอตเบซิลนะฮะเห็นไหมตัวนี้นะครับก็จะมีความชุ่มฉ่ำของน้ำแล้วก็มีความมันมากกว่าในตัวที่เป็นผัดกะเพราโบราณนิดนึงนะครับเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยว่านักเรียนจะต้องการเสิร์ฟคู่กับผักอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นแตงกวานะครับแล้วก็น้ำปลาพริกนะครับโอ้ยขออนุญาตนะฮะง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับเก็บเขียดตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้พูดคุยกันนะครับเห็นไหมครับขออนุญาตยกจานขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับน้องอ้อนครับเดี๋ยวเอาไข่ดาวที่เราเตรียมไว้นะครับเสิร์ฟไปด้านบนพร้อมกับผัดกะเพราวันนี้น้องอ้อนใส่ถุงมือแล้วนะครับก็เพื่อความสะอาดความปลอดภัยถุงมือราคาไม่แพงด้วยตอนนี้อันนี้เป็นสุ่มถุงมือที่เหมาะกับการใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็มีความทนทานความร้อนไม่มีแป้งนะฮะต้องเน้นย้ำถุงมือที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ยไม่มีแป้งทำไมถุงมือเป็นสีฟ้าเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีสีฟ้าสักเท่าไหร่ถ้ามีเศษถุงมือหรือเศษเวลาเราหั่นเงี้ยถุงมือเศษถุงมือตกลงไปเราจะเห็นได้ชัดเจนจึงเลือกใช้เป็นถุงมือสีฟ้าเหมาะสำหรับในการทำอาหารฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเลือกไข่ดาววางไป2ฟองเลยฮะวางไปบนข้าวเลยวันนี้เราก็เตรียมจานไว้แล้วสำหรับจัดเสิร์ฟให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ชมนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผัดกะเพราโบราณเดี๋ยวเรามาย้ำหรือว่าย้อนเทคนิคเล็กๆกันอีกครั้งหลังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราโบราณนะครับหรือว่าผัดกะเพราพริกแห้งของเรานะครับอันนี้ครับนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพไปขายได้จริงส่วนผสมย้ำมีแค่5อย่าง

1พริกแห้ง2กระเทียม3เนื้อหมู4พริกชี้ฟ้า5ใบกะเพรานะครับใบกะเพราแบ่งออกเป็น2ชนิดจำได้ไหมครับมีใบกะเพราบ้านกับใบกะเพราเกษตรใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงมีใบที่เล็กมีก้านสีแดงมีกลิ่นหอมนะฮะเน้นเลยต้องใช้ตัวนี้อร่อยแน่นอนส่วนใบกะเพราเกษตรจะต้นสูงใหญ่ใบใหญ่จะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ได้ปริมาณที่เป็นจำนวนมากนะครับเทคนิคการทอดไข่เมื่อกี้พี่อ้อนทอดไปให้พวกเราดูแล้วเนาะน้ำมันต้องร้อนตอกใส่ถ้วยแล้วค่อยๆหย่อนลงไปไข่ดาวก็จะฟูด้านนอกกรอบนะฮะด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่อันนี้เป็นกะเพรานรกใช้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นักเรียนจะได้ยินคำว่ากะเพรานรกชะกะเพราพื้นกะเพราพริกแห้งกะเพราโคตรเผ็ดอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเขาจะใช้เป็นพริกแห้งปรุงรสแค่อะไรลูกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนตัวนี้เป็นกะเพราที่เราใช้ซอสสำเร็จรูปของเราใช่ไหมเห็นไหมลูกมีความชุ่มฉ่ำมีความมันเล็กน้อยไข่ดาวก็เหมือนกันส่วนผสมของซอสย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงคนให้เข้ากันใส่น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะเพื่อทำให้ซอสของเรามันเงานะฮะส่วนพริกก็จะใช้พริกจินดา2สีเป็นพริกจินดาสีเขียวและสีแดงนะฮะเป็นสดโขกให้ละเอียดยิ่งละเอียดมากยิ่งเผ็ดมากเนาะกระเทียมไทยโขกให้เข้ากันผัดให้หอมใส่อะไรลูกเนื้อหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อทะเลแล้วก็ใส่ซอสสำเร็จรูปของเราลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง1 2ช้อนโต๊ะนะฮะผัดให้เข้ากันแล้วก็ใช้ใบกะเพราเท่านั้นเองนะฮะเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูผัดกะเพรา2สไตล์ของเราไม่ว่าจะเป็นกะเพราโบราณกะเพราในยุค ปัจจุบันนะฮะแต่เน้นย้ำนะครับไม่ควรใส่ผักไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนแครอทลงไปในผัดกะเพรานะครับถ้าเป็นอาหารไทยต้นตำรับอาหารไทยโบราณไม่ควรนอกจากลูกค้าจะรีเควสต์เนาะถึงมันจะเป็นอาหารง่ายๆแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเอาเทคนิคไปใช้ไปประกอบอาหารได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ครูมอสก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเมนูกะเพราเนาะซึ่งเป็นอาหารจานเดียวของอาหารไทยของเราหรือว่าเป็นสตรีทฟู้ดยอดนิยมเลยของคนไทยขนาดอากอดัมซี่กอแลมซี่มาเชฟหมึกแดงยังพาไปกินผัดกะเพราเลยเนาะก็ฝากผัดกะเพราไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำไปเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่านำไปประกอบอาชีพนะฮะหากนักเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเทปต่อไปว่าเราจะมาเจอกับครูมอสอีกในเมนูอะไรสตรีทฟู้ดสไตล์ไหนเป็นจานหลักเรียกน้ำย่อยหรือเป็นอาหารว่างแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูมอสใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับวันนี้ผัดกะเพราขอฝากไว้เท่านี้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หนึ่งก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้ง2ข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัว

0: แบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับ
1: ครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจาก0นะเริ่มจาก0ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้าน0แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประแจวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุด

0: จะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับ ค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ขนอะไรกันเข้ามานะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: บุญหัวแท้ๆเลย
1: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
0: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
2: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
0: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
1: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
0: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

สวัสดีค่ะมาพบกับ EP ที่6นะคะการใช้ชุดเครื่องมือ annotation นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชุดเครื่องมือ annotation สามารถทำอะไรได้บ้างนะคะการใช้ชุดเครื่องมือ annotation นะคะคือกลุ่มคำสั่งของการใช้วัดขนาดต่างๆการชั่นและก็การไซเทคนะคะคำสั่ง annotation นะคะกลุ่มคำสั่งตัวนี้สามารถเขียนเป็นตัวอักษรสำหรับการเขียนตัวอักษรนะคะเราจะใช้เพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานแบบที่เราสร้างขึ้นมานะคะรวมถึงข้อความอื่นๆที่ใช้ประกอบแบบด้วยนะคะในส่วนของตัวเทคเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นในส่วนของมัลติไลน์เทคนะคะมัลติไลน์เทคเนี่ยก็คือการใส่ข้อความแบบ2บรรทัด3บรรทัดหรือหลายๆบรรทัดขึ้นไปนะคะส่วนคำสั่งที่2นะคะจะเป็นคำสั่งของซิงเกิลไลน์เทคค่ะจะเป็นการใส่เทคแค่บรรทัดเดียวนะคะอันนี้คือภาพตัวอย่างนะคะตัวคำสั่งของมัลติไลน์เทคนะคะสำหรับการเขียนตัวอักษรหลายบรรทัดเนี่ยคือเราจะสามารถแก้ไขรูปแบบของข้อความได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถปรับแก้ได้ภายในชุดคำสั่งของมันเลยนะคะสำหรับคำสั่ง Single Line Text นะคะจะใช้สำหรับการเขียนตัวอักษรแบบโรงงานโดยจะแสดงอักษรตามที่กำหนดไว้จะไม่สามารถปรับแก้ในชุดคำสั่งของมันได้นะคะเราจะต้องปรับแก้ตัวอักษรแล้วก็สไตล์ของตัวอักษรใน Property นะคะการ Edit Text นะคะเราจะใช้สำหรับการแก้ไขตัวอักษรนะคะหรือข้อความที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วสามารถทำได้ด้วยการดับเบิลคลิกนะคะที่ข้อความที่ต้องการแก้ไขค่ะและพิมพ์ข้อความใหม่ลงไปแทนหรือสามารถเปลี่ยนรูปตัวอักษรอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นการตั้งค่า text style นะคะในชุดคำสั่งของ text style เนี่ยสิ่งที่เราต้องกำหนดเข้าไปในรูปแบบของตัว text นะคะก็คือความสูงและก็ฟอนต์นะคะหน้าต่างของ text style เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย font name นะคะก็คือชื่อของฟอนต์เรานะคะแล้วก็ความสูงของตัว text นะคะรูปแบบของตัวอักษรนะคะผ่านหน้าต่างของ text style new นะคะสำหรับสร้างรูปแบบของตัวอักษรในแบบใหม่ตามชื่อใหม่ที่ตั้งขึ้นนะคะrename นะคะหมายถึงเปลี่ยนชื่อให้รูปแบบที่มีอยู่แล้วนะคะโดยการคลิกเมาส์ขวาบนรูปแบบที่ต้องการเปลี่ยนชื่อนะคะหรือ rename นะคะการ delete นะคะก็คือใช้ในการลบฟอนต์เดิมออกนะคะ4นะคะเป็น font name นะคะใช้กำหนดรูปแบบของตัวอักษรค่ะ5นะคะตัว annotation นะคะสำหรับกำหนดตัวอักษรโดยสามารถเพิ่มความสูงอัตราส่วนที่กำหนดได้นะคะMatte Text Orientation to Layout นะคะใช้กำหนดการหมุนของตัวอักษรนะคะบน Viewpoint ให้สอดคล้องกับ Layout ค่ะแล้วก็ High นะคะใช้กำหนดความสูงของตัวอักษรค่ะ Upside Down นะคะจะเป็นการกำหนดเขียนตัวอักษรที่ต้องการให้หมุนกับแบบกระจกเงานะคะหรือ180องศาค่ะแต่ต้องใช้คำสั่ง Detect นะคะหรือ Single Line Text เท่านั้นค่ะ Backward นะคะจะใช้ในการเขียนตัวอักษรแบบกลับด้านจากขวาไปซ้ายค่ะvertical นะคะใช้สำหรับการเขียนตัวอักษรลงไปในแนวดิ่งค่ะแต่ต้องใช้กับคำสั่ง detect หรือ single line text เท่านั้นนะคะ y factor นะคะสำหรับการกำหนดค่าความกว้างของตัวอักษรค่ะ oblique angle นะคะใช้สำหรับการกำหนดองศาของตัวอักษรที่ต้องการให้ตัวอักษรที่มีมุมเอียงตามองศาที่ต้องการนะคะกลุ่มคำสั่งของตัว text อะค่ะเราเรียกว่า leader นะคะหรือ multi leader นะคะใช้สำหรับการเขียนเส้นชี้จุดเพื่อบอกคำอธิบายค่ะเหมาะสำหรับการอธิบายประกอบเส้นหรือรูปแบบที่มีปลายลูกศร นะคะแล้วก็เช่นการบอกชนิดวัตถุกำหนดข้อพิเศษต่างๆนะคะต่อไปจะเป็นชุดคำสั่งของตัว dimension นะคะก็คือเป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับเขียนแบบเป็นการบอกขนาดตัว dimension เราก็จะสามารถเห็นได้แล้วก็คุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะเราสามารถบอกขนาดได้ทั้งแบบแนวตั้งแนวนอนนะคะเป็นแบบ rotation สำหรับรัศมีเส้นผ่านศูนย์กลางก็ได้นะคะลักษณะของ dimension ที่สามารถทำได้ในโปรแกรม AutoCAD นะคะเราดูได้จากภาพตรงนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราใช้ dimension ในลักษณะต่างๆนะคะการกำหนดรูปแบบของตัวเส้นบอกขนาดหรือตัว dimension ของเรานะคะสามารถกำหนดได้ที่ชุดคำสั่ง dimension style นะคะDimension Style นะคะจะมีหน้าต่าง2หน้านี้นะคะซึ่งเมื่อเรากดเข้ามาที่หน้าต่างแรกแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่เป็นการบอกว่าเรามีตัว Dimension แบบไหนบ้างนะคะที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ที่ตัว AutoCAD มีกำหนดให้เบื้องต้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวคำว่า New นะคะก็คือการที่เราจะสร้าง Dimension ขึ้นมาเป็นของเราเองมีการ Modify นะคะ Modify ก็คือการปรับแก้ Dimension ที่เรามีอยู่แล้วนะคะพอเรากด New เข้ามานะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างด้านขวานี้นะคะก็คือเราสามารถกำหนดสไตล์ของ dimension ของเราได้นะคะแล้วก็กำหนดขนาดความสูงของตัว text ขนาดความกว้างของตัว dimension แล้วก็ขนาดของหัวลูกศรได้ด้วยค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองสร้างตัว dimension ให้เป็นของเรากันในโปรแกรม AutoCAD นะคะค่ะเมื่อเราเข้ามาในหน้าโปรแกรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าชุดคำสั่งของ annotation นะคะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูการใส่ text ก่อนได้เลยนะคะ text ของเราถ้าเรากดลงมาแล้วนะคะจะมีให้เราเลือก2แบบเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่า2แบบนี้แตกต่างกันยังไงสำหรับมัลติไลน์เทคนะคะเรากดเลือกชุดคำสั่งขึ้นมานะคะเลือกจุดที่เราจะตั้งตัวเทคขึ้นไปนะคะเราจะสามารถกำหนดกรอบของตัวเทคได้เมื่อเราคลิกสร้างขึ้นมาแล้วนะคะข้างบนก็จะเป็นการบอกขนาดของตัวเทคนะคะตอนนี้ขนาดของเทคจะอยู่ที่จุด2นะคะแล้วก็การปรับแก้พวกเป็นด้านหน้าตรงกลางเซ็นเตอร์หรือจะชิดด้านขวานะคะก็จะสามารถปรับได้เหมือนโปรแกรมอื่นๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นสไตล์ของเทคนะคะซึ่งถ้าเรามีเทคที่เราโหลดเข้ามาเป็นแบบพิเศษสำหรับในการเขียนเราก็สามารถหาได้ที่ช่องนี้นะคะการปรับขนาดความหนาตัวเอียงนะคะการขีดเส้นต่างๆก็สามารถปรับได้ที่แท็บด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวเราลองพิมพ์ดูนะคะจะสังเกตเห็นว่าในตัวของมัลติไลน์เทคอะค่ะจะสามารถพิมพ์ได้หลายบรรทัดนะคะแล้วก็สามารถย่อขยายตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วค่ะตัวของมัลติไลน์เทคเนี่ยก็คือจะเป็นก้อนเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูของตัวซิงเกิลไลน์เทคนะคะอันนี้ตัวซิงเกิลไลน์เทคนะคะเมื่อเราคลิกคำสั่งเสร็จแล้วตัวซิงเกิลไลน์เทคเนี่ยจะให้เรากำหนดความสูงของตัวเทคก่อนนะคะเราก็กดไปที่จุด2เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วจะเป็นการกำหนดองศาของมันนะคะแล้วเราก็พิมพ์ได้เลยค่ะ

เราสามารถกด Enter ลงมาได้นะคะจะสังเกตว่าถ้าเป็นตัว Single Line Text เนี่ยตัว Text เมื่อเรากด Enter ลงมาแล้วอะค่ะมันจะแยกออกจากกันเป็น1บรรทัด2บรรทัดแล้วก็3บรรทัดอย่างนี้นะคะแต่ตัวของ Multi-Line Text เนี่ยจะรวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็เราสามารถหดมันแล้วมันก็จะกลายเป็น2คอลัมน์นะคะอย่างนี้ปกติแล้วอะค่ะตัว Multi-Line Text เนี่ยจะใช้งานยากกว่านะคะเพราะว่าบางทีเขาก็จะปรับให้เป็น2คอลัมน์แบบตัวอย่างนี้เลยแต่ว่าในตัวของ Single Line Text อะเราสามารถจัดแล้วก็ปรับแต่งของมันได้เองแต่สังเกตว่าถ้าเมื่อเราเลือกตัว Single Line Text อะค่ะแท็บแก้ไขของตัวอักษรข้างบนเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นให้เราเราจะต้องมีหน้าต่าง property ขึ้นมาเพื่อปรับแก้สไตล์ของ text เรานะคะแต่ถ้าเป็นตัว Multi-Line Text ตัวนี้ค่ะเราดับเบิ้ลคลิกขึ้นไปเนี่ยตัวแท็บข้างบนในชุดการแก้ไขเนี่ยก็จะมีขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราเรียกหน้าต่าง property ขึ้นมาเพื่อลองปรับแก้ไขตัว text กันนะคะ PRO นะคะทั้ง2ตัวเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้ที่หน้า property ได้เหมือนกันนะคะถ้าตัว Single Line Text เราก็จะมาดูสไตล์ของมันนะคะว่าตอนนี้สไตล์ของมันตอนนี้จะเป็นตัว standard อยู่นะคะสามารถดับเบิลคลิกแก้ไขได้นะคะแล้วก็สามารถแก้ไขได้ในหน้า property แต่เราจะต้องเลือกเพียง1ข้อความนะคะเราจะสามารถแก้ไขในช่อง property นี้ได้หากเราพิมพ์ไปกด enter นะคะข้อความก็จะปรับแก้ให้เราแล้วก็สามารถปรับแก้ตำแหน่งของจุดที่เราจะจับวัตถุตัวนี้นะคะก็คือปรับแก้ได้ที่ justify นะคะ left center สังเกตว่าจุดที่จะให้เราจับอักษรก็จะปรับตำแหน่งให้เรานะคะสามารถทำได้ทางเป็น center rightmiddle นะคะหรือจะเป็น top center top left top right ได้หมดเลยนะคะอย่างถ้าเป็นตัว middle center จุดก็จะอยู่ตรงกลางของข้อความนะคะในกรณีที่เราอยากจะให้ตัวข้อความของเราอะไปอยู่ตรงกลางของกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้ค่ะสังเกตว่ามันก็จะมีจุด center นี้ให้เมื่อเราจับไปที่ตรงกลางของกล่องเนี่ยมันก็จะเข้า center พอดีนะคะแต่ในกรณีของที่เป็นตัว Multi-Line Text อะค่ะมันจะสามารถทำได้ยากกว่ามันจะแก้ไขได้ยากกว่าก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะคะการเปลี่ยนสี Text หรือการเปลี่ยนสไตล์ของ text ก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถปรับได้ที่ด้านขวานี้นะคะเราเปลี่ยนสีได้ก็คือการเลือกสีได้เลยการกำหนดเลเยอร์ตรงนี้เราจะต้องมีเลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะคะเราถึงจะกำหนดเลเยอร์ได้การกำหนดเลเยอร์ก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือการกำหนดว่าเราต้องการให้ตัวหนังสือของเราหนาเท่าไหร่นะคะแล้วเราลองเปลี่ยนสไตล์ของ text อันนี้จะเป็นการกำหนดเวลาเราพอดอะค่ะเราต้องการจะให้มันเข้าสเกลกับการกำหนดหน้ากระดาษของเราไหมนะคะแนะนำว่าไม่ควรเปิดไว้นะคะเพราะว่าในการพอแต่ละครั้งตัวหนังสือมันก็จะปรับขนาดไปตามสไตล์แล้วก็ตามสเกลของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองปรับเป็นฟอนต์อื่นๆดูนะคะอย่างในที่นี้นะคะก็จะมีหลายฟอนต์เลยเราก็ลองปรับดูฟอนต์ก็จะเปลี่ยนไปแต่ในส่วนของตัว AutoCAD นะคะบางทีจะมีปัญหาเรื่องภาษาไทยที่สระจะจมนะคะดังนั้นเวลาจะใช้ภาษาไทยอะค่ะเราพิมพ์ในหน้า AutoCAD จะปกติแต่เวลาเราพิมพ์หรือเราพอดออกไปสระมันจะจมจะมีเป็นฟอนต์ของมันเราอาจจะต้องโหลดแอดเพิ่มเข้ามานะคะอย่างถ้าเป็นปกติแล้วฟอนต์ภาษาไทยจะไม่จมก็จะเป็นฟอนต์ที่ชื่อลักษณะพิเศษของตัว AutoCAD เองนะคะอย่างเช่นตัว TISฟอนต์พวกนี้ค่ะถ้าเป็นภาษาไทยแล้วเวลาพอดออกไปนะคะจะไม่จมแต่ฟอนต์ปกติที่เราใช้กันในโปรแกรมอื่นๆนะคะมาใช้ใน AutoCAD ภาษาไทยสระจะจมนะคะเดี๋ยวเราลองดูภาษาไทยนะคะ

ก็สามารถพิมพ์ได้แต่ว่าอย่างฟอนต์พวกนี้ค่ะเราสามารถโหลดได้โดยการที่เราไปเสิร์ชชื่อฟอนต์ของมันนะคะเขาก็จะมีให้โหลดนะคะฟอนต์ TIFแต่ลักษณะของฟอนต์ในการพิมพ์ออกมาหน้าตาก็จะเหมือนกันนะคะเราใส่เทคเป็นแล้วนะคะต่อไปในตัวรีดเดอร์นะคะเราจะใช้ตัวรีดเดอร์เนี่ยในการเสริมตัวอักษรนะคะอย่างเช่นเมื่อเรามีแบบ1ชี้ต้องการที่จะชี้บอกว่าตรงนี้คืออะไรตำแหน่งนี้คืออะไรนะคะเราจะใช้ตัวรีดเดอร์นะคะตัวรีดเดอร์ก็จะมีคำสั่งย่อยก็คือการแอดแล้วก็การรีมูฟมันนะคะเราสามารถแอดคำสั่งนี้ได้เรากด ML นะคะ MLD นะคะก็จะขึ้นเส้นให้เราแล้วทีนี้เรากดล็อกองศานะคะเพื่อให้เส้นตัวลีดเดอร์ของเราเนี่ยมันเอียงตามองศาเขาก็จะขึ้นให้เราพิมพ์ตัวเท็กเข้าไปได้เลยนะคะเราก็จะได้เส้นลีดเดอร์แล้วนะคะก็คือตัวเทคเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ปรับตำแหน่งได้นะคะตัวลีดเดอร์ก็จะตามไปด้วยการกำหนดความยาวของลีดเดอร์ก็สามารถทำได้ที่ลูกศรนี้เลยองศาต่างๆก็สามารถขยับและก็เลื่อนได้นะคะตัวลีดเดอร์เนี้ยเราสามารถที่จะปรับหัวลูกศรได้ด้วยตรงหน้า property นะคะหัวลูกศรของเราก็สามารถปรับได้ที่ตรงนี้เลยค่ะลักษณะต่างๆตัว leader ก็จะคล้ายๆตัว dimension นะคะก็คือเราสามารถปรับขนาดของตัวหัวลูกศรได้ด้วยส่วนใหญ่ขนาดของตัวหัวลูกศรนะคะก็จะสัมพันธ์กับขนาดของตัวหนังสืออย่างเช่นถ้าเราใช้ตัวหนังสือที่ขนาดตอนนี้อยู่ที่ 1.18 นะคะเราก็ใช้หัวลูกศรที่ 1.18 ถ้าเราต้องการที่จะปรับให้มันใหญ่ขึ้นเราก็เปลี่ยนขนาดทั้ง2ตัวนะคะเพื่อให้มันบาลานซ์กันนะคะตัว leader นี่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องให้มีเทคแล้วเรานำเทคมาใส่ทีหลังก็ได้นะคะโดยการกด LE AD ก็จะขึ้นชุดคำสั่งนี้ขึ้นมานะคะกด Enter ค่ะเขาก็จะถามว่าเราจะเพิ่มออปชันอะไรไหมเขาก็จะขึ้นมาว่าเราจะใส่เทคหรือไม่ใส่หรือเราต้องการจะใส่บล็อกหรือเราต้องการจะก๊อปปี้นะคะในที่นี้เราจะไม่ใส่เทคนะคะเราก็กดนอนเราก็จะได้ตัวลูกศรที่ไม่มีเทคขึ้นมานะคะแล้วเราก็สร้างเทคขึ้นมาเองได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการจะให้เทคอยู่บนเส้นหรือข้างล่างเส้นนะคะเราก็กดการใส่ซิงเกิลเทคให้กด DT นะคะกดเลือกจุดค่ะกดกำหนดความสูงนะคะกด Enter นะคะแล้วเราก็พิมพ์เทคตัวนี้ที่เราเขียนขึ้นมานะคะก็จะอยู่ที่ขนาดจุด1นะคะเราก็ปรับขนาด2ย้ายตำแหน่งต่างๆได้ค่ะอย่างในกรณีนี้ถ้าเราอยากจะให้ตัวข้างหลังมันพอดีกับเส้นปลายนะคะเราก็ปรับจัดdefine นะคะให้เป็นไลน์นะคะเราก็จะได้จุดที่เป็นตัวกำหนดขึ้นมาแล้วเราก็จับตรงปลายเส้นนะคะเพื่อเป็นการล็อกแกนนะคะเราก็จะได้ข้างหลังที่ตรงกันแล้วนะคะเวลาเราต้องการจะขยับทั้ง2ตัวนี้ไปพร้อมๆกันก็ให้กด F นะคะเราก็จะสามารถเลื่อนแล้วก็ขยับทั้ง2วัตถุนี้ไปพร้อมๆกันได้โดยจะจับแค่จุดปลายอย่างเดียวนะคะอันนี้จะเป็นตัวคำสั่งของ leader นะคะต่อไปจะเป็นตัว dimension เดี๋ยวเราจะมาลองสร้าง dimension เป็นของเราเองดูนะคะ dimension นะคะจะมี3ตัวที่เราจะต้องจำนะคะเป็นคีย์ลัดก็คือตัว D 1ตัวเนี่ยหมายถึงว่า dimension style manager นะคะถ้า DI จะเป็นการวัตถุในหน้า workspace ของเรานะคะแต่ถ้าเป็น DIM จะเป็นการสร้างตัว dimension ขึ้นมาตอนนี้เราจะใช้ตัว D เพื่อเป็นการกำหนด dimension style ของเรานะคะ space bar 1ครั้งค่ะตอนนี้ที่ในโปรแกรม AutoCAD มีให้เราก็คือจะมีอยู่2ตัวนะคะตัว standard เนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่เราขึ้นไปดูเมื่อกี้เลย

เดี๋ยวเราจะลองสร้างนะคะโดยการกดนิ้วนะคะเขาจะขึ้นให้เรามาตั้งชื่อก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลองสร้างตัวดิเมนชันซึ่งดิเมนชันของเราที่เราใช้ในการทำงานจะมีอยู่ประมาณ4ประเภทนะคะก็คือดิเมนชันที่วัดจากเซนเตอร์ทูเซนเตอร์นะคะวัดจากริมถึงริมนะคะแล้วก็วัดจากเซนเตอร์ถึงริมแล้วก็จะเป็นดิเมนชันอีกแบบนึงก็จะเป็นดิเมนชันที่เป็นหัวลูกศรปกตินะคะเดี๋ยวเราจะลองสร้างเซนเตอร์ทูเซนเตอร์กันดูนะคะตั้งชื่อเป็นอักษรย่อก็ได้ C-4continue ได้เลยนะคะเขาจะขึ้นหน้าต่างให้เรากำหนดสไตล์ของดิเมนชันเราขึ้นมานะคะอันดับแรกนะคะเราจะกำหนดหัวลูกศรก่อนนะคะอันนี้ที่เราจะสร้างก็คือเซนเตอร์ทูเซนเตอร์นะคะเราก็จะใช้เป็นตัววงกลมนะคะสัญลักษณ์เซนเตอร์สังเกตว่าด้านขวาจะเป็นการพรีวิวนะคะว่าตอนนี้ที่เราตั้งเนี่ยตัวดิเมนชันของเราเป็นแบบไหนนะคะในส่วนของสไตล์ที่เราตั้งของไดเมนชันนะคะมันจะสอดคล้องกับตัวลีดเดอร์ด้วยก็คือตัวลูกศรเมื่อกี้นะคะเราสามารถปรับลีดเดอร์ได้ในที่สไตล์ของไดเมนชันนี้ได้ด้วยค่ะเมื่อเราเปลี่ยนการใช้งานของไดเมนชันเป็นในแบบสไตล์นี้แล้วอะตัวลีดเดอร์ของเราก็จะปรับไปด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะต้องปรับตัวลีดเดอร์ให้เป็นตัวเซนเตอร์ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวขนาดของหัวลูกศร นะคะเราตั้งค่าไว้ที่สแตนดาร์ด 1.18 ก่อนก็ได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นขนาดของเทคนะคะเทคของเราตอนนี้สแตนดาร์ดก็จะอยู่ที่ 1.18 นะคะส่วนใหญ่ขนาด 1.18 นะคะจะใช้กับการพอตที่สเกล1:100นะคะการกำหนดเทคสไตล์ค่ะเราก็สามารถเข้ามาเลือกได้ว่าเราต้องการจะใช้เทคตัวไหนบ้างนะคะตอนนี้เราใช้เป็นแอเรียลก่อนก็ได้ฟอนต์ก็คือการกำหนดความหนาของตัวเทคนะคะความสูงของเทคโอเคเราตั้งไว้ที่สแตนดาร์ดก่อนนะคะการกำหนดของ text element นะคะสังเกตว่าตัว text เนี่ยก็จะอยู่ที่ต่างที่กันนะคะอย่างถ้าสังเกตตรงนี้เขาจะเปลี่ยน element กันไปเป็น iso อันนี้ก็จะปรับไปตามด้านของตัว dimension เรานะคะอันนี้อย่างตัวตั้งเนี่ยค่ะ text ก็คือจะเป็นแนวตั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะคะเทคก็จะปรับไปตามด้านของตัวดิเมนชันนะคะตัว ISO เนี่ยคือเขาก็จะทำงานตั้งฉากกับตัวดิเมนชันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นการปรับของตัวเทคที่ว่าเราจะไว้บนดิเมนชันหรือตรงกลางดิเมนชันนะคะอันนี้เรากดเอาไซส์มันก็จะขึ้นไปอยู่บนดิเมนชันนะคะเดิมจะอยู่ตรงเซนเตอร์สังเกตว่าตรงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปอันนี้จะให้เทคคิดริมซ้ายหรือริมขวานะคะนี่สังเกตว่ามันก็จะขยับไปทางซ้ายตัวนี้ก็จะขยับไปทางขวานะคะเราตั้งไว้ที่เซนเตอร์นะคะตัวนี้เราตั้งไว้บนเอาไซด์นะคะให้มันอยู่บนเส้นดิเมนชันนะคะเพื่อเส้นดิเมนชันจะได้ต่อเนื่องกันนะคะอันนี้ไม่ต้องปรับนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวของลายนะคะก็คือเส้นตรงกลางของดิเมนชันนี้นะคะเราสามารถปรับสีได้การปรับสีตรงนี้ก็เป็นการกำหนดขนาดของเส้นในตอนพอสไตล์นะคะเราสามารถตั้งก็ได้หรือตอนนี้ยังไม่ตัดแล้วเรามาปรับตอนตั้งค่าพอสไตล์ก็ได้ค่ะในที่นี้เดี๋ยวเราปรับเป็นสีขาวไว้ก่อนลายไทยก็คือเขาจะมีการใช้เป็นเส้นปะเส้นต่อเนื่องนะคะอย่างตอนนี้ทาง AutoCAD เนี่ยก็จะมีให้อยู่แค่3แบบเราสามารถโหลดเพิ่มได้นะคะกดโหลดนะคะเลือกทั้งหมดนะคะกด Ctrl A นะคะเราก็จะสามารถเลือกทั้งหมดแล้วก็กดโอเคได้เลยเมื่อกี้ที่เรากดโหลดเข้ามาก็จะมาขึ้นในหน้าของ Select ลายไทยของเรานะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการจะให้ Dimension ของเราเป็นเส้นปากเป็นเส้น Continue นะคะโอเคตอนนี้เราก็จะใช้เป็นเส้น Continue ไว้ก่อนการที่มันขึ้นว่า By Box อะค่ะก็คือหมายถึงว่าเวลาเราปรับแก้เป็น By Layer By Box เนี่ยค่ะถ้าเราใช้เลเยอร์ที่เราตั้งค่าให้เป็นเส้นปะตัว Dimension ก็จะเป็นเส้นปะเหมือนกันนะคะอย่างตอนนี้เราตั้งเป็น By Layer ไว้เพื่อการทำงานที่มันเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเราไม่ต้องไปตั้งค่ามาเลยนะคะเป็นในสไตล์ของมันไปก่อนเพื่อที่เราจะไปตั้งค่าสีทีเดียวนะคะเราจะได้ไม่ต้องสับสนว่าตัวนี้เราตั้งค่าสีหรือตัวนี้เราตั้งค่าตัวขนาดของเส้นนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นการเปิดปิดตัวหัวลูกศร นะคะอันนี้จะเป็นการปิดไปถ้าเราติ๊กมันจะปิดไปนะคะเราก็ไม่ติ๊กมันอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนคัลเลอร์ของตัวเส้นกาย

นี้นะคะเส้นสีแดงๆเนี่ยจะเป็นเส้นไกลก็คือเป็นเส้นที่เราจับจุดของตัวไดเมนชันขึ้นมานะคะจากตำแหน่งไหนตอนนี้เราตั้งเป็นไวเลเยอร์ไว้ก่อนนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการฟิกขนาดนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเราไม่ฟิกขนาดของเส้นด้านขวากับด้านซ้ายที่เป็นตัวไกด์เนี่ยลักษณะของไดเมนชันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรากดโอเคก่อนแล้วก็ตั้งเซตไว้นะคะทีนี้เราก็จะได้ไดเมนชันที่เป็นหน้าตาของเราเองนะคะเดี๋ยวเราลองใช้ดูกด DIM ค่ะสเปซบาร์หนึ่งครั้งนะคะไดเมนชันจากเดิมที่เป็นหัวลูกศรเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเมื่อเรากำหนดได้แล้วว่าเราจะวัดจากจุดไหนไปจุดไหนนะคะเดี๋ยวเราลองวัดจากจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ลากออกมาได้เลยค่ะว่าเราต้องการจะให้ไดเมนชันอยู่ห่างจากตำแหน่งนี้ตรงไหนนะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าตัวเส้นไกด์เนี่ยค่ะมันจะยาวตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดปลายเลยในที่นี้ค่ะเวลาเราทำงานนะคะเราจะไม่ใช้เส้นนี้เป็นเส้นไกด์นะคะเราจะใช้การทำโดยการสร้างเส้นแบบล่างหรือเส้นกริดลายของเราขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะเราจะใช้วิธีนี้นะคะแล้วเราถึงจะใช้ไดเมนชันกด EIM นะคะวัดจากจุดนี้ไปจุดนี้นะคะสังเกตว่าที่ตัวอักษรของเรามาอยู่ตรงริมนะคะเนื่องจากเพราะว่าขนาดของความกว้างของไดเมนชันนะคะมันไม่พอที่จะให้ตัวหนังสือเข้าไปอยู่ตรงกลางนะคะเราสามารถปรับเข้าไปได้โดยการจับตรงจุดนี้ไปไว้ตรงกลางจะเห็นได้ว่ามันก็จะซ้อนทับกันนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าสมมติเราปรับขนาดของตัวเส้นริม2เส้นนี้นะคะแล้วเรามาใช้กับการทำงานของเรามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะกดตัวดีนะคะกลับไปที่ Dimension Style นะคะกดเลือกตัว Dimension ที่เราต้องการจะปรับแก้นะคะกด Modify เป็นการปรับแก้ค่ะกลับไปที่ชุดคำสั่งลายนี้นะคะและปรับให้เป็นการฟิกนะคะแล้วก็ปรับขนาดของความยาวของเส้นด้านข้างของเรานะคะไว้ที่จุด25ก่อนกดโอเคนะคะสังเกตว่าตรงนี้มันก็จะสั้นลงแล้วจะไม่ได้มาจากตัววัตถุที่เราจับแล้วนะคะเซตไว้นะคะแล้วก็กลับไปที่หน้าการทำงานของเราตัวนี้มันก็จะสั้นลงแบบนี้แต่ว่าจุดตัวที่เราจับวัตถุอะค่ะมันก็จะยังอยู่ที่วัตถุตรงนี้นะคะเวลาเราจะเลื่อนหรือจะลดขนาดของไดเมนชันเราสามารถจับที่จุดปลายนี้ได้เลยแล้วก็เลื่อนไปได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าที่เราไม่ใช้ตัวเส้นริมอะค่ะที่มันต่อเนื่องกับวัตถุอะค่ะเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำงานนะคะเราจะทำตัวเนี้ยที่เป็นเส้นปะก็คือเส้นกริดลายของเราปกติเราจะใช้เป็นเส้นปะใช่ไหมคะในกรณีถ้าเราเปลี่ยนเป็นเส้นปะแบบนี้ตัวของเส้นริมของตัวไดเมนชันนะคะมันก็จะไม่ไปทับกับแบบเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติเราทำเส้นลายตัวนี้ขึ้นมาที่เป็นเส้นปะแล้วเรายังมีตัวไดเมนชันที่ตัวริมเนี่ยมันยังยาวอยู่เส้นมันก็จะไปทับกันทำให้เวลาเราพอตออกมามันก็จะเป็นเส้นต่อเนื่องเส้นทึบนะคะในที่นี้เราก็จะตั้งไว้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะได้ตัวไดเมนชันตัวของเซนเตอร์ทูเซนเตอร์แล้วนะคะต่อไปนะคะที่เราต้องคำนึงถึงอีกอย่างก็คือตัวทศนิยมที่เราต้องการจะกำหนดนะคะว่าเราต้องการจะให้ไดเมนชันของเรามีทศนิยมกี่ตำแหน่งนะคะเราก็สามารถปรับได้ที่ไดเมนชันเหมือนกันไดเมนชันสไตล์เหมือนกันนะคะกด modify ค่ะไปที่ตัว primary ของเรานะคะกดเปลี่ยนตัวทศนิยมของเรานะคะเป็นจำนวนทศนิยมที่เราต้องการโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ทศนิยม2ตำแหน่งนะคะกดโอเคนะคะแล้วก็เซตไปค่ะทศนิยมของเราก็จะปรับเป็น2ตำแหน่งทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเป็นการประมาณค่าของตัวไดเมนชันในตัว AutoCAD นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราเห็นว่ามันจะมีเลขข้างหลังอีก2ตำแหน่งอะค่ะมันก็จะปัดขึ้นมาที่เป็นตำแหน่งเหลือ2ตำแหน่งนะคะกดเลื่อนต่อไปที่เราจะต้องทำตัวไดเมนชันขึ้นมาอีก1ตัวก็คือตัวไดเมนชันที่เป็นตัววัดตัวริมถึงริมนะคะกด Dimension Style นะคะเรากด Copy ตัว C เนี่ยขึ้นมาก็คือกด New นะคะริมถึงริมเราจะใช้ตัว Endpoint นะคะ Endpoint ก็คือตัว E ขีดตัว E นะคะตั้งชื่อทีนี้ค่าทุกอย่างมันจะเหมือนกับตัว Dimension Center to Center ของเราเลยเราจะกลับมาปรับแค่เฉพาะลักษณะ

ของหัวลูกศรของเรานะคะเพื่อให้ค่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันแล้วก็มีลักษณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะปรับเป็นแค่ตัวหัวลูกศร นะคะอันนี้จะเป็นตัวแบบอาร์คิเต็กนะคะลีดเดอร์ก็เหมือนกันค่ะปรับให้เป็นสไตล์เดียวกันไปเลยกดโอเคนะคะกดเซฟไว้เราก็จะได้ตัวดิเมนชันตัวใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะเราก็จะได้ตัวดิเมนชันที่เป็นตัวริมถึงริมแล้วนะคะเห็นไหมว่าตัวค่าต่างๆของเราเนี่ยจะเหมือนกันเลยเราจะเปลี่ยนแค่เฉพาะตัวหัวลูกศรของเราเท่านั้นนะคะวิธีใช้ก็ DIM นะคะสเปซบาร์หนึ่งครั้งค่ะจับจุดที่เราต้องการจะวัดการจับจุดเราไม่จำเป็นที่เราจะต้องจับจากจุดที่มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเราสามารถจับจากจุดนี้ไปที่จุดเซนเตอร์นี้ก็ได้แล้วเราก็ดึงมันลงมานะคะเราก็จะได้ตัวดิเมนชันแบบนี้แล้วตอนนี้ดิเมนชันของเรานะคะตัวเลขเนี่ยมันจะยังอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราลองดูถ้าเราต้องการจะให้ตัวเลขอยู่ข้างบนจริงๆเราสามารถขยับตัวหนังสือมันได้นะคะกลับไปตั้งค่าอีกทีนะคะ modify ไปที่ตัว text นะคะเราต้องกดให้มันเป็น iso กดโอเคนะคะตัวเลขของตัว dimension เนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่บน dimension แล้วนะคะเมื่อกี้เราปรับตัว EE ไปแล้วเราต้องมาปรับตัว CC ด้วยนะคะ dimension CC ของเราตัว CC นะคะกด modify ปรับตรงนี้ให้เป็น ISO นะคะ above กดโอเคค่ะเซฟไว้ทุกครั้งให้เวลาเราปรับแก้ให้เรากดเซฟไว้นะคะตัวเลขเราก็จะขึ้นมาอยู่บน dimension แล้วแล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการจะทำ dimension สำหรับวงกลมนะคะกดสร้างวงกลมขึ้นมา1วงกลม dimension สำหรับตัววงกลมที่เราต้องการจะวัดเช่นพวกค่า dimension นะคะ diameter เราก็กดวงกลมนี้มันก็จะขึ้นเลยว่ารัศมีของมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราแค่กดเลือกวงกลมแล้วก็มันก็จะกำหนดจุดเซนเตอร์ให้เราเลยตอนนี้เราใช้ dimension อยู่ที่ตัว CC ตัวหัวลูกศรก็จะเป็นตัววงกลมนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ dimension ปกติต่อไปจะเป็น dimension ที่เราจะใช้2ตัวนี้ร่วมกันนะคะเช่นในกรณีของเราต้องการจะวัดทำสัญลักษณ์การวัดจากริมไปถึงเซนเตอร์นะคะเดี๋ยวลองดูกด D นะคะ dimension style ตั้งขึ้นมาอีก1ตัวจากตัวไหนก็ได้ค่ะกด new นะคะเราจะใช้คีย์เป็น c นะคะขีด e center to endpoint นะคะ continue นะคะเราจะปรับแค่ตัวเดียวเมื่อกี้เราใช้ตัว c ก่อนแสดงว่าตัวแรกเนี่ยตัว first เนี่ยจะต้องเป็นตัวสัญลักษณ์ของ center นะคะเราใช้ตัว e ตามหลังเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะเราก็จะปรับแค่ตัวหลังที่เป็นตัว endpoint นะคะตัวริมกดตัวนี้ได้เลยสัญลักษณ์ของตัว dimension เนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งแล้วนะคะกดโอเคนะคะเซตไว้แล้วก็กดปิดได้เลยเราลองใช้ dimension ดูนะคะอย่างถ้าเวลาเราตั้งเมื่อกี้เป็น4ขีด e ใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเซนเตอร์ก่อนแล้วจับที่เซนเตอร์ของวัตถุก่อนก็คือตรงกลางของสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเราก็ไปที่ตัวริมเราก็จะได้ dimension ที่เป็น center to endpoint นะคะ dimension เราก็จะมี3แบบแล้วในการทำงานของการเขียนแบบค่ะหลักๆเราก็จะใช้ dimension 3ตัวนี้เพื่อเป็นการบอกว่าเราวัดจากจุดไหนไปจุดไหนนะคะเราจะวัดจากจุด center ไปจุด endpoint ต่อไปนะคะจะเป็นการสร้าง dimension ที่เป็นตัวหัวลูกศรไว้ใช้งานทั่วๆไปนะคะกดdimension style เหมือนเดิมนะคะวิธีการตั้งค่าของเราแนะนำว่าให้กด copy ของมันลงมานะคะเพื่อว่าค่าต่างๆเนี่ยมันจะได้เหมือนกันนะคะกด new ค่ะ arrow เราก็ใช้เป็นตัว a ขีดตัว a นะคะ continue ค่ะแล้วเราก็ปรับหัวลูกศรให้เป็นหัวลูกศรแบบเป็น arrow ได้เลย2อันนี้นะคะแล้วก็กดโอเคเซตไว้นะคะเราก็จะได้ dimension แบบนี้แล้ว
ทีนี้วิธีการเก็บ dimension ไว้ใช้งานในตัวต่อบัตรโดยที่เราไม่ต้องสร้างใหม่ทุกๆครั้งเนี่ยเราก็สามารถเขียนเป็นแบบของเราไว้นะคะ2เราจะเขียนขนาดที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่เราแค่ทำ

สไตล์ของตัวดิเมนชันเราสามารถเลือกแล้วเราก็เปลี่ยนสไตล์ของมันได้เลยจากตัวนี้นะคะ Dimension Style ที่อยู่หน้า Property นะคะเราเปลี่ยนมันเราต้องการจะเปลี่ยนเป็น CG เราก็เลือกสไตล์ได้เลยเราต้องการจะเปลี่ยนเป็น CE แล้วก็กดเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ Dimension ใหม่แล้วเนี่ยเราสามารถ Copy มันไว้ได้เมื่อเราเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเมื่อเราเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าตัว Dimension ของเราอ่ะมันก็จะกลับมาที่2ตัวเหมือนเดิมไอตัวเมื่อกี้ที่เราสร้างไว้ในหน้าการทำงานที่แล้วอะค่ะมันก็จะไม่ตามมาวิธีอยากให้มันมาด้วยอะเราก็แค่ copy มันมาวางไว้ค่ะเมื่อกี้เรา control C มาแล้วเราก็ control V วางไว้ได้เลยพอเราเอามาวางเนี่ยเรากลับไปดูตัว dimension style ของเราทีนะคะตัว dimension ทั้งหมดก็จะกลับมามี4ตัว AA CC CE แล้วก็ EE นะคะเราก็จะใช้ตัวเนี้ยในการทำงานในชิ้นงานอื่นๆได้เลยเราแค่มาตั้งไว้เฉยๆนะคะเวลาทำงานนะคะแนะนำว่าให้เซฟตัวนี้ทิ้งไว้เป็นไฟล์สตาร์ทอัพนะคะทุกครั้งที่เวลาเราจะเปิดชิ้นงานใหม่ให้เปิดชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมาด้วยควบคู่กันแล้วก็ copy ตัว dimension หลักๆที่เราจะทำไว้นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้สตาร์ทอัพไฟล์นะคะก็คือจะเซฟเป็นไฟล์ AutoCAD เลยที่เราจะต้องมีไว้ก็คือตัว dimension กับ layer การมี layer เนี่ยตัว layer ของมันเนี่ยก็จะขึ้นตรงนี้เลยเหมือนกันถ้าเราไม่มี2ตัวนี้ในการทำงานเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องมาตั้งค่าใหม่ทุกๆครั้งนะคะสังเกตว่าตัวนี้ที่เราไม่มีตัวเลเยอร์ที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยอันนี้ก็จะไม่มีเหมือนกัน Dimension ก็เหมือนกันนะคะเราสามารถ copy มาได้เลยในส่วนหลักๆของตัว annotation ที่เราจะใช้งานในการเขียนแบบนะคะเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่6 EP ที่ทำความรู้จักเครื่องมือ annotation นะคะสำหรับ EP ที่7เราจะมาทำความรู้จักเครื่องมือเลเยอร์นะคะว่าเราจะใช้เลเยอร์ในการกำหนดหัวปากกายังไงนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะเพราะพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่ง

0: นะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์สเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ย Black มันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัว ก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ LED ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออน1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไกล่เกลี่ยตามพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยมานั่งไกล่เกลี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไกล่เกลี่ยกับผู้ไกล่เกลี่ยโดยที่ว่าผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
2: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้ถูก
4: ใช่ครับ
2: อ่าฮะ

0: ผู้ไกล่เกลี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไกล่เกลี่ยมีคุณสมบัติในการไกล่เกลี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
1: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
0: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่คุณเรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไกล่เกลี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยอยู่เรียนกับกยศ.เพราะเขาจะได้ไกล่เกลี่ยเรื่องค่าตกลงใครขึ้นยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขัดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกล่เกลี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ได้ครับผมผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกล่เกลี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค้างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
1: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5ล้านบาท
0: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการบังคับคดีหรือที่ว่าไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยและไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
1: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
2: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
2: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
2: ฟรีตลอด
1: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
2: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
2: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: อ่ะสวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับชื่อเล่นว่าครูแม็กนะครับแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอีกท่านนะครับ
1: ครับครูชื่อครูนิติพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่อครูก๊อฟนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับผมอ่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับหลักๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องล้อและยางนั่นเองนะครับอ่ะนะครับล้อและยางนี่นะครับก็มีบทบาทสำคัญนะครับในรถจักรยานยนต์เป็นอย่างมากนั่นเองนะครับเพราะว่าล้อและยางเนี่ยนะครับนะหลักๆแล้วนะครับก็จะทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของรถนะครับแล้วก็นะครับรองรับน้ำหนักของรถแล้วนะครับก็ยังมึงช่วยในการยึดเกาะท้องถนนอีกด้วยนะครับในส่วนอันนี้นะครับนะซึ่งยางนะครับก็จะมีหลายประเภทนะครับอย่างที่เมื่อวานเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับในส่วนของวันนี้ครับอาจารย์แม็กใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยาง
0: ยางนะครับยางแน่นอนนะครับยางเมื่อเราใช้ไปมันเกิดการเสื่อมสภาพใช่ไหมครับจากคลิปก่อนที่เราเรียนในเรื่องยางมันมีทั้งหมด2ชนิดใช่ไหมครับแน่นอนเรารู้แล้วรู้จักแล้วยางธรรมดา1แบบอีกแบบนึงยางเรเดียสนะครับปัจจุบันเนี้ยในโลกเรานะครับจะมียางหลักๆก็คือ2แบบนะครับที่ใช้ในจักรยานยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับสำหรับยางถามว่าทำไมต้องเปลี่ยน1เลยนะครับเมื่อเราใช้ไประยะนึงนะครับยางของเราเนี่ยจะเกิดการสึกหรอนะครับเขาเรียกว่าดอกหมดนั่นเองนะครับดอกเม็ดดอกหมดนั่นเองเกิดจากสาเหตุคืออะไรครับเมื่อเราใช้ไปแน่นอนถนนเรามีแรงเสียดทานนะครับเสียดทานยางเนี่ยครับทำหน้าที่สร้างแรงเสียดทานนะครับใช้ไปคุณภาพของยางมันก็จะหมดไปกับถนนนะครับเหมือนการเสียดสีตลอดเวลานะครับอ่ะแน่นอนยางเราต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับรวมถึงยางถ้าเราใช้ไปนานอายุการใช้งานเยอะจริงไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ยางมันจะแตก
1: ยางมันจะแตกรายงานนั่นเอง
0: แตกรายงาน
1: นะครับ
0: หรือเสื่อมคุณภาพตามอายุของเขาไปเองนะครับโดยเฉลี่ยเลยนะครับยางจะเปลี่ยนทุก3ปีนะครับนะครับแต่เราไม่ควรใช้เกิน7ปีนะครับสำหรับวันนี้ที่เราคุยกับเขาแล้วนะครับในเรื่องยางนะครับคราวแล้วเราเรียนในเรื่องยางมี2ชนิดใช่ไหมครับแต่วันนี้ครูนะครับจะมาสอนในเรื่องยางเรเดียสนะครับแน่นอนที่คุยเกินกันแล้วว่าเรเดียสเนี่ยสอนมาแล้วรู้แล้วว่ามันหน้าที่อะไรมันทำไงมันดียังไงใช่ไหมครับวันนี้เรามาบริการยางกันดีกว่านะครับแน่นอนล้อเรเดียสเรารู้แล้วมันคือล้อเขาเรียกว่าล้อแม็กใช่ไหมครับ
1: ล้อแม็กนั่นเอง
0: ล้อแม็กนะครับก็จะมียางนะครับสำหรับล้อคันนี้ถ้าอาจารย์ก๊อฟมองดูเสื่อมสภาพหรือยังครับ
1: อันนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าดอกยางนะครับตรงกลางนะครับก็จะเริ่มสึกหรอแล้วนะครับตรงกลางนะครับ
0: สึกหรอ
1: เริ่มสึกหรอแล้วนะครับนะอันนี้นะครับใช่นะครับหรือว่าเราพอมีทุนทรัพย์หรือกำลังนะครับนะก็นะครับให้ดีก็ให้เรานะครับจัดการเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่านะครับยางนะครับอาจจะมีราคาสูงหน่อยนะครับแต่นะครับสามารถเซฟชีวิตเราได้นะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเวลาเราขับรถไปในนั่นเองนะครับนะส่วนอันนี้นะครับวันนี้อาจารย์แม็กเราก็จะมาทำอะไรกันวันนี
0: ้ถอดล้อ
1: ถอดล้อนั่นเอง
0: ถอดล้อ
1: ครับ
0: บริการล้อเปลี่ยนยางยางเรเดียสนะครับโดยใช้เครื่อง
1: โดยใช้เครื่อง
0: ถอดยาง
1: ถอดยางนะครับ
0: ยางเรเดียสจริงๆแล้วควรจะแนะนำใช้เครื่องถอดยางไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือทั่วไปเช่นเหล็กกัดยางเพราะว่าถ้าเกิดรังเรเดียสกระทะเนี่ยข้างในเนี่ยเกิดปัญหาเช่นมีรอยขูดหรืองัดไปแล้วข้างในเกิดความเสียหายมันจะทำให้ลมรั่วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับที่จะทำให้ลมรั่วได้นั่นเองนะครับแก้มยางเสียหายเนี่ยก็ไม่ดีแหละนะครับ
0: ส่วนนี้ใช้เครื่องปลอดภัยที่สุด
1: ปลอดภัยที่สุด
0: เหมือนที่ศูนย์บริการใช้นะครับอันนี้นะครับสำหรับยางเส้นนี้ถ้าเรามองดูนะครับเกิดการรั่วนะครับรั่ว1แผลอันนี้แผลนี้รุนแรงเลยนะครับรั่วมาแล้วลักษณะแผลอยู่ทางแก้มยางนะครับแก้มยางแล้วถามว่านักเรียนหรือประชาชนที่เรามองกันอยู่เนี่ยเราอยากจะใช้ยางเส้นนี้ไหมครับเป็นผมไม่ใช้นะจันก๊อฟ
1: มันเสี่ยงอันตรายนะครับ
0: เสี่ยงอันตราย
1: เสี่ยงอันตรายอ
0: ันตรายสูงนะครับ
1: สูง
0: เพราะว่ายางถ้ารั่วเยอะๆมีโอกาสการระเบิดนะครับ
1: ใช่
0: และยางรถรุ่นนี้ใช้ความเร็วสูงไหมคร
1: ับ ใช้ความเร็วสูงด้วยนะครับ
0: สูงมาก
1: อันตรายนะครับอันนี้นะครับ
0: นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะสอนนะครับในเรื่องการถอดล้อบริการล้อเราต้องเริ่มตั้งแต่การถอดล้อเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเริ่มการถอดล้อเลย
0: ล้อนะครับนะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนักเรียน1คนนะครับมาช่วยครูถอดล้อสังเกตก่อนจะถอดนะครับสังเกตก่อนล้อของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะอันนี้คือตัวล้อเราต้องการถอดชิ้นนี้ออกมา
1: ชิ้นนี้ออกมาน
0: ะครับมองแล้วดูแล้วมันไม่ยากนะ
1: ไม่ยากนะใช่
0: ไม่ยากนะแต่เราถอดยังไงล่ะ
1: ถอดยังไงล่ะมีขั้นตอนยังไง
0: มีขั้นตอนยังไงมาเริ่มต้นเราต้องถอดแกนล้อออกนะครับ
1: ต้องถอดแกนล้อออกมาก่อน
0: แกนล้อออกเพื่อถอดล้อออกมาแต่ถอดแกนล้อ มันไม่ได้มีแค่แกนล้อนะครับเราจะเริ่มถอดกันเลยนะครับ
1: ผม
0: เครื่องมือที่ใช้แนะนำก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: มีอะไรบ้าง
1: หลักมีอะไรบ้างนะครับ
0: นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อันดับแรกเลยค้อนนะครับค้อนนะครับค้อนสำหรับในงานจักรยานยนต์นะครับเราใช้ค้อนเขาเรียกค้อนพลาสติกนะครับเพราะค้อนพลาสติกเนี่ยข้อดีของเขาก็คือหนึ่งเลยเวลาตอกไปแล้วตอกกับโลหะนะครับค้อนตัวนี้มันจะไม่ทำให้โลหะเสียหายนะครับรถมอเตอร์ไซค์เราใช้ค้อนเหล็กได้ไหมลูกให้ได้
1: นะครับได้ครับครับ
0: ตอกไปแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยพังเลย
0: นะครับ
1: บินยุบ
0: พลาสติกนะครับ
1: พลาสติกดีกว่าน
0: ี่เดี๋ยวเราต้องมีการตอกนะครับวันนี้นะรวมถึงใช้เครื่องมือประจำ
1: ประจำนะครับเป็นชุดบล็อก
0: ชุดบล็อกนะครับ
1: คือกล่อง
0: กล่องโดยพื้นฐานก็ในทุกๆบ้านครูคิดว่าน่าจะมี
1: น่าจะมีนะครับเพราะว่าสามารถซ่อม DIY ต่างๆได้นั่นเองนะครับ
0: อีกหนึ่งอย่างเหล็กคัดยางนะครับเหล็กคัดยางเจอแน่นอนมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับตอนนี้เอามาให้ดูขนาดเล็กเดี๋ยวลงถอดล้อจริงอาจจะเป็นขนาดใหญ่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเริ่มถอดล้อกันเลยนะครับสำหรับรถนะครับถ้ามองปัจจุบันนี้รถประเภทบิ๊กไบค์
1: นะครับ
0: หรือรถสกูตเตอร์ขนาดใหญ่หรือรถไฟฟ้
1: า
0: ก็จริงนะครับ ปัจจุบันนี้ผู้ผลิตนะครับเขาอาจจะไม่ใส่ขาตั้งคู่มาให้เราจริงไหมครับท่านก๊อฟ
1: ใช่ครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยขนาด
0: ใหญ่
1: ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับผม
0: บางทีอาจจะขึ้นขาตั้งคู่ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ก็ต้องใช้อุปกรณ์หนึ่งตัวนะครับเขาเรียกว่าสแตนยกรถนะครับที่มองอยู่ตรงนี้ข้างล่างนะครับสแตนยกรถ
1: รถนั่น
0: นะครับตัวนี้ทำหน้าที่ยกรถเพื่อบริการเซอร์วิสถอดล้อนะครับเดี๋ยวครูขอนักเรียนหนึ่งคนมาสาธิตวิธีการขึ้นสแตนรถกันหน่อยนะครับมาขึ้นสแตนกันเลยนะครับสแตนนะครับลักษณะของเขานะครับจะมีขาอยู่สองข้างนะครับสองข้างเนี้ยทำหน้าที่รับอยู่ที่สวิงอาร์มของจักรยานยนต์นะครับแล้วก็จะดันสแตนขึ้นไปนะครับบอกเลยครับเริ่มเสียบสแตนเข้าไปนะครับตั้งรถตรงนะครับตั้งรถให้ตรงนะครับอันนี้ขานะครับจะเสียบอยู่ที่สองข้างของสวิงอาร์มนะครับ
1: สวิงอาร์มนะครับ
0: เสียบให้แนบสนิทเลยนะครับจากนั้นยกรถขึ้นเห็นไหมครับรถเป็นไงครับ
1: ก็จะตั้ง
0: ล้อลอยได้คร
1: ับ ล้อลอยครับ
0: พร้อมที่จะถอดแล้วนะ
1: พร้อมที่จะถอดหรือว่าบริการต่างๆได้แล้วนะครับอันนี
0: ้นะครับคราวนี้เราจะเริ่มถอดกันเลยดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: เตรียมเครื่องมือนะครับ
1: นี่ก็จะเป็นการเตรียมเครื่องมือนะครับเป็นชุดลูกบ็อกซ์นะครับพร้อมด้ามขันแข็งนะครับมานะครับ
0: ต้องใช้ด้ามขันชนิดนี้นะครับ
1: ครับ
0: ถามว่าใช้ด้ามขันกอแกกกับอันนี้แนะนำไปอันนี้เพราะต้องการขันน็อตที่มีความแน่นสูงอันนี้ถ้าเกิดขันน็อตแน่นๆด้ามขันกอแกกจะพังนะครับพังเลยนะครับคราวนี้เราก็มาดูน็อตนะครับนักเรียนดูครับอันนี้น็อตนักเรียนคิดว่าเบอร์อะไรเออ
1: เบอร์
0: ตรงน
1: ี้
0: เบอร์อะไรครับเราไปหยิบเครื่องมือสิครูหยิบมาเบอร์24ใส่ได้ไหมอ้าวได
1: ้ได้นะครับ
0: อ้าวเบอร์24ใช่ไหมครับใช่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการขันออกเลยนะครับนักเรียนส่วนอีกหนึ่งฟังนะครับเขาจะมีน็อตอยู่เราต้องใช้ประแจจับล็อกนะครับวันนี้นะครับนักเรียนเตรียมประแจด้วยครับเบอร์อะไรเอ่ยฟังนี้19นะครับ
1: ก็คือจะเป็นการจับสองฝั่งนั่นเองล็อกสองฝั่งนั่นเองนะครับ
0: ต้องล็อกนะคร
1: ับ ถ้าไม่ล็อกฝั่งหนึ่งแล้วก็คลายอีกหนึ่งฝั่งนั่นเองนะครับ
0: นะครับมันจะคลายน็อตล้อไม่ได้นะครับ
1: มันจะหมุนตามนั่นเอง
0: หมุนตาม
1: หมุนตามนั่นเอง
0: เพราะน็อตล้อของประเภทรถจักรยานยนต์นะครับจะเป็นน็อตล้อพิเศษนะครับหัวของเขานะครับเวลาใส่แล้วจะล็อกด้วยจะไม่คลายนะครับ
1: จะไม่คลาย
0: ไม่คลายง่ายง่ายนะครับ
1: ง่ายนะครับ
0: นะเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนยางกันเลย
1: เปลี่ยนยางกันเลยคร
0: ับ วันนี้ถอดล้อก่อนเลยนะครับพอตอนนี้เราคลายแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเมื่อกี้มันคราวนี้มันไม่แน่นละเราใช้ด้ามขันแบบก่อแก่นะครับเพื่อลดเวลาในการทำงานนะครับ
1: ทำการทำงานนั่นเองก็จะเห็นได้ว่ารวดเร็วขึ้นนั่นเอง
0: ครับ
1: รวดเร็วขึ้นนั่นเอง
0: เพราะว่าลักษณะการขันทิศทางเดียวเลย
1: ทิศทางเดียวเลยนะครับไม่ต้องถ้าด้ามขันแข็งก็ต้องกดแล้วขึ้นมาใส่ใหม่อันนี้ก็จะเป็นตัวฟรีเลยนะครับตัวนี้ก็จะรวดเร็วนะครับ
0: เห็นไหมครับอาจารย์ก๊อฟน็อตหลุดแล้ว
1: น็อตหลุดแล้ว
0: แล้วก็เมื่อกี้ถอดอะไรมาด้วยลูกนักเรียนนี่ครับถอดตัวประกับ
1: ตัวประกับครับ
0: ล็อกนะครับ
1: ป กับ
0: ตอนนี้ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับแหวนนะครับนะครับแหวนนะครับเห็นไหมครับหน้าสัมผัสมันเยอะถ้าเราไม่ใส่แน่นอน
1: แน่นอน
0: มีโอกาสน็อตหลุด
1: น็อตหลุดน็อตคลายได้นั่นเอง
0: ครับเดี๋ยวเราจะถอดนะครับคราวนี้อย่างที่บอกแล้วใช้ค้อนใช้ค้อนเลยครับ
1: ค้อนหน่อยครับ
0: ค้อนพลาสติกใช่ไหมครับมองแล้วจากนั้นดึงแกนล้อออกมาเลย
1: แกนล้อ
0: น
1: ะครับแกนล้อก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับใหญ่นิดนึงนะครับเป็นรถบิ๊กไบค์นะครับ
0: บิ๊กไบค์อันใหญ่มากเลย
1: ต้องอันใหญ่มากเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากรถครอบครัวนะครับผม
0: แต่รถไฟฟ้าจะไม่มีแกนล้อนะครับ
1: ไม่มีแกนล้อ
0: นะ
1: ครับ
0: จากนั้นนะครับเราจะทำการถอดออกมานะครับถอดล้อออกมา
1: ใช้มือ
0: ปลดโซ่ก่อนนะครับปลดโซ่
1: อีกหนึ่ง

0: จากเมื่อกี้นะครับที่ครูเริ่มถอดนะครับเราก็ต้องถอดทำการถอดโซ่นะครับจันกอฟ
1: ปลดโซ่ออกมา
0: ปลดโซ่ออกมาตอนนี้โซ่หลุดออกมาแล้วนะครับจากนั้นเราทำการดึงล้อออกมานะครับแต่มีข้อเน้นย้ำในขณะดึงล้อนักเรียนสังเกตไหมครับมันจะมีบูทอยู่
1: มันจะมีบูทนะครับ
0: บูทอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยบูท
1: บูท
0: ล้อหลังนะครับทั้งสองข้างเลยจานก๊อฟไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันนะครับขนาดจะไม่เท่ากัน
0: ขนาดไม่เท่ากัน
1: ขนาดไม่เท่ากันนะครับ
0: อันนี้นักเรียนจำด้วยนะครับว่าอันไหนสั้นอยู่ทางไหนอันไหนยาว
1: ทางไหน
0: ถ้าใส่ผิดแน่นอนใส่ล้อไม่ได้
1: ใส่ล้อไม่ได้นั่นเอง
0: เราถอดได้แต่เราใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้
0: ต้องไปหาช่างพึ่งแน่นอน
1: พึ่งแน่นอน
0: ครับคราวนี้ถอดล้อลงมาเลยครับล้อหลุดแล้วสบายเลย
1: แล้วก็จะเอาล้อออกมานะครับ
0: เอาล้อออกมานะครับเห็นไหมครับล้อถอดยากไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ง่ายนิดเดียวนะครับนี่ล้อออกจากรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวิธีการ
1: งัด
0: ยางออกจากกระทะล้อโดยเครื่องกันเลยดีกว่านะครับอ่ะ
1: นะครับนักเรียนทีนี้เราก็มาอยู่ในพื้นที่ฝึกปฏิบัตินะครับของแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีกันนะครับจานแม็กใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้นะครับมันมีจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะทอดยางเนี่ยนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าจุดนั้นคืออะไร
0: เมื่อกี้เรากิ้งล้อมาแล้วนะครับทอดล้อมาแล้วนะครับแน่นอนมีจุดสำคัญแล้วอันนี้จะเป็นที่ต้องบอกนะครับจานดิสเบรกเนี่ยเวลาเรากิ้งล้อเนี่ยห้ามเอาไปลงพื้น
1: เด็ดขาด
0: นะครับเพราะมันจะทำให้จานดิสเบรกเนี่ยคดได้
1: นั่นเอง
0: นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับยางกระชากเนี่ยเราต้องถอดออก
1: นั่นเอง
0: นะครับเดี๋ยวจะเริ่มถอดออกเลยนะครับถอดออกเลยครับนักเรียนพยายามวางนะครับอย่าให้ลงพื้นนะครับเพราะทำให้จานคดได้นะครับดึงตรงๆนะครับครับยางกระชากนะครับมันทำหน้าที
1: ่
0: เขาเรียกว่าลดการกระชากนะครับ
1: เวลาโซ่นะครับแล้วกำลังมาจากเครื่องยนต์นะครับส่งผ่านโซ่มานะครับมาที่ตัวสเตอร์นะครับก็จะมีแรงนะครับทุกอย่างชุดนี้นะครับก็จะช่วยลดนะครับลดการกระชากนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับ
0: เราจะใช้เครื่องตรงนี้ละนะครับเครื่อง

0: ทอดยาง
1: ทอดยาง
0: นะครับ
1: นะครับ
0: อันดับแรกเลยก่อนที่ทอดยางนะครับเราต้องเริ่มต้นปล่อยลมยางก่อนด้วยเขาเรียกที่ขันสอน
1: ที่ขันสอน
0: ที่ขันสอนเราจะขันสอนลมยางออกมาออกมาครับ
1: จะได้ยินเสียงล
0: มหมดเลยนะครับ
1: ปล่อยลมหมดเลยนะครับ
0: ลมหมดเลยนะครับ

0: อ่ะนะครับ
1: เสีย
0: จ
1: ง
0: าก
1: ลม
0: น
1: ไ
0: ั
1: ป
0: ้น
1: แล้ว
0: นะครับ
1: จากนั้น
0: จากนั้นนะครับเราจะใช้แขนกดยางกดขอบยางสังเกตไหมครับนักเรียนตอนนี้ขอบยางเราปล่อยลมแล้วขอบยางตัวเนี้ยมันก็ไม่ลง
1: อ่ะ
0: เนาะ
1: ไม่ลงใช่
0: นะครับ
1: ขอบยางนี้
0: นะครับเราจะทำยังไงก็ไม่ลงต้องใช้
1: แขน
0: แขนกด
1: กด
0: ย
1: ข
0: า
1: อบ
0: งนะครับกดขอบยางอ่ะเรากดได้เลยนะครับกดข้อควรเน้นย้ำเลยนะครับอย่าไปกดโดนกระทะ
1: ทำให้เป็นรอยด้วย
0: จะทำให้เป็นรอยนะครับอ
1: าจจะบินได้นะครับ
0: บินได้เพราะแรงกดค่อนข้างสูงเลย
1: ค่อนข้างสูงเลย
0: นะครับกดอย่าลืมเปิดลม
1: เปิดลม
0: นะครับกดไปเรื่อยย้ำใหม่ย้ำใหม่นะครับระวังอย่าให้โดนกระทะนะครับ
1: ระวังโดนกระทะนะครับ

0: ครูช่วยกดมาครูช่วยกดนะให้นักเรียนดูนะครับสักหนึ่งรอบนะครับ
1: ให้ลองดูนะครับ
0: วางเข้าไปเห็นไหมครับ
1: อาจจะตกใจเสียงดังนิดหน่อยนะครับ
0: ปั้งเลย
1: ปั้งเลยตกใจเลยนะครับ
0: นะครับ
1: นี่ก็คือกดขอบยางลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ต้องกดลักษณะไหนถึงดีนะครับกดรอบวงเลยนะครับนะครับ
1: นี่ขอบยางหลุดออกมาแล้ว
0: ไอ้หลุดมาแต่ฝั่งนี้หลุดยังครับ
1: ยังครับแล้วก็มากดใหม่นะลุ้นนะครับ
0: แล้วเรียนลองกดดูเลยนะครับ
1: ห
0: ลุดหมดแล้ว
1: หลุดหมดแล้วก็จะง่ายขึ้นนะครับ
0: หรือยังไม่หมดก็ให้หมดเลยนะครับ
1: หมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับ
0: รอบวงเลยนะคร
1: ับ รอบวงเลย
0: ใช้แขนกดยางไปที่ดันไปที่ยางให้หลุดขอบ
1: ดันขอบออกมาเลย
0: หลุดหมดแล้วนะครับคราวนี้เราไปอีกหนึ่งฝั่งนะครับเราก็ต้องพลิกล้อนะครับ
1: สองฝั่งนะครับอันนี้นะครับ

0: มีเสียงเหมือนกัน
1: เสียง
0: ตกใจเหมือนกันก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้เสร็จก็ไปอีกจุดนึง
1: หลุดหมดยังครับนักเรียนเล็กหน่อยนึงนะครับนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้ยางหลุดขอบแล้วจัน
0: ครบหมดแล้ว
2: ครับ
1: เราจะใช้เราเรียกอะไรล็อกกระทะแล้ว
0: ล็อกกระทะให้อยู่กับ
1: ตรงนี้นะครับที่เครื่องตรงนี้เขาจะมีบอกว่
0: า
1: ตรงไหนทำอะไร
0: ทำอะไร
1: ตรงไหนทำอะไรอันนี้เราใช้ขอบล็อกกระทะ
0: ครับ
1: วิธีการใช้เราจะงับเข้าด้านใน
0: ยับเข้าด้านใน
1: นะครับอันดับแรกเลยอย่างที่ครูบอกจานดิสควรจะไปโดนอะไรกระแทกไหมครับ
0: ไม่ควร
1: ไม่ควรโดนเราควรจานดิสขึ้นด้านบน
0: ขึ้นด้านบนนั่นเอง
1: ขึ้นด้านบนเลยนะ
0: นะครับ
1: จากนั้นใช้ขอบล็อกกระทะเกี่ยวเข้าไปในกระทะก่อนนะครับเกี่ยวเข้าไปจากด้านในนะครับจากนั้นค่อยๆกดลงไป
0: ให้มันคางออกมานั่นเองนะครับล็อกกับล็อกขอบล้อให้อยู่ที่
1: สังเกตไหมครับล้อเป็นไงล็อกแล้วครับล็อกแล้วนะครับจากนั้นเราเช็คดูครับยางหลุดจริงไหมขยับดู
0: ขยับแน่นเลยครับทำแน่นที่นั่นเอง
1: จากนั้นนะครับเราจะใช้แขนนะครับแขนรัดยางนะครับนะครับทำการปรับตั้งระยะนะครับล็อกกับปักนะครับตรงนี้นะ
0: ล้อนี่นะครับ
1: นะครับจากนั้นเมื่อกี้ที่ครูให้ดูในห้อง
0: เป็นตัวเล็ก
1: ตัวใหญ่แล้วนะครับ
0: โตขึ้นนั่นเอง
1: กัดยางนะคร
0: ับ กัดยางนะครับ
1: เราทำวิธีทำการงัดแต่การงัดอย่างที่ครูบอกถ้าเรางัดเฉยๆออกไหมนักเรียนคิดว่าออกไหม
0: ไม่ออก
1: มีเทคนิคนะครับ
0: นะครับ
1: มีเทคนิคเรากดขอบยางเลยกดแล้วรูดยังครับ

0: กดกดนะครับ
1: ครับ
0: เราถึงทำการงัดได้นะครับ
1: นะครับ
0: เวลางัดนะครับงัดจากอะไรครับด้านใน
1: ด้านใน
0: ตรงนี้นะครับปลาแล้วก็ดึงนักเรียนดึงเลยครับดูให้ดีเนี่ยอย่าให้โดนกระทะนะครับที่ปากงัดยางเท่านั้นนะครับหรือไงตัวนี้หนาไหมลูกถ้าหนาไปเปลี่ยนตัวได้
1: ปุ๊บ
0: นะครับ
1: ขึ้นมาแล้ว
0: เห็นไหมครับตอนนี้ยางเริ่มขึ้นมาแล้ว
1: ยางเริ่มขึ้นมาแล้วทีนี้ก็
0: เราก็ต้องทำการหมุน
1: หมุนนั่นเอง
0: ถาด
1: หมุน
0: ล็อกกระทะ
1: ล็อกกระทะ
0: หมุนด้านขวานะครับ
1: หมุนด้านขวานะครับ
0: หมุนนะครับ
1: เดี๋ยวลองดู
0: นะครับที่หมุนนักเรียนหยุดก่อนหยุดก่อน
1: หยุด
0: กดไปด้วยนะครับ
1: กดไปด้วยนั่นเอง
0: เพื่อให้ยางมันขึ้นง่ายๆหมุนไปเรื่อยเลยครับหม
1: ุ
0: นไปเรื่อยเป็นไงครับ
1: ไงครับก็จะเริ่มหลุดออกมาแล้วนะครับอันนี
0: ้เริ่มหลุดไปแล้ว
1: หลุดออกมาแล้ว
0: อันนี้อีกหนึ่งชั้นนะครับก
1: ็
0: ทำเหมือนกันแต่ทำจากด้านใน
1: ด้านใน
0: มานี่ก็ต้องยกยางขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ย
0: วช่วยยกยางนะครับครับช่วยยกยางนะครับหมุนด้านขวาเท่านั้นนะครับ
1: ขวาเท่านั้นนะครับก็จะหมุนปึ๊บเรียบร้อยนะครับ
0: เป็นไงนะครับเอาแขนกดเป็นไง
1: ม
0: ั้ยนักเรียนยางออกมาย
1: างออกมา
0: ง่ายมั้ยครับ
1: ง่ายมั้ยครับอันนี
0: ้ง่ายนะครับอันนี้ยางออกมาแล้ว
1: ออกมาแล้ว
0: เราจะทำการเปลี่ยนหรือปลา
1: ทาง
0: ได้เลย
1: ได้เลยนะคร
0: ับเนื่องจากเราทอดต้องทอดเพราะยางอาจจะมีการรั่
1: ว
0: หมดสภาพ
1: หมดสภาพนะครับ
0: เดี๋ยวเรามาขั้นตอนการใส
1: ่ใส่
0: คร
1: ับ
0: ใส่นักเรียนรู้เปล่าว่ายางเนี่ยใส่ยางเขามีทิศทางไหมครับ
1: มีทิศทางนะครับในการใส่
0: เขาบอกไว้เลยเนี่ย
1: มี
0: บอกไว้เลยว่าเนี่ยเรียวิวนะครับมีลูกศรอยู่ลูกศรอยู่หมายความว่ายางตัวเนี้ยต้องหมุนไปทางนี้ถ้ารถเราวิ่งทางนี้ก็ต้องไปทางนี
1: ้ต้องไปทางนี้ทิศทางการหมุนนั่นเอง
0: รวมถึงดูที่ลายของดอกยางนะครับ
1: ครับ
0: โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้จะไปข้างหน้าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ไม่ค่อยไปข้างหลัง
1: ไม่ค่อยไปข้างหลังนะครับ
0: นะ
1: ก็ดูทิศทางให้ดี
0: ให้ดีนะคร
1: ับอันนี้
0: เราควรใส่ยังไงเอ่ยยางจาริสเมื่อกี้รถเราอยู่ฝั่งไหนครับ
1: จาริสเราอยู่ฝั่งไหน
0: ฝั่งไหน
2: ฝั่งขวา
1: ฝั่งขวา
0: แน่นอนยางเราต้องหันให้ถูกด้านใช่ไหมครับ
1: นั่นเอง
0: ฝั่งขวายางเราหันทางนี้ใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่ใช่นะครับขั้นตอนการใส่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยแน่นอนเราต้องใช้อีกหนึ่งอย่างอันนี้เขาเรียกว่าไข่ปลาหวานนะครับตัวนี้ไข่ปลาหวานไข่ปลาหวานนะครับไข่ปลาหวานนะครับตัวนี้ทำหน้าที่ทาขอบยางให้ลื่น
1: ให้ลื่น
0: เพื่อให้ยางเมื่อกี้สังเกตไหมตอนกดมาดังปัก
1: เพื
0: ่อยางเขาขึ้
1: นขอบ
0: เราให้ยางขึ้นขอบได้
1: ง่าย
0: ง่ายครับแล้วทาไปที่ยางเลยนะครับตั้งเรีย
1: ง
0: ทาเลยนะครับไข่ปลาหวานแต่บางครูเห็นบางที่เขาอาจจะใช้เนยก็ได้นะแต่ว่าเราม
1: ีตัวไข
0: ่ปลาหวาน
1: นะครับเอาอันนี้ดีกว่า
0: แต่ไม่ควรใช้เป็นพวกแฟบ
1: แฟบอะไรไม่ดี
0: ไม่ดี
1: น
0: ะครับเพราะว่าจะทำให
1: ้
0: กระทะล้อผุได้
1: ผุได้นั่นเอง
0: ผุได้
1: มีกดกัดก่อนอะไรพวกนี้นะคร
0: ับ
1: แนะนำเป็นไข่ปลาหวานนะครับ
0: ทาที่ขอบด้านในของยางนะครับทั้งสองด้าน
1: สองด้านเลยนะครับ
0: ทั้งสองด้านเลยนะครับบางที่นะครับเขาใช้น้ำมันเครื่องทาไม่แนะนำ
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะน้ำมันเครื่องเนี่ยมีผลกระทบกับยางปฏิกิริยากับยางแน่นอนนะครับแต่เห็นบางทีก็ใช้นะ
1: ก็ใช้
0: มองแล้ว
1: ไม่ดี
0: ไม
1: ่โอเค
0: นะครับใช้สิ่งที่ถูกต้องดีกว
1: ่าน
0: ะครับ
1: นะครับ
0: ใช้ไข่ปลาหวานนะคร
1: ับ
0: หรือเนยที่เขาใช้ก
1: ัน ที่เขาใช้กัน
0: เนย
1: ทาขอบยางนะครับ
0: จากนั้นนะครับเมื่อกี้รู้ทิศทางแล้วครูบอกแล้วนักเรียน
1: ทางรู
0: ้วางให้ถูกเลย
1: วางให้ถูกเลย
0: ใส่เข้าไปวางแขนกดขอบยางลงปุ๊บตั้งแขนเลยนะครับนั่งแขนให้ดีนะครับนั่งแขนดีดึงขึ้นด้วยล็อกนะครับนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงกันยางไหม
1: ต้องใช้แล้วไม่ต้อง
0: คิดว่าต้องใช้ไหมไม่ต้องใช้
1: ใช
0: ้แรงเลย
1: ใช้แรงเลย
0: ครับใส่ยังไงนะครับมาที่มองในฝั่งด้านนี้นะครับเราจะใส่ยางเข้าไปในตรงนี้ก่อนนะครับ
1: ตรงนั้นก่อนนะครับ
0: ใส่ยางเข้าไปด้านในก่อนนะครับตรงนี้จะมีปากงัดยางเราใส่เข้าไปในฝั่งนี้นะครับหมุนด้านขวาเท่านั้นกดเข้าไปให้ล้อหมุนนะครับดันยางด้วยนะครับกดยางเข้าไป
1: กด
0: นะครับเข้าไปหนึ่งชั้นแล้ว

0: ชั้นแล้ว
1: ไงครับ
0: ชั้นบน
1: ง่ายไหมเดี๋ยวต่ออีกหนึ่งชั้นเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับ
0: เหมือนเดิมเลยอันนี้อาจจะเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1: เราควรจะกดด้วยนะครับกดด้วยนะครับกดย่างกดย่าง
0: โอเค
1: นะครับเป็นไงครับย่างไหมครับ
0: ไม่ย่าง
1: ไม่ย่างเสร็จแล้วยังครับย่าง
0: ยังครับ
1: เดี๋ยวเราต้องทำการเติ
0: ม
1: ลมยางให้ยางขึ้นขอบนะครับนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวครูอธิบายก่อนเลยนะครับไม่ว่ายางนะครับจักรยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อเราถอดมาแล้วเห็นไหมครับข้อมันจะอยู่ลักษณะยังไม่ขึ้นขอบนะครับเราต้องเติมลมจนกว่ายางจะขึ้
0: นขอบ
1: นะครับขึ้นขอบหมายความว่ายางจะขึ้นมาเสมอกับขอบพอดีเลยนะครับตอนนี้มองแล้วถ้าเกิดอย่างนี้วิ่งเติมลมไปบางคนไม่ขึ้นขอบมันก็วิ่งได้นะแต่ไม่ดีนะคร
0: ับ ไม่ดีนะครับ
1: อาจจะวิ่งกับล้อสายนะครับเดี๋ยวจะเติมลมนะครับ
0: เติมลมกัน
1: ไม่ต้องใส่ขั้นตอนการเติมลมให้ขึ้นขอบอันดับแรกเลยนะครับเราจะเติมลมเข้าไปใน
0: ชุบชุบลม
1: ครับโดยยังไม่ใส่สอนนะครับเพื่อให้ยางขึ้นขอบก่อนนะครับนักเรียนเติมนะครับหันลอกมาเลยครูช่วยเติมนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าขอบเนี่ยมันขึ้นจริงๆขึ้นอาจจะมีเสียงด้วยนะหรือไม่มีเสียงนะครับเติมเลยนะครับเห็นไหมครับขอบเริ่มขึ้นแล้วนะครับมีเสียงน้อย
0: ๆน้อยๆนะครับ
1: อัดลมยางให้ได้ระดับหนึ่งนะครับเราสังเกตว่าขอบตัวนี้ขึ้นหมดยังครับขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับ
0: หมดแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับ
1: ขึ้นทั้งหมดแล้วถือว่าตอนนี
0: ้
1: พร้อมไหมนะ
0: พร้อมแล้ว
1: พร้อมไหมนะครับทำการปล่อยแล้วก็รีบใส่สอน
0: รีบใส่สอนเข้าไป
1: เข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับเติมลมไปแล้วขอบขึ้นแล้ว
0: ขอบขึ้นแล้ว
1: ไม่หลุดขอให้เราปล่อยลมไม่หลุดนะครับ
0: หลุด
1: แต่ทุกครั้งต้องให้ลมมันขึ้นขอบก่อน
0: ขอบก่อน
1: อย่าขึ้นขอบก่อนนะครับจากนั้นเช็คลมยางให้ได้ตามมาตรฐานของรถใช่ไหมครับ
0: ใช่นะครับ
1: ว่าเขาเติมเท่าไหร่เราก็เติมไปเลยเติมมากกว่าดีไหมครับอาจารย์ก๊อฟ
0: ไม่ดีนะครับเติ
1: มน้อยกว่า
0: ก็ไม่ดีอีก
1: ไม่ดีคร
0: ับต้องเติมให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้นั่นเอง
1: ครับเติมมากกว่าก็ไม่เกาะถนน
0: ไม่เกาะถนนอีกนะครับส่วนเติมน้อยไปก็ไม่ดีนะครับกินน้ำมันอีกนะครับในส่วนนี้นะครับเติมให้พอดี
1: เติมลมยางนะครับ
0: ก็จะเป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์วัดความดันลมยางนั่นเองนะครับผม
1: ประมาณนะครับเป็นไงเสร็จไหมครับเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วนะ
1: ยากไหมครับนักเรียนในการถอดงัดยางด้วยเครื่องนะครับไม่ยากเลย
0: นะครับนะครับ
1: เป็นไงยางมองแล้วโอ้โหง่ายจริง
0: ง่ายบึ้น
1: มีลมแล้ว
0: มีลมแล้ว
1: นะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนการ
0: ใส่
1: ล้อเลย
0: ใส่ล้อเลยดีกว่านะครับ
1: โอเคครับ
0: นักเรียนเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้นี้จากที่เราได้ไปดูวิธีการถอดใส่ยางโดยใช้เครื่องไปแล้วนะครับก็เป็นไงไม่ยากนะ
1: ไม่ยาก
0: เพราะว่ามีเครื่องอยู่นั่นเองนะครับมีเครื่องช่วยถอดใส่นั่นเองนะครับจานแม็กนะ
1: ทีนี้ดี
0: ดีนะครับ
1: ปลอดภัย
0: ปลอดภัยแล้วก
1: ็
0: สะดวกรวดเร็วด้วยนั่นเอง
1: กลับมาใส่ยางสภาพตอนนี้ยางเราก็สมบูรณ
0: ์สมบูรณ
1: ์มีลมปกติ
0: ปกติ
1: ครับไม่มีการรั่ว
0: ไม่มีการรั่วนั่นเองครับ
1: เพราะเราใช้เครื่องถอดยางมาตรฐานศูนย์เลย
0: ศูนย์เลยนะครับ
1: ครับเหมาะกับรถบิ๊กไบค์อย่างเรเดียนนะครับหรือรถไฟฟ้าที่เราต้องเจออ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาวิธีการประกอบกันดี
0: กว่า
1: คร
0: ับ
1: เมื่อกี้เราถอดอันดับแรกเมื่อกี้เราที่อยู่ที่เครื่องนักเรียนสังเกตไหมเราถอด
0: ตัว
1: ยางกระชาก
0: ยางกระชากนั่นเองนะครับ
1: นะครับมันจะทำหน้าที่ยึดสเตอร
0: ์แ
1: ล้วเริ่มใส่เลย
0: เริ่มใส่กันห้ามลืมเด็ดขาดนะครับห้ามลืมเด็ดขาด
1: ใส่เลยนะครับใส่ยางกระชากเข้ากับดุ
0: มล้อ
1: นะครับดุมล้อนะครับหน้าการใส่นะครับใส่เข้าไปนะครับนะครับระหว่างนะครับระหว่าง
0: นะครับ
1: น่าจะใส่กันไม่ผิดนะอาจารย์ก๊อฟ
0: มันเพราะว่ามันมีล็อกบังคับ
1: ล็อกบังคับ
0: มีล็อกบังคับอยู่แล้วนะครับ
1: แต่นั้นใส่ตรงนี้ดันเข้าไปตรงๆเลยนะครับ
0: จะเป็นชุดสเตอร์นะครับถ้าเธอใส่ชุดสเตอร์เข้าไปนี่ก็เรียบร้อย
1: มองแล้วเมื่อกี้ตอนเราถอดไปถอดแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เราประกอบแบบนี้เราพร้อมที่จะขึ้นรถอย่างโลก
0: พร้อมที่จะล้อใส่รถแล้ว
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับ
1: กันนะครับจะมีในเรื่องบูทใช่ไหมครับบูทบูทตัวนั้นเป็นไงครับอยู่ที่เดิมไหมครับอยู่ที่เดิม
0: นะครับ
1: บูทเห็นไหมที่ครูบอก

0: ไปตั้งแต่แรกแล้วมีซ้ายและขวาเราจำได้ไหมว่าข้างสั้น
1: อยู่ฝั่งไหน
0: ข้างยาวอยู่ตรงไหนถ้าใส่ผิดมันใส่ไม่เข้าหรือกันใหม่เลยรวมถึงระยะที่เราใส่ไปเนี่ยบูทอาจจะตกได้ไหมครับนักเรียนได้พอตกแล้วมันก็
1: ต
0: ้
1: องเก็บ
0: แต่เราต้องใส่ให้มันถูกว่าอันเนี้ยอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายนะครับอันเมื่อกี้นักเรียนถอดอันนี้มาด้านไหนครับ
1: ด้านสั้น
0: ด้านสั้น
2: ฝั่งสเตอร
1: ์ฝั่งสเตอร์นั่นเอง
0: ส่วนด้านยาวอยู่ฝั่งจานดิสใช่ไหมครับใส่ฝั่งด้านยาวเลยนะครับด้านสั้นนะครับจากเมื่อกี้เลยนะครับคราวนี้เราล้อเราพร้อมที่จะเข้าในรถแล้ว
1: ในรถแล้ว
0: นะครับเราต้องใส่อะไรก่อนครับคราวนี
1: ้ก็ต้องมาใส่นะครับฟังนะครับคาลิเปอร์เบรกนั่นเองนะครับก็จะมีตัวจานดิสเบรกตัวนี้นะครับเราก็ต้องใส่ตัวจานดิสเบรกเนี่ยนะครับเข้าไปในร่องของผ้าเบรกนั่นเองนะครับก็จะมีผ้าเบรกฝั่งซ้ายและขวานะครับก็คือตัวให้ตัวจานเบรกครับอยู่ตรงกลางของผ้าเบรกนั่นเองนะครับพยายามนะครับอย่านะครับเราก็ต้องดูผ้าเบรกให้ดีนะครับว่าเราได้กางผ้าเบรกเนี่ยออกมาหรือยังนะครับถ้าบางทีเรายังไม่ได้กางออกเนี่ยเราใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้เรากางผ้าเบรกออกมาก่อนเพื่อที่จะให้ตัวจานเบรกนะครับเข้าไปได้นั่นเองนะครับผม
0: นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ
1: เราจะใส่เข้าไปเลยนะครับ
0: ส่วนฝั่งด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใส่โซ่นะครับเข้าไปในสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราใส่ด้านขวาก่อนนะครับของรถนะครับแล้วดันล้อขึ้นไปนะครับเข้านะครับดันก๊อป
1: นิดครับ
2: นี่ครับ
1: โอเคนะครับ
0: โอเค
1: ตัวจานเบรกนะครับก็จะเข้าไปอยู่ระหว่างผ้าเบรกซ้ายขวาแล้วนะครับส่วนนี
0: ้ฝั่งนี้เรามาใส่โซ
1: ่ฝั่งโซ่สเตอร์กัน
0: โซ่เลยนะครับโซ่นะครับระวังเรื่องบูทนะครับอาจจะมีการหล่นได้แน่นอนนะครับ
1: นะครับ
0: หล่นได้แน่นอนดันเข้าไปดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปดันหรือหมุนยังไงนะครับเดี๋ยวครูช่วยยกนะครับเพื่อให้โซ่เราใส่ได้ง่ายขึ้นโซ่เข้าแล้วนะครับ
1: โซ่เข้าแล้ว
0: ฝั่งนี้หลุดไหมครับจันก๊อป
1: ฝั่งนี้นะครับตัวจานยังอยู่ในร่องของผ้าเบรกอยู่นะครับ
0: ไม่หลุดแล้วนะครับ
1: ไม่หลุดแล้วนะครับบูทไม่หลุดนะครับ
0: บูทไม่หลุดเราก็ยกล้อเลยเพื่อใส่แกนนะครับ
1: ล้อหลังนะครับเพื่อใส่แกนล้อ
0: ใส่แกนได้เลยนะครับใส่ขาเข้าไปก่อนแล้วก็ยกล้อนะครับให้แกนเสียบเข้าไปในบูทนะครับ
1: ในรู
0: ในรูนะครับยกขึ้นหน่อยครับยกขึ้นหน่อยเข้าแล้วนะครับ
1: อ้าวโหอันนี้เข้าง่ายเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่ารถแกนล้อนะครับโผล่มาแล้วนะครับในฝั่งคาลิเปอร์นะครับฝั่งคาลิเปอร์เบรกจะเข้าง่ายนะครับ
0: จากนั้นเราก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ยังไม่จบเท่านั้นจันก๊อป
1: ใช่ยังไม่จบ
0: เมื่อกี้เราพอแล้วแน่นอนรถเราใช้ระยะนึงโซ่เป็นไงครับ
1: ย้อนนะครับ
0: มันจะย้อน
1: จะย้อนนั่นเอง
0: มันจะยืดเราก็ต้องตั้งโซ่ด้วย
1: ตั้งโซ่ด้วยนั่นเอง
0: จากคลิป EP ที่แล้ว
1: EP ที่แล้วก็จะมี
0: การตั้งโซ
1: ่มีการตั้งโซ่อยู่นะครับ
0: เป็นไงบ้างครับนักเรียนล้
1: อ
0: ใส่ไม่ยาก
1: ใส่ไม่ยากนั่นเอง
0: นะครับเดี๋ยวนักเรียนขันน็อตล้อให้แน่นก่อนนะคร
1: ับ ขันน็อตให้แน่นก่อนอย่าลืมเด็ดขาดเลยต้องไขให้แน่นนะครับ
0: ให้แน่นนะครับ
1: บางทีเราลืมนะครับต้องย้ำไปเลยนะครับในส่วนของอันนี
0: ้แน่นแล้วก็ตั้งโซ่ตั้งโซ่นี้ใช้เบอร์อะไรตั้งยังไงนะครับตั้งโซ่ก่อนด้วยนะครับตั้งโซ่ตั้งโซ่ด้วยครับ
1: การขันแบบไม่แน่นมากเราก็จะใช้ดั้มขันพอแกะขันนำเข้าไปก่อนนะครับพอแน่นมากเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นดั้มขันแข็งนะครับ
0: จากนั้นดึงล้อขึ้นมาให้โซ่ตึงนะครับระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตั้งโซ่เลยนะคร
1: ับ ครับต่อไปก็จะเป็นการตั้งโซ่นะครับผม
0: โซ่นะครับคลิปที่แล้วเราตั้งโซ่กันแล้ว
1: ตั้งโซ่กันแล้ว
0: อันนี้เรา
1: เป็นการตั้ง
0: เป็นเรียนตั้งเลย
1: เป็นเรียนตั้งเลย
0: นะครับ
1: เพราะว่าเราถอดล้อแล้วเนี่ยเราต้องตั้งโซ่แน่นอนนะครับ
0: ใช้ประแจสั่นเข้าไปนะครับจะมีขีดบอก
1: จะมีขีดบอกอยู่ด้านข้างของอาร์มรถนั่นเองนะครับ
0: รวมถึงตรงข้างเขาจะบอกว่ารถคันนี้ต้องตั้งโซ่เท่าไหร
1: ่ใช่ครับระยะเท่าไหร่
0: นะครับนักเรียนตั้งอีกฝั่งเลยครับฝั่งนี้นะโอเคเน
1: า
0: ะโอเคนะครับโอเคนะครับ
1: ทีนี้เรา
0: ขีดให้ตรงนะครับขีดให้ตรงกันนะครับสองฝั่งนะครับโอเคครับโอเคนะแต่นั้น okay. เราทำการขันน็อตล้อแน่นเลย
1: ล็อกให้แน่นเลยนั่นเอง
0: อย่าลืม
1: อย่าลืม
0: ต้องล็อกก่อน
1: ต้องล็อก
0: ด้วยเบอร์19กี้เราขันตรงนั้นแน่นยังครับก็พอประมาณเราลองใช้กอแกกต่อ
1: ใช้กอแกกต่อไปนิดนึง
0: แล้วเดี๋ยว

0: นะพอเริ่มแน่นแล้วปุ๊บเราก็จะเปลี่ยน
1: นะครับ
0: มาใช้ด้ามขันแข็งกัน
1: ด้ามขันแข็งนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก hard handle นะครับ hard handle นะครับ
0: ก็เวลาเราเรียนเราก็ต้องรู้ศัพท์อังกฤษนิดนึงครับส่วนอันนี้นะ
1: แน่นแล้วนะครับ
0: แน่นแล้วนะครับ
1: เป็นไงบ้างครับนักเรียนล้อพอร์ตไม่ยากแต่ถามว่าจบเท่านี้ไหมอย่าลืม
0: อย่าลืม
1: เบรก
0: เบรก
1: ตอนนี้เบรกทำงานยังครับนักเรียนคิดว่าทำงานยังไม่ทำงาน
0: เพรา
1: ะเรามีการขยับแน่นอน
0: ดันเบรกออกมา
1: ดันเบรกมาแน่นอนบอกว่าเราขยับแน่นอนนะครับเพราะแต่ให้จานิดนะขยับ
0: ขยับนั่นเอง
1: เราต้องกดย้ำเบรก
0: ย้ำเบรก
1: 2-3ทีนักเรียนไปกดนะครับ
0: ใช้มันกด
1: ใช้มือก็ได้นะครับใช้เท้าก็ได้
0: เท้าก็ได้นะครับก็จะมีพักแป้นเบรกนะครับบริเวณฝั่งด้านขวาของเรา
1: เห็นไหมครับเบรกครั้งแรกหายใช่ไหมครับไม่ครับจะเกิดอะไรขึ้น
2: เบรกไม่อย
1: ู่เบรกไม่อยู่ส่งลูกค้าไปเรียบร้อย
0: เรียบร้อยลูกค้าใช้อะไรข้างทางเบรกนี้ไม่เอา
1: ข้างเบรกต้นไม้เบรกไม่เอา
0: ไม่เอานะครับ
1: รถแรงๆด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับจากคลิปนี้มองแล้ว
0: ไม
1: ่
0: ยากไม่ยากนั่น
1: ล้อเราผมว่าเน้นในเรื่องถอดล้อใส่ล้อหวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับแต่ส่วนใช้เครื่องรัดยางแน่นอนอาจจะต้องไปศูนย์บริการ
0: ศูนย์บริการ
1: นะครับมองแล้วผมมองแล้วเป็นช่องทางนะครับเช่นในงานเนี้ยเราถอดล้อแน่นอนเจอเปลี่ยนพาร์เบรกเจอในงานถอดเปลี่ยนโซ่สเตอร์ตั้งโซ่
0: ตั้งโซ่
1: นะครับก็มองแล้วอยากให้เห็นเป็นวิทยาทานนะครับเป็นอาชีพ
0: อาชีพ
1: มองแล้วคิดว่าเนี่ยมองแล้วทำได้แน่นอนนะครับอ่ะนะครับขอฝากไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
4: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อน เราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้

0: สำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัว
1: ก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นแลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้
2: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
0: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
2: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะEnglish or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนที่แล้วเราก็ว่าในส่วนของการบันทึกแบบ MPPT ซึ่งกระบวนการในการบันทึกแอปแบบ MPPT นั้นมันก็จะมีเทคนิคแล้วก็วิธีการวงจรที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนนิดหนึ่งก็คือมีเรื่องของบั๊กเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของบูทเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นผมก็เลยแยกเป็น2ตอนตอนนี้ก็ต่อจากตอนที่แล้วนะว่าในเรื่องของการทำออโต้แทร็กกิ้งเพื่อที่จะเช็คเจ้าตัวแบตเตอรี่ว่ามันมีวิธีการยังไงและเอาไปใช้งานยังไงนะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยว่ามันมีหลักการยังไงบ้างนะฮะเรามาดูก่อนว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นเป็นลักษณะแบบไหนซึ่งแบตเตอรี่ในแต่ละรูปทรงในแต่ละแบบนั้นมันก็จะมีไฟมีแรงดันมีกระแสที่ไม่เท่ากันดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องไปดูที่มาตรฐานนะฮะซึ่งแบตเตอรี่ที่มีขายในท้องตลาดในปัจจุบันนั้นมีเป็นร้อยชนิดนี่คือลิทไทป์ของแบตเตอรี่ในแต่ละแบบว่าแบตเตอรี่อัลคาไลน์เป็นแบบไหนนู่นนี่นั่นเป็นแบบไหนมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์ของวิกิพีเดียแบตเตอรี่ไทป์ตัวนี้นะฮะตรงนี้มันจะบอกรายละเอียดทั้งหมดว่าอัปเปอร์เป็นยังไงโลเวอร์เป็นยังไงรายละเอียดค่อนข้างลึกมากของแบตเตอรี่แต่ละชนิดนะฮะเอามาดูว่าถ้าสมมุติว่าเรารวมแบตเตอรี่เพื่อที่จะใช้งานจริงๆนั้นแบตเตอรี่มันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้เพียงก้อนเดียวนะฮะหรือเซลล์เดียวได้เลยนะฮะมันก็จะต้องผ่านการแพ็คผ่านการประกอบนะอย่างเช่นเจ้าตัวแบตเตอรี่พวกนี้ที่เห็นนี่ฮะพวกนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายลักษณะแต่หน้าตามันคงจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะถ้าเราดูหน้าตาภายนอกก็คงเป็นแบตเตอรี่แบบเซลล์ตะกั่วโดยทั่วไปที่ใช้ในรถยนต์แต่ที่จริงไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นแบตเตอรี่แพ็คเข้ามาแทนที่นะฮะแบตเตอรี่แพ็คอาจจะข้างในอาจจะเป็นแบบลิเธียมไอออนแบบโพลีนะฮะแล้วก็แบบฟอสเฟตอะไรประมาณนั้นนะหลากหลายหรือไม่ก็เป็นพวกนิกเกิลเมทัลไฮไดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถูกบรรจุไว้ในแบตเตอรี่พวกนี้ดูเหมือนใช้งานง่ายแต่ข้างในจริงๆก็คือเซลล์เล็กๆที่เรากล่าวกันก่อนหน้านี้แล้วว่ามันเป็นเซลล์เล็กๆที่ประกอบเข้าด้วยกันนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะใช้ขนาดกี่แอมป์กี่โวลต์มันก็เลยสร้างมาตรฐานขึ้นมาของการแพ็คแบตเตอรี่ออกมาเป็น6โวลต์ 7.2 โวลต์12โวลต์18โวลต์24โวลต์36โวลต์48โวลต์แล้วก็ไป72โวลต์จนไปถึงเป็นหลายๆร้อยโวลต์ที่ใช้ในรถยนต์ไอ้พวกนั้นก็จะเป็นแพ็คเพื่อที่จะมาต่ออนุกรมกันนะฮะอีกทีหนึ่งผ่านกระบวนการของ EMS นะฮะนี่คือหลักการของแบตเตอรี่โดยทั่วไปส่วนกระบวนการในการเทสในการวัดแบตเตอรี่เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรามีมัลติมิเตอร์ตัวเดียวแล้วเราวัดได้เลยเอาจับแบตเตอรี่มาแล้วก็ต่อขั้วบวกขั้วลบชึกไฟออกมาค่าเท่าไหร่ 1.5 โวลต์ 1.2 โวลต์ 3.2 โวลต์ 3.7 โวลต์เนี่ยฮะก็ว่ากันไปตามรูปแบบที่เราเห็นว่ามันขึ้นบนหน้าจอแต่ที่จริงแล้วกระบวนการวัดแบบนั้นเนี่ยมันวัดได้เพียงอย่างเดียวนะฮะมันวัดได้เพียงแรงดันเพียงอย่างเดียวมันไม่สามารถวัดพลังงานวัดกำลังหรือวัดการดิสชาร์จของเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่ดังนั้นมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือพิเศษเพื่อที่จะวัดแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยมีค่าความต้านทานเท่าไหร่เพราะยิ่งใช้ไปมากๆเนี่ยค่าความต้านทานของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะสูงขึ้นนะฮะพอแบตเตอรี่มีค่าความต้านทานภายในสูงขึ้นเนี่ยแรงดันแล้วก็กระแสที่มันสามารถจ่ายได้เนี่ยมันก็จะลดลงนะฮะพอลดลงแล้วกระบวนการ
ประสิทธิภาพในการสตาร์ทรถยนต์ในการเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงค่าพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะวัดกับมิเตอร์โดยทั่วๆไปได้เราก็ต้องวัดกับเครื่องมือพิเศษพวกนี้แบตเตอรี่เทสเตอร์พวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะหรือไม่ก็แบตเตอรี่เทสเตอร์ในราคาที่ไม่แพงมากนักก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้พวกนี้ราคาก็ไม่ได้สูงมากมายนักเราสามารถเทสได้ว่ากระแสมันเท่าไหร่แรงดันมันเท่าไหร่แล้วก็แบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าในการเทสได้ว่าเป็นแบตเตอรี่แบบเซลล์ตะกั่วแบบลิเธียมไอออนนะฮะหรือไม่ก็เป็นแบบลิเธียมโพลิเมอร์นะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการทำเองได้หรือไม่ได้นะฮะก็มี IC อยู่1ตัว IC ตัวนี้สมัยก่อนนั้นเขาใช้ในการทำVU มิเตอร์นะบนเทปคาสเซ็ตบนเครื่องเสียงในสมัยก่อนเวลามีเพลงเข้ามาไอ้มันจะมีไฟวิ่งอยู่ข้างหน้านะฮะนี่คือ IC ตัวนี้เลยนี่คือพระเอกของ IC ตัวนี้นะฮะแต่เรื่องราวของพวกนี้ชิป IC พวกนี้ก็มีคนใช้งานอยู่แล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นมีการดัดแปลง IC พวกนี้มาทำเป็นวงจรตรวจเช็คแบตเตอรี่ได้นะฮะแล้วแถมใช้งานได้ดีอยู่พอสมควรนะฮะตัวนี้หลักๆก็คือมันจะรับไฟอยู่ประมาณ5โวลต์0ถึง5โวลต์แรงดัน0ถึง5โวลต์มันจะเอาไปวิ่งตั้งแต่ดวงที่1จนถึงดวงที่10เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ที่มีขายตามท้องตลาดที่มีเครื่องวัดแบตเตอรี่พอใส่ชึกไฟขึ้นบาร์กราฟเท่าไหร่โน่นนี่นั่นนะครับเป็น LED ก็จะใช้ IC ตัวนี้เป็นตัวหลักในราคาพวกนี้ก็ราคาไม่ได้แพงมากมายนักกระบวนการในการทำงานดูเจ้าตัววงจรตัวนี้ก่อนวงจรตัวนี้เป็นวงจรตัวคอมพาราเตอร์นะฮะเป็นวงจรคอมพาราเตอร์ซึ่งมีการเปรียบเทียบของเจ้าตัวคอมพาราเตอร์ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวเท่ากับเอาต์พุตของ LED 10ดวงนะฮะซึ่งในแต่ละดวงเนี่ยมันก็จะมีคอมเพรสเตอร์เพื่อจะเป็นตัวอ้างอิงอยู่1เส้นหรือ1ขาซึ่งต่อเข้าด้วยกันทั้งหมดไอ้ตัวนี้คือวงจรคอมเพรสเตอร์เป็นตัวแรงดัน reference นะฮะตัวลบเนี่ยมันจะมีแรงดัน reference ขึ้นมา1ตัวเป็นแรงดันอ้างอิงนะฮะถ้าสมมุติว่ามีแรงดันอ้างอิงต่อเข้าไปปั๊บนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ส่งไปพร้อมกันแต่ตัวแรงดันอ้างอิงว่าจะให้ตัวไหนติดในระดับใดเนี่ยมันก็จะมี R เป็น R ลักษณะของ R decade นะฮะหรือ R ต่ออนุกรมแล้วก็แท็บออกไปใช้งานนะฮะเพราะนั้นเมื่อแรงดันที่ถูกอ้างอิงหรือซอร์สอินพุตเข้ามาชึกระดับไหนมันก็จะเริ่มติดไปเรื่อยๆนะครับแล้วไอ้เจ้าตัววงจรตัวนี้มันก็สามารถที่จะให้ติดในลักษณะของเป็นบาร์กราฟก็ได้หรือเป็นดอทก็ได้เป็นจุดก็ได้นะโดยการคอนโทรลของไอ้เจ้าตัวนี่ฮะตัว data ตัวโหมดของมันเนี่ยนะครับโหมดของมันก็จะเป็นตัวควบคุมว่าให้เจ้าตัว LED ตัวนี้ติดเป็นบาร์กราฟหรือติดเป็นดอทนะเพราะฉะนั้นเมื่อซอร์สวิ่งเข้ามาเป็นตัว reference หลักไอ้เจ้าตัวนี้ก็มี R อยู่ภายในตัวนี้อยู่ภายในนะเราไม่ต้องต่อเพิ่มนะมี R ต่อเพิ่มขึ้นไปอีกเล็กน้อยอีก 2-3 ตัวนะก็สามารถใช้งานได้นี่คือวงจรเทสแบตเตอรี่แบบเก่านะหรือไม่เราก็สามารถซิมได้จากไอ้เจ้าตัวโปรแกรมProteus นะฮะนี่คือสร้างมาจากโปรแกรม Proteus แล้วก็เราสามารถเลือกแบตเตอรี่ได้ว่าแบตเตอรี่เป็นแบบไหน9โวลต์3โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือกระบวนการในการใช้ IC มาเป็นตัวเทสแบตเตอรี่นะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการทำออโต้แทร็กกิ้ง
นะฮะหลักๆเราต้องเข้าใจสูตรและก็เทคนิคการคำนวณวงจรไฟฟ้าเล็กน้อยนะฮะนี่เป็นหลักการของโอห์มลอก็คือกฎของโอห์มนะฮะกฎของโอห์มมีเทคนิคอยู่เอาง่ายๆเอาตัวนี้ก่อนนะฮะไอ้สามเหลี่ยมตัวเนี้ยไอ้สามเหลี่ยมตัวนี้หมายถึงอะไรไอ้สามเหลี่ยมตัวนี้ก็คือกฎของโอห์มที่เราสามารถคำนวณหาค่ากระแสแรงดันค่าความต้านทานได้เราอยากได้อะไรก็ปิดตัวนั้นเราอยากได้อะไรเช่นเราอยากได้แรงดันเราก็ปิดแรงดันพอปิดแรงดันอะไรเกิดขึ้นฮะก็จะมีกระแสคูณกับค่าความต้านทานนะเราจะได้กระแสคูณกับค่าความต้านทานเมื่อเราต้องการแรงดันที่ปิดนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่ากระแสมันเท่าไหร่ก็ปิดกระแสก็เท่ากับแรงดันหารด้วยค่าความต้านทานแต่ถ้าเราไม่รู้ค่าความต้านทานก็มีค่าเท่ากับแรงดันหารด้วยกระแสนะนี่คือหลักการกฎของโอห์มโดยทั่วไปนะไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คือกฎของโอห์มเหมือนกันแต่มีตัว P เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้อะไรอยากรู้ E เราก็ปิด E นะฮะอยากรู้ E มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ R คูณ I นะฮะนี่ก็เหมือนตัวนี้ปิด E R คูณ I นะตัวนี้อยากรู้ P ก็มีค่าเท่ากับ I คูณ E เพราะฉะนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเขียนสูตรออกมานี่ฮะเพื่อที่จะให้เราสามารถใช้งานได้แบบง่ายๆว่าเทคนิคแล้วก็วิธีการเป็นยังไงอยู่ในสูตรตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณเรื่องออโต้แทร็กนะก็ต้องใช้สูตรพวกนี้ล่ะเพราะฉะนั้นกฎทางไฟฟ้าเวลาเราคำนวณไม่ว่าจะเป็นตัวแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าแบตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่มันมีอยู่แค่4ตัวนี้ไม่เกินจากนี้นะฮะเอามาดูว่ากระบวนการออโต้แทร็กมันทำยังไงนะฮะสมมติว่านี่คือแบตเตอรี่แล้วเราต้องการที่จะวัดว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีไฟเท่าไหร่เราไม่สามารถที่เอามิเตอร์จิ้มไปได้เลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอ้นี่คือกระบวนการในการวัดแบบอัตโนมัตินะฮะดังนั้นการวัดแบบอัตโนมัติเนี่ย B ตัวเนี้ยจะถูกต่อกับขั้วบวกอยู่แล้วและก็ลบตัวเนี้ยจะต่ออยู่กับกราวนะฮะโดยอัตโนมัติเราไม่สามารถที่จะถอดเข้าถอดออกได้และผลที่ได้เป็นยังไงผลที่ได้คือแรงดันเราต้องการหาแรงดันที่ไปต่อกับเจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราเมื่อเราต้องการแรงดันเราต้องดูก่อนว่าแรงดันมันเกินกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรารับได้หรือเปล่าต่ำกว่าไม่มีปัญหาแต่มันสูงกว่าได้ไหมไม่ได้ถ้าสูงกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราพังไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานั้นรับไฟได้สูงสุดไม่เกิน5โวลต์นะฮะแล้วแต่เบอร์บางเบอร์ก็3โวลต์ 3.3 โวลต์นะบางเบอร์ก็5โวลต์นะเพราะฉะนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้ไฟจาก12โวลต์เนี่ยซิงค์มาให้ต่ำพร้อมที่จะวัดได้นะวิธีการเมื่อเราอยากรู้ E ตัวเนี้ยมีค่า

กับ i คูณ r นี่ e เท่ากับ i คูณ r แล้ว e v v คือ e นะ v a 1นี่คือ v a 1คือคล่อมตัวนี้นะครับวัดคล่อมตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ i หา i ก่อนไอชุดนี้คือหา ii มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มาดูสูตรนี่ฮะสูตร i มีค่าเท่ากับ e ส่วน r e ส่วน r นี่คือ i นะชุดเนี้ยคือ i e คือ12โวลต์ส่วนด้วย r คืออะไร r ก็คือเอา2ตัวเนี้ยมาอนุกรมกันคือบวกเข้าด้วยกันพอบวกเข้าด้วยกันแล้วก็คูณด้วยคูณด้วย r ก็คือ r ตัวนี้นะดังนั้นก็ VA1 มีค่าเท่ากับ12โวลต์หารด้วย10บวก1แล้วก็คูณด้วย1มีค่าเท่ากับ1โวลต์ 1.09 โวลต์เกิน5โวลต์ไหมไม่เกินเพราะฉะนั้นกระบวนการเวลาเราวัดไฟตรงนี้เราก็จะได้ไฟเป็น reference เป็นมาตรฐานส่วนการคาลิเบตให้มันนิ่งเป๊ะหรืออะไรนั้นขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์แต่นี่เอาเทคนิคในการดีไซน์วงจรก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำวงจรชาร์จเจอร์เนี่ยมันมีวิธีการยังไงนี่คือต้นตอของมันนะฮะเมื่อเราได้แล้วขาของมันก็จะต่อกับข้าวกลับไปยัง MBUนะฮะตัวนี้คือไมโครคอนโทรลเลอร์พอต่อเข้ามาเสร็จกระบวนการต่อไปก็คือกระบวนการในการสร้างไฟจ่ายให้กับ MCU ก็คือไฟเนี่ยนะครับไฟมาจาก MCU ไอ้วงจรนี่ IC ตัวนี้เป็น IC LM2576 2576คืออะไรคือบัคคอนเวอร์เตอร์บัคคอนเวอร์เตอร์แบบสเต็ปดาวน์นะฮะสเต็ปดาวน์ที่มีแรงดันขีดเท่าไหร่ล่ะนะฮะถ้าสมมุติว่าขีด 3.3 หมายความว่าไอ้เจ้า IC ตัวนี้หรือบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้สร้างไฟที่ 3.3 โวลต์เท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องการไฟ5โวลต์เราก็เอาขีดตัวนี้ไงฮะขีดตัวเนี้ยเป็นตัวหลักพอขีด5ปั๊บมันก็จะสร้างไฟ5โวลต์ออกมาไฟเข้าเนี่ยก็ได้ตั้งแต่36โวลต์ขึ้นอยู่กับสเปคของ IC แต่ละตัวนะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะไปชาร์จแบตเตอรี่24โวลต์สบายๆนะฮะ2ก้อนนะฮะ2เซลล์2เซลล์ใหญ่นะนะเสร็จแล้วเมื่อเราได้ไฟ5โวลต์พร้อมกับ LED มันก็จะไปจ่ายให้กับไฟ5โวลต์ชุดนี้ของไมโครคอนโทรลเลอร์นะดังนั้นเมื่อต่อ5โวลต์จ่ายให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์จ่ายให้กับตัว reference จ่ายให้กับกล่าวเสร็จเรียบร้อยนะตัวต่อมานี่คือสิ่งที่ผมค้างไว้ในตอนที่แล้วนะฮะนั่นคือการสร้างบัคแล้วก็บูตอยู่ในตัวเดียวกันทำไมเราต้องทำบัคแล้วก็บูตในตัวเดียวกันที่จริงแล้ววงจรที่ทำงานในลักษณะแบบนี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากทำไมฮะเพราะว่ามันทำงานมันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะตัวหนึ่งนะฮะทำหน้าที่เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ตัวหลักเลยทำหน้าที่เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์ในขณะที่มันทำงานเป็นบัคคอนเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งต้องOff นะมันออนไม่ได้แล้วมันออนเมื่อไหร่ล่ะมันออนเมื่อไอตัวนี้ต้องการเป็นบูตอย่างเดียวแต่ถ้าเมื่อตัวล่างทำหน้าที่บูตไอตัวบนออฟไม่ได้เหมือนกันถ้าตัวบนทำงานตัวล่างต้องออฟแต่ถ้าตัวล่างทำงานตัวบนจะต้องออนนะฮะนี่มันเกิดความงงละเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าไม่ออนตัวบนเนี่ยมันก็ไม่สามารถดึงไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มาเก็บพลังงานสะสมไว้ในขดลวดได้นะหลักๆก็คือพลังงานที่เก็บไว้ในขดลวดเนี่ยจะต้องดึงมาใช้ทั้งวงจรบัค

แล้วก็วงจรบูทเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนข้างล่างเนี่ยก็คือบูทเพื่อที่จะเก็บพลังงานไอ้เจ้าตัวตัวนี้นะมาเสริมกับไฟของ PV สมมุติว่ากระบวนการในการสร้างวงจรบูทคอนเวอร์เตอร์ทำยังไงไอ้เจ้าตัวบนเนี่ยอันดับหนึ่งเลยตัวบนจะต้องออนก่อนก็คือช็อตอะช็อตก่อนเพื่อที่จะให้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์วิ่งมาถึงขาของขดลวดตัวนี้พอมาถึงขดลวดตัวนี้ชึกขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET Q1 ตัวนี้ออนปุ๊บพอออนปุ๊บแล้วไอ้ไฟตัวนี้ก็จ่ายเป็นปกติแล้วตกคร่อมเจ้าตัวขดลวดตัวนี้ข้างบนจะกลายเป็นบวกข้างล่างจะกลายเป็นลบเพราะมันลงกราวไงฮะแต่พอช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะจากออนอยู่มันปล่อยเป็นออฟคือตัดวงจรออกจากกันพอตัดวงจรออกจากกันไฟตรงเนี้ยพลิกกลับขั้วนะฮะพลิกกลับขั้วข้างบนจะกลายเป็นลบข้างล่างจะกลายเป็นบวกถ้าข้างบนกลายเป็นลบข้างล่างกลายเป็นบวกอะไรเกิดขึ้นครับมันจะไปอนุกรมกับเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ไฟโซลาร์เซลล์มา18โวลต์สมมุติไปไฟโซลาร์เซลล์มา18โวลต์มาอนุกรมกับเจ้าตัวขดลวดที่เก็บไว้แล้ว18โวลต์ไฟที่ออกมาจากจุดนี้ที่ไปต่อกับแบตเตอรี่ก็มีค่า36โวลต์นะ18บวก18 36โวลต์โดยอัตโนมัตินี่คือการทำงานของวงจรบัคและก็บูทส่วนเวลาเราสั่งงานเราทำยังไงกระบวนการในการสั่งงานของไอ้เจ้าตัวนี้หลักๆมันจะต้องมีแรงดันขึ้นมาก่อน1ชุดแรงดันตัวนี้เนี่ยจะต้องนิ่งแล้วมันนิ่งด้วยวงจรอะไรนิ่งด้วยวงจรบูทคอนเวอร์เตอร์นะฮะเป็นวงจรบูทคอนเวอร์เตอร์ซึ่งไอ้เจ้าวงจรบูทเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคและก็วิธีการที่แตกต่างกันบางคนอาจจะบูทก็ได้บางคนอาจจะใช้บัคก็ได้แต่กระบวนการเนี่ยมันต้องมีเทคนิคผมมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งก็คือเอาไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มาผ่านเจ้าตัววงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ผมไม่ได้ใช้บูทเพราะแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้เนี่ยมันมีไฟสูงอยู่แล้วนะถ้าไฟมันต่ำกว่าที่กำหนดเนี่ยมันก็จะไม่ชาร์จโดยอัตโนมัตินะมันก็จะไม่ชาร์จผมก็เลยเอาไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ที่มันแกว่งๆมาแต่งความถี่เส้นใหม่นะมาแต่งความถี่เส้นใหม่ให้ได้แรงดันที่นิ่ง15โวลต์แล้วก็เอาไฟ15โวลต์ตัวนี้กลับไปป้อนเกตไดรฟ์ที่15โวลต์เพราะฉะนั้น15โวลต์ตัวบนกับ15โวลต์ตัวล่างมันก็คือตัวเดียวกันแต่วงจรแรกที่เราคุยในลักษณะของ MPPT ในตอนแรกวงจรแรกนั้นเป็นการเอาFET ชนิด N channel ทั้งคู่มันก็เลยจำเป็นจะต้องมีบูสต์แทรปเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เจ้าตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีบูสต์แทรปเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ต้องอะไรฮะแต่ต้องเปลี่ยนเทคนิควิธีการก็คือเปลี่ยนเฟดตัวบนตัวนี้เป็น P channel เราจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวเฟดตัวบนกับเฟดตัวล่างเบอร์ไม่เหมือนกันนะฮะนี่คือที่มาว่ากระบวนการในการสร้างเจ้าตัวออโต้แทร็กกิ้งมันเริ่มต้นยังไงครับนี่คือกระบวนการแทร็กกิ้งโดยใช้เฟดตัวบนกับเฟดตัวล่างที่ไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นเวลาเราจะใช้งานมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีเจ้าตัวการสร้างแรงดันตัวนี้ขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นเมื่อเราได้แรงดันซอร์สที่มาจากแบตเตอรี่แล้วนะฮะตัวนี้คือกระบวนการที่มาจาก PV นะฮะมาแผงโซลาร์เซลล์จากแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟ15โวลต์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวจ่ายให้กับตัวเกตไดรฟ์

ไอ้เจ้าตัวที่มาจากบัคบูทเนี่ยก็ไปชาร์จแบตเตอรี่นะฮะหลังจากนั้นเมื่อได้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็ผ่านเข้ากระบวนการที่เป็นลักษณะของการใช้งานนะฮะวงจรในการทำงานเนี่ยอาจจะเป็นสวิตช์โดยทั่วไปหรือเป็นเฟดหรือเป็นทรานซิสเตอร์ก็ได้แต่ที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้รีเลย์นะมันมีที่มานะกระบวนการเวลาเราสอนเด็กเนี่ยทั้งหมดพอเราบอกสวิตช์เด็กมันจะนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยไอ้นี้มันคือสวิตช์โน่นนี่นั่นแต่นี่คือสวิตช์จริงๆเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นี่คืออิเล็กทรอนิกสวิตช์เวลาเราสร้างชุดฝึกเราทำชุดฝึกมาเนี่ยเราจะต้องให้เห็นถึง2 อย่างถ้าสมมุติว่าไอ้แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราใส่รีเลย์แบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันทำด้วยความถี่เวลาทำงานเนี่ยมันจะเร็วมากถ้าเราใส่รีเลย์เข้าไปมันก็จะคลางเอนะฮะมันจะคลางเอเลยเพราะว่ามันจะสับได้เร็วมากแต่ถ้าเราเอาวงจรในลักษณะแบบนี้ไปสับเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีเพราะอะไรฮะมันสับแค่ครั้งเดียวแป๊กแล้วก็วงจรก็ทำงานเลยนะฮะมันไม่มีการสั่นไม่มีการดิมไม่มีการสโลว์หรือไม่มีการลดระดับแรงดันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะนี่คือ1สวิตช์ที่สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วก็ต่อเป็น2 channelทั้ง2 channel ตัวเนี้ยมาผ่านวงจรเซนกระแสนะฮะวิธีการเซนกระแสของผมเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ซิมเพิลมากๆก็คือใช้รีซิสเตอร์เพียงตัวเดียวแต่รีซิสเตอร์ตัวนี้จะต้องเป็นตัวใหญ่นะฮะและเทคนิควิธีการเซนเนี่ยขารีซิสเตอร์ตัวใหญ่ตัวเนี้ยจะต้องต่อลงกราวถ้าเราไม่สามารถต่อลงกราวได้เนี่ยโอกาสที่จะเซนเนี่ยมันก็จะยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าตัว reference หรือตัวเปรียบเทียบเราไม่รู้จะไปอ้างอิงถึงตัวไหนนะฮะดังนั้นถ้าเราอ้างต่อกราวได้เนี่ยเราสามารถอ้างได้ว่าแรงดันระหว่างกราวถึงนี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ถ้าเราอ้างไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะการเซนแบบ isolator อันนั้นก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งกระบวนการเซนแบบ isolator จะใช้ในกรณีที่มีการกวนมากๆสัญญาณกวนมากๆดังนั้นกระบวนการในการต่อหรือกระบวนการในการสั่งงานแบบนี้นี่เป็นแบบง่ายที่สุดละนะครับนี่คือวงจรด้านหน้านะครับเป็นท็อปไซส์ของ PCB สำหรับการทำออโต้แทร็กกิ้งนะฮะนี่คือท็อปไซส์แล้วก็นี่คือ bottom side นะครับทั้งหมดของวงจรนี้นะฮะแล้วกระบวนการในการเซนของวงจรพวกนี้เนี่ยฮะนี่คือขั้วต่อนะครับนี่คือขั้วต่อนี่คือวงจรทั้งหมดของกระบวนการในการทำ auto tracking มันอยู่ตรงไหน resistor ที่ผมบอกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่คือ1ตัวที่อยู่ในการเซนส์ของโหลดนะครับรีซิสเตอร์ตัวนี้จะต้องมีขนาดที่โตอยู่พอสมควรแล้วก็วงจรอีกตัวนึงนะฮะคือตัวนี้นี่คือสาระสำคัญตัวหนึ่งเหมือนกันนะทำไมต้องมีวงจรเซนส์ตัวนี้กระบวนการในการชาร์จแบตเตอรี่ของระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นแบบ MPPT หรือแบบ PWM ก็แล้วแต่เราจะต้องรู้ได้ว่าตอนนี้กระบวนการชาร์จมันชาร์จไฟอยู่เท่าไหร่นะฮะกว่ามันจะดำเนินการต่อไปได้อีกเนี่ยมันเราจะต้องรู้ว่ากระบวนการชาร์จยังไงเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเอาแบตเตอรี่ขึ้นมา1ก้อนแบบดิบๆเนี่ยเราจะเอาเจ้าตัว power supply ไปชาร์จได้เลยไหมได้ฮะหรือแบตเตอรี่มันตายไปแล้วเนี่ยเราจะช็อคกลับมาให้มันมีชีวิตอยู่เนี่ยทำได้ไหมได้เหมือนกันนะฮะแต่ถามว่าเราจู่ๆเราจะจิ้มไฟ12โวลต์

นเข้าไปได้เลยไหมไม่ได้ครับมันต้องมีขั้นตอนดังนั้นกระบวนการเซ้นพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่ให้เราได้ทำการทดลองให้เราได้ทำการค้นคว้าว่ามันมีวิธีการยังไงบ้างวิธีการของไอ้เจ้าตัวนี้ทำยังไงจริงๆแล้วมันก็มาจากหลักของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากได้แรงดันตกคร่อมรีซิสเตอร์ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเราก็ใช้สูตรลักษณะแบบนี้ได้เลยอย่างเช่นเราต้องการกระแสเท่าไหร่วิ่งอยู่กี่แอมป์เพราะพวกนี้ถูกชาร์จเป็นแอมป์ผมออกแบบเอาไว้เนี่ยชาร์จประมาณ3-5แอมป์นะฮะใช้แผงขนาดเล็กนะฮะแผงขนาดเล็กไม่ใหญ่มากมายนักนะฮะเนี่ยชาร์จ3-5แอมป์ไม่เกินนั้นนะเพราะถ้าเกินนั้นแล้วตัว MOSFET ตัวอุปกรณ์ที่ดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่พอนะฮะความร้อนมันจะสะสมมหาศาลนะฮะดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็ใช้หลักการแรงดันตกคร่อมรีซิสเตอร์ตัวนี้รีซิสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือค่าของมันจะต้องน้อยทำไมถึงค่าน้อยเพราะถ้าค่ามากแล้วสมมุติว่าแบตเตอรี่นี้12โวลต์ถ้าค่ามันมากแรงดันไปตกคร่อมรีซิสเตอร์มากไงแรงดันที่จะไปตกคร่อมแบตเตอรี่มันก็น้อยลงนะพอตกคร่อมแบตเตอรี่น้อยลงแล้วเป็นไงฮะก็สูญเสียไงพลังงานก็เลยสูญเสียที่ไหนที่รีซิสเตอร์ดังนั้นคาปาซิเตอร์ไอ้รีซิสเตอร์พวกนี้จะต้องมีค่าเป็น0จุดนะฮะเป็น0จุดหรือการทำอินเวอร์เตอร์ในตอนหน้าเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของรีซิสเตอร์พวกนี้ที่เอาลวดมาทำซึ่งลวดพวกนั้นน่ะก็เอามาแทนพวกรีซิสเตอร์ค่าน้อยๆพวกนี้ล่ะนะดังนั้นกระบวนการที่เราจะเอาไปชาร์จแบตเตอรี่แล้วใส่คาปาซิเตอร์ค่ามากเนี่ยไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเพราะว่ารีซิสเตอร์พวกนี้เอามาวัดแรงดันมันคนละตัวนะถ้ารีซิสเตอร์วัดแรงดันใส่ค่ามากได้ค่าห้ามต่ำกว่า K นะฮะห้ามต่ำกว่า 1K ถ้าต่ำกว่า 1K มันจะร้อนพอร้อนแล้วเราจะต้องไปขยายตัวมันให้โตขึ้นไม่มีประโยชน์พวกนี้ใส่ค่าเยอะๆเข้าไปนะฮะหรือใส่ค่าเป็น 10K เป็น 100K ก็ได้เพราะเราเซ้นแรงดันอย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าเป็นการเซ้นกระแสพวกนี้ต้องค่าน้อยๆ นะฮะห้ามใส่ค่ามากนะนี่คือกระบวนการในการดีไซน์วงจรบัคแล้วก็วงจรบูทที่เป็นลักษณะของออโต้แทร็กกิ้งถ้าเป็นลักษณะของแบบไม่ออโต้ก็ว่ากันไปนะฮะว่าเต็มแล้วตัดแค่นั้นก็พอแต่เจ้าตัวนี้มันสามารถเซ้นได้ว่าถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่สูงกว่าไฟที่ป้อนมานะไฟที่ป้อนมามีค่าเท่ากับ18โวลต์จาก PV นะฮะจาก PV มีค่าเท่ากับ18โวลต์นี่ฮะจาก PV ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ18โวลต์แต่แบตเตอรี่ที่เราต้องการใช้เนี่ย24โวลต์เนี่ยนี่คือกระบวนการที่เราจะต้องเซ้นว่าเฮ้ยตอนนี้ใช้วงจรบัคไม่ได้แล้วนะต้องเป็นบูทให้ตัวล่างมันเป็นตัวสับสวิตช์แต่ตัวบนเป็นตัวต่อยาวอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าแบตเตอรี่ตัวนี้ต่ำกว่า PV ที่ป้อนมาอย่างเช่นเราต้องการชาร์จไฟ12โวลต์แต่ไฟที่รับเข้ามา18โวลต์ไอ้นี้จะกลายเป็นวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์มันจะเลือกโดยอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวเลือกแล้วเลือกจากไหนก็เลือกจากวงจรเซนนี่แหละฮะ
จากวงจรเซนส์แรงดันตัวนี้

ราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวสาระสำคัญที่จะเช็คแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ของเรามีขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นตัวเช็คว่าไอ้เจ้าตัว PV ที่ส่งมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่คือกระบวนการของออโต้แทร็กกิ้งทั้งหมดที่ใช้หลักการของแบบอัตโนมัติซึ่งเรื่องราวพวกนี้หรือวงจรพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของเครื่องที่มีราคาสูงทั้งหลายราคาพวกนี้ก็จะสูงกว่า PWM อยู่ประมาณ 2-3 เท่าตัวนะดังนั้นในความสูงของมันเนี่ยมันก็เลยมีเทคนิคที่สลับซับซ้อนตามที่เราว่ากันไปก่อนหน้านี้สำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะ

ที่ตัวแก้มลดได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย

ครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะฮะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกลาวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียก

ว่าประจาวัลวิทย์ที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประจาวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจาวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่การปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับค
ครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ6,000 องศาฟาเรนไฮต์

หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนโลเชียมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายพลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: นักเรียนทั้งหมดนั่งที่เรียบร้อยนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนที่กำลังรับชมการสอบวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพวิชาที่ไม่เพียงแค่นำไปใช้ในงานอาชีพเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและได้ทุกรายวิชาด้วยค่ะนะคะมาพบกันอีกครั้งกับคุณครูอัญมณีอุทรักษ์นะคะกับครั้งนี้ก็คล้ายๆกับทุกครั้งเลยคุณครูก็จะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการนำทักษะทางด้านภาษานะคะไปใช้ในการเรียนด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ถ้าหากพูดถึงเรื่องของการเรียนในสายอาชีพสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยค่ะที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือเรื่องของการอ่านแต่อ่านพิเศษมากกว่าเดิมนั่นก็คืออ่านมีจุดมุ่งหมายมากยิ่งขึ้นอ่านเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะก่อนอื่นทุกครั้งเลยนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรแล้วเราต้องกำหนดเลยคะจุดมุ่งหมายทุกครั้งด้วยว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรเนาะนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรอ่านพร้อมกัน3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้สังเกตว่านักเรียนของคุณครูเนี่ยจะเสียงดังฟังชัดเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้และทักษะเกี่ยวเรื่องของการอ่านนะคะแต่การอ่านก็ยังมีอยู่2รูปแบบก็คืออ่านทั้งออกเสียงแล้วก็อ่านในใจด้วยใช่ไหมคะแต่วันนี้ขอให้พวกเราอ่านในใจเบาๆก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณครูบอกว่าเอาช่วยกันอ่านพร้อมกันอย่างเงี้ยเราค่อยร่วมแรงแข่งขันอ่านออกเสียงละกันนะคะและแน่นอนค่ะวัตถุประสงค์ในวันนี้เพื่ออะไรเรามาดูกันข้อแรกนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านคู่มือปฏิบัติงานคู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ค่ะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกเราในชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของการอ่านเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่พวกเราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกวันนี้นะคะหลายคนมองข้ามไปเดี๋ยววันนี้พวกเราจะได้เรียนรู้วิธีการว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะข้อที่2หลังจากนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแล้วนักเรียนต้องสามารถปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้เช่นกันค่ะนะคะสังเกตว่าวัตถุประสงค์2ข้อที่ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะในวันนี้ในตำราเรียนเขาก็จะมีบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีหลักทฤษฎีก็มองข้ามไม่ได้นะคะส่วนการนำไปปฏิบัติพวกเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของทฤษฎีที่นำไปใช้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการนำไปทดสอบความรู้และความสามารถนะคะโดยเฉพาะสายอาชีวะของเรานะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงก็คือเรื่องของการอ่านคู่มือปฏิบัติงานใช่ไหมคะอ่ะลำดับต่อไปค่ะเรามาดูความหมายของคู่มือบ้างนะคะความหมายคำวิเศษคู่มือหมายถึงอะไรหมายถึงใช้ประโยชน์ได้เหมาะใจนะสำหรับประจำตัวเช่นอาวุธหรือคู่มือนะสังเกตว่าดูความหมายอันแรกที่คุณครูให้มาแล้วเขายกตัวอย่างขึ้นมาคำว่าอาวุธฉะนั้นคู่มือปฏิบัติงานเราก็เปรียบเหมือนกับอะไรคะอาวุธในการทำงานใช่ไหมคะแต่หมายถึงเราเอาไปเขียนฆ่าคนอื่นไหม
1: ไม่
0: อาวุธตัวนี้หมายถึงสิ่งที่สามารถที่จะช่วยเราในเรื่องของการทำงานใช่ไหมคะถ้าหากว่าเป็นลักษณะเหมือนคำนามนะคะคำนามหมายถึงอะไรนะคะคู่มือคำนามหมายถึงสมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบตำรานะคะเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเพื่อแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งสังเกตว่าเขาจะเปิดความหมายกว้างๆเรื่องใดเรื่องหนึ่งระบุไหมคะว่าเป็นเรื่องใด
1: ไม
0: ่อย่างหนึ่งระบุไหมคะว่าต้องทำยังไง
1: ไม
0: ่นั้นแปลว่าคำว่าคู่มือนี้ต้องดูด้วยว่าลักษณะของคู่มือนั้นๆเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรถูกต้องไหมคะเหมือนกับที่ปลายทางเองก็ต้องพิจารณาด้วยว่าคู่มือที่เรานำไปใช้นะ

0: ั้นใช้เพื่ออะไรนะคะอ่ะต่อเลยค่ะความหมายของคู่มือปฏิบัติงานถ้ารวมๆแล้วหมายถึงอะไรนะคะคู่มือปฏิบัติงานก็คือเอกสารที่แต่ละหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนะคะของหน่วยงานนั้นๆนะคะและใช้เป็นคู่มือสำหรับการศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานนั้นด้วยนะคะอีกทั้งยังสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคตนั่นแปลว่าคู่มือของเราฉบับเดียวเนี่ยใช้ได้ตลอดกาลไหมใช้ได้ตลอดไปไหมคะไม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะนะคะยิ่งเทคโนโลยีทันสมัยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้ตำราหนาๆที่เป็นคู่มือใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครที่จะอ่านแล้วแต่หัดไปอ่านอะไรคะลักษณะที่ง่ายขึ้นอาทิเช่นอีบุ๊กใช่ไหมคะหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถที่จะศึกษาได้ตลอดเวลาแล้วไม่ต้องพกหนักๆด้วยอยู่ในโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะใช้ได้ใช่ไหมคะคู่มือต่างๆค่ะต่อไปเลยความสำคัญของคู่มือปฏิบัติงานมีความสำคัญและเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราได้บ้างมาดูกันเขาบอกว่าใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สร้างความเป็นไงคะเข้าใจตรงกันเก่งมากเลยนะคะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเองหรือด้วยของเราเองสมมติว่าเพื่อนไม่อยู่นะคะไม่ได้มาทำงานเราก็สามารถทำงานแทนเพื่อนได้นะคะด้วยคู่มือปฏิบัติงานถึงแม้ว่าจะไม่ 100% เพราะว่าอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของเรานะโดยตรงแต่เราก็สามารถที่จะศึกษาได้จากคู่มือตรงนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานแทนเพื่อนได้นะคะอ่ะและใช้เป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพทำให้เป็นไงคะการทำงานนั้นเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและใช้ในการบริหารการจัดการแล้วก็การวิเคราะห์ระบบงานได้ด้วยพูดง่ายๆก็คือถ้าเราสามารถทำงานได้ตามคู่มือหรือสิ่งที่เขาได้วางไว้เป็นแผนงานแล้วเราประสบความสำเร็จเราทำงานได้ตามที่เขาวางไว้ก็แปลว่าเราประสบความสำเร็จในการทำงานนั่นเองโดยเฉพาะเรื่องของการวิเคราะห์ระบบงานคำว่าระบบก็คืออะไรคะการทำงานให้ง่ายหรือยากขึ้นง่ายขึ้นนะคะจากยั่งยากให้ง่ายขึ้นนั่นเองเห็นไหมคะฉะนั้นคู่มือประโยชน์มีเยอะแยะเลยนี่คือความสำคัญของคู่มือในการปฏิบัติงานนะคะวัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงานมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยเขาบอกว่าเพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกันเก่งมากเลยค่ะผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลังเหมือนการวางแผนไหมคะใช่เหมือนกันเลยเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสเต็ป1 2 3ใช่ไหมคะและผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไรคำว่าควรนั้นคืออะไรคะสิ่งที่ทำต้องทำนั้นเหมาะสมไหม
1: เหมาะ
0: สมนะคะไม่ออกนอกแผนที่ได้วางไว้นะคะพูดง่ายๆคือคู่มือปฏิบัติงานของเราเหมือนกับกรอบหรือแนวทางทางที่เราจะต้องเดินไปถ้าเมื่อไหร่ที่เราเดินออกนอกกรอบหรือนอกเส้นทางนั้นแปลว่าเราไม่สามารถจะทำงานได้ตามเป้าหมายที่เขาวางแผนไว้แล้วใช่ไหมคะให้รู้ว่าควรจะทำงานอย่างไรเมื่อใดกับใครใช่ไหมคะนี่คือการวางแผนเหมือนเราทำโครงการขึ้นมาอันดับแรกเลยต้องมีอะไรคะชื่อโครงการสองหลักการและเหตุผลทำไมต้องทำโครงการใช่ไหมคะ3วัตถุประสงค์นะคะแล้วก็การแผนปฏิบัติงานตามปฏิทินมีการประเมินและที่สำคัญต้องรู้ด้วยว่าใครเป็นคนทำงานนั้นและเกี่ยวข้องอะไรกับหน่วยงานนั้นด้วยเหมือนโครงการเลยค่ะนะคะฉะนั้นการอ่านคู่มือหรือการศึกษาคู่มือก็เหมือนกับการอ่านโครงการการวางแผนไว้นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานมีประโยชน์อย่างไรใช่ไหมคะได้งานที่มีคุณภาพตามที่กำหนดไว้นะคะเราเดินไปตามแผนหรือกรอบที่เราวางไว้แล้วงานก็ออกไปตามที่พวกเราได้กำหนดไว้งานก็มีคุณภาพตามนั้นนะคะผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสนมีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนี่เดินไปตามวางแผนที่เก็บไว้ใช่ไหมคะที่เราวางแผนไว้ทุกคนเข้าใจตรงกันไม่เกิดการสับสนใช่ไหมคะแต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกันและบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถทำงานแทนกันได้เห็นไหมคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูว่าประโยชน์เป็นอย่างไรบ้างที่จริงมีมากกว่านั้นเลยแต่ถามว่านักเรียนจริงๆแล้วถ้าไปฝึกงานเขามีคู่มือให้ไหมคะ
1: มี
0: จริงหรอมีจริงเหรอคะส่วนใหญ่

0: 70-80% ไม่มีคู่มือแต่มีใครคอยดูแลพี่เลี้ยงถูกต้องค่ะนะคะพี่เลี้ยงจะคอยดูแลพวกเราเวลาเราไปฝึกงานคอยสอนเรานะคะแต่พี่เลี้ยงจะไม่เหมือนกับคู่มือก็คือเราไม่สามารถเปิดพี่เลี้ยงได้เปิดอ่านพี่เลี้ยงได้ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เราถามได้ไหม
1: ได
0: ้นะคะพี่เลี้ยงจะต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และทำงานในด้านนั้นๆฉะนั้นถ้านักเรียนอยากจะรู้อยากจะได้งานนักเรียนต้องเป็นฝ่ายถามถามว่านักเรียนต้องศึกษาเรื่องของการถามคำถามไหมต้องศึกษาเรื่องของการใช้ภาษาในการถามไหมต้องศึกษาค่ะนะคะฉะนั้นการใช้ภาษาไทยไม่จำเป็นจะต้องนั่งอ่านและศึกษาเพียงอย่างเดียวนะคะเราสามารถถามสื่อที่เป็นบุคคลหรือคนที่สามารถตอบคำถามให้เราได้ด้วยนะอ่ะต่อไปค่ะความสำคัญของการอ่านคู่มือการปฏิบัติงานมีความสำคัญอย่างไรยกตัวอย่างนะคะการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะคะคู่มือเป็นเอกสารที่แต่ละบริษัทสร้างขึ้นมานะคะเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์นั้นๆอีกทั้งยังสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยอันนี้ใกล้เข้ามาแล้วคู่มือการใช้อุปกรณ์นักเรียนคิดว่าถ้าในชีวิตประจำวันของเราทุกวันเลยแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเราเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าเรารู้วิธีการทำงานของมันได้อย่างไรได้อย่างไรคะศึกษาเองไหมศึกษาเองหรือสังเกตจากคุณพ่อคุณแม่ใช้งานก็ทำตามได้เลยถูกต้องไหมมีใครที่ซื้อพัดลมมาครั้งแรกแล้วอ่านคู่มือไหมคะอ๋อไม่มีเลยเหรอลูกนะคะพัดลมที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นชิ้นๆหรือเป็นตัวมาเรียบร้อยแล้
1: ว
0: เป็นตัวเรียบร้อยมีใครซื้อมาเป็นชิ้นๆแล้วมาประกอบเองไหมก็มีใช่ไหมคะแล้วหนูรู้ยังไงว่ามันประกอบยังไง
1: อ่
0: านคู่มือเก่งมากหนูซื้อโทรศัพท์มือถือมาครั้งแรกหนูทำยังไงกับมัน
1: ชาร์
0: จแบตเลยไม่แกะออกมาจากกล่องเลยใช่ไหมลูกนะคะเอาปุ๊บเอากล่องไปชาร์จแบตเลยอย่างนี้ใช่ไหมหนูใช้วิธีการไหนคะจ่ายตังก่อนอู้ยเริ่มต้นไกลนิดนึงนะใช้วิธีการไหนซื้อมาครั้งแรกได้โทรศัพท์มาแล้ว
1: เปิดกล่อง
0: อ๋อแกะกล่องออกมาก่อนว่าตรงตามสเปคหรือเปล่าแล้วก็เจอคู่มือทำยังไงคู่มือคะแล้วไปนึกว่ายัดเข้ากล่องเหมือนเดิมนะนะฮะดูอะไรต่อมา
1: ด
0: ู
1: โทรศ
0: ั
1: พท์
0: ดูโทรศัพท์มันเปิดได้ไหมซื้อมาครั้งแรกอะได้หรือไม่ได้อ๋อโทรศัพท์ที่เราซื้อมาครั้งแรกมันนานจนไปแล้วว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ครั้งแรกใช่ไหมคะหรือส่วนใหญ่เราจะได้จากอะไรรุ่นสู่รุ่งเป็นมรดกตกทอดจากคุณพี่มาเป็นของเรานะคะไม่มีโอกาสได้เจอของใหม่เลยค่ะคุณครูนะคะแต่ถ้าพวกเราซื้อมาครั้งแรกจะอ่านคู่มือเขาจะบอกวิธีการใช้งานถูกต้องไหมคะและวิธีการดูแลรักษาถ้านักเรียนซื้อมาครั้งแรกนักเรียนใช้เลยไหมชาร์จแบตเล่นเลยต่ออินเทอร์เน็ตใช้เลยไหมมันมีเทคนิคในการถนอมแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของเราด้วยวิธีการไหนคะ
1: ชาร์จแบต
0: อ๋อกี่ชั่วโมงดี8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยใช่ไหมคะปิดเครื่องไหมไม่ปิดแล้วมีค่าเท่าเดิมนะลูกนะคะก็ต้องปิดเครื่องชาร์จแบตนะอย่างน้อย8ชั่วโมงอย่าเพิ่งใช้งานเป็นการถนอมแบตเตอรี่ให้พวกเราได้ใช้โทรศัพท์ได้นานๆมายิ่งขึ้นแต่ส่วนใหญ่พวกเรารู้แล้วว่าใช้การยังไงพวกเราก็เล่นตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะอันนั้นก็แล้วแต่พวกเราเองแล้วกันนะคะแต่นี่คือความรู้ที่คุณครูให้เล็กๆน้อยๆเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆแต่ถามว่าทุกวันนี้ยังใช้โทรศัพท์อยู่ไหมคุณครูก็ใช้แต่ยังไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่เลยนะคะก็ถือว่าเป็นการถนอมได้อีกรูปแบบนึงนะคะต่อไปวัตถุประสงค์ของการอ่านคู่มือการปฏิบัติงานนะก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกันเขาบอกว่าการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นไงคะเป็นการแจ้งให้ผู้อ่านทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงขอบเขตของกระบวนการใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์นะคะเป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงคำศัพท์เฉพาะด้วยนะโดยเฉพาะคำศัพท์บางคำที่เป็นศัพท์วิชาการหรือเป็นคำศัพท์ของมันเองนะคะเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรใช่ไหมยิ่งเดี๋ยวนี้คู่มือมีภาษาไทยอย่างเดียวไหมคะ
1: ไม
0: ่มีภาษาอะไรบ้างที่นักเรียนเห็นบ่อยๆภาษาอังกฤษภาษาเดี๋ยวนี้มีภาษาจีนด้วยนะคะเห็นไหมมีความหลากหลายเดี๋ยวนี้มีภาษาอื่นด้วยที่ภาษาอะไรคะภาษาเกาหลีแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่เรานำเข้าก็มักจะมีเจ้าของภาษ

0: ภาษาของเขาด้วยแต่ส่วนใหญ่ที่ภาษาที่ใช้สากลนั่นคือภาษาอะไรคะ
1: อ
0: ังกฤษใช่ไหมคะเดี๋ยวเราศึกษาภาษาอังกฤษไปด้วยเลยเนาะนะคะทราบถึงคำศัพท์เฉพาะวิธีการใช้กระบวนการใช้เห็นไหมนี่คือประโยชน์วัตถุประสงค์ของมันประโยชน์ของการอ่านคู่มือการปฏิบัติงานค่ะมีประโยชน์อย่างไรเรามาดูกันนะคะการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นการลดความเสี่ยงและลดอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยนะคะช่วยให้ผู้ใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้ได้เห็นความเป็นไงคะสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะโดยเฉพาะพัดลมพวกเราผ่านการอบรมมาแล้วใช่ไหมคะพัดลมใช้ไปนานๆ นักเรียนคิดว่าส่วนไหนของพัดลมจะพังก่อนมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมคะบางคนนี่ใบพัดพังก่อนเลยค่ะนะครูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับใบพัดอาจจะเกิดจากการทำความสะอาดก็ได้เนาะนะคะเป็นอุบัติเหตุหลังจากที่พวกเราแกะออกมาแล้วใบพัดอาจจะแหว่งแหว่งวินวินเพราะอะไรคะบางทีไม่ออกปุ๊บก็เริ่มที่จะใช้อวัยวะที่2ที่3ในการแทะพัดลมออกมานะคะประมาณนั้นแต่มอเตอร์ไฟฟ้ามักจะไปเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะสังเกตได้จากหมายเลขของพัดลมก็ได้หมายเลขไหนที่พังก่อนจริงหรอหมายเลขไหนคะ
1: 1
0: สังเกตยังไงคะ
1: เสียง
0: เป็นยังไงเสียงมันจะดังหมายเลข1มันเหมือนแบบมอเตอร์ทำงานหนักแล้วใบพัดมันไปไม่ไหวใช่ไหมคะหมายเลขต่อไปที่จะพังคือ
1: 2
0: หมายเลข2หมายเลขต่อไปที่จะพังคือ
1: 3
0: ที่บ้านใครมีมากกว่าหมายเลข3มีไหมคะแล้วก็ไล่พังไปเรื่อยๆนะคะมีโอกาสไหนที่เราจะกลับมาใช้หมายเลข1ได้ไหมซ่อมเก่งมากโอ้ใช่มีโอกาสก็คือเสื้อใหม่เลยนะคะประมาณนั้นนะเอาไปกันใหญ่แล้วนะเบื้องต้นเราก็ซ่อมก่อนนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเนาะนะคะประโยชน์ของการอ่านคู่มือปฏิบัติงานคุณครูแบ่งเป็นหัวข้อนะคะให้พวกเราได้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นอันดับแรกเลยได้งานที่มีคุณภาพตามที่กำหนดนะกำหนดและวางแผนไปแล้วแล้วก็ได้งานตามนี้นะคะสองผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสนเหมือนที่คุณครูอธิบายเบื้องต้นนะคะโดยเฉพาะการทำงานแทนเพื่อนนะคะอย่างน้อยก็ทำให้สับสนน้อยที่สุดเนาะ3แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกันเห็นไหมคะข้อที่4บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถทำงานแทนกันได้มันเหมือนวนมาอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อให้เราได้เห็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะฉะนั้นการอ่านคู่มือปฏิบัติงานกับการอ่านคู่มือทั่วไปก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าบริบทขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆใช่ไหมคะว่าเขาได้นะกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานไว้อย่างไรโดยเฉพาะหน้าที่แต่ละหน้าที่ก็แตกต่างกันไปตามนั้นอ่ะข้อที่5สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่งงานหมายถึงมีการย้ายจากตำแหน่งงานจากชั้นล่างหมายถึงตำแหน่งงานที่น้อยกว่าแล้วขึ้นไปสูงหรือใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมคะนะคะเราก็สามารถที่จะพัฒนาแทนกันได้หรือใครจะย้ายจากสูงๆลงมาหาต่ำลงมีไหมนักเรียนจะพัฒนาขึ้นหรือพัฒนาลง
1: พัฒนาข
0: ึ้นแล้วไปนะคะข้อที่6ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนค่ะนะคะการวางแผนด้วยวิธีการใช้คู่มือก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้การทำงานนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ซับซ้อนใช่คะ7ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบมีส่วนไหม
1: มีส่วน
0: ช่วยเยอะเลยใช่ไหมคะซาร่าใช่ค่ะใช่นะคะซาร่าสงสัยรับประทานซาร่ามากเกินไปตาเริ่มจะปิดแล้วนะคะเริ่มง่วงเพราะฤทธิ์ของซาร่านะคะนิดนึงค่ะอดทนนิดนึงลูกนะคะอดทนจ้างใจนิดนึงนะคะวันนี้ครูเห็นพวกเราตั้งใจที่จะจดเนื้อหารายละเอียดก็เป็นความประทับใจของครูแล้วว่าทักษะการอ่านนั้นมันก็น่าจะควบคู่กับทักษะเรื่องของการเขียนด้วยเนาะนะคะเก็บไว้เขียนเก็บไว้นะคะอย่างน้อยก็เป็นการสรุปรวบยอดข้อที่8ค่ะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานของผู้ที่ทำงานมากยิ่งขึ้นเสริมสร้างคืออะไรคะเป็นการเพิ่มใช่ไหมคะเป็นการเพิ่มความมั่นใจของเราในการทำงานในตำแหน่งหรือหน่วยงานนั้นๆได้มากยิ่งขึ้นใช่คะอ่ะมีใครสงสัยที่คุณครูพูดถึงเรื่องของความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านคู่มือ8ข้อผ่านไปไหมไม่มีเลยโอ้ยเก่งมากๆเลยไม่มีเพราะว่าลืมฟังไม่มีข้อที่9อะไรเอ่ยช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานสม่ำเสมอคืออะไรคะคงเส้นคง

0: วาเป็นเหมือนเดิมนักเรียนคะการอ่านคู่มือถ้าคู่มือนั้นมีการพัฒนานักเรียนจะไม่รู้สึกเบื่อเลยแล้วแน่นอนค่ะถ้าหากว่าคู่มือยังเป็นเหมือนเดิมเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นคะเบื่อเริ่มเบื่อเหมือนเดิมอะทำงานเดิมๆใช่ไหมคะนะคะแต่ถามว่าอนาคตเนี่ยบัญชีแผนกบัญชีของเราจะมีคู่มือในการทำบัญชีไหมมีถามว่าคู่มือกับตำราเรียนเนี่ยเหมือนกันไหมมันต่างกันยังไงอะลูกไม่รู้เก่งมากเลยมีแต่ไม่รู้นะคะเก่งมากนะผู้ไม่รู้ย่อมผิดเวลาทำข้อสอบนะคะเขาไม่ผิดเก่งมากเลยนะคะหัวหน้าเอาข้อที่10ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานได้นะคะถ้าหากว่ามีคนขึ้นมาขัดแย้งเราบอกว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะแต่เรายังยึดมั่นถือมั่นว่าคู่มือการทำงานของเราเนี้ยเราสามารถจะทำนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ว่าเราได้ปฏิบัติตามที่องค์กรหรือหน่วยงานนั้นได้กำหนดไว้แล้วนะใช่ไหมคะ11ช่วยลดการตอบคำถามนั่นไงมีคู่มืออยู่แล้วก็ไม่ต้องไปถามพี่เลี้ยงล่ะใช่ไหมคะก็ลดการตอบคำถามมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าอ่านอย่างเดียวถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราถามใครได้ล่ะใช่ไหมก็พี่เลี้ยงเรานะคะใหญ่กว่าพี่เลี้ยงน่าจะเป็นใครคะ
1: หัวหน้า
0: เลี้ยง พี่เลี้ยงไม่ได้หัวหน้าเลี้ยงแย่เลยหัวหน้าต้องมีตังค์ในกระเป๋าเยอะๆนะคะหัวหน้าเลี้ยงใหญ่กว่าหัวหน้าเลี้ยงคือใครคะ ครูเลี้ยงเก่งมากเลยนะคะไม่เอาครูไม่เลี้ยงนะคะนะอ้าว12ช่วยลดเวลาในการสอนงานเห็นไหมคะศึกษาเองดีกว่าไหมน้องนะแปลว่าเป็นการลดเวลาในการที่จะสอนงานให้รุ่นน้องต่อๆไปได้คือเริ่มต้นจากให้เขาได้ฝึกแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยตนเองก่อนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยมีอะไรสงสัยค่อยถามไปเนาะหมดหรือยัง13ช่วยอะไรคะช่วยการทำงานเป็นมืออาชีพ professional ได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ14ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่แล้วก็ปรับปรุงงานได้ด้วยเนาะสุพิชญานะคะไม้สุพิชญาจะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีรายละเอียดสูงเขาจะจดทุกตัวอักษรเลยนะคะจะจดทุกตัวอักษรเมื่อไม่ทันเนี่ยจะเบรกครูด้วยสายตาแล้วก็ส่งกระแสจิตบอกคุณครูว่าหนูไม่ทันนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ทันบอกคุณครูได้ว่าคุณครูเร็วมากเลยนะคะวันนี้นะคะหนูค่อนข้างที่จะช้าในเรื่องของการจดนะคะตอนนี้หนูมีถือว่าเป็นมืออาชีพได้หรือยังเนี่ยปีหนึ่งเป็นมืออาชีพได้ยังอาชีพด้านไหน
1: นอน
0: นอนเป็นอาชีพพักผ่อนโอ้ตั้งแต่เรียนภาษาไทยมารู้สึกว่าหลีกคำได้ยอดเยี่ยมมากเลยเราไม่ใช้คำว่านอนค่ะคุณครูเราใช้คำว่าพักผ่อนนะคะนะห้ามหลับในแหกโค้งนะลูกต่อไปลักษณะที่ดีของคู่มือปฏิบัติงานเป็นอย่างไรเรามาดูนะคะการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เรามาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งใช้ภาษาเป็นยังไงคะ
1: กระชับ
0: ชัดเจนและเข้าใจง่ายนะคะระหว่างกระชับชัดเจนเข้าใจง่ายเนี่ยคำไหนพวกเราเข้าใจง่ายมากกว่า
1: ช
0: ั
1: ดเจน
0: ชัดเจนเห็นไหมคะฉะนั้นต้องชัดเจนด้วยค่ะกระชับอย่างเดียวไม่ได้คือสั้นอย่างเดียวไม่ได้อะต้องชัดเจนด้วยฉะนั้นเราจะเขียนข้อความอย่างไรให้คนอ่านหรือคนที่มาศึกษาต่อเราเขาเข้าใจง่ายขึ้นนะบางทีในอ่านภาษาไทยต้องมาแปลเป็นไทยอีกรอบนึงเลยใช่คะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยทิ้งไม่ได้เพราะเป็นภาษากลางของเราที่จะต้องศึกษาในเรื่องต่อไปนะคะส่วนคำว่าเข้าใจง่ายคืออะไรคะใช้ภาษาที่ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปค่ะนะใช้ระดับกึ่งทางการได้ไหมในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานใช้ภาษาที่เป็นกึ่งทางการได้ไหมได้ค่ะถามว่าใช้ภาษาปากได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ระวังให้ดีเลยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาเขียนตำราหรือคู่มือแต่ใช้ภาษาปากนะคะบางทีคนอ่านเขาก็อ่านไปไงคะไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเราต้องการที่จะสื่อสาร2เป็นประโยชน์สำหรับการใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์อันนี้ง่ายมากขึ้นเลยโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้ผลิตภัณฑ์ที่พวกเราใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่สาวๆมีเครื่องสำอางติดบ้านอยู่กี่ยี่ห้อเอาตัวเองแหละน้อยสุดเลย2ยี่ห้อเองอะไรนะคะไหนใครมากกว่า2เยี่ยม

0: มากี่ยี่ห้อลูกนับไม่ถ้วนนั่นไงนี่คือเคล็ดลับความสวยของพิมดานะคะนะความสวยนะคะก็นะคะทาขาท่อนล่างยี่ห้อหนึ่งทาแขนยี่ห้อหนึ่งทาคอยี่ห้อหนึ่งทาหน้ายี่ห้อหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยแต่ส่วนใหญ่ครั้งแรกที่เราซื้อผลิตภัณฑ์มาเราทำอะไรกับมันแกะจากกล่องเก่งมากเลยหัวหน้าทำอะไรนะคะทดลองซื้อมาขนาดนี้ยังต้องทดลองอีกเหรอลูกฮะอ๋อเผื่อแผ่ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ด้วยเลยอ๋อเผื่อแผ่ขออภัยค่ะนั้นเริ่มที่จะฟังไม่ชัดแล้วครูมองโลกในแง่ดีมากนักเรียนได้มาปุ๊บเผื่อแผ่ให้เพื่อนใช้ด้วยเลยทั้งห้องนะฮะเอาจริงๆนะคะคุณครูเห็นบางปีที่ฤดูหนาวนักเรียนก็จะมีโลชั่นเป็นของตัวเองพกมาจะในกระเป๋าขวดที่ไม่ค่อยเล็กเลยใช่ไหมคะไม่ค่อยเล็กจริงๆนะคะแล้วก็ใช้กันทั้งห้องเลยเราก็มีผิวที่ระดับขาวเท่ากันทั้งห้องเลยนะคะไม่คิดที่จะเผื่อใครเลยลักษณะแบบนี้ก็ไม่ใช่เผื่อให้เพื่อนด้วยเรื่องบางเรื่องเผื่อกันได้ยกเว้นผลิตภัณฑ์บางตัวที่ไม่น่าจะใช้ร่วมกันอาทิเช่นลิปสติกลิปสติกแท่งเดียวใช้ทั้งห้องได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้อุ๊ยได้ค่ะเยี่ยมมากอ๋อหนูจะใช้ค่ะหนูจะใช้กับเพื่อนนะคะได้อันนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนเองพอแล้วค่ะคุณครูยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะไปกันยาวเลย3มีความเหมาะสมกับอุปกรณ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะลักษณะที่ดีต้องมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยข้อที่4เนี่ยรู้สึกว่าจะเยอะขึ้นนี่คือมีความน่าสนใจคืออะไรคะการสร้างแพ็คเกจให้น่าสนใจเพิ่มโฆษณาให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นพวกเราก็ติดโฆษณาแล้วก็ซื้อตามที่โฆษณานั้นได้นำเสนอมาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนั้นและครีมหรือว่าโลชั่นอะไรหรือเครื่องสำอางอะไรที่ไม่ค่อยติดแบรนด์หรือตามไม่ได้หยุดติดตามท้องตลาดเราก็เริ่มที่จะไม่ค่อยที่จะเชื่อใจถูกต้องไหมคะและไม่ค่อยไว้วางใจในการใช้งานสักเท่าไหร่แต่นี่ก็ขึ้นอยู่ของแต่ละคนด้วยนะคะว่าจะแพ้ไม่แพ้ต้องทดสอบก่อนนะคะข้อที่5มีความเป็นปัจจุบันนั่นคือมีการอัปเดตนะคะไม่ล้าสมัยนะไม่ล้าสมัยอ่ะอย่างโทรศัพท์มือถือบางคนละกันนักเรียนบางคนนะคะคุณครูเห็นใน1ปีการศึกษาที่ผ่านมาเปลี่ยนหลายเครื่องแล้วเหตุผลคุณครูก็บอกอ๋อสงสัยได้รับมรดกจากคุณพี่ประมาณนั้นไม่ใช่นะคะอัปเดตตามกระแสนิยมมีใครที่อัปเดตตามนี้ไหมมีไหมถ้าหากว่ามีลูกค้าลักษณะแบบนี้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถึงจะสามารถอยู่ได้สังเกตไหมคะเวลามีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวออกมาตามท้องตลาดที่อยู่ได้นานๆก็มักจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาให้น่าสนใจข้อที่6แสดงชื่อสินค้าชื่อบริษัทที่รับผิดชอบดูด้วยวันผลิตแล้วก็วันหมดอายุนะคะผลิตภัณฑ์อะไรที่เราน่าจะพิจารณาวันหมดอายุมากที่สุดตอนนี้ที่นักเรียนอยากใช้อยู่1เครื่องสำอางดูด้วยอ่ะอะไรอีกคะอาหารสำเร็จรูปอ๋ออะไรอีกคะนมเป็นอาหารสำเร็จรูปไหมลูกไม่ใช่เหรอคะนะคะหนูกินนมจากเต้าค่ะนมวัวแท้นะคะอะไรคะอะไรอีกที่เป็นอาหารสำเร็จรูปขนมได้ไหมโอมาม่าติดยี่ห้อมาม่ามากใช่ไหมคะหนูไปซื้อมาม่าแต่เอาไวๆให้ครูได้ไหมสรุปว่าหนูจะเอามาม่าหรือไวๆให้ครูไวๆเก่งมากนะเราติดปากคำว่ามาม่ามาแสนนานจนมีความรู้สึกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกยี่ห้อคือมาม่านะเอาตามนี้นะคะอะไรอีกบะหมี่รูปอาหารกระป๋องได้ไหมอันนี้เช่นว่าแล้วเชียวต้องตอบอาหารกระป๋องไม่จำเป็นต้องเป็นปลากระป๋องอ๋อผักกาดดองอะไรอีกคะนมกระป๋องง้อกระป๋องพอแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวจะไปอย่างอื่นส้มตำกระป๋องมาครูเมื่อกี้ได้ยินอ้าวจริงๆมีส้มตำกระป๋องต่อไปส้มตำจะมาเป็นผงแล้วเป็นแคปซูลดีกว่าไหมคะกินแล้วอิ่มเลยอ๋อวันนี้ฉันกินส้มตำมาอร่อยมากเผ็ดๆไป2แคปซูลแน่อะไรประมาณนี้นะคะต่อไปมีตัวอย่างประกอบนะตัวอย่างประกอบให้เห็นด้วยโดยเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์เราไม่สามารถเห็นข้างในเนาะเราสามารถเห็นรูปลักษณ์ภายนอกได้นะคะโดยเฉพาะนักเรียนคะเอาฟังคุณครูสักนิดหนึ่งสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปอาทิเช่นยา

0: ยาซื้อยามาควรจะอ่านอะไรคะฉลากยาอ่านเพื่อรู้หนึ่งอะไรคะหนึ่งโอ้ยแก้อะไรสองรักษาอะไรแล้วสองวิธีการรับประทานว่ารับประทานอย่างไรมีใครซื้อยามาปุ๊บรู้ทันทีว่ากินวันละ5เม็ดอะไรอย่างนี้ไหมคะหนูก็ต้องอ่านดูก่อนใช่ไหมนะคะแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดใช่ไหมคะถ้าเป็นยาน้ำล่ะเขย่าควรก่อนรถนอนนี้ยากำลังนอนหลับอยู่ปลุกให้มันตื่นนะคะนอนแช่ตู้เย็นนานประมาณนี้นะคะเขย่าก่อนดื่มนะคะตามนั้นตามนั้นคุณสมบัติและทักษะของผู้จัดทำเอกสารเมื่อกี้เราเรียนรู้หลักแล้วว่านะคะคู่มือแบบไหนเป็นอย่างไรคุณสมบัติรูปเล่มแบบไหนถึงจะน่าสนใจแต่ทีนี้มาดูว่าถ้าเป็นบุคคลหรือคนล่ะคุณสมบัติและทักษะของผู้จัดทำเอกสารควรที่จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันข้อแรกต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเรื่องนั้นๆนะคะถึงจะสามารถที่จะเขียนให้ออกมาเป็นรูปเล่มได้ใช่ไหมคะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างคุณครูเนี่ยมีความรู้เรื่องภาษาไทยแต่ไม่มีความรู้เรื่องของการทำบัญชีอยู่ๆไปทำคู่มือบัญชีคุณครูจะทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมมันก็ไม่แหละนะคะฉะนั้นต้องเป็นคนบุคคลที่มีความรู้เรื่องบัญชีโดยเฉพาะเนาะสองเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคุณครูเน้นย้ำว่าต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตสังเกตอะไรสังเกตอะไรการทำคู่มือเนี่ยสังเกตการใช้งานใช่ไหมคะการใช้ว่าสมควรที่จะใช้อะไรเพิ่มเติมให้มันน่าสนใจไหมนะคะคู่มือบางครั้งถ้ามีแต่ข้อความอย่างเดียวน่าสนใจไหมคะ
1: ไม
0: ่นักเรียนคิดว่าน่าจะเพิ่มอะไรเข้าไปด้วยรูปภาพรายละเอียดที่เป็นรูปภาพเป็นขั้นตอนเนี่ยจะทำให้พวกเรานั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของขั้นตอนในการใช้งานใช่ไหมคะขั้นตอนของการทำงานลำดับที่1 2 3เนี่ยเราจะเข้าใจมากกว่าการเขียนตัวอักษรเรียงรายยาวๆนะคะ3เอาใจใส่ในรายละเอียดของการปฏิบัติงานคนประเภทนี้ต้องเป็นคนที่นอกจากช่างสังเกตแล้วรายละเอียดต้องเยอะเป็นคนเยอะพอสมควรเยอะด้วยรายละเอียดต่างๆนะพิจารณาสังเกตได้ว่านักเรียนแผนกบัญชีเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจวิธีการสร้างตารางในบัญชีก็เลยสาธิตด้วยการเป็นไงคะมีรูปภาพขั้นตอนในการเขียนตารางบัญชีด้วยแบบนี้เป็นคนที่เก็บรายละเอียดเล็กๆนะคะหรือแผนกวิชาการบัญชีส่วนใหญ่เนี่ยถนัดคุยและถนัดเมาส์มากเลยฉะนั้นจึงให้นักเรียนเป็นไงคะท่องบัญชีมากกว่าการเขียนเห็นไหมคะแปลว่าคุณครูเนี่ยเริ่มที่จะเป็นไงคะใส่ใจรายละเอียดของเด็กๆมากยิ่งขึ้นเนาะต่อเลยไหมคะต่อเลยเพราะตอนนี้ซาร่าเริ่มที่จะง่วงซาร่าเต็มที่แล้วนะอ่ะข้อที่4ค่ะรู้ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานของการวิเคราะห์ระบบงานนะคะเมื่อกี้ช่างสังเกตนะคะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดนะคะนอกนั้นยังรู้ทฤษฎีแล้วก็ความรู้พื้นฐานของการวิเคราะห์ระบบงานด้วยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมากเลยนะนะคะ5รู้หลักการสื่อสารในรูปแบบต่างๆไม่ใช่แค่การสื่อสารเฉพาะรูปแบบการเขียนเท่านั้นนะบุคคลนั้นน่าจะมีความรู้ทางด้านจิตวิทยาที่จะสื่อสารให้เข้าใจได้นะคะข้อที่6รู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือมีความสมัยใหม่นะคะนอกจากการเขียนแล้วจะต้องพึ่งพาเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่สามารถที่จะถ่ายทอดและสื่อสารกันได้ด้วยเดี๋ยวนี้ระบบการนำเสนอแบบ PowerPoint การนำเสนอแบบรูปแบบ YouTube หรือการฟังก็มามีส่วนร่วมใช่ไหมคะในการออกแบบคู่มือได้เช่นเดียวกันต่อเลยค่ะคุณสมบัติและทักษะของผู้จัดทำเอกสารการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรอันดับแรกเลยจะต้องมีทักษะการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษอ่านว่ายังไงคะanalysis skills analysis แปลว่าการวิเคราะห์ skill คืออะไรคะทักษะนะทักษะในการวิเคราะห์นั่นเองวิเคราะห์อะไรอ่ะวิเคราะห์การทำงานหรือระบบงานใช่ไหมคะนี่คือทักษะแรกที่บุคคลนั้นจะต้องมีในการทำเอกสารข้อที่2คือทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ

communication skills นะคะ communication คือการสื่อสารนั่นเองทักษะนี้น่าจะเป็นทักษะเบื้องต้นเลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารทางด้านการใช้ภาษาไม่จำเป็นต้องเป็นการพูดอย่างเดียวนะคะการเขียนก็สามารถจะใช้ทักษะนี้เช่นเดียวกัน3ทักษะการออกแบบภาษาอังกฤษอ่านว่า design skill นะคะ design คือการออกแบบนะคะทักษะการออกแบบนอกจากออกแบบเฉพาะการเขียนแล้วยังสามารถออกแบบด้วยรูปภาพด้วยสีสันด้วยเทคโนโลยีเห็นไหมคะ4ทักษะการประเมินผลค่ะevaluation skill นะ evaluation หมายถึงการประเมินผลนั่นเองอันสุดท้ายน่าจะเป็นทักษะที่มีความสำคัญพอสมควรนอกจากวิเคราะห์สื่อสารออกแบบแล้วประเมินผลยังมีความสำคัญนะคะเพราะหลังจากที่เราออกแบบเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนนำไปใช้การประเมินผลดูผลการนำไปใช้ว่าเป็นอย่างไรนะคะตรงนั้นคือมีความสำคัญมากๆไม่ใช่ออกแบบคู่มือไปแล้วพอทุกคนนำไปใช้เกิดความสับสนวุ่นวายในองค์กรนะคะว่าใครทำอะไรหน้าที่ชนกันอีลุงตุงนางแบบนี้ไม่ใช่แล้วฉะนั้น4ทักษะนี้จะมีความสำคัญมากๆเลยนะคะขั้นตอนการปฏิบัติงานทำอย่างไรอันดับแรกเลยคืออะไรคะศึกษารายละเอียดของงานจากเอกสารค่ะนะคะเอกสารที่ให้ไปเป็นอย่างไรนี่คือขั้นตอนแรกนะคะ2ทำไงคะสังเกตการปฏิบัติงานจริงคือเอกสารที่ให้ไปแล้วศึกษาให้เรียบร้อยพอทำงานปุ๊บ ก็ต้องสังเกตด้วยว่าเขาปฏิบัติตามเอกสารที่ให้ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะข้อที่3จัดทำ work group อย่างง่ายหรือเอกสารที่มันง่ายๆอะค่ะเป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะ4จัดทำรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนแล้วค่อยนำมาแจงเป็นรายละเอียดขั้นตอนเล็กๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงนั่นเองมีใครสงสัยไหมคะไม่มีเลยเพราะยังคงมีคนจดอยู่นะคะอ่ะมีใครจะถามเอ่ยเมื่อกี้มองครูอ้าปากเหมือนจะอะไรสักอย่างอ้าปากเฮาข้อที่5มีการทดสอบโดยให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นไงคะอ่านแล้วพูดที่ไม่ได้ปฏิบัติงานอ่านด้วยนะเพื่อซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกันนะคะข้อที่6ตรวจสอบกับนิติกรนิติกรคือใครถามบัญชีค่ะนิติกรคือใครคะคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายนะคะว่าประเด็นใดขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางหน่วยงานหรือไม่มีหากมีให้แก้ไขปรับปรุงนะบางครั้งเราออกแบบคู่มือการปฏิบัติงานไปแล้วนะคะเราเองก็ไม่รู้ว่าจะขัดต่อกฎหมายหรือพรบ.อย่างอื่นหรือเปล่านะคะก็อาจจะมีส่วนที่พวกเราจะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงต่อไปในวันข้างหน้าเพื่อให้คู่มือของเรานะเป็นไงคะอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะข้อที่7นำไปเสนอหรือขออนุมัติอนุมัติใครเอ่ยใครอยู่สูงสุดในบริษัทของเราผู้บริหารรวมไปถึงประธานหรือเจ้าของบริษัทใช่ไหมคะโดยผ่านเป็นขั้นตอนจากขั้นตอนส่วนเล็กๆไปหาท่านที่สูงใหญ่ขึ้นนะคะ8บันทึกเข้าระบบการควบคุมแล้วก็แจกจ่ายเอกสารนั่นเองขั้นตอนนี้น่าจะถึงมือเราหรือยังคะถึงแล้วนะคะข้อที่9ดำเนินการแจกจ่ายหรือเผยแพร่นั่นเองนะคะสุดท้ายมาถึงเราแล้วนะคะทีนี้ถ้าหากว่ามาถึงมือแล้วจริงๆเนี่ยจบหรือยังอ้าวสุดท้ายแล้วไปไหนอ่ะมาถึงแล้วอ่ะใช่ค่ะสุดท้ายเราต้องเป็นไงคะดำเนินการฝึกอบรมหรือชี้แจงวิธีการใช้ด้วยไม่ใช่แจกไปแล้วสุดท้ายเราไม่เข้าใจเราจะถามใครได้ใช่ไหมคะนักก็จะต้องมีการเปิดอบรมเพื่อชี้แจงวิธีการในการอ่านคู่มือหรือการใช้คู่มือนั้นๆด้วยนะคะ11มีการทดสอบความเข้าใจของผู้ใช้งานจะทดสอบแบบไหนล่ะถ้าหากมาเป็นเอกสารเรียบร้อยจะทดสอบยังไงมีข้อสอบมาให้ทำไหมเขาจะต้องนำไปใช้จริงมีการทดลองใช้แล้วเป็นการสรุปผลด้วยใช่ไหมคะ12รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดถ้ามีอะไรแก้ไขเราก็สามารถที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถที่จะกลายเป็นคู่มือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะโครงสร้างของคู่มือปฏิบัติงานมีอย่างไรอันนี้มีโครงสร้างให้ดูด้วยนะคะอันดับแรกคืออะไรคะวัตถุประสงค์ค่ะ objective นะคะเป็นอย่างไรเป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารเรื่องนี้ขึ้นมา

น่าจะอยู่ลำดับต้นๆของเอกสารชุดที่เราใช้เนาะนะคะวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแต่ส่วนใหญ่ถ้าคู่มือการทำงานนั้นคืออะไรคะวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานเนาะ2ขอบเขต

0: ทราบนะคะถึงขอบเขตของกระบวนการในการอ่านคู่มือนะคะว่าเป็นยังไงคะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนใดใช่ไหมคะถึงขั้นตอนใดหน่วยงานใดกับใครที่ใดแล้วก็เวลาก็คือเมื่อใดด้วยเห็นไหมคะสามารถที่จะพูดง่ายๆคือคู่มือที่เราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันสามารถบอกได้ว่าใครสามารถทำงานตรงนี้ได้หรือทำหน้าที่ตรงนี้ได้โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นของใครหรือทำหน้าที่คือใครนะคะกับที่ไหนอย่างไรได้ด้วยง่ายเนาะอยากให้มีคู่มือแบบนี้เยอะๆจริงๆอยากให้มีคู่มือในการทำงานทุกอาชีพเลยคุณครูจะได้สามารถจะไปทำงานในอาชีพอื่นได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเรียนรู้จากการทำงานหรือทักษะที่เรามองเห็นนะคะแล้วก็นำมาพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นซะส่วนใหญ่นะคะข้อที่3คำจำกัดความค่ะนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะอะไรนะเอาใหม่สิอ่านใหม่ definition นะคะเมื่อกี้คุณครูได้ยินสักอย่างนี่แหละนะคะเป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงอะไรคะคำศัพท์เฉพาะซึ่งอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษยากขึ้นไปหน่อยก็คือคำอะไรคะคำย่อถ้าเราไม่มีความรู้ในศัพท์นั้นๆเนี่ยก็จะยากที่จะตีความและเข้าใจได้นะคะที่กล่าวถึงภายใต้ระเบียบปฏิบัตินั้นๆ นะคะเพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันด้วยเนาะในคำจำกัดความเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะมันเหมือนกับคำศัพท์เฉพาะของหน่วยงานหรือหน้าที่นั้นๆน่ะนะคะบางทีถ้าคนอื่นไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นหรือเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของเนื้องานได้นะคะข้อที่4หน้าที่ความรับผิดชอบค่ะภาษาอังกฤษอ่านว่า responsibility นะเป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะหรือเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัตินั้นๆโดยมักจะเรียงจากผู้ที่มีอำนาจเป็นไงหรือตำแหน่งสูงสุดแล้วค่อยไต่ลงมานะคะหาต่ำสุดนั่นเองนะอ่ะ5ขั้นตอนการปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัตินะคะภาษาอังกฤษอ่านว่ายังไงเอ่ย produce หมายถึงผู้ผลิตนะคะ produce เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรนะคะอย่างไรโดยสามารถจัดทำในรูปแบบต่างๆได้แก่ยกตัวอย่างการใช้ข้อความอธิบายใช้ตารางอธิบายการใช้แผนภูมิและการใช้ฟลุปชาร์ตนั่นเองนะคะสงสัยถามคุณครูได้ตอนนี้เลยนะค่ะเสียงเริ่มเบาข้อที่6แล้วค่ะเอกสารอ้างอิงนะคะ reference document นะคะเป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ต้องใช้ประกอบคู่กันหรืออ้างอิงนะอ้างอิงกันเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นยังไงคะ
1: สมบูรณ
0: ์ยกตัวอย่างกฎระเบียบหรือระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่นพระราชบัญญัติกฎหมายกฎระเบียบหรือวิธีการทำงานเกี่ยวข้องกับพวกเราหรือยังเนี่ยเกี่ยวแล้วนี่อ่านมาตั้งนานเนี่ยยังไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเลยนะคะแบบฟอร์มที่ใช้หรือฟอร์มค่ะนะคะแต่ละหน่วยงานก็จะมีแบบฟอร์มที่แตกต่างกันแต่ลักษณะก็คล้ายๆกันเกี่ยวกับเรื่องของหลักการหลักแนวการเขียนก็คล้ายๆกันนะเป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงแบบฟอร์มต่างๆที่ต้องใช้ในการบันทึกข้อมูลนะเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของกระบวนการนั้นๆ นะคะอ่ะ8เอกสารบันทึกหรือ record นั่นเองนะคะเป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบว่าบันทึกใดบ้างที่ต้องจัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานของการปฏิบัติงานนั้นนะคะพร้อมทั้งระบุถึงผู้ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บสถานที่ระยะเวลาแล้วก็การจัดเก็บค่ะเครื่องมือพิเศษมาดูเครื่องมือพิเศษการศึกษาและก็วิเคราะห์กระบวนการก็จะมีทั้งinput แล้วก็ output นะคะนำเข้าแล้วก็ออกส่งออกโดยผ่าน process นั่นเองอย่างรวดเร็วเลยการใช้ flip chart นะคะแนวทางการเขียน flip chart คือการใช้สัญลักษณ์ต่างๆในการเขียนแผนผังการทำงานนะคะเพื่อให้เห็นถึงลักษณะและความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในการทำงานด้วยนะของ flip chart มีอะไรบ้างหนึ่งช่วยให้เข้าใจกระบวนการทำงานง่ายขึ้นนะคะเป็นเครื่องมือสำหรับฝึกอบรมพนักงาน 3. การชี้บ่งถึงปัญหาและโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ

ข้อที่4ช่วยให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล5สะดวกในการนำไปเขียนเป็นระเบียบปฏิบัติคู่มือการปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงานในลำดับต่อไปนะคะแบบทดสอบหลังเรียน5ข้อนะที่พวกเราจะต้องเจอในวันนี้ข้อแรกอย่างรวดเร็วเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆอ่านให้พวกเราฟังนะคะความสำคัญข้อที่1ความสำคัญของการอ่านคู่มือปฏิบัติงานคือข้อใดกอไก่ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนขอไข่เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมคอควายผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไรเมื่อใดกับใครและงองูเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเองตอบข้อไหนคะข้อไหนคะคองูอีกแล้วคองูอีกแล้วตอบเฉลยตอบงองูค่ะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเองง่ายเนาะข้อแรกมาก็ง่ายแล้วข้อที่2ค่ะยาวสักนิดหนึ่งช้อยนะคะช้อยยาวนะคะข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดการทำอาหารด้วยไมโครเวฟต้องอ่านคู่มือการใช้ให้ละเอียดเหมือนจะถูกเลยเนาะขอไข่ก่อนสั่งอาหารต้องอ่านเมนูอาหารให้ละเอียดทั้งใบเสร็จและส่วนลดนะคะคอควายการเก็บหรือถนอมอาหารต้องอ่านคู่มือการใช้ภาชนะให้ถูกต้องกับชนิดอาหารด้วยนะนะคะงองูคือคู่มือมาตรฐานโรงอาหารจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงอาหารใช้แต่เพียงผู้เดียวข้อไหนคะตอบได้เลยต้องเป็นกอไก่ค่ะเย่ผิดนะครูรู้นะพวกเราตอบเย่เมื่อไหร่ผิดแน่นอนข้อที่3ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ดีของคู่มือปฏิบัติงานไม่ใช่นะคะถ้าเป็นข้อสอบเชิงลักษณะปฏิเสธแบบนี้นักเรียนต้องอ่านให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นกอไก่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ขอไข่มีความเหมาะสมกับอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์คอควายใช้ภาษาที่ไพเราะสุภาพเป็นทางการและงองูมีความน่าสนใจน่าติดตามค่ะตอบข้อใดคะให้เวลานักเรียนตอบสักนิดหนึ่งนะคุณครูไปเร็วเกินไปคองูอีกแล้วนะใครยังไม่ตอบยกมือขึ้นก็ได้ไม่ได้ต้องเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกอ่ะเฉลยคอควายค่ะใช้ภาษาที่ไพเราะสุภาพและเป็นทางการไม่ใช่นะคะให้ใช้ภาษาเป็นไงคะเข้าใจง่ายชัดเจนและกระชับนะคะจดจำได้แม่นข้อที่4ค่ะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติการปฏิบัติงานกอไก่การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายขอไข่บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถทำงานแทนกันได้คอควายช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงานและงองูสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่งงานตอบข้อไหนคะทำไมเงียบจังขอไก่อ้าวไม่คองูแล้วขอไก่แทนเฉลยข้อไหนคะกอไก่ค่ะการปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานมีหลายข้อยกเว้นข้อไหนคะ1ช่วยลดการตอบคำถามนะขอไข่ใช้เป็นสื่อในการประสานงานคอควายใช้งานที่มีคุณภาพตามที่กำหนดและงองูผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสนตอบค่ะเริ่มสับสนแล้วใช่ไหมคะข้อสุดท้ายพอคำถามแบบยกเว้นปุ๊บนี่นักเรียนก็เริ่มที่จะงงตอบเฉลยขอไข่ค่ะใช้เป็นสื่อในการประสานงานนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านคู่มือการปฏิบัติงานนะคะสรุปแล้วคุณครูอยากจะให้พวกเรานั้นฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะไม่ใช่แค่เรื่องของคู่มือแล้วนะคะคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเห็นไหมคะนักเรียนมันมีความสำคัญมากๆกับพวกเราเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณครูก็ฝากให้พวกเราไปฝึกฝนเรื่องของการอ่านมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสเต็ปที่ใหญ่ขึ้นนั่นคือการคิดวิเคราะห์ประเมินค่าสารคำคมวันนี้คุณครูก็มีมาให้พวกเราเหมือนเดิมค่ะอ่านพร้อมกัน

0: ากไว้เพียงเท่านี้พบกันในหน่วยต่อไปหน่วยหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คื ป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนวิชางานช่างทางหลวงสลักดุลกำไรนะครับนะเป็นไงบ้างอาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์สอนไปแนะนำไปครับขั้นตอนต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือ

และการใช้วิธีการต่างๆการเขียนแบบเขียนลายครับในวิชางานสลักดูลกำไรนะครับนักเรียนเป็นไงบ้างใครสงสัยอะไรบ้างไหมครับครับถ้ามีอะไรสงสัยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเริ่มต้นนะครับจากครั้งที่แล้วเป็นไงบ้างครับนักเรียนสามารถจดจำได้ไหมอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะมีการบ้านหรือมีอะไรให้เราจดตั้งแต่EP ที่1นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องได้ EP ที่2ครับแต่วันนี้เราจะมาเริ่มปฏิบัติครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการติดแบบติดแผ่นสลักลายแล้วก็ม้วนโอและลมดำครับนะขั้นตอนต่างๆนะครับให้เข้าใจที่ให้นักเรียนได้เห็นการปฏิบัติของจริงวันนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ก็สัตว์อธิบายเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการครับทฤษฎีไปก่อนนะครับครับนักเรียนวันนี้อาจารย์ก็ขอทบทวนเรื่องลายนะที่อาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์ได้อธิบายไปการเขียนแบบการเขียนช่องไฟการวางโครงสร้างต่างๆของลวดลายนะครับของลายในวิชางานสลักดุลกำไรนะครับนะแบบอาทิตย์ที่แล้วครับที่อาจารย์ได้ให้อธิบายแล้วก็วาดแบบให้เราดูนะครับนะครับมีลายอะไรครับมีลายใบเทศลายกระจังตะอ้อยลายต่างๆครับในโครงสร้างอาจารย์สเก็ตแบบให้เราคร่าวๆเพื่อให้เราเข้าใจว่าการวาดลายเขียนลายที่มาของการเขียนลายเป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็จะได้ลงมือปฏิบัติครับจากลวดลายที่อาจารย์ให้เราฝึกหรือให้กันบ้านไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะครับแล้ววันนี้เราจะได้มาฝึกปฏิบัติหรือขั้นตอนการต่างๆว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างเทคนิคอะไรบ้างวิธีการยังไงบ้างนะครับและความปลอดภัยในการทำงานเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็จะอธิบายไปนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนครับให้ถามอาจารย์ได้เลยนะครับอย่าข้ามนะเพราะเป็นขั้นตอนการปฏิบัตินะครับถ้าเราไม่เข้าใจให้ถามได้เลยครับยกมือถามได้เลยว่าอันนี้เป็นยังไงครับต้องเตรียมยังไงเราต้องเพิ่มอะไรต้องทำยังไงถ้าวิธีการยังไงที่ดีที่สุดวิธีการยังไงที่จะช่วยให้เราทำงานออกมาได้สวยงามนะครับเราถามในชั่วโมงก็ได้หรือนอกเวลาเรียนก็ได้นะครับตามนักเรียนที่สะดวกครับอาจารย์ยินดีให้ความปรึกษาและชี้แนะสาธิตให้ดูเสมอนะครับลวดลายต่างๆเนาะอาจารย์ก็ให้ดูแล้วครับโครงสร้างต่างๆตามนี้นะครับครับผมครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็มีอะไรบ้างทวนลายไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นซิลนะครับขั้นตอนซิลอาทิตย์ที่แล้วก็คือการเจียตะปูนะครับเอาตะปูคอนกรีตมาทำเป็นซิลนะครับการเจียการตกแต่งรูปทรงต่างๆนะครับนะว่าขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากที่เจียตะปูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องตกแต่งซิลครับว่าใช้เกี่ยวกับรูปลักษณะยังไงชิ้นงานแบบไหนนะครับอาจารย์ก็อธิบายให้อาทิตย์ที่แล้วนะครับอย่างที่วันนี้อย่างอาจารย์สอนนะครับก็จะเป็นการสลักแล้วก็ย้ำพื้นของวิชางานสลักดุลกำไรนะครับสิวก็ผ่านไปทวนนิดนึงนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีชันนะครับมีชันครับขั้นตอนชันกระบะชันแล้วก็ชิ้นงานแผ่นโลหะนะครับแผ่นโลหะต่างๆที่ว่าเราต้องใช้ในวิชานี้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้ที่เราจะได้มาเรียนกันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเช่นกำไรตัวยางอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นดินน้ำมันบัสโซ่น้ำกรดเคลียร์หรือว่าเลเกอร์เคลือบเงาน้ำยาลมดำนะครับแล้วก็มีค้อนขึ้นรูปต่างๆแล้วก็คัลเลอร์ฉลุอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ที่เราสามารถหาซื้อได้ด้วยตัวเองครับตามท้องตลาดหรือว่าตามร้านค้าหรือร้านค้าวัสดุร้านทองต่างๆครับที่เราสามารถหาซื้อได้หาซื้อยากและปลอดภัยไม่อันตรายนะครับก็วันนี้อาจารย์ก็จะมาสาธิตขั้นตอนการติดแผ่นเริ่มได้ติดแผ่นสลักเส้นแล้วก็สลักลายย้ำพื้นแล้วก็การตัดฉลุการม้วนการโอและการขึ้นรูปทรงต่างๆนะครับให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเราเรียนจบวิชานี้ไปอาจารย์คาดหวังว่าอยากให้เราสามารถผลิตหรือว่าเรียนและทำชิ้นงานออกมาได้สำเร็จสามารถจำหน่ายได้ความคาดหวังอาจารย์ว่าประมาณ 90% อาจารย์เชื่อว่าเราสามารถผลิตและจำหน่ายได้อาจจะเป็นประกอบในวันข้างหน้าเราจะเป็นอาชีพเราหรือว่า
เป็นอาชีพเสริมของเรานะครับที่เราจะสามารถผลิตและจำหน่ายด้วยตนเองนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาอันดับแรกครับการเผาชันกระบะชันนะครับนะครับการเผากระบะชันอันดับแรกนะครับอาจารย์ก็จะมีกระบะนะครับแล้วก็แผ่นโลหะทองแดงนะครับแล้วก็มีแบบนะครับมีแบบในการติดนะครับขั้นตอนแรกอาจารย์ก็จะสาธิตการเผานะครับนะสาธิตการเผาเพื่อที่จะติดแผ่นโลหะลงบนแผ่นชันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตะเกียงครับตะเกียงเป่าแล่นนะครับขาตะนะครับภาษาช่างหรือชาวบ้านเรียกขาตะแล้วก็จะมีไฟแช็กครับเพื่อเป็นจุดไฟนะครับนะครับเราก็จะมาอันดับแรกเราก็จะมาจุดไฟก่อนครับนะครับไฟนี่ก็คือเวลาจุดครับให้เปลวออกสีฟ้าแบบนี้นะครับออกสีฟ้าๆถ้าไฟฟู่หรือไฟออกสีแดงถือว่าน้ำมันหมดหรือไม่ก็ตะเกียงเราอาจจะมีปัญหานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เผาเลยนะครับการเผาของเรานะครับเราต้องเผาลมให้ทั่วนะครับลมให้ทั่วแล้วให้ผิวเป็นคล้ายเป็นน้ำครับเพื่อที่เราจะติดนะครับติดแผ่นโลหะต่อไปนะครับนะครับพอเราเผาเสร็จปุ๊บเราก็จะนำแผ่นโลหะทองแดงนี่ครับเผาเรียบร้อยเราก็จะติดไปนะครับสมมติเราเผาเสร็จเราก็ติดแผ่นโลหะลงบนแผ่นชันนะครับติดแบบนี้นะครับให้สนิทและให้ยึดเกาะมั่นแข็งแรงนะครับเพื่อที่เราจะติดแบบในการสลักดุลต่อไปครับขั้นตอนต่อไปครับอาจารย์ก็จะมาติดแบบนะครับแบบลวดลายต่างๆก่อนติดแบบครับเราต้องเช็คว่าแบบเรานะครับว่าสมบูรณ์ไหมลายหายไหมลายละเอียดต่างๆครบไหมเพื่อที่เวลาเราสลักนะครับจะได้ให้ชิ้นงานสมบูรณ์แบบและครบถ้วนตามลายที่เราอาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์อธิบายว่าลวดลายใบเทศลวดลายต่างๆครับว่าครบสมบูรณ์ตามที่ว่าเราได้ออกแบบไหมครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดพอหลังจากนั้นครับพอเราวิธีการติดแบบครับก็จะมีทางนี้ครับอันนี้คือกาวครับกาวลาเท็กซ์ดีๆนี่เองนะครับผสมน้ำนิดนึงเพื่อไม่ให้เกิดมันหนืดคือถ้าเราใช้กาวโดยที่ไม่ผสมครับความหนืดมันจะหนืดนิดนึงแล้วเวลาเกาะจะเกาะไม่ค่อยดีนะครับหมายถึงว่าแผ่นแบบเราติดบนโลหะจะเกาะไม่ดีเวลาสลักอาจเกิดการหลุดหรือว่าทำให้รูปทรงเสียต่างๆนะครับต่อไปเราก็ทากาวลงเลยนะครับทาลงบนแผ่นโลหะครับนี่นะครับทาให้ทั่วเลยนะครับมันจะกาวเยอะไปมากไปไม่เป็นไรนะครับเราทาไปเลยนะครับทาให้ทั่วบริเวณหลังจากนั้นเราก็ใช้กาวครับทาบนแผ่นโลหะโทษครับทาบนกระดาษแบบนะครับทาด้านหลังนะครับเพื่อที่จะแปะลงไปนะครับโดยการทาเลยนะครับทาให้ทั่วครับด้านหลังของลวดลายนะครับหลังจากนั้นเราก็ติดแผ่นลงไปครับนี่นะครับติดให้ตรงนะครับติดให้ตรงแบบนี่นะครับติดให้ตรงนะครับเพื่อที่ว่าลวดลายต่างๆหรือขอบต่างๆจะได้พอดีกันครับหลังจากที่เราติดแบบเสร็จจะเป็นรูปทรงนี้ครับติดแผ่นเรียบร้อยต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสลักนะครับขั้นตอนการสลักสมมติอาจารย์ใช้สิวนะครับสลักลงไปนะครับอันดับแรกการสลักก็คือสลักขอบเส้นตรงก่อนนะครับโดยใช้สิวเส้นตรงนะครับอาจารย์สาธิตให้ดูนะครับใช้สิวเส้นตรงตามความถนัดของเรานะครับเราตั้งกระบะชันให้ถนัดมือที่สุดในการทำงานนะครับอันดับแรกสลักเส้นขอบ2เส้นก่อนนะครับในการสลักนะครับเราใช้สิวแบบสปริงนะครับใช้นิ้วบังคับเหมือนเราจับดินสอปากกาดีๆนี่เองนะครับแล้วก็สลักลงไปนะครับสลักให้ตรงเส้นที่ว่ามีแบบติดมานะครับอย่าให้ขยับหรืออย่าให้สลักไปโดนส่วนอื่นของลวดลายนะครับครับหลังจากที่อาจารย์สลักเส้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็จะมีแบบที่ว่าสลักของจริงนะครับตามลวดลายนะครับนี่นะครับสลักแล้วครับ

ในการสลากครับการจับสิวนะครับให้เคาะเป็นจังหวะแล้วก็ดูน้ำหนักมือนะครับเราสลักเบาไปลายพื้นด้านหลังก็จะไม่เห็นเส้นนะครับเราสลักแรงไปก็ทำให้แผ่นโลหะขาดนะครับเผื่อเวลาดูนมาปุ๊บมันจะเกิดให้โลหะฉีกขาดได้ง่ายถ้าเราสลักแรงเกินนะครับเราสลักเส้นขอบเสร็จนะครับทั้ง2เส้นนะครับสลักให้ทั่วก่อนนะครับให้ครบก่อนนะครับพอเราสลักเส้นขอบนอกเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เส้นสลักเส้นขอบในนะครับในการสลักครับเราต้องเช็คเป็นระยะว่าลายที่เราสลักมันขาดไหมหรือว่ามันไม่ครบตามแบบที่เราแปะไหมหรือว่าลวดลายมันเขาเรียกว่าลวดลายขาดหรือหายนะครับคือเราบางทีเราอาจจะตอนสลักเราไม่ได้สังเกตหรือว่าเราดูลวดลายว่าทั่วถึงนะครับเพราะลวดลายต่างๆมันจะละเอียดและเล็กมากนะครับในการสลักครับนักเรียนระมัดระวังนิดนึงคือสิวครับบางทีอาจจะโดนมือเพราะสิวสลักอาจจะคมนิดนึงนะครับพอคมปุ๊บเราสลักหรือว่าการท่าจับหรือว่าเราวางจังหวะค้อนไม่ดีนะครับอาจทำให้เกิดอันตรายได้นะครับถ้าลายตรงไหนเรามองไม่เห็นครับเราเอาปากกาสามารถเขียนย้ำได้นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนของลวดลายนะครับเราก็ดูจังหวะลายเพราะว่าเราก็ฝึกเขียนถ้าเราฝึกเขียนเสร็จปุ๊บเราจะรู้จังหวะว่าจังหวะไหนเป็นยังไงการบากลายไงการบากลายบางทีเราบากขาดนะครับทำให้ลายเกิดความเสียหายไม่สมบูรณ์แบบไม่สวยงามอยากให้นักเรียนทุกคนสลักอ่านแบบดูแบบให้ถี่ถ้วนกันหรือเราสลักโครงลายเส้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาสลักย้ำอีกรอบนะครับเพื่อให้เกิดลวดลายชัดเจนแล้วก็ดูลวดลายที่มันถูกต้องนะครับสลักขอบเสร็จเราก็ต้องใช้สิวตามรูปทรงลักษณะของลวดลายนะครับจะเป็นสิวโค้งสิวตรงนะครับเราก็ดูให้ดีนะครับเราสังเกตดูก้านครับจะมีก้านมีใบนะครับใบบางทีใบอาจจะเล็กมากให้เราดูให้ละเอียดดูให้โครงสร้างมันนี่มันถูกต้องนะครับเนี่ยอย่างก้านผลนะครับถ้าเรามือใหม่หรือเรายังไม่ชำนาญครับให้เราสลักโครงสร้างรวมก่อนแล้วค่อยมาแบกมาบากลายแต่งลายดอกครับเพราะว่าถ้าโครงสร้างมันถูกอย่างอื่นมันก็จะสวยงามตามทีหลังนะครับลวดลายก็จะถูกต้องตามแบบนะครับเราสลักก็เหมือนเราใช้ดินสอนะครับดินสอเหมือนเราวาดลงไปครับแต่เราเปลี่ยนเป็นสิวนะครับเขาเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าลายไม่ชัดเราสามารถใช้ปากกาเขียนหรือว่าวาดลงไปซ้ำได้นะครับเพื่อให้ลายเส้นคมชัดสะดวกต่อการสลักนะครับ

ตอนขั้นตอนเราทำเราต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูแต่ละช่องแต่ละช่องของช่องไฟช่องลายนะครับครับเราสลักไปปุ๊บแล้วก็ดูลายครับเราเอาสามารถแกะลายดูนะครับว่าขั้นตอนแรกครับการสลักลายอาจจะไม่คมชัดแต่นี้เราสลักแค่โครงสร้างแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งลายอีกทีนะครับแต่งลวดลายให้คมชัดอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือขั้นตอนการสลักนะครับเราแกะลายดูครับว่ามันสมบูรณ์ไหมนะครับถ้าไม่สมบูรณ์เราก็ปากกาเขียนแล้วก็แต่งมันไปใหม่นะครับสลักเส้นนะครับนี่คือขั้นตอนการสลักนะครับหลังจากนั้นเราก็มาย้ำพื้นอีกรอบนะครับย้ำลวดลายต่างๆที่เราสลักมานะครับอาจารย์ทำตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับครับอันนี้คือขั้นตอนการสลักนะอาจารย์สาธิตให้ดูพอเราสลักเสร็จปุ๊บเราแกะแบบออกปุ๊บนะครับอาจารย์แกะให้ดูนะครับนี่ครับจะเห็นลวดลายนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับ

นี่ครับคือขั้นตอนการสลักเส้นเดี๋ยวเราต้องย้ำพื้นแต่งอีกรอบนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามและให้เกิดมิติลวดลายต่างๆนะครับนะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนี้เราก็ครับพอขั้นตอนการสลักเสร็จปุ๊บสลักเส้นเสร็จปุ๊บต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสลักครับตกแต่งและเหยียบพื้นนะครับเหมือนกันครับวิธีการเหมือนเดิมครับสลักเส้นให้คมชัดก่อนในวิชานี้เราต้องทำได้ทุกถ้าเป็นเรียนได้ทุกอย่างก็ยิ่งดีครับในรายวิชางานเขียนงานปั้นงานดูนครับของคู่กันนะครับอันดับแรกเราต้องเขียนเป็นก่อนพอเราเขียนเป็นเราจะรู้ช่องไฟลักษณะชิ้นงานเราอ่านแบบออกแบบได้ทำงานได้นะครับแล้วมันจะง่ายต่อการสลักดูนกำไรนะครับ

รายละเอียดต่างๆเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มนะครับนักเรียนเพราะว่าลวดลายต่างๆเขาที่มาที่ไปยังไงลายกระหนกยังไงครับลายกระจังตาอ้อยยังไงนะครับซิลนักเรียนสงสัยไหมเขาใช้อะไรครับในการทําครับสมัยก่อนครับเขาจะใช้ชกรถนะครับชกรถมอเตอร์ไซค์ดาวดีนี่เองนะครับชกรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเอาไปเผาให้ความร้อนสมัยก่อนเทคโนโลยีอาจจะไม่ทันสมัยแบบปัจจุบันนะครับสมัยก่อนเขาจะใช้ถ่านนะครับเผาสุมแล้วก็ใช้แหนบรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าแล้วแต่ขนาดชิ้นงานเอาไปให้ความแห้งแดงพอแหนบชกต่างๆแดงเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะนํามาดึงครับดึงให้โลหะมันยืดเป็นเส้นตรงเหมือนเหล็กหุ่นครับที่ก่อสร้างบ้านครับอาจารย์อยากให้เราเรียนรู้เรียนของจริงปฏิบัติจริงใช้งานได้จริงแล้วนักเรียนสามารถไปทำประจำหน่ายได้เลยครับเอาง่ายๆเรียกน้ำจิ้มก่อนครับกำไรวงนี้ครับเป็นโลหะทองแดงครับวงไม่ต่ำกว่า300-400กว่าบาทนะครับเป็นงานอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่ฝีมือครับถ้าเป็นโลหะเงินครับเป็นไงครับนักเรียนสนใจไหมล่ะเนี่ยครับถ้าเป็นโลหะเงินวงหนึ่งไม่ต่ำกว่า3,000 บาท2,000-3,000 บาทแล้วโลหะแล้วแต่โลหะมีค่านะครับถ้าเป็นทองครับเท่าไหร่ครับบาทหนึ่งก็เฉพาะวัตถุดิบก็30,000-40,000ถ้าเราบวกค่าแรงไปอีกสัก20,000ครับเป็นไงครับเราทําประมาณอาทิตย์เดียวเราได้เป็นไงครับรายได้เราอยู่ได้ไหมถ้ามีลูกค้าสั่งนะครับ

ครับหลังจากที่เราสลักตกแต่งลายเส้นเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็ใช้สิวย้ำพื้นนะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าสิวเหยียบพื้นนะครับโดยสิวปากสิวจะไม่เหมือนกันครับถ้าเรามองลึกๆจะเป็นสิวคล้ายๆเม็ดทรายหรือว่าเป็นสิวที่ปากขรุขระนิดนึงครับย้ำพื้นลงไปครับเพื่อให้เกิดความสูงต่ำของลวดลายและมิติลวดลายนะครับสิวที่เราสลักก็ไม่ต่างจากปากกาดินสอที่เราเขียนลายครับคล้ายกันครับเพียงแต่โลหะวัสดุแต่ดินสอเขาใช้สำหรับเขียนลวดลายลายเส้นปากกาสิวสลักต่างๆใช้เพื่อสลักให้เห็นลายเส้นคล้ายดินสอนะครับจังหวะความโค้งความละเอียดต่างๆเพื่อให้เข้าลวดลายต่างๆให้มันถูกต้อง

ในการสิ่วย้ำพื้นหรือสิ่วเหยียบพื้นนะครับให้ระมัดระวังนิดนึงเราต้องดูช่องเหยียบพื้นตรงช่องที่ว่างครับที่ลายที่ไม่มีดอกถ้าเราไปหยิบย้ำพื้นส่วนที่เป็นดอกครับทำให้เกิดความเสียหายของลวดลายต่างๆได้โดยที่ว่าไม่สามารถแก้ไขได้นะครับนะเพราะว่าสิ่วหน้าจะหยาบพอเหยียบไปปุ๊บก็จะเป็นแบบรอยเม็ดจุดๆต่างๆนะครับเราก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ดูให้ละเอียดว่าเราเหยียบมันถูกต้องไหมนะครับให้สังเกตก่อนจะใช้สิ่วย้ำลงไปแต่ละทีให้เราสังเกตความละเอียดนิดหนึ่งนะครับ

ครับนักเรียนหลังจากที่ใช้สิวสลักย้ำพื้นลวดลายต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการฉลุลายหรือฉลุขอบเพื่อให้เป็นลูกทรงกำไลนะครับนะครับอุปกรณ์ก็จะมีคันเลื่อยครับคันเลื่อยใบเลื่อยมีมีไม้ลิ้นโต๊ะมีซีแคมนะครับมีซีแคมประมาณ3อย่างแล้วก็ทำการฉลุได้เลยครับ

ครับนักเรียนขั้นตอนการฉลุระมัดระวังนิดหนึ่งครับเวลาฉลุนะเพราะใบเลื่อยมันคมอาจจะทําให้โดนมือได้นะครับการฉลุครับที่ปลอดภัยที่สุดให้เอานิ้วจับชิ้นงานให้แน่นหรือแข็งแรงนะครับแล้วก็ฉลุนะครับไม่ต้องบิดใบเลื่อยครับถ้าการบิดใบเลื่อยทําให้ใบเลื่อยขาดง่ายครับเพราะใบเลื่อยมันก็แพงนะครับการฉลุครับนักเรียนคือเราฉลุตามขอบครับตอนในส่วนที่เราไม่ต้องการหรือเราต้องฉลุ

เราตรวจเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะจบกันแล้วก็สรุปให้ดีนะครับนี่ครับหลังจากเราฉลุเสร็จปุ๊บก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะครับโดยเศษต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำตะไบมาแต่งเพื่อให้ได้ทรงหรือผิวที่ว่าเรา

นี่นะครับสำหลังจากนั้นเราก็ใช้ตะไบครับแต่งนิดนึงโดยหันด้านลงนะครับแต่งขอบต่างๆ

ในการตัดใบครับถ้าเป็นโลหะอื่นครับเป็นโลหะทองเราให้ดับจับครับขึ้นข้างบนเพราะว่าเราใช้ตะไบครับดับจับอยู่ข้างล่างเศษทองต่างๆจะติดมือครับทำให้เกิดการสูญเพลิงหรือเศษโลหะที่มีค่านะครับอย่างเช่นทองเงินครับจะติดไม้ติดมือไปครับทำให้เราค่าสูญเพลิงเราก็สูญหายตามนะครับให้เราระมัดระวังเทคนิคนิดนึงนะครับถ้าอยู่ตามบริษัทหรือห้างร้านต่างๆหรือเป็นผู้ประกอบกิจการรับทำชิ้นงานครับเราพยายามเซฟเศษนะครับถ้าเป็นโลหะมีค่าอย่างทองเงินพวกนี้ครับเราพยายามเซฟไว้ครับส่วนนี้ก็คือส่วนสำคัญที่ทำให้น้ำ

ครับนักเรียนขั้นตอนนี้คือการตะไบตกแต่งขอบเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะขั้นตอนการโอนะครับโอขึ้นรูปนะครับโดยกดการโอขึ้นรูปก็จะมีรางหลุมนะครับโอขึ้นรูปนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูวิธีการโอนะครับโดยใช้ค้อนหัวโมนครับขึ้นรูปนะครับ

ถ้าโอครับรูปทรงเสียไว้เราใช้มือดัดแต่งได้นะครับขั้นตอนนี้ก็เริ่มขั้นตอนขั้นสุดท้ายแล้วครับเราโอเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปม้วนกับราวกำไลนะครับเพื่อให้ได้รูปทรงและขนาดของกำไลข้อมือนะครับการโอนะครับโอให้ทั่วให้โดยที่ว่าหน้าค้อนครับลงให้ทั่วเนี่ยครับการโอลงนักค้อนให้ทั่วแล้วก็เคาะนะครับดูทรงเดี๋ยวเราค่อยเก็บอีกทีหนึ่งอันนี้โอโครงสร้างก่อนนะครับ

การขึ้นรูปทั่วไปคล้ายกันครับเทคนิคแต่ละคนหรือว่าช่างแต่ละคนแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันครับเพราะเทคนิคเครื่องมือแล้วแต่วิธีการนะครับแต่วิธีกระบวนการคล้ายๆกันนะครับการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปกำไรเห็นนะครับก็จะได้รูปทรงนี้ใกล้เคียงแล้วนะครับใกล้เคียงมากที่สุดเก็บรูปทรงครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราโอเสร็จขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเคาะเก็บทรงนะครับเก็บทรงต่างๆโดยที่เรามองนะครับเราสวมลงในราวกำไรแล้วเราจะดูช่องโหว่ครับถ้ามันสนิทกับเราแสดงว่าช่องนั้นคือสนิทคือโค้งได้ที่นะครับแต่ถ้าไม่สนิทเราก็ใช้ค้อนแต่งนะครับโดยที่เคาะเบาๆนะครับเคาะด้านข้างนะครับ

นะครับพอเราเคาะฝั่งหนึ่งเสร็จเราก็สลับด้านครับให้2ฝั่งเท่ากันนะครับแล้วก็เลส่องดูครับว่าเล็งดูว่าฝั่งไหนที่มันไม่สนิทแล้วก็เคาะเหมือนเดิมครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับว่ากำไรเราได้โค้งได้ที่ไหมหรือโค้งได้ขนาดไหมนะครับแล้วกะดูนะครับสวมอีกฝั่งหนึ่งครับวัดดูกะดูนะครับเล็งซ้ายเล็งขวาแล้วก็ดูขนาดนะครับแล้วขนาดเราก็ดูตามจำนวนข้อมือครับผู้สวมใส่นะครับว่าจะเอาประมาณไหนนะครับเนี่ยโอเคครับเราก็เคาะได้ทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นชิ้นงานครับผมชิ้นงานสำเร็จนะครับนี่ครับเป็นชิ้นงานสำเร็จคร่าวๆประมาณนี้ครับนี่นักเรียนเห็นไหมครับว่างาน1ชิ้นเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเราต้องมีเทคนิคอะไรบ้างครับอาจารย์อยากเสริมให้เราว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เราเรียนแล้วสามารถสร้างรายได้สามารถที่จะทำชิ้นงานออกมาเป็นชิ้นเป็นกิจลักษณะนะครับแล้วก็กำไรแต่ละชิ้นนะครับเราสามารถที่อาจารย์เคยบอกว่าสามารถเปลี่ยนโลหะหรือสร้างมูลค่าได้เยอะมากมายนะครับอย่างตัวอย่างอย่างเช่นแบบนี้นะครับคือขั้นตอนคล้ายกันครับขั้นตอนการทำนะครับทุกขั้นตอนเห็นไหมครับนักเรียนอันนี้เป็นกำไรโลหะเงินฝังด้วยประดับอัญมณีครับขั้นตอนคล้ายกันหมดครับอันนี้อาจารย์ยกเคล็ดนะเป็นอันนี้คืออีกระดับหนึ่งระดับเราอันนี้คือพื้นฐานนะครับระดับต่อไปถ้าความยากหรือว่าความละเอียดก็จะเพิ่มขึ้นก็จะมีการติดลายนะครับติดร่องติดแผ่นรองลายติดบานพับนะครับติดต่างๆในการเรียนการสอนของวิชาพื้นฐานนี้สามารถนำไปประยุกต์หรือว่านำไปทำที่เป็นของมีมูลค่าได้เยอะกว่านี้นะครับอาจารย์อยากฝากให้เราตั้งใจฝึกฝนและมันฝึกฝนเพื่อที่จะประกอบอาชีพเราในอนาคตเพื่อที่จะอนุรักษ์งานโบราณครับณปัจจุบันงานประเภทนี้จะเริ่มสูญหายนะครับอยากฝากให้นักเรียนทุกคนฝึกฝนเยอะๆทำเยอะๆครับกับประสบการณ์จะได้มาแล้วก็ความรู้จะอยู่กับเราตลอดไปครับครับนักเรียนท้ายนี้อาจารย์อยากฝากเทคนิคในการทำนะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์ซิลอาจารย์ขอฝากไปนิดนึงเทคนิคครับซิลนี่ก็คือเราสามารถที่จะทำซิลกินนอกกินในครับถ้าปกติเราซิลสลักเส้นตรงนะครับนักเรียนมันจะกินเฉพาะตรงกลางเป็นร่องแต่ถ้าเรามีเทคนิคซิลกินนอกกินในครับก็คือสลักปุ๊บอีกข้างหนึ่งมันจะกดอีกข้างหนึ่งจะตั้งครับขอบจะตั้งอีกข้างนึงจะโกดครับทำให้ไวต่อการทำงานแล้วก็ย่นเวลาเราแล้วก็ชิ้นงานที่ว่าลวดลายต่างๆรอยล่องสลักจะเสมอกันครับแล้วก็เป็นการกดลายตัวครับอาจารย์ขอฝากเทคนิคนี้ครับแล้วก็อยากให้นักเรียนไปศึกษาดูว่าสิวกินนอกกินในครับมีตั้งแต่บรรพบุรุษหรือว่าตั้งแต่ช่างโบราณมาให้เราไปศึกษานิดนึงครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับองค์ความรู้ต่างๆครับในงานช่างทองไม่มีวันหมดครับมีเยอะกว่านี้เพียงแต่บางส่วนวันนี้อาจารย์มาแนะนำหรือมาสาธิตการปฏิบัติแค่บางส่วนครับองค์ความรู้ต่างๆมีเยอะแยะมากมายครับไม่ใช่วิชาของอาจารย์วิชาเดียวครับวิชาอื่นมีเยอะแยะที่เราจะได้รับองค์ความรู้แล้วก็เทคนิคต่างๆกระบวนการต่างๆอยากฝากคลิปนี้ EP นี้ให้เราศึกษาหรือเพื่อพัฒนาคลิปต่อไปครับอาจารย์ก็จะหาคลิปหรือสอนวิธีการปฏิบัติหรือทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับงานสลักดุลกำไรหรืองานสลักดุลภาพจับต่างๆให้เราได้ศึกษาต่องานไม่มีแค่นี้ครับมีเยอะแยะอีกมากมายครับไม่ว่าภาพจับภาพสลักดุลกำไรขันพานงานชุบงานขึ้นรูปนะครับกระบวนการเทคนิคไม่มีวันเรียนจบครับอยากให้เราศึกษาข้อมูลหรืออยากให้อาจารย์สอนหรือวิชาอื่นหรือเทคนิคอื่นให้นักเรียนสามารถที่เข้ามาดูคลิปต่อไปได้ครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะหาวิธีการหรือช่างสกุลช่างต่างๆมาสอนพวกเราครับสวัสดีครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออก

หลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับ

ถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการ

0: สตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์สิ

0: 2ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: Gen C มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
5: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
4: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
5: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
4: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
6: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
5: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออก

0: พระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องบนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ EP ที่6พบกับครูนาขวัญจันทร์จำรัดนะคะห้องเรียนครูใหม่เหมือนเดิมนะคะสำหรับใน EP ที่6นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องกราฟิกดีไซน์สร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1ถึง EP ที่5ที่ผ่านมาได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Photoshop นะคะในเคล็ดไม่ลับต่างๆที่ครูใหม่ได้นำเสนอทั้ง5 EP แล้วได้ปรับประยุกต์ใช้กันบ้างหรือยังคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องการนำ Photoshop ไปใช้ในการสร้างรายได้การนำ Photoshop ไปใช้ในการสร้างอาชีพเราจะนำพวกเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิคและก็เคล็ดไม่ลับต่างๆเหล่านี้นะคะไปใช้ยังไงได้เดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนดูภาพโฆษณานะคะที่ครูไหมนำมาเปิดดูนะคะตอนนี้ทุกคนนะ

น่าจะคุ้นกับโฆษณาที่ครูหมายเปิดให้ดูนะคะตัวแรกเลยตัวแรกเป็นแมคโครนะคะคุ้นไหมคะตัวต่อไปนะคะเป็นโฆษณาขายถุงเท้าค่ะตัวต่อไปเป็นโปสเตอร์ของแมคโครนะคะตัวต่อไปเป็น SCG ค่ะเป็นไงคะน่าจะเริ่มคุ้นกับภาพกราฟิกโฆษณาพวกนี้นะคะกราฟิกโฆษณาพวกนี้ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นFacebook, Line, TikTok, YouTube นะคะซึ่งปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าสื่อโฆษณานะคะได้นำโซเชียลมีเดียนะคะมาเป็นโฆษณาหลักเมื่อก่อนเราทำกราฟิกนะคะเพื่อการปริ้นเพื่อการปริ้นเอาเป็นกระดาษนะคะแต่ปัจจุบันกราฟิกเราได้แปลสภาพจากการปริ้นนะคะมาสู่ช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะแต่ต่อให้เปลี่ยนสภาพการช่องทางการเผยแพร่นะคะแต่ลักษณะของการทำกราฟิกเรายังเหมือนเดิมทุกคนมาสังเกตลักษณะของกราฟิกพวกนี้นะคะแต่ละชิ้นที่ครูใหม่นำมาสิ่งที่มีเหมือนกันเลยนะคะทุกอย่างก็รูปภาพทุกโฆษณานะคะจะมีภาพประกอบ2ข้อความค่ะ3สีสันที่ใส่ลงไปค่ะทุกชิ้นของการทำกราฟิกโฆษณาหรือทุกชิ้นของการทำกราฟิกก็จะมีส่วนประกอบองค์ประกอบตามที่ครูหมายบอกนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราสังเกตส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยเรามาสังเกตกันค่ะว่าสิ่งต่อไปที่โฆษณาหรือว่าแอดโฆษณาต่างๆต้องใส่คืออะไรบ้าง1 นะคะต้องการใส่ให้ภาพโดดเด่นค่ะตั้งแต่ชิ้นแรกนะคะลองสังเกตตามนะคะชิ้นแรกเป็นโฆษณาขายสินค้าของแมคโครสิ่งที่เห็นก็คือรูปภาพต่างๆนี่นะคะสินค้ามีความชัดเจนนะคะว่าสินค้าตัวนี้คืออะไรสินค้าตัวนี้คืออะไรนะคะใต้สินค้าจะมีชื่อสินค้าราคาบอกนะคะและมีป้ายขนาดใหญ่นะคะหัวข้อใหญ่คือสดทุกวันคุ้มทุกวันอันนี้เป็นคำโปรยโฆษณานะคะเพื่อที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าที่ขายจากห้างร้านแห่งนี้นะคะมีความสดมีความคุ้มหน้าที่จะซื้อนะคะต่อไปเป็นถุงเท้าซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มที่ใช้ถุงเท้าพวกนี้นะคะก็คือกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาทั่วไปนะคะจะมีความน่ารักเห็นไหมคะจะมีความแตกต่างกันแล้วนะคะกับโฆษณาของแมคโครเนื่องจากว่ามีการใส่ภาพกราฟิกนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะส่วนนี้นะคะแล้วก็ไม้บรรทัดจะใส่พวกกราฟิกที่ทำให้ดูมีความน่ารักซึ่งเหมาะกับวัยของผู้ที่มาอ่านข้อความนี้นะคะหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่จะซื้อถุงเท้าตัวนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นโฆษณาของแมคโครเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นการโชว์เชฟต่างๆนะคะที่มีการแข่งขันนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นเครื่องดื่มของไทยสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในมาตรฐานสากลนะคะก็จะมีการสัมมนาผู้ประกอบการทั่วประเทศก็จะมีการใส่รูปภาพคนต่างๆเข้าไปนะคะในการใส่ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มการใส่ทำให้การใส่คนเป็นกลุ่มทำให้แบ่งแยกนะคะว่ากลุ่มนี้คือเชฟนะคะกลุ่มนี้คือผู้ประกอบการต่างๆนะคะมีการใส่เอฟเฟกต์เข้ามาเพื่อให้สีสันสวยงามยิ่งขึ้นต่อไปนะคะเป็น SCG ก็เรื่องบ้านมั่นใจไม่ทิ้งกัน SCG จะมีความโดดเด่นนะคะก็คือการใช้พื้นหลังแบ็คกราวด์สีขาวนะคะเน้นตัวอักษรกับเน้นส่วนของบ้านนะคะความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแบบนี้นะคะคือการทำสไตล์ที่ไม่มีอะไรเยอะแต่เรียบหรูสวยงามนะคะต่อไปค่ะเป็นนีเวียนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันแทบจะทุกบ้านหวังว่าทุกคนคงจะคุ้นๆกับสินค้าชนิดนี้นะคะสินค้าชนิดนี้เป็นบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ของนีเวียแล้วก็มีคำโฆษณาค่ะลดอย่างแรง7วันเท่านั้นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะลองสังเกตนะคะที่ตัวอักษรจะมีขอบของข้อความซึ่งภาษากราฟิกเราจะเรียกว่าสโตกนะคะแล้วก็มีเงาของข้อความส่วนตรงนี้นะคะในทางกราฟิกเราจะเรียกว่าดอกชาโดว์เพื่อเป็นการเพิ่มเส้นเพิ่มตัวอักษรให้มีความคมชัดค่ะและสุดท้ายนะคะ

ที่ครูใหม่ยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะแกรนด์โอเพนนิ่งของร้านนะคะร้านค้าร้านหนึ่งนะคะก็จะมีภาพเปิดภาพหน้าร้านประกอบแล้วก็มีภาพกราฟิกต่างๆเห็นไหมคะในโฆษณาสินค้าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อจะมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของสถานประกอบการของร้านค้าค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันเรื่องกราฟิกดีไซน์กับแบรนด์ทำไมกราฟิกดีไซน์ถึงมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ทำไมเราถึงจะต้องไปทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำทำไมเราต้องไปทำให้แบรนด์เป็นที่ขายดีติดท้องตลาดนะคะอันดับที่หนึ่งเป็นการจดจำแบรนด์ค่ะในการสร้างสินค้าขึ้นมาหนึ่งสินค้านะคะผู้ประกอบการต้องการที่จะทำให้แบรนด์จดจำได้เช่นสองตัวนี้นะคะโลโก้ตัวนี้ทุกคนคุ้นแน่นอนค่ะเคยทานกันไหมคะทุกคนต้องคุ้นแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าในประเทศไทยเราก็มีทั่วโลกก็มีนะคะต่อไปทางด้านขวามือโคคาโคล่าเคยทานกันไหมคะคุ้นแล้วใช่ไหมคะโฆษณาน้ำดื่มสีดำชนิดนี้นะคะซึ่งถ้าเห็นขวดลักษณะแบบนี้เห็นโลโก้ลักษณะแบบนี้เราจะรู้เลยว่าคือสินค้าอะไรค่ะต่อไปนะคะสินค้าจะต้องมีความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าค่ะตามเชลฟ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าทั่วไปนะคะสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นน้ำดื่มจะอยู่ในเชลฟ์เดียวกันเวลาที่เราไปเลือกซื้อส่วนมากนะคะถ้าเราไม่เคยชิมรสชาติของน้ำเราไม่เคยชิมรสชาติของสินค้าเราก็จะซื้อจากลักษณะของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ลักษณะของแบรนด์ที่นักกราฟิกดีไซน์อย่างพวกเราได้ดีไซน์ไปนะคะฉะนั้นแบรนด์สินค้าไม่สามารถพูดกับเราได้ค่ะคนที่เป็นกราฟิกดีไซน์คือคนที่จะต้องบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ต่างๆนะคะลงบนฉลากลงบนบรรจุภัณฑ์เป็นการที่เหมือนกับเจ้าของมาคุยกับผู้บริโภคนะคะต่อไปค่ะเป็นการสร้างตัวตนและภาพลักษณ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเขาต้องการที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำทราบและรู้ลักษณะของแบรนด์จดจำเพื่อที่จะจำภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้วนำไปใช้นำไปซื้อต่อค่ะต่อไปเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในการทำฉลากทำแบรนด์นะคะเช่นโลโก้ตัวนี้แบรนด์ตัวนี้ทุกอย่างในการทำกราฟิกในการทำแบรนด์ต้องมีที่มาที่ไปซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าตัวนี้คือการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกราฟิกค่ะต่อไปเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังเราต้องยอมรับนะคะว่ากราฟิกมีอิทธิพลมากสำหรับภาพลักษณ์นะคะสำหรับภาพลักษณ์ของแบรนด์แบรนด์จะไปในทิศทางไหนอยู่ที่การโฆษณาอยู่ที่การทำกราฟิกเป็นส่วนสำคัญด้วยนะคะต่อไปบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพอันนี้สำคัญมากเช่นกันค่ะกราฟิกที่ดูเป็นมืออาชีพกับกราฟิกที่ไม่ได้ผ่านการไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองข้อมูลนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันกราฟิกที่ผู้ที่ทำกราฟิกมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญกับไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความชำนาญก็จะแตกต่างกันค่ะต่อไปบ่งบอกความน่าเชื่อถือแน่นอนค่ะการสร้างกราฟิกที่สวยงามสร้างแบรนด์ที่มีดีไซน์จะทำให้บรรจุภัณฑ์หรือว่าจะทำให้แบรนด์นั้นเป็นที่น่าเชื่อถือและก็เป็นภาพลักษณ์ที่น่าจดจำค่ะเมื่อเป็นภาพลักษณ์ที่น่าจดจำน่าเชื่อถือแน่นอนว่าย่อมสร้างยอดขายนะคะให้สำหรับแบรนด์สินค้าเมื่อสินค้าชนิดนี้ติดท้องตลาดแล้วก็สามารถขายได้ในระยะเวลาอันยาวนานค่ะและข้อสุดท้ายนะคะประหยัดเงินในระยะเวลายาวนานเนื่องจากว่าพอแบรนด์ติดตลาดนะคะแน่นอนว่าตัวฉลากตัวดีไซน์กราฟิกอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยสามารถนำตัวนี้ค่ะเอาไปใช้ในระยะเวลาอันยาวได้ต่อไปค่ะในการทำกราฟิกนะคะเราต้องทำงานร่วมกับใครบ้าง1ลูกค้าค่ะแน่นอนเลยค่ะในการทำกราฟิกของเรา

จำเป็นที่จะต้องคุยกับลูกค้านะคะเราเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนการสานฝันนะคะการสร้างสิ่งที่ลูกค้าคิดในสมองดีไซน์ออกมาเป็นกราฟิกให้เขามองเห็นเหมือนเราสร้างสิ่งที่เขาฝันอยู่ในสมองสิ่งที่เขาคิดในสมองแล้วให้มันออกมาเป็นภาพจริงออกมาเป็นเรื่องราวจริงๆตามที่ลูกค้าคิดนะคะซึ่งส่วนตรงนี้ค่ะส่วนลูกค้ากับกราฟิกจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันอาศัยการพูดคุยกันการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็การเข้าใจเรื่องราวของกันและกันค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ทีมงานแน่นอนว่าในการทำกราฟิกชิ้น1ชิ้นหรือว่าการทำกราฟิกที่มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องมีทีมงานที่สามารถประสานงานกันได้คุยกันได้นะคะข้อที่3ค่ะซัพพลายเออร์แน่นอนเลยค่ะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้แล้วแล้วก็กราฟิกไม่สามารถที่จะทำงานทุกอย่างได้นะคะบางอย่างในการทำของกราฟิกเราก็จำเป็นจะต้องมีพันธมิตรที่ดีที่จะต้องมาร่วมมือกันทำกับเรานะคะและต่อไปสุดท้ายผู้ประสานงานนะคะในการทำกราฟิกจำเป็นที่จะต้องมีผู้ประสานงานก็คือตัวกลางในการถ่ายทอดตัวกลางในการสื่อเพื่อที่จะทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับนักกราฟิกนะคะกราฟิกดีไซน์ต้องใช้ทักษะอะไรบ้างลองมาดูกันนะคะแล้วลองคิดตามครูใหม่นะคะว่าตอนนี้มีทุกคนมีทักษะที่ครูใหม่เอ่ยมาบ้างหรือยังคะ1สื่อสารเราสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้ไหมสามารถที่จะคุยแล้วจดจำเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นคุยบอกข้อมูลมากับเราไหมนะคะลองคิดตามนะคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปคุยกับลูกค้า1คนเราสามารถที่จะรับสารทั้งหมดที่ลูกค้าคนนั้นคุยได้ไหมนะคะต่อไปคิดวิเคราะห์แน่นอนค่ะอย่างที่ครูใหม่บอกไปเวลาที่ลูกค้าคุยกับเราก็เหมือนนำสิ่งที่ลูกค้าคิดนะคะลูกค้าคิดอาจจะมีการแบบสเก็ตให้มานิดนึงแต่คนที่เป็นกราฟิกจะต้องมารับข้อมูลคิดวิเคราะห์นะคะคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่ลูกค้าพยายามที่จะสื่อสารกับเราเพื่อให้เป็นภาพที่ลูกค้ามองเห็นได้ชัดนี่คือกราฟิกนะคะฉะนั้นเราจะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวต่างๆแบบสเก็ตที่เขาทำมาทุกสิ่งอย่างนะคะเราจะต้องมาคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นกราฟิกค่ะข้อที่3นะคะใส่ใจในรายละเอียดอันนี้ก็สำคัญมากเช่นกันค่ะในการเป็นกราฟิกเหมือนจะง่ายนะคะแต่เราต้องมีทักษะพวกนี้นะคะซึ่งเป็นทักษะที่จะต้องเป็นเหมือนนิสัยที่ติดประจำตัวเรานะคะไม่ว่าเป็นการคิดวิเคราะห์สื่อสารใส่ใจในรายละเอียดเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นรสนิยมความชอบลักษณะของสีที่เขาชอบลักษณะการแต่งกายของลูกค้าลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการลักษณะภาพลักษณะต่างๆข้อความฟอนต์ต่างๆที่ลูกค้าชอบซึ่งการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำงานกราฟิกได้ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถปิดงานกราฟิกได้เร็วขึ้นค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ข้อนี้ก็คือหัวใจสำคัญของการใช้การเป็นกราฟิกดีไซน์เหมือนกันนะคะเพราะถ้าเราเป็นกราฟิกดีไซน์ค่ะแต่เราไม่สามารถใช้โปรแกรมกราฟิกอะไรได้เลยแน่นอนค่ะว่าเราไม่สามารถทำกราฟิกได้ซึ่งโปรแกรมกราฟิกดีไซน์ที่ครูใหม่จะสอนใน EP นี้นะคะแล้วก็ EP ก่อนหน้าก็คือเป็น Adobe Photoshop ค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเป็นอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราสามารถปรับยังไงให้โปรแกรมเนี้ยสามารถให้เราไปใช้ประกอบอาชีพได้ค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะตัวอย่างโฆษณาลองดูไปพร้อมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นโฆษณาสินค้ายูสลีนค่ะมีใครเคยเห็นบ้างไหมคะมีใครเคยเห็นโฆษณาสินค้าชนิดนี้ขึ้นตามฟีด Facebook บ้างไหมคะ

หรือว่ามีใครใช้โฆษณาตัวนี้อยู่บ้างไหมคะมีใครใช้สินค้าตัวนี้บ้างเคยเห็นสินค้าตัวนี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตไหมคะเคยเห็นใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะทุกคนจะจำโลโก้ตัวนี้ได้โลโก้ตัวนี้ได้นะคะโลโก้ตัวนี้ได้ลักษณะโลโก้ของยูสลีนทุกคนจดจำและก็คุ้นเคยได้เพราะเป็นภาพลักษณ์ของสินค้าชนิดนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่กราฟิกทำลองสังเกตนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. การถ่ายภาพสินค้าถ้าไม่ถ่ายภาพเราสามารถใช้ Mockup สินค้าได้นะคะมีทางเลือกให้2ทางนะคะ 2. กระเป๋าผ้าซึ่งถ่ายมาประกอบในกราฟิก 3. ข้อความสังเกตนะคะข้อความเหมือนเดิมเลยค่ะใส่สโตกใส่ดอกชาโดเคล็ดไม่ลับที่เราเรียนไปแล้วนะคะง่ายๆนะคะสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ส่วนต่อไปนะคะลดพิเศษ41%ใส่วงกลมค่ะใส่ข้อความแต่ให้ลองสังเกตนะคะสีที่ใช้สีแบ็กกราวด์สีตัวอักษรจะต้องอ่านได้ชัดเจนนะคะอ่านได้ชัดเจนเด่นนะคะแล้วก็สีตัวอักษร41%ลดราคาพิเศษลดพิเศษตรงนี้ค่ะสีมาจากภาพนะคะสีมาจากภาพด้านบนก็เหมือนกันค่ะสีดอกชาโดว์มาจากภาพการที่เลือกสีมาใช้ในข้อความนะคะไม่ยากเลยเราไปดูว่าภาพหลักของเราอะค่ะมีสีประกอบอะไรบ้างเราสามารถนำสีของภาพที่เป็นภาพหลักสินค้ามาเป็นสีของตัวอักษรหรือแบ็กกราวด์ตัวอักษรต่อไปนะคะตรงนี้เป็นป้ายราคาเพียง1,611บาทจากปกติ2,722บาทตรงนี้กราฟิกต้องการที่จะให้1,611บาทเด่นเนื่องจากเป็นราคาที่ลดราคาแล้วนะคะจากราคาปกติ2,700สิ่งที่ต้องการให้เด่นก็ราคาที่ลดฉะนั้นเวลาที่เราทำกราฟิกอะค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ว่าข้อความไหนที่ต้องการเด่นข้อความไหนที่ต้องการเล็กสามารถปรับลดเล็กใหญ่ได้ไม่จำเป็นนะคะที่โฆษณาแต่ละชิ้นแอดโฆษณาจะต้องมีขนาดไซส์ที่เท่ากันเราเป็นกราฟิกเราสามารถที่จะปรับเพิ่มลดได้ค่ะตามขนาดความเหมาะสมของข้อความนะคะต่อไปค่ะสินค้าประเภทน้ำดื่มนะคะลองสังเกตไปพร้อมกันเลยนะคะเมื่อเราเห็นสินค้าโฆษณาตัวนี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือขวดน้ำ3ขวดที่มีสีที่โดดเด่นนะคะสีที่โดดเด่นส่วนข้อความบนพื้นหลังสีขาวทำให้อ่านง่ายค่ะข้อความบนพื้นหลังสีเขียวตัวสีขาวอ่านง่ายเห็นไหมคะข้อความบนพื้นหลังสีแดงตัวสีขาวอ่านง่ายลักษณะเหมือนกันหมดนะคะการใส่ข้อความบนโฆษณาต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพของนักกราฟิกข้อความต้องอ่านง่ายชัดเจนสินค้าจะต้องมีความโดดเด่นชัดเจนค่ะอันนี้นะคะเป็นพิซซ่า2แบรนด์นะคะถาดกลาง99บาทลองดูความแตกต่างนะคะและความเหมือนกันคือ 1. ราคาที่ชัดเจนทั้ง2แบรนด์นะคะเราจะให้ราคาที่ชัดเจนเพราะต้องการที่จะขายราคานี้ราคาที่ถูกจะทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจที่จะอยากซื้อยิ่งถูกยิ่งอยากซื้อถ้าสมมติตอนนี้กราฟิกทำราคา99บาท98บาทตัวเล็กเป็นไงคะก็เท่าเดิมไม่ได้อยากซื้อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟิกเราทำตัวนี้ค่ะตัวราคา99บาท98บาทให้ดูเด่นดูทะลุออกมาจากภาพอะค่ะดูเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ลูกค้าอย่างเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่น่าตกใจแน่นอนว่าทุกคนอยากจะไปซื้อทางด้านนี้นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นกราฟิกที่มีกลุ่มลูกค้าเยอะแยะมากมายกำลังเดินเข้าร้านแสดงว่าโปรโมชั่นนี้น่าสนใจน่าซื้อมากนะคะกราฟิกทางด้านขวามือ
มีภาพประกอบที่ชัดเจนเป็นไงคะดูแล้วหิวข้าวกันเลยใช่ไหมคะเป็นภาพประกอบที่ชัดเจนทำให้รู้สึกว่าอยากรับประทานอยากซื้อราคา98บาทเราสามารถพิซซ่าได้หลายๆแบบนะคะเรามีแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายอันนี้แล้วแต่การคิดการครีเอทของกราฟิกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่ตัวอักษรนะคะตัวอักษรอ่านชัดอ่านง่ายเหมือนคุณไม่บอกไหมคะทุกอย่างต้องชัดนะคะตัวอักษรต้องชัดข้อความรูปภาพไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบอะไรต้องชัดเจนโดยเฉพาะภาพอาหารต้องทำให้ดูน่ารับประทานนะคะภาพชัดข้อความชัดนี่เหมือนกันนะคะภาพชัดข้อความชัดในการทำข้อความเช่นเดิมเลยค่ะพิมพ์ข้อความใส่สโตกใส่ดอปชาโดอันนี้มีดอปชาโดนะคะใครๆก็อดใจไม่ไหวต้องรีบมาซื้อตรงนี้จะมีดอปชาโดนะคะ99บาทตรงนี้มีดอปชาโดนะคะส่วนทางนี้นะคะตัวใหญ่ตรงนี้นะคะเป็นการพิมพ์ข้อความลงไปโดยไม่ใช้เอฟเฟกต์อะไรเลยค่ะเพียงแค่การพิมพ์ข้อความลงบนแบ็กกราวด์ซึ่งทุกคนลองสังเกตนะคะแบ็กกราวด์จะเป็นแบ็กกราวด์สีขาวอมฟ้านิดนึงเพราะว่าเป็นของท้องฟ้าใช้ตัวอักษรสีดำสีดำใหญ่เลยนะคะทำให้ตัวอักษรเด่นชัดลอยขึ้นมาจากแบ็กกราวด์อ่านง่ายค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะคุณหมายย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีในการทำโฆษณาข้อความด้านตรงนี้ค่ะสั่งล่วงหน้าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมีวงกลมนะคะแล้วพิมพ์ข้อความข้อความเป็นสีขาววงกลมสีแดงแน่นอนว่าสีตัดกันอ่านง่ายเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นไงบ้างคะหิวกันมาหรือยังคะหอยแครงดองน้ำปลาเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่ทุกคนน่าจะชอบที่จะลิ้มลองนะคะดูข้อความค่ะตรงนี้สังเกตนะคะมีรูปหนึ่งรูปข้อความแค่นี้ค่ะเป็นไงคะกราฟิกดูสวยขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เราถ่ายรูปซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของนักกราฟิกอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นใส่ข้อความค่ะข้อความมีอะไรบ้างดูที่ข้อความนะคะข้อความจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเหมือนเดิมค่ะมีเงามีเส้นเห็นไหมคะเหมือนเดิมเลยค่ะมีการไล่สีกระเดียนเพื่อให้คำว่าหอยแครงดองน้ำปลาโดดเด่นขึ้นมาถ้าสมมุติว่าข้อความตรงนี้ค่ะเป็นเพียงแค่การใส่ข้อความธรรมดาไม่มีการใส่เงาด้านหลังไม่มีการใส่เส้นจะไม่โดดเด่นเลยนะคะสีเป็นไงคะมาจากสีอะไรเอ่ยจำกันได้ไหมคะสีมาจากสีของวัตถุสีของภาพสีแดงมาจากอะไรคะพริกใช่ไหมคะสีเขียวมาจากสีของอะไรคะผักเป็นสีที่อยู่ในภาพนะคะถ้าวันนึงที่เราไปฝึกทำกราฟิกแล้วเราไม่รู้จะใช้สีอะไรในข้อความใช้สีจากภาพเป็นเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดนะคะในการที่จะทำกราฟิกให้สวยและสามารถที่จะคุมโทนสีให้อยู่ในสีที่เราต้องการได้ต่อไปค่ะด้านขวามืออันนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นอีกเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นรองเท้าโปรดในใจของใครหลายคนนะคะสีที่ใช้เป็นสีชมพูเนื่องจากรองเท้าเป็นสีอะไรคะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะ Converse ชมพูนมเย็นมาจากสีรองเท้าตรงนี้เป็นราคานะคะตรงนี้เป็นชื่อแบรนด์นะคะเช่นเดียวกันค่ะถ่ายรูปภาพหนึ่งภาพแล้วทำกราฟิกเพิ่มกราฟิกที่ทำเพิ่ม 1. ข้อความ 2. การใส่ภาพกราฟิกน่ารักน่ารักเช่นหัวใจมีปีกตัววิ้งต่างๆนานานะคะเนื่องจากว่าลองสังเกต2ตัวนี้นะคะกลุ่มลูกค้าที่ใช้กลุ่มลูกค้าที่บริโภคหอยแครงดองน้ำปลาเป็นกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะกว้างแต่กลุ่มลูกค้าที่จะใส่คอนเวิร์ตแน่นอนว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนนะคะมีความนิยมชมชอบและสีที่ออกมาก็เป็นสีชมพูนมเย็นหวานหวานฉะนั้นกราฟิกจึงต้องอิงสินค้าเป็นหลักอ่านง่ายเหมือนเดิมนะคะตัวอักษรข้อความอ่านง่ายเหมือนเดิมค่ะต่อไปค่ะตัวนี้นะคะ
เป็นโฆษณาที่หลายคนก็น่าจะเคยผ่านตาอาจจะ 100% นะคะที่ได้เรียนกับครูใหม่ตอนนี้ผ่านตาสินค้าชนิดนี้มานะคะมีใครเคยใช้บ้างไหมคะสินค้าชนิดนี้มีใครเคยใช้ไหมคะลองดูสินค้าชนิดนี้นะคะเคล็ดลับในการทำกราฟิกเหมือนเดิมค่ะถ่ายภาพสินค้าหลังจากนั้นทำยังไงคะข้อความค่ะข้อความค่ะภาพกราฟิกประกอบค่ะแค่เราใช้ลูกศรชี้ไปที่รูปภาพนะคะแล้วหลังจากนั้นพิมพ์ข้อความใส่ค่ะเป็นไงคะง่ายใช่ไหมคะแค่เราพิมพ์ข้อความใส่ใส่ข้อความเพิ่มเติม3ชิ้นเพียง 1,000 บาทลักษณะของ3ชิ้นเพียง 1,000 บาทไซส์ข้อความจะไม่เท่ากันลองสังเกตนะคะเราต้องการให้อะไรเด่นเมื่อเราคิดวิเคราะห์และได้ข้อมูลจากลูกค้าแล้วนะคะว่าเราต้องการอะไรให้ในสินค้าเด่นเพื่อที่จะจี้จุดไปที่ลูกค้าให้เขารู้สึกอยากที่จะซื้ออยากที่จะอุปโภคบริโภคในสินค้าในกราฟิกที่เราผลิตออกไปอะค่ะเมื่อกราฟิกเราผลิตแล้วตรงใจกลุ่มลูกค้าผู้อุปโภคบริโภคอยากที่จะซื้อก็จะทำให้สินค้าชนิดต่างๆขายได้นะคะนี่คือหน้าที่หลักของพวกเราเลยอันนี้ง่ายไหมคะคุมมันดูขุมขนแลดูกระชับใส่อะไรบ้างคะจำได้ไหมคะเอฟเฟกต์ที่เขาใส่มีอะไรบ้าง 1. พิมพ์ข้อความลงไปนะคะ 2. ใส่ขอบข้อความเป็นสีชมพูค่ะแค่นี้ค่ะตรงนี้เหมือนกันนะคะลดเลือนริ้วรอยผิวเนียนสวยพิมพ์ข้อความลงไปค่ะใส่ขอบข้อความค่ะใส่สโตรกข้อความนะคะใน Photoshop เราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสโตรกข้อความนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะเราสามารถนำตัวนี้ค่ะไปเป็นกราฟิกเพื่อที่จะทำโฆษณาสินค้าและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ตัวเราได้ค่ะต่อไปด้านขวามือตรงนี้นะคะเคยเห็นไหมคะโฆษณาสินค้าชนิดนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเหมือนกันค่ะสีที่ใช้แบ็กกราวด์หลังจะเป็นสีม่วงโดดเด่นเลยนะคะแล้วคำว่าสีจันทร์ใส่เอฟเฟกต์อะไรคะดอปชาโดว์ใส่สีขาวเนื่องจากว่าพื้นหลังเป็นยังไงคะพื้นหลังเป็นสีม่วงสีขาวจะทำให้โดดเด่นและใส่โปรผิวดีที่ต้องการที่จะเน้นนะคะโปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วอันนี้เรียกว่าคำโฆษณาของสินค้าชนิดนี้สีจันทร์โปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วนะคะสีจันทร์เป็นชื่อแบรนด์ต้องการที่จะให้ใหญ่ขยายตัวฟอนต์ให้ใหญ่เลยค่ะหลังจากนั้นใส่ดอปชาโน่นิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวอักษรมีความนูนลอยขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่โปรโมชั่นโปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วนะคะแล้วก็ใส่ดอปชาโดนิดนึงใส่ภาพกราฟิกนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเป็นกราฟิกที่ใส่ขึ้นมาด้านหลังดอกไม้เป็นกราฟิกที่ใส่ขึ้นมาดอกไม้จะมีลักษณะ2แบบหลังจากนั้นจะเป็นตัวสินค้าตัวนี้นะคะเป็นม็อกอัพสินค้า2ชิ้นตรงนี้เป็นป้ายราคาของสินค้าแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับภาพประกอบต่างๆที่ครูใหม่นำมาให้ทุกคนดูคุณหน้าคุณตาสามารถทำกราฟิกได้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะที่เราจะเข้าสู่โปรแกรมสำหรับบางคนที่พร้อมหรือว่ามีใครยังไม่พร้อมมีบ้างไหมคะอาจจะมีบางคนที่ยังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวถ้างั้นเรามาทดลองการดูภาพกราฟิกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่การทำโปรแกรมจริงค่ะเราทดลองทดสอบสังเกตนะคะวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่ครูใหม่สอนจากภาพอีก2ภาพที่เหลือนี้นะคะทุกคนลองดูไปพร้อมกับครูใหม่เลยนะคะว่าพอทุกคนดูภาพกราฟิกที่คนอื่นทำโฆษณาให้เราดูนะคะเราจะสังเกตเห็นอะไรบ้างลองหัดสังเกตนะคะเพราะเดี๋ยว EP ต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทำโปรแกรมด้วยการทำกราฟิกโฆษณาต่างๆเพื่อการขายสินค้าแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราลองมาดูทางด้านซ้ายกันก่อนนะคะลองสังเกตสีหลักที่เขาใช้เป็นสีอะไรลองสังเกตสินค้าที่มีนะคะว่าภาพของสีสินค้าเป็นอะไรส่วนประกอบของสินค้าที่เอามาใช้เป็นตัวอะไรในกราฟิกที่เราจะเอามาทำเป็นโฆษณาจำเป็นที่จะต้องมีสินค้าพวกนี้มีรูปภาพประกอบที่เป็นรูปภาพเดียวกัน
นำมาใส่นะคะเพื่อความสมจริงของการโฆษณาเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกันทุกชิ้นที่เราได้วิเคราะห์มาแล้วนะคะสิวที่หลังอุปสรรคของผิวสวยอ่านง่ายไหมคะอ่านง่ายนะคะเนื่องจากแบ็กกราวด์หลังเป็นไงคะกับสีข้อความเป็นไงคะสังเกตนะคะว่าทุกโฆษณาของการทำโฆษณาของกราฟิกอย่างที่ครูหมายบอกนะคะสีข้อความสีพื้นหลังการใช้ภาพประกอบการใช้แบ็กกราวด์สิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือทำให้ข้อความเด่นขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเสียงที่บอกไปจากผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์สู่ผู้บริโภคเพราะเวลาขายสินค้าจริงเจ้าของแบรนด์ไม่ได้มานั่งขายนั่งพูดให้เราฟังเหมือนในไลฟ์สดนะคะเราไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อความค่ะเราดูแอดโฆษณาใน Facebook เราจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อความฉะนั้นข้อความจะต้องอ่านง่ายชัดเจนโอเคนะคะต่อไปมาดูด้านขวามือค่ะบอกลาปัญหาผมรีบแบนจัดทรงยากภาพสินค้าเป็นไงคะชัดเจนไหมคะข้อความชัดเจนไหมชัดเจนนะคะข้อความต้องอ่านง่ายสินค้าต้องดูจากระยะใกล้ระยะไกลสินค้าชัดเจนนะคะบอกถึงแบรนด์ตัวนี้เห็นปั๊บจะต้องทราบเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นสินค้าจากแบรนด์อะไรจดจำง่ายลักษณะการดีไซน์จดจำง่ายเห็นไหมคะเห็นแล้วสามารถอ่านได้ชัดเลยว่าสินค้าชนิดนี้ชื่ออะไรด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าอยู่ทั้งสองแบรนด์นะคะรวมทั้งทุกชิ้นที่ดูมาแล้วนะคะแบรนด์จะต้องมีความชัดเจนอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนค่ะในการดีไซน์ให้แบรนด์ออกมาเห็นปั๊บขึ้นเชลฟ์เลยจะต้องเห็นแล้วโดดเด่นชัดเจนนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายฟอนต์เลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายทุกตัวนะคะเราลงมาดูอีกแบบนึงนะคะลองดูแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มคุ้นคุ้นกับการวางตัวอักษรการวางข้อความการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆหรือยังคะสินค้าชัดเจนไหมคะสินค้าต้องชัดเจนนะคะข้อความต้องชัดเจนเมื่อสินค้าชัดเจนข้อความชัดเจนเวลาที่เราสมมติตอนนี้เราสถานการณ์ตัวเราเองนะคะเราคือคนที่ต้องการจะซื้อสินค้าชนิดนี้หนึ่งเลยนะคะเราจะดูแบรนด์แบบนี้ค่ะแบรนด์มีความน่าเชื่อถือไหมอันนี้อยู่ที่กราฟิกของเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดีไซน์แบรนด์ให้ดูน่าเชื่อถือให้ดูน่าซื้อให้ดูมีความลักชัวรี่หรือมีความสมจริงหรือมีความน่ารักตามที่เราต้องการตามที่แบรนด์ต้องการที่จะสื่อให้กับผู้บริโภคทราบเมื่อเราเป็นลูกค้านะคะสิ่งหนึ่งเลยสิ่งแรกเลยเนี่ยแน่นอนเราดูที่ผลิตภัณฑ์ดูที่แบรนด์ฉะนั้นเวลาที่เราเป็นคนที่ทำกราฟิกเราต้องทำสิ่งนี้ค่ะให้ออกมาแล้วดูน่าดูน่าซื้อน่ารับประทานน่าใช้นะคะหลังจากแบรนด์ดูน่าซื้อน่ารับประทานน่าใช้สิ่งต่อมาคือการทำกราฟิกเติมกราฟิกที่เป็นเหมือนเสียงที่บอกเล่าสินค้าแต่ละชนิดนะคะตัวนี้ต้องชัดเจนอ่านง่ายไหมคะทุกคนเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหมคะว่ามันไม่ได้มีอะไรยากเลยสำหรับการทำกราฟิกการทำกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop นะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องสังเกตลักษณะของกราฟิกที่จะเอาไปต่อยอดเพื่อที่จะการทำกราฟิกเพื่อเป็นการหารายได้นะคะสำหรับ EP นี้พวกเราได้สังเกตเรียนรู้แล้วก็ฝึกวิเคราะห์โฆษณาประเภทต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ EP ที่7นะคะสำหรับการทำ Photoshop เพื่อการสร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นต่อค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆ นะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะ ก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดmagnetic cut นะครับพอชุด magnetic cut ทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุด magnetic cut นะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็น stator stator ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัว rotor เป็นร่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพันธุ์เข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉย นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพลคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะ

นะครับหนึ่งขนลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าหน้าผัดก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือบูนะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัวแอลนะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัวบีไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัวแอลเป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว Oนะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัวแอลก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่มีการถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็มีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจากจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้ว

0: นะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความ

กดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะและในส่วนของพายุไต้ฝุ่นเมฆลานะคะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยพายุลูกนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะและสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดตรังและสตูลค่ะเรามาดูคลื่นลมกันนะคะสำหรับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ครองราชย์ท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชย์ก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: เอา
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
0: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
0: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

สวัสดีค่ะมาพบกับ EP ที่6นะคะการใช้ชุดเครื่องมือ annotation นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชุดเครื่องมือ annotation สามารถทำอะไรได้บ้างนะคะการใช้ชุดเครื่องมือ annotation นะคะคือกลุ่มคำสั่งของการใช้วัดขนาดต่างๆการใส่ dimension และก็การใส่ text นะคะคำสั่ง annotation นะคะกลุ่มคำสั่งตัวนี้สามารถเขียนเป็นตัวอักษรสำหรับการเขียนตัวอักษรนะคะเราจะใช้เพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานแบบที่เราสร้างขึ้นมานะคะรวมถึงข้อความอื่นๆที่ใช้ประกอบแบบด้วยนะคะในส่วนของตัว text เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นในส่วนของ multi-line text นะคะ multi-line text เนี่ยก็คือการใส่ข้อความแบบ2บรรทัด3บรรทัดหรือหลายๆบรรทัดขึ้นไปนะคะส่วนคำสั่งที่2นะคะจะเป็นคำสั่งของ single-line text ค่ะจะเป็นการใส่ text แค่บรรทัดเดียวนะคะอันนี้คือภาพตัวอย่างนะคะตัวคำสั่งของ multi-line text นะคะสำหรับการเขียนตัวอักษรหลายบรรทัดเนี่ยคือเราจะสามารถแก้ไขรูปแบบของข้อความได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถปรับแก้ได้ภายในชุดคำสั่งของมันเลยนะคะสำหรับคำสั่ง single line text นะคะจะใช้สำหรับการเขียนตัวอักษรแบบโรงงานโดยจะแสดงอักษรตามที่กำหนดไว้จะไม่สามารถปรับแก้ในชุดคำสั่งของมันได้นะคะเราจะต้องปรับแก้ตัวอักษรแล้วก็สไตล์ของตัวอักษรใน property นะคะการ edit text นะคะเราจะใช้สำหรับการแก้ไขตัวอักษรนะคะหรือข้อความที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วสามารถทำได้โดยการดับเบิลคลิกนะคะที่ข้อความที่ต้องการแก้ไขค่ะและพิมพ์ข้อความใหม่ลงไปแทนหรือสามารถเปลี่ยนรูปตัวอักษรอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นการตั้งค่า text style นะคะในชุดคำสั่งของ text style เนี่ยสิ่งที่เราต้องกำหนดเข้าไปในรูปแบบของตัว text นะคะก็คือความสูงและก็ฟอนต์นะคะหน้าต่างของ text style เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย font name นะคะก็คือชื่อของฟอนต์เรานะคะแล้วก็ความสูงของตัว text นะคะรูปแบบของตัวอักษรนะคะผ่านหน้าต่างของ text style new นะคะสำหรับสร้างรูปแบบของตัวอักษรในแบบใหม่ตามชื่อใหม่ที่ตั้งขึ้นนะคะrename นะคะหมายถึงเปลี่ยนชื่อให้รูปแบบที่มีอยู่แล้วนะคะโดยการคลิกเมาส์ขวาบนรูปแบบที่ต้องการเปลี่ยนชื่อนะคะหรือ rename นะคะการ delete นะคะก็คือใช้ในการลบฟอนต์เดิมออกนะคะ4นะคะเป็น font name นะคะใช้กำหนดรูปแบบของตัวอักษรค่ะ5นะคะตัว annotation นะคะสำหรับกำหนดตัวอักษรโดยสามารถเพิ่มความสูงอัตราส่วนที่กำหนดได้นะคะMatte Text Orientation to Layout นะคะใช้กำหนดการหมุนของตัวอักษรนะคะบน Viewpoint ให้สอดคล้องกับ Layout ค่ะแล้วก็ High นะคะใช้กำหนดความสูงของตัวอักษรค่ะ Upside Down นะคะจะเป็นการกำหนดเขียนตัวอักษรที่ต้องการให้หมุนกับแบบกระจกเงานะคะหรือ180องศาค่ะแต่ต้องใช้คำสั่ง Detect นะคะหรือ Single Line Text เท่านั้นค่ะ Backward นะคะจะใช้ในการเขียนตัวอักษรแบบกลับด้านจากขวาไปซ้ายค่ะvertical นะคะใช้สำหรับการเขียนตัวอักษรลงไปในแนวดิ่งค่ะแต่ต้องใช้กับคำสั่ง detect หรือ single line text เท่านั้นนะคะ y factor นะคะสำหรับการกำหนดค่าความกว้างของตัวอักษรค่ะ optic angle นะคะใช้สำหรับการกำหนดองศาของตัวอักษรที่ต้องการให้ตัวอักษรที่มีมุมเอียงตามองศาที่ต้องการนะคะกลุ่มคำสั่งของตัว text อะค่ะเราเรียกว่า leader นะคะหรือ multi leader นะคะใช้สำหรับการเขียนเส้นชี้จุดเพื่อบอกคำอธิคำเหมาะสำหรับการอธิบายประกอบเส้นหรือรูปแบบที่มีปลายลูกศร นะคะแล้วก็เช่นการบอกชนิดวัตถุกำหนดข้อพิเศษต่างๆนะคะต่อไปจะเป็นชุดคำสั่งของตัว dimension นะคะก็คือเป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับเขียนแบบเป็นการบอกขนาดตัว dimension เราก็จะสามารถเห็นได้แล้วก็คุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะเราสามารถบอกขนาดได้ทั้งแบบแนวตั้งแนวนอนนะคะเป็นแบบ rotation สำหรับรัศมีเส้นผ่านศูนย์กลางก็ได้นะคะลักษณะของ dimension ที่สามารถทำได้ในโปรแกรม AutoCAD นะคะเราดูได้จากภาพตรงนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราใช้ dimension ในลักษณะต่างๆนะคะการกำหนดรูปแบบของตัวเส้นบอกขนาดหรือตัว dimension ของเรานะคะสามารถกำหนดได้ที่ชุดคำสั่ง dimension style นะคะDimension Style นะคะจะมีหน้าต่าง2หน้าต่างแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อเรากดเข้ามาที่หน้าต่างแรกแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่เป็นการบอกว่าเรามีตัว Dimension แบบไหนบ้างนะคะที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ที่ตัว AutoCAD มีกำหนดให้เบื้องต้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวคำว่า New นะคะก็คือการที่เราจะสร้าง Dimension ขึ้นมาเป็นของเราเองมีการ Modify นะคะ Modify ก็คือการปรับแก้ Dimension ที่เรามีอยู่แล้วนะคะพอเรากด New เข้ามานะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างด้านขวานี้นะคะก็คือเราสามารถกำหนดสไตล์ของ dimension ของเราได้นะคะแล้วก็กำหนดขนาดความสูงของตัว text ขนาดความกว้างของตัว dimension แล้วก็ขนาดของหัวลูกศรได้ด้วยค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองสร้างตัว Dimension ให้เป็นของเรากันในโปรแกรม AutoCAD นะคะค่ะเมื่อเราเข้ามาในหน้าโปรแกรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าชุดคำสั่งของ Annotation นะคะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูการใส่เทคก่อนได้เลยนะคะเทคของเราถ้าเรากดลงมาแล้วนะคะจะมีให้เราเลือก2แบบเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่า2แบบนี้แตกต่างกันยังไงสำหรับมัลติไลน์เทคนะคะเรากดเลือกชุดคำสั่งขึ้นมานะคะเลือกจุดที่เราจะตั้งตัวเทคขึ้นไปนะคะเราจะสามารถกำหนดกรอบของตัวเทคได้เมื่อเราคลิกสร้างขึ้นมาแล้วนะคะข้างบนก็จะเป็นการบอกขนาดของตัวเทคนะคะตอนนี้ขนาดของเทคจะอยู่ที่จุด2นะคะแล้วก็การปรับแก้พวกเป็นด้านหน้าตรงกลางเซ็นเตอร์หรือจะชิดด้านขวานะคะก็จะสามารถปรับได้เหมือนโปรแกรมอื่นๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นสไตล์ของเทคนะคะซึ่งถ้าเรามีเทคที่เราโหลดเข้ามาเป็นแบบพิเศษสำหรับในการเขียนเราก็สามารถหาได้ที่ช่องนี้นะคะการปรับขนาดความหนาตัวเอียงนะคะการขีดเส้นต่างๆก็สามารถปรับได้ที่แท็บด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวเราลองพิมพ์ดูนะคะจะสังเกตเห็นว่าในตัวของมัลติไลน์เทคอะค่ะจะสามารถพิมพ์ได้หลายบรรทัดนะคะแล้วก็สามารถย่อขยายตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วค่ะตัวของมัลติไลน์เทคเนี่ยก็คือจะเป็นก้อนเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูของตัวซิงเกิลไลน์เทคนะคะอันนี้ตัวซิงเกิลไลน์เทคนะคะเมื่อเราคลิกคำสั่งเสร็จแล้วตัวซิงเกิลไลน์เทคเนี่ยจะให้เรากำหนดความสูงของตัวเทคก่อนนะคะเราก็กดไปที่จุด2เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วจะเป็นการกำหนดองศาของมันนะคะแล้วเราก็พิมพ์ได้เลยค่ะเราสามารถกด enter ลงมาได้นะคะจะสังเกตว่าถ้าเป็นตัวซิงเกิลไลน์เทคเนี่ยตัวเทคเมื่อเรากด enter ลงมาแล้วอะค่ะมันจะแยกออกจากกันเป็น1บรรทัด2บรรทัดแล้วก็3บรรทัดอย่างนี้นะคะแต่ตัวของมัลติไลน์เทคเนี่ยจะรวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็เราสามารถหดมันแล้วมันก็จะกลายเป็น2คอลัมน์นะคะอย่างนี้ปกติแล้วอะค่ะตัวมัลติไลน์เทคเนี่ยจะใช้งานยากกว่านะคะบางทีเขาก็จะปรับให้เป็น2คอลัมน์แบบตัวอย่างนี้เลยแต่ว่าในตัวของ Single Line Tech อ่ะเราสามารถจัดแล้วก็ปรับแต่งของมันได้เองแต่สังเกตว่าถ้าเมื่อเราเลือกตัว Single Line Tech อ่ะค่ะแท็บแก้ไขของตัวอักษรข้างบนเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นให้เราเราจะต้องมีหน้าต่าง Property ขึ้นมาเพื่อปรับแก้สไตล์ของ Tech เรานะคะแต่ถ้าเป็นตัว Multi Line Tech ตัวเนี้ยค่ะเราดับเบิ้ลคลิกขึ้นไปเนี่ยตัวแท็บข้างบนในชุดการแก้ไขเนี่ยก็จะมีขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราเรียกหน้าต่าง property ขึ้นมาเพื่อลองปรับแก้ไขตัวเทคกันนะคะ PRO นะคะทั้ง2ตัวเนี้ยก็สามารถแก้ไขได้ที่หน้า property ได้เหมือนกันนะคะถ้าตัว single line tech เราก็จะมาดูสไตล์ของมันนะคะว่าตอนนี้สไตล์ของมันตอนนี้จะเป็นตัว standard อยู่นะคะสามารถดับเบิ้ลคลิกแก้ไขได้นะคะแล้วก็สามารถแก้ไขได้ในหน้า property แต่เราจะต้องเลือกเพียง1ข้อความนะคะเราจะสามารถแก้ไขในช่อง property นี้ได้หากเราพิมพ์ไปกด enter นะคะข้อความก็จะปรับแก้ให้เราแล้วก็สามารถปรับแก้ตำแหน่งของจุดที่เราจะจับวัตถุตัวนี้นะคะก็คือปรับแก้ได้ที่ justify นะคะ left center สังเกตว่าจุด

ที่จะให้เราจับตัวอักษรก็จะปรับตำแหน่งให้เรานะคะสามารถทำได้ทั้งเป็นเซนเตอร์ไลท์มิดเดิลนะคะหรือจะเป็นท็อปเซนเตอร์ท็อปเล็บท็อปไลท์ได้หมดเลยนะคะอย่างถ้าเป็นตัวมิดเดิลเซนเตอร์จุดก็จะอยู่ตรงกลางของข้อความนะคะในกรณีที่เราอยากจะให้ตัวข้อความของเราอะไปอยู่ตรงกลางของกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้ค่ะสังเกตว่ามันก็จะมีจุดเซนเตอร์นี้ให้เมื่อเราจับไปที่ตรงกลางของกล่องเนี่ยมันก็จะเข้าเซนเตอร์พอดีนะคะแต่ในกรณีของที่เป็นตัวมัลติไลน์เทคอะค่ะมันจะสามารถทำได้ยากกว่ามันจะแก้ไขได้ยากกว่าก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะคะการเปลี่ยนสีเทคหรือการเปลี่ยนสไตล์ของเทคก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถปรับได้ที่ด้านขวานี้นะคะเราเปลี่ยนสีได้ก็คือการเลือกสีได้เลยการกำหนดเลเยอร์ตรงนี้เราจะต้องมีเลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะคะเราถึงจะกำหนดเลเยอร์ได้การกำหนดเลเยอร์ก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือการกำหนดว่าเราต้องการให้ตัวหนังสือของเราหนาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสไตล์ของเทคอันนี้จะเป็นการกำหนดเวลาเราพอดอะค่ะเราต้องการจะให้มันเข้าสเกลกับการกำหนดหน้ากระดาษของเราไหมนะคะแนะนำว่าไม่ควรเปิดไว้นะคะเพราะว่าในการพอดแต่ละครั้งตัวหนังสือมันก็จะปรับขนาดไปตามสไตล์แล้วก็ตามสเกลของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองปรับเป็นฟอนต์อื่นๆดูนะคะอย่างในที่นี้นะคะก็จะมีหลายฟอนต์เลยเราก็ลองปรับดูฟอนต์ก็จะเปลี่ยนไปแต่ในส่วนของตัว AutoCAD นะคะบางทีจะมีปัญหาเรื่องภาษาไทยที่สระจะจมนะคะดังนั้นเวลาจะใช้ภาษาไทยอะค่ะเราพิมพ์ในหน้า AutoCAD จะปกติแต่เวลาเราพิมพ์หรือเราพอดออกไปสระมันจะจมจะมีเป็นฟอนต์ของมันเราอาจจะต้องโหลดแอดเพิ่มเข้ามานะคะอย่างถ้าเป็นปกติแล้วฟอนต์ภาษาไทยจะไม่จมก็จะเป็นฟอนต์ที่ชื่อลักษณะพิเศษของตัว AutoCAD เองนะคะอย่างเช่นตัว TISฟอนต์พวกนี้ค่ะถ้าเป็นภาษาไทยแล้วเวลาพอดออกไปนะคะจะไม่จมแต่ฟอนต์ปกติที่เราใช้กันในโปรแกรมอื่นๆนะคะมาใช้ใน AutoCAD ภาษาไทยสระจะจมนะคะเดี๋ยวเราลองดูภาษาไทยนะคะ

อันนี้จะเป็นภาษาไทยนะคะก็สามารถพิมพ์ได้แต่ว่าอย่างฟอนต์พวกนี้ค่ะเราสามารถโหลดได้โดยการที่เราไปเสิร์ชชื่อฟอนต์ของมันนะคะเขาก็จะมีให้โหลดนะคะฟอนต์ TIFแต่ลักษณะของฟอนต์ในการพิมพ์ออกมาหน้าตาก็จะเหมือนกันนะคะเราใส่เทคเป็นแล้วนะคะต่อไปในตัว Reader นะคะเราจะใช้ตัว Reader เนี่ยในการเสริมตัวอักษรนะคะอย่างเช่นเมื่อเรามีแบบ1ชิ้นแล้วเราต้องการที่จะชี้บอกว่าตรงนี้คืออะไรตำแหน่งนี้คืออะไรนะคะเราจะใช้ตัว Reader นะคะตัว Reader ก็จะมีคำสั่งย่อยก็คือการ Add แล้วก็การ Remove มันนะคะเราสามารถ Add คำสั่งได้เรากด ML นะคะ MLD นะคะก็จะขึ้นเส้นให้เราแล้วทีนี้เรากดล็อกองศานะคะเพื่อให้เส้นตัว Reader ของเราเนี่ยมันเอียงตามองศาเขาก็จะขึ้นให้เราพิมพ์ตัว Text เข้าไปได้เลยนะคะเราก็จะได้เส้น Reader แล้วนะคะก็คือตัวเทคเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ปรับตำแหน่งได้นะคะตัวลีดเดอร์ก็จะตามไปด้วยการกำหนดความยาวของลีดเดอร์ก็สามารถทำได้ที่ลูกศรนี้เลยองศาต่างๆก็สามารถขยับและก็เลื่อนได้นะคะตัวลีดเดอร์เนี้ยเราสามารถที่จะปรับหัวลูกศรได้ด้วยตรงหน้า property นะคะหัวลูกศรของเราก็สามารถปรับได้ที่ตรงนี้เลยค่ะลักษณะต่างๆตัว leader ก็จะคล้ายๆตัว dimension นะคะก็คือเราสามารถปรับขนาดของตัวหัวลูกศรได้ด้วยส่วนใหญ่ขนาดของตัวหัวลูกศร นะคะก็จะสัมพันธ์กับขนาดของตัวหนังสืออย่างเช่นถ้าเราใช้ตัวหนังสือที่ขนาดตอนนี้อยู่ที่ 1.18 นะคะเราก็ใช้หัวลูกศรที่ 1.18 ถ้าเราต้องการที่จะปรับให้มันใหญ่ขึ้นเราก็เปลี่ยนขนาดทั้ง2ตัวนะคะเพื่อให้มันบาลานซ์กันนะคะตัว leader นี่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องให้มี text แล้วเรานำ text มาใส่ทีหลังก็ได้นะคะโดยการกด L E A D ก็จะขึ้นชุดคำสั่งนี้ขึ้นมานะคะกด enter ค่ะเขาก็จะถามว่าเราจะเพิ่ม option อะไรไหมเขาก็จะขึ้นมาว่าเราจะใส่ textหรือไม่ใส่หรือเราต้องการจะใส่บล็อกหรือเราต้องการจะ copy นะคะในที่นี้เราจะไม่ใส่ text นะคะเราก็กด none เราก็จะได้ตัวลูกศรที่ไม่มี text ขึ้นมานะคะแล้วเราก็สร้าง text ขึ้นมาเองได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการจะให้ text อยู่บนเส้นหรือข้างล่างเส้นนะคะเราก็กดการใส่ single text ให้กด dt นะคะกดเลือกจุดค่ะกดกำหนดความสูงนะคะกด enter นะคะแล้วเราก็พิมพ์ text ตัวนี้ที่เราเขียนขึ้นมานะคะก็จะอยู่ที่ขนาดจุดหนึ่งนะคะเราก็ปรับขนาดจุดสองย้ายตำแหน่งต่างๆได้ค่ะอย่างในกรณีนี้ถ้าเราอยากจะให้ตัวข้างหลังมันพอดีกับเส้นปลายนะคะเราก็ปรับ justify นะคะให้เป็นไลท์นะคะเราก็จะได้จุดที่เป็นตัวกำหนดขึ้นมาแล้วเราก็จับตรงปลายเส้นนะคะเพื่อเป็นการล็อกแกนนะคะเราก็จะได้ข้างหลังที่ตรงกันแล้วนะคะเวลาเราต้องการจะขยับทั้ง2ตัวนี้ไปพร้อมๆกันก็ให้กด F นะคะเราก็จะสามารถเลื่อนแล้วก็ขยับทั้ง2วัตถุนี้ไปพร้อมๆกันได้โดยจะจับแค่จุดปลายอย่างเดียวนะคะอันนี้จะเป็นตัวคำสั่งของ Reader นะคะต่อไปจะเป็นตัว Dimension เดี๋ยวเราจะมาลองสร้าง Dimension เป็นของเราเองดูนะคะ Dimension นะคะจะมี3ตัวที่เราจะต้องจำนะคะเป็นคีย์ลัดก็คือตัว D D 1ตัวเนี่ยหมายถึงว่าจะเป็น Dimension Style Manager นะคะถ้า DI จะเป็นการวัดวัตถุในหน้า Workspace ของเรานะคะแต่ถ้าเป็น DIM จะเป็นการสร้างตัว Dimension ขึ้นมาตอนนี้เราจะใช้ตัว D เพื่อเป็นการกำหนด Dimension Style ของเรานะคะ Space Bar 1ครั้งค่ะตอนนี้ที่ในโปรแกรม AutoCAD มีให้เราก็คือจะมีอยู่2ตัวนะคะ
ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่เราขึ้นไปดูเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราจะลองสร้างนะคะโดยการกดนิ้วนะคะเขาจะขึ้นให้เรามาตั้งชื่อก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลองสร้างตัว dimension ซึ่ง dimension ของเราที่เราใช้ในการทำงานจะมีอยู่ประมาณ4ประเภทนะคะก็คือ dimension ที่วัดจาก center to center นะคะวัดจากริมถึงริมนะคะแล้วก็วัดจาก center ถึงริมแล้วก็จะเป็น dimension อีกแบบนึงก็จะเป็น dimension ที่เป็นหัวลูกศรปกตินะคะเดี๋ยวเราจะลองสร้าง center to center กันดูนะคะตั้งชื่อเป็นอักษรย่อก็ได้ C-4continue ได้เลยนะคะเขาจะขึ้นหน้าต่างให้เรากำหนดสไตล์ของ dimension เราขึ้นมานะคะอันดับแรกนะคะเราจะกำหนดหัวลูกศรก่อนนะคะอันนี้ที่เราจะสร้างก็คือ center to center นะคะเราก็จะใช้เป็นตัววงกลมนะคะสัญลักษณ์ center สังเกตว่าด้านขวาจะเป็นการ preview นะคะว่าตอนนี้ที่เราตั้งเนี่ยตัว dimension ของเราเป็นแบบไหนนะคะในส่วนของสไตล์ที่เราตั้งของ dimension นะคะมันจะสอดคล้องกับตัว leader ด้วยก็คือตัวลูกศรเมื่อกี้นะคะเราสามารถปรับ leader ได้ในที่สไตล์ของ dimension นี้ได้ด้วยค่ะเมื่อเราเปลี่ยนการใช้งานของ dimension เป็นในแบบสไตล์นี้แล้วอ่ะตัว leader ของเราก็จะปรับไปด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะต้องปรับตัว leader ให้เป็นตัว center ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวขนาดของหัวลูกศร นะคะเราตั้งค่าไว้ที่ standard 1.18 ก่อนก็ได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นขนาดของเทคนะคะเทคของเราตอนนี้สแตนดาร์ดก็จะอยู่ที่ 1.18 นะคะส่วนใหญ่ขนาด 1.18 นะคะจะใช้กับการพอตที่สเกล1ต่อ100นะคะการกำหนดเทคสไตล์ค่ะเราก็สามารถเข้ามาเลือกได้ว่าเราต้องการจะใช้เทคตัวไหนบ้างนะคะตอนนี้เราใช้เป็นแอเรียลก่อนก็ได้ฟอนต์ก็คือการกำหนดความหนาของตัวเทคนะคะความสูงของเทคโอเคเราตั้งไว้ที่สแตนดาร์ดก่อนนะคะการกำหนดของ text element นะคะสังเกตว่าตัว text เนี่ยก็จะอยู่ที่ต่างที่กันนะคะอย่างถ้าสังเกตตรงนี้เขาจะเปลี่ยน element กันไปเป็น iso อันนี้ก็จะปรับไปตามด้านของตัว dimension เรานะคะอันนี้อย่างตัวตั้งเนี่ยค่ะ text ก็คือจะเป็นแนวตั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะคะเทคก็จะปรับไปตามด้านของตัว dimension นะคะตัว ISO เนี่ยคือเขาก็จะทำงานตั้งฉากกับตัว dimension เลยค่ะตรงนี้จะเป็นการปรับของตัวเทคที่วาดบน dimension หรือตรงกลาง dimension นะคะอันนี้เรากด outside มันก็จะขึ้นไปอยู่บน dimension นะคะเดิมจะอยู่ตรง center สังเกตว่าตรงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปอันนี้จะให้เทคคิดริมซ้ายหรือริมขวานะคะนี่สังเกตว่ามันก็จะขยับไปทางซ้ายตัวนี้ก็จะขยับไปทางขวานะคะเราตั้งไว้ที่เซนเตอร์นะคะตัวนี้เราตั้งไว้บนเอาไซด์นะคะให้มันอยู่บนเส้นดิเมนชันนะคะเพื่อเส้นดิเมนชันจะได้ต่อเนื่องกันนะคะอันนี้ไม่ต้องปรับนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวของลายนะคะก็คือเส้นตรงกลางของดิเมนชันนี้นะคะเราสามารถปรับสีได้การปรับสีตรงนี้ก็เป็นการกำหนดขนาดของเส้นในตอนพอร์ตสไตล์นะคะเราสามารถตั้งก็ได้หรือตอนนี้ยังไม่ตั้งก็ได้แล้วเรามาปรับตอนตั้งค่าพอร์ตสไตล์ก็ได้ค่ะในที่นี้เดี๋ยวเราปรับเป็นสีขาวไว้ก่อนลายไทยก็คือเขาจะมีการใช้เป็นเส้นปะเส้นต่อเนื่องนะคะอย่างตอนนี้ทาง AutoCAD เนี่ยก็จะมีให้อยู่แค่3แบบเราสามารถโหลดเพิ่มได้นะคะกดโหลดนะคะเลือกทั้งหมดนะคะกด Ctrl A นะคะเราก็จะสามารถเลือกทั้งหมดแล้วก็กดโอเคได้เลยเมื่อกี้ที่เรากดโหลดเข้ามาก็จะมาขึ้นในหน้าของ Select Line Type ของเรานะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการจะให้ Dimension ของเราเป็นเส้นปากเป็นเส้น Continue นะคะโอเคตอนนี้เราก็จะใช้เป็นเส้น Continue ไว้ก่อนการที่มันขึ้นว่า By Box อะค่ะก็คือหมายถึงว่าเวลาเราปรับแก้เป็น By Layer By Box เนี่ยค่ะถ้าเราใช้เลเยอร์ที่เราตั้งค่าให้เป็นเส้นปากตัว Dimension ก็จะเป็นเส้นปากเหมือนกันนะคะอย่างตอนนี้เราตั้งเป็น by layer ไว้เพื่อการทำงานที่มันเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเราไม่ต้องไปตั้งค่ามาเลยนะคะเป็นในสไตล์ของมันไปก่อนเพื่อที่เราจะไปตั้งค่าสีทีเดียวนะคะเราจะได้ไม่ต้องสับสนว่าตัวนี้เราตั้งค่าสีหรือตัวนี้เราตั้งค่าตัวขนาดของเส้นนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นการเปิดปิดตัวหัวลูกศร นะคะอันนี้จะเป็นการปิดไปถ้าเราติ๊กมันจะปิดไปนะคะเราก็ไม่ติ๊กมัน
อันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนคัลเลอร์ของตัวเส้นไกด์นะคะเส้นสีแดงๆเนี่ยจะเป็นเส้นไกด์ก็คือเป็นเส้นที่เราจับจุดของตัวไดเมนชันขึ้นมานะคะจากตำแหน่งไหนตอนนี้เราตั้งเป็นไวเลเยอร์ไว้ก่อนนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการฟิกขนาดนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเราไม่ฟิกขนาดของเส้นด้านขวากับด้านซ้ายที่เป็นตัวไกด์เนี่ยลักษณะของไดเมนชันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรากดโอเคก่อนแล้วก็ตั้งเซตไว้นะคะทีนี้เราก็จะได้ไดเมนชันที่เป็นหน้าตาของเราเองนะคะเดี๋ยวเราลองใช้ดูกด DIM ค่ะสเปซบาร์1ครั้งนะคะไดเมนชันจากเดิมที่เป็นหัวลูกศรเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเมื่อเรากำหนดได้แล้วว่าเราจะวัดจากจุดไหนไปจุดไหนนะคะเดี๋ยวเราลองวัดจากจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ลากออกมาได้เลยค่ะว่าเราต้องการจะให้ไดเมนชันอยู่ห่างจากตำแหน่งนี้ตรงไหนนะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าตัวเส้นไกด์เนี่ยค่ะมันจะยาวตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดปลายเลยในที่นี้ค่ะเวลาเราทำงานนะคะเราจะไม่ใช้เส้นเนี้ยเป็นเส้นไกด์นะคะเราจะใช้การทำโดยการสร้างเส้นแบบล่างหรือเส้นกริดลายของเราขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะเราจะใช้วิธีนี้นะคะแล้วเราถึงจะใช้ไดเมนชันกด EIM นะคะวัดจากจุดนี้ไปจุดนี้นะคะสังเกตว่าที่ตัวอักษรของเรามาอยู่ตรงริมนะคะเนื่องจากเพราะว่าขนาดของความกว้างของไดเมนชันนะคะมันไม่พอที่จะให้ตัวหนังสือเข้าไปอยู่ตรงกลางนะคะเราสามารถปรับเข้าไปได้โดยการจับตรงจุดนี้ไปไว้ตรงกลางจะเห็นได้ว่ามันก็จะซ้อนทับกันนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าสมมติเราปรับขนาดของตัวเส้นริม2เส้นนี้นะคะแล้วเรามาใช้กับการทำงานของเรามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะกดตัวดีนะคะกลับไปที่ Dimension Style นะคะกดเลือกตัว Dimension ที่เราต้องการจะปรับแก้นะคะกด Modify เป็นการปรับแก้ค่ะกลับไปที่ชุดคำสั่งลายนี้นะคะและปรับให้เป็นการฟิกนะคะแล้วก็ปรับขนาดของความยาวของเส้นด้านข้างของเรานะคะไว้ที่จุด25ก่อนกดโอเคนะคะสังเกตว่าตรงนี้มันก็จะสั้นลงแล้วจะไม่ได้มาจากตัววัตถุที่เราจับแล้วนะคะเซตไว้นะคะแล้วก็กลับไปที่หน้าการทำงานของเราตัวนี้มันก็จะสั้นลงแบบนี้แต่ว่าจุดตัวที่เราจับวัตถุอะค่ะมันก็จะยังอยู่ที่วัตถุของเราตรงนี้นะคะเวลาเราจะเลื่อนหรือจะลดขนาดของไดเมนชันเราสามารถจับที่จุดปลายนี้ได้เลยแล้วก็เลื่อนไปได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าที่เราไม่ใช้ตัวเส้นริมอะค่ะที่มันต่อเนื่องกับวัตถุอะค่ะเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำงานนะคะเราจะทำตัวเนี้ยที่เป็นเส้นปะก็คือเส้นกริดลายของเราปกติเราจะใช้เป็นเส้นปะใช่ไหมคะในกรณีถ้าเราเปลี่ยนเป็นเส้นปะแบบนี้ตัวของเส้นริมของตัวไดเมนชันนะคะมันก็จะไม่ไปทับกับแบบเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติเราทำเส้นลายตัวนี้ขึ้นมาที่เป็นเส้นปะแล้วเรายังมีตัวไดเมนชันที่ตัวริมเนี่ยมันยังยาวอยู่เส้นมันก็จะไปทับกันทำให้เวลาเราพอตออกมามันก็จะเป็นเส้นต่อเนื่องเส้นทึบนะคะในที่นี้เราก็จะตั้งไว้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะได้ตัวไดเมนชันตัวของเซนเตอร์ทูเซนเตอร์แล้วนะคะต่อไปนะคะที่เราต้องคำนึงถึงอีกอย่างก็คือตัวทศนิยมที่เราต้องการจะกำหนดนะคะว่าเราต้องการจะให้ไดเมนชันของเรามีทศนิยมกี่ตำแหน่งนะคะเราก็สามารถปรับได้ที่ไดเมนชันเหมือนกันไดเมนชันสไตล์เหมือนกันนะคะกด modify ค่ะไปที่ตัว primary ของเรานะคะกดเปลี่ยนตัวทศนิยมของเรานะคะเป็นจำนวนทศนิยมที่เราต้องการโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ทศนิยม2ตำแหน่งนะคะกดโอเคนะคะแล้วก็เสร็จไปค่ะทศนิยมของเราก็จะปรับเป็น2ตำแหน่งทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเป็นการประมาณค่าของตัวไดเมนชันในตัว AutoCAD นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราเห็นว่ามันจะมีเลขข้างหลังอีก2ตำแหน่งอะค่ะมันก็จะปัดขึ้นมาที่เป็นตำแหน่งเหลือ2ตำแหน่งนะคะกดเลื่อนต่อไปที่เราจะต้องทำตัวไดเมนชันขึ้นมาอีก1ตัวก็คือตัวไดเมนชันที่เป็นตัววัดตัวริมถึงริมนะคะกด Dimension Style นะคะเรากด Copy ตัว C เนี่ยขึ้นมาก็คือกด New นะคะริมถึงริมเราจะใช้ตัว Endpoint นะคะ Endpoint ก็คือตัว E ขีดตัว E นะคะตั้งชื่อ T
ทีนี้ค่าทุกอย่างมันจะเหมือนกับตัว dimension center to center ของเราเลยเราจะกลับมาปรับแค่เฉพาะลักษณะของหัวลูกศรของเรานะคะเพื่อให้ค่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันแล้วก็มีลักษณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะปรับเป็นแค่ตัวหัวลูกศรนะคะอันนี้จะเป็นตัวแบบ architect นะคะ leader ก็เหมือนกันค่ะปรับให้เป็นสไตล์เดียวกันไปเลยกดโอเคนะคะกดเซฟไว้เราก็จะได้ตัว dimension ตัวใหม่ขึ้นมาอีก1ตัวนะคะเราก็จะได้ตัว dimension ที่เป็นตัวริมถึงริมแล้วนะคะเห็นไหมว่าตัวค่าต่างๆของเราเนี่ยจะเหมือนกันเลยเราจะเปลี่ยนแค่เฉพาะตัวหัวลูกศรของเราเท่านั้นนะคะวิธีใช้ก็ DIM นะคะ Space Bar 1ครั้งค่ะจับจุดที่เราต้องการจะวัดการจับจุดเราไม่จำเป็นที่เราจะต้องจับจากจุดที่มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเราสามารถจับจากจุดนี้ไปที่จุดเซ็นเตอร์นี้ก็ได้แล้วเราก็ดึงมันลงมานะคะเราก็จะได้ตัว Dimension แบบนี้แล้วตอนนี้ Dimension ของเรานะคะตัวเลขเนี่ยมันจะยังอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราลองดูถ้าเราต้องการจะให้ตัวเลขอยู่ข้างบนจริงๆเราสามารถขยับตัวหนังสือมันได้นะคะกลับไปตั้งค่าอีกทีนะคะ modify ไปที่ตัว text นะคะเราต้องกดให้มันเป็น ISO กดโอเคนะคะตัวเลขของตัว dimension เนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่บน dimension แล้วนะคะเมื่อกี้เราปรับตัว EE ไปแล้วเราต้องมาปรับตัว CC ด้วยนะคะ dimension CC ของเราตัว CC นะคะกด modify ปรับตรงนี้ให้เป็น ISO นะคะ above กดโอเคค่ะเซฟไว้ทุกครั้งให้เวลาเราปรับแก้ให้เรากดเซฟไว้นะคะตัวเลขเราก็จะขึ้นมาอยู่บน dimension แล้วแล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการจะทำ dimension สำหรับวงกลมนะคะกดสร้างวงกลมขึ้นมา1วงกลม dimension สำหรับตัววงกลมที่เราต้องการจะวัดเช่นพวกค่า dimension นะคะ diameter เราก็กดวงกลมนี้มันก็จะขึ้นเลยว่ารัศมีของมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราแค่กดเลือกวงกลมแล้วก็มันก็จะกำหนดจุดเซนเตอร์ให้เราเลยตอนนี้เราใช้ dimension อยู่ที่ตัว CC ตัวหัวลูกศรก็จะเป็นตัววงกลมนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ dimension ปกติต่อไปจะเป็น dimension ที่เราจะใช้2ตัวนี้ร่วมกันนะคะเช่นในกรณีของเราต้องการจะวัดทำสัญลักษณ์การวัดจากริมไปถึงเซนเตอร์นะคะเดี๋ยวลองดูกด D นะคะ dimension style สร้างขึ้นมาอีก1ตัวจากตัวไหนก็ได้ค่ะกด new นะคะเราจะใช้คีย์เป็น c นะคะขีด e center to endpoint นะคะ continue นะคะเราจะปรับแค่ตัวเดียวเมื่อกี้เราใช้ตัว c ก่อนแสดงว่าตัวแรกเนี่ยตัว first เนี่ยจะต้องเป็นตัวสัญลักษณ์ของ center นะคะเราใช้ตัว e ตามหลังเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะเราก็จะปรับแค่ตัวหลังที่เป็นตัว endpoint นะคะตัวริมกดอันนี้ได้เลยสัญลักษณ์ของตัว dimension เนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งแล้วนะคะกดโอเคนะคะเซตไว้แล้วก็กดปิดได้เลยเราลองใช้ dimension ดูนะคะอย่างถ้าเวลาเราตั้งเมื่อกี้เป็น4ขีด e ใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเซนเตอร์ก่อนแล้วจับที่เซนเตอร์ของวัตถุก่อนก็คือตรงกลางของสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเราก็ไปที่ตัวริมเราก็จะได้ dimension ที่เป็น center to endpoint นะคะ dimension เราก็จะมี3แบบแล้วในการทำงานของการเขียนแบบค่ะหลักๆเราก็จะใช้ dimension 3ตัวนี้เพื่อเป็นการบอกว่าเราวัดจากจุดไหนไปจุดไหนนะคะเราจะวัดจากจุด center ไปจุด endpoint ต่อไปนะคะจะเป็นการสร้าง dimension ที่เป็นตัวหัวลูกศรไว้ใช้งานทั่วๆไปนะคะกดdimension style เหมือนเดิมนะคะวิธีการตั้งค่าของเราแนะนำว่าให้กด copy ของมันลงมานะคะเพื่อว่าค่าต่างๆเนี่ยมันจะได้เหมือนกันนะคะกด new ค่ะ arrow เราก็ใช้เป็นตัว a ขีดตัว a นะคะ continue ค่ะแล้วเราก็ปรับหัวลูกศรให้เป็นหัวลูกศรแบบเป็น arrow ได้เลย2อันนะคะแล้วก็กดโอเค
เซตไว้นะเราก็จะได้ dimension แบบนี้แล้วทีนี้วิธีการเก็บ dimension ไว้ใช้งานในตัวต่อๆปัดโดยที่เราไม่ต้องสร้างใหม่ทุกๆครั้งเนี่ยเราก็สามารถเขียนเป็นแบบของเราไว้นะคะ2เราจะเขียนขนาดที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่เราแค่ทำไว้เป็น4อันของเรานะคะนี่นะคะเราทำไว้เราสามารถ copy ตัว dimension ไปได้นะคะ copy ไปเลย1 2 3นะคะเมื่อเรา copy แล้วเนี่ยแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนสไตล์ของตัว dimension เราสามารถเลือกแล้วเราก็เปลี่ยนสไตล์ของมันได้เลยจากตัวนี้นะคะ dimension style ที่อยู่หน้า property นะคะเราเปลี่ยนมันเราต้องการจะเปลี่ยนเป็น CG เราก็เลือกสไตล์ได้เลยเราต้องการจะเปลี่ยนเป็น CE แล้วก็กดเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เช่นกันเราจะเปลี่ยนเป็น EE เมื่อเราได้ dimension ทั้งหมด4ตัวของเราแล้วเนี่ยแล้วเวลาเราไปสร้างโปรเจกต์อื่นๆแล้วเราไม่อยากมาตั้งค่า dimension ใหม่แล้วเนี่ยเราสามารถ copy มันไว้ได้เมื่อเราเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเมื่อเราเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าตัว dimension ของเราอ่ะมันก็จะกลับมาที่2ตัวเหมือนเดิมไอตัวเมื่อกี้ที่เราสร้างไว้ในหน้าการทำงานที่แล้วอะค่ะมันก็จะไม่ตามมาวิธีอยากให้มันมาด้วยอะเราก็แค่ copy มันมาวางไว้ค่ะเมื่อกี้เรา control C มาแล้วเราก็ control V วางไว้ได้เลยพอเราเอามาวางเนี่ยเรากลับไปดูตัว dimension style ของเราอีกทีนะคะตัว dimension ทั้งหมดก็จะกลับมามี4ตัว AA CC CE แล้วก็ EE นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ในการทำงานในชิ้นงานอื่นๆได้เลยเราแค่มาตั้งไว้เฉยๆนะคะเวลาทำงานนะคะแนะนำว่าให้เซฟตัวนี้ทิ้งไว้เป็นไฟล์สตาร์ทอัพนะคะทุกครั้งที่เวลาเราจะเปิดชิ้นงานใหม่ให้เปิดชิ้นงานตัวนี้ขึ้น

าด้วยควบคู่กันแล้วก็ copy ตัว dimension หลักๆที่เราจะทำไว้นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้ startup file นะคะก็คือจะเซฟเป็นไฟล์ AutoCAD เลยที่เราจะต้องมีไว้ก็คือตัว dimension กับ layer การมี layer เนี่ยตัว layer ของมันเนี่ยก็จะขึ้นตรงนี้เลยเหมือนกั

าณนี้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่6 EP ที่ทำความรู้จักเครื่องมือ Annotation นะคะสำหรับ EP ที่7เราจะมาทำความรู้จักเครื่องมือ Layer นะคะว่าเราจะใช้ Layer ในการกำหนดหัวปากกายังไงนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีบรรดาเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยแต่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของสองท่านนี้ได้หรือไม
2: ่ง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้งสองฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้ถูก
4: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
3: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
4: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่คยศที่คุณเรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของคยศเราก็จะมีการว่าผู้คุยกับคยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยืนเรียนกับคยศว่าเขาจะได้ไก่เกี่ยเรื่องค่าตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
3: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์อะค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
4: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยและไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมา

0: ให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้ง2คนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
3: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
3: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
3: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
3: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
3: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อด้วย77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
1: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: ความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กทำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุน

0: สายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงนะก็เปิดก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกตสีเหลืองใส่เข้าไป

นะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกศสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: อ่ะสวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับชื่อเล่นว่าครูแม็กนะครับแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอีกท่านนะครับ
1: ครับครูชื่อครูนิติพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่อครูก๊อฟนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับผมอ่ะวันนี้เรากลับมาพบกันแล้วนะครับวันนี้นะครับหลักๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องล้อและยางนั่นเองนะครับอ่ะนะครับล้อและยางเนี่ยนะครับก็มีบทบาทสำคัญนะครับในรถจักรยานยนต์เป็นอย่างมากนั่นเองนะครับเพราะว่าล้อและยางเนี่ยนะครับนะหลักๆแล้วนะครับก็จะทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของรถนะครับแล้วก็นะครับรองรับน้ำหนักของรถแล้วนะครับก็ยังมึงช่วยในการยึดเกาะท้องถนนอีกด้วยนะครับในส่วนอันนี้นะครับนะซึ่งยางนะครับก็จะมีหลายประเภทนะครับอย่างที่เมื่อวานเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับในส่วนของวันนี้ครับจันแม็กใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยาง
0: นะครับยางแน่นอนนะครับยางเมื่อเราใช้ไปมันเกิดการเสื่อมสภาพใช่ไหมครับจากคลิปก่อนที่เราเรียนในเรื่องยางมันมีทั้งหมด2ชนิดใช่ไหมครับแน่นอนเรารู้แล้วรู้จักละยางธรรมดา1แบบอีกแบบนึงยางเรเดียสนะครับปัจจุบันเนี้ยในโลกเรานะครับจะมียางหลักๆก็คือ2แบบนะครับที่ใช้ในจักรยานยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับสำหรับยางถามว่าทำไมต้องเปลี่ยน1เลยนะครับเมื่อเราใช้ไประยะนึงนะครับยางของเราเนี่ยจะเกิดการสึกหรอนะครับเขาเรียกว่าดอกหมดนั่นเองนะครับดอกเม็ดดอกหมดนั่นเองเกิดจากสาเหตุคืออะไรครับเมื่อเราใช้ไปแน่นอนถนนเรามีแรงเสียดทานนะครับเสียดทานยางเนี่ยครับทำหน้าที่สร้างแรงเสียดทานนะครับใช้ไปคุณภาพของยางมันก็จะหมดไปกับถนนนะครับมันเหมือนการเสียดสีตลอดเวลานะครับแน่นอนยางเราต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับรวมถึงยางถ้าเราใช้ไปนานอายุการใช้งานเยอะๆจริงไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ยางมันจะแตก
1: ยางมันจะแตกรายงานนั่นเอง
0: แตกรายงาน
1: นะครับ
0: หรือเสื่อมคุณภาพตามอายุของเขาไปเองนะครับโดยเฉลี่ยเลยนะครับยางจะเปลี่ยนทุก3ปีนะครับแต่เราไม่ควรใช้เกิน7ปีนะครับสำหรับวันนี้ที่เราคุยกับเขาแล้วนะครับในเรื่องยางนะครับคราวแล้วเราเรียนในเรื่องยางมี2ชนิดใช่ไหมครับแต่วันนี้ครูนะครับจะมาสอนในเรื่องยางเรเดียสนะครับแน่นอนที่คุยเกินกันแล้วว่าเรเดียสเนี่ยสอนมาแล้วรู้แล้วว่ามันหน้าที่อะไรมันทำไงมันดียังไงใช่ไหมครับวันนี้เรามาบริการยางกันดีกว่านะครับแน่นอนล้อเรเดียสเรารู้แล้วมันคือล้อเขาเรียกว่าล้อแม็กใช่ไหมครับ
1: ล้อแม็กนั่นเอง
0: ล้อแม็กนะครับก็จะมียางนะครับสำหรับล้อคันนี้ถ้าอาจารย์ก๊อฟมองดูเสื่อมสภาพหรือยังครับ
1: อันนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าดอกยางนะครับตรงกลางนะครับก็จะเริ่มสึกหล่อแล้วนะครับตรงกลางนะครับเริ่มสึกหล่อแล้วนะครับนะอันนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับหรือว่าเราพอมีทุนทรัพย์หรือกำลังนะครับนะก็นะครับให้ดีก็ให้เรานะครับจัดการเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่านะครับยางนะครับอาจจะมีราคาสูงหน่อยนะครับแต่นะครับสามารถเซฟชีวิตเราได้นะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเวลาเราขับรถไปในนั่นเองนะครับนะส่วนอันนี้นะครับวันนี้อาจารย์แม็กเราก็จะมาทำอะไรกันวันนี
0: ้ถอดล้อ
1: ถอดล้อนั่นเอง
0: ถอดล้อ
1: ครับ
0: บริการล้อเปลี่ยนยางยางเรเดียสนะครับโดยใช้เครื่อง
1: โดยใช้เครื่อง
0: ถอดยาง
1: ถอดยางนะครับ
0: ยางเรเดียสจริงๆแล้วควรจะแนะนำใช้เครื่องถอดยางไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือทั่วไปเช่นเหล็กกัดยางเพราะว่าถ้าเกิดรังเรเดียสกระทะเนี่ยข้างในเนี่ยเกิดปัญหาเช่นมีรอยขูดหรืองัดไปแล้วข้างในเกิดความเสียหายมันจะทำให้ลมรั่วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับที่จะทำให้ลมรั่วได้นั่นเองนะครับแก้มยางเสียหายเนี่ยก็ไม่ดีแล้วนะครับ
0: ส่วนนี้เครื่องปลอดภัยที่สุด
1: ปลอดภัยที่สุด
0: เหมือนที่ศูนย์บริการนะครับอันนี้นะครับสำหรับยางเส้นนี้ถ้าเรามองดูนะครับเกิดการรั่วนะครับรั่ว1แผลอันนี้แผลนี้รุนแรงเลยนะครับรั่วมาแล้วลักษณะแผลอยู่ทางแก้มยางนะครับแก้มยางแล้วถามว่านักเรียนหรือประชาชนที่เรามองกันอยู่เนี่ยเราอยากจะใช้ยางเส้นนี้ไหมครับเป็นผมไม่ใช้นะอาจารย์ก๊อฟ
1: มันเสี่ยงอันตรายนะครับ
0: เสี่ยงอันตราย
1: อัน
0: ตรายสูงนะครับ
1: สูง
0: เพราะว่ายางถ้ารั่วเยอะๆมีโอกาสการระเบิดนะครับ
1: ใช่
0: แล้วอย่างรถรุ่นนี้ใช้ความเร็วสูงไหมคร
1: ับ ใช้ความเร็วสูงด้วยนะครับ
0: สูงมาก
1: อันตรายนะครับอันนี้นะครับ
0: นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะสอนนะครับในเรื่องการถอดล้อบริการล้อเราต้องเริ่มตั้งแต่การถอดล้อเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเริ่มการถอดล้อเลย
0: ล้อนะครับนะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนักเรียน1คนนะครับมาช่วยครูถอดล้อสังเกตก่อนจะถอดนะครับสังเกตก่อนล้อของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะอันนี้คือตัวล้อเราต้องการถอดชิ้นนี้ออกมา
1: ชิ้นนี้ออกมาน
0: ะครับมองแล้วดูแล้วมันไม่ยากนะ
1: ไม่ยากนะใช่
0: ไม่ยากนะแต่เราถอดยังไงล่ะ
1: ถอดยังไงล่ะมีขั้นตอนยังไง
0: มีขั้นตอนยังไงมาเริ่มต้นเดี๋ยวต้องถอดแกนล้อออกนะครับ
1: ต้องถอดแกนล้อออกมาก่อน
0: แกนล้อออกเพื่อถอดล้อออกมาแต่ถอดแกนล้อ มันไม่ได้มีแค่แกนล้อนะครับเดี๋ยวจะเริ่มถอดกันเลยนะครับ
1: ครับผม
0: เครื่องมือที่ใช้แนะนำก่อนเนาะ
1: ครับผมมีอะไรบ้างหลักมีอะไรบ้างนะครับ
0: นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อันดับแรกเลยค้อนนะครับค้อนนะครับค้อนสำหรับในงานจักรยานยนต์นะครับเราใช้ค้อนเขาเรียกค้อนพลาสติกนะครับเพราะค้อนพลาสติกเนี่ยข้อดีของเขาก็คือหนึ่งเลยเวลาตอกไปแล้วตอกกับโลหะนะครับค้อนตัวนี้มันจะไม่ทำให้โลหะเสียหายนะครับรถมอเตอร์ไซค์เราใช้ค้อนเหล็กได้ไหมลูกให้ได้นะครับ
1: ให้ได้ครับครับ
0: ตอกไปแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยทางเลย
0: นะครับ
1: บินยุบ
0: พลาสติกนะครับ
1: พลาสติกดีกว่าน
0: ี่เดี๋ยวเราต้องมีการตอกนะครับวันนี้นะรวมถึงใช้เครื่องมือประจำ
1: ประจำนะครับเป็นชุดบล็อกนะครับ
0: ชุดบล็อกนะครับ
1: กล่อง
0: โดยพื้นฐานก็ในทุกๆบ้านครูคิดว่าน่าจะมี
1: น่าจะมีนะครับเพราะว่าสามารถซ่อม DIY ต่างๆได้นั่นเองนะครับ
0: อีกหนึ่งอย่างเหล็กคัดยางนะครับเหล็กคัดยางเจอแน่นอนมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ
1: ่
0: ครับตอนนี้เอามาให้ดูขนาดเล็กเดี๋ยวลงถอดล้อจริงอาจจะมีขนาดใหญ่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเริ่มถอดล้อกันเลยนะครับสำหรับรถนะครับถ้ามองปัจจุบันนี้รถประเภทบิ๊กไบค์
1: นะครับ
0: หรือรถสกูตเตอร์ขนาดใหญ่หรือรถไฟฟ้
1: า
0: ก็จริงนะครับป
1: ั
0: จจุบันนี้ผู้ผลิตนะครับเขาอาจจะไม่ใส่ขาตั้งคู่มาให้เราจริงไหมครับท่านก๊อฟ
1: ใช่ครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยขนาด
0: ใหญ่
1: ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับผม
0: บางทีอาจจะขึ้นขาตั้งคู่ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ครับก็ต้องใช้อุปกรณ์หนึ่งตัวนะครับเขาเรียกว่าสแตนยกรถนะครับที่มองอยู่ตรงนี้ข้างล่างนะครับสแตนยกรถนะครับตัวนี้ทันมาที่ยกรถเพื่อบริการเซอร์วิสถอดล้อนะครับเดี๋ยวครูขอนักเรียน1คนมาสาธิตวิธีการขึ้นสแตนรถกันหน่อยนะครับมาขึ้นสแตนกันเลยนะครับสแตนนะครับลักษณะของเขานะครับจะมีขาอยู่2ข้างนะครับขา2ข้างเนี่ยทันมาที่รับอยู่ที่สวิงอาร์มของจักรยานยนต์นะครับแล้วก็จะดันสแตนขึ้นไปนะครับบอกเลยครับเริ่มเสียบสแตนเข้าไปนะครับตั้งรถตรงนะครับตั้งรถให้ตรงนะครับอันนี้ขานะครับจะเสียบอยู่ที่2ข้างของสวิงอาร์มนะครับ
1: สวิงอาร์มนะครับ
0: เสียบให้

0: แนบสนิทเลยนะครับจากนั้นยกรถขึ้นเห็นไหมครับรถเป็นไงครับ
1: ก็จะตั้ง
0: ล้อลอยเลยคร
1: ับ ล้อลอยครับ
0: พร้อมที่จะถอดแล้วนะ
1: พร้อมที่จะถอดหรือว่าบริการต่างๆได้แล้วนะครับอันนี
0: ้นะครับคราวนี้เราจะเริ่มถอดกันเลยดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: เตรียมเครื่องมือนะครับ
1: นี่ก็จะเป็นการเตรียมเครื่องมือนะครับเป็นชุดลูกบ็อกซ์นะครับพร้อมด้ามขันแข็งนะครับมานะครับ
0: ต้องใช้ด้ามขันชนิดนี้นะครับ
1: ครับ
0: ถามว่าด้ามขันกอแกกกับอันนี้แนะนำไปอันนี้เพราะต้องการขันน็อตที่มีความแน่นสูงอันนี้ถ้าเกิดขันน็อตแน่นๆด้ามขันกอแกกจะพังนะครับพังเลยนะครับนะครับคราวนี้เราก็มาดูน็อตนะครับนักเรียนดูครับตอนนี้น็อตนักเรียนคิดว่าเบอร์อะไร
1: เบอร์
0: ตรงน
1: ี้
0: เบอร์อะไรครับเราไปหยิบเครื่องมือสิครูหยิบมาเบอร์24ใส่ได้ไหมอ้าวได
1: ้ได้นะครับ
0: อ้าวเบอร์24ใช่ไหมครับอ่ะใช่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการขันออกเลยนะครับนักเรียนส่วนอีกหนึ่งฟังนะครับเขาจะมีน็อตอยู่เราต้องใช้ประแจจับล็อกนะครับวันนี้นะครับนักเรียนอ่ะเตรียมประแจด้วยครับเบอร์อะไรเอ่ยฝั่งนี้19นะครับ
1: ก็คือจะเป็นการจับล็อกฝั่งนั่นเองล็อกสองฝั่งนั่นเองนะครับ
0: ต้องล็อกนะคร
1: ับ ล็อกฝั่งหนึ่งแล้วก็คลายอีกหนึ่งฝั่งนั่นเองนะครับ
0: นะครับมันจะคลายน็อตล้อไม่ได้นะครับ
1: มันจะหมุนตามนั่นเอง
0: หมุนตาม
1: หมุนตามนั่นเอง
0: เพราะน็อตล้อของประเภทรถจักรยานยนต์นะครับจะเป็นน็อตล้อพิเศษนะครับหัวของเขานะครับเวลาไขแล้วจะล็อกด้วยจะไม่คลายนะครับ
1: จะ
0: ก๊อปไม่คลายง่ายๆนะครับ
1: ง่ายนะครับ
0: งานเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนยางกันเลย
1: เปลี่ยนยางกันเลยครับ
0: วันนี้ถอดล็อกก่อนเลยนะครับพอตอนนี้เราคลายแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเมื่อกี้มันคราวนี้มันไม่แน่นละเราใช้ด้ามขันแบบกอกแกะนะครับเพื่อลดเวลาในการทำงานนะครับ
1: ทำการทำงานนั่นเองก็จะเห็นได้ว่ารวดเร็วขึ้นนั่นเอง
0: รวดเร็วขึ้นนั่นเองเพราะว่าลักษณะการขันทิศทางเดียวเลย
1: ทิศทางเดียวเลยนะครับไม่ต้องถ้าด้ามขันแข็งก็ต้องกดแล้วเอาขึ้นมาใส่ใหม่อันนี้ก็จะเป็นตัวฟรีเลยนะครับตัวนี้ก็จะรวดเร็วนะครับ
0: เห็นไหมครับอาจารย์ก๊อฟน็อตหลุดแล้ว
1: น็อตหลุดแล้ว
0: แล้วก็เมื่อกี้ถอดอะไรมาด้วยลูกนักเรียนนี่ครับถอดตัวประกับ
1: ตัวประกับครับ
0: ล็อกนะครับ
1: ประกับ
0: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับแหวนนะครับนะครับแหวนนะครับเห็นไหมครับหน้าสัมผัสมันเยอะถ้าเราไม่ใส่แน่นอน
1: แน่นอน
0: มีโอกาสน็อตหลุด
1: น็อตหลุดน็อตคลายได้นั่นเอง
0: ครับเดี๋ยวเราจะถอดนะครับคราวนี้อย่างที่บอกแล้วใช้ค้อนอะไรครับ
1: ค้อนอะไรครับ
0: ค้อนพลาสติกใช่ไหมครับมองแล้วจากนั้นดึงแกนล้อออกมาเลย
1: ด
0: ึ
1: งแกนล้อนะครับแกนล้อก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับใหญ่นิดนึงนะครับเป็นรถบิ๊กไบค์นะคร
0: ับ บิ๊กไบค์อันใหญ่มากเลย
1: ต้องอันใหญ่มากเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากรถครอบครัวนะครับผม
0: แต่รถไฟฟ้าจะไม่มีแกนล้อนะครับ
1: ไม่มีแกนล้อ
0: นะคร
1: ับ
0: หลังจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดออกมานะครับถอดล็อกมา
1: ใช้มือ
0: ปลดโซ่ก่อนนะครับปลดโซ
1: ่ยังนั่ง

0: จากเมื่อกี้นะครับที่ครูเริ่มถอดนะครับเราก็ต้องถอดทำการถอดโซ่นะครับจานกอล์ฟ
1: ปลดโซ่ออกมา
0: ปลดโซ่ออกมาตอนนี้โซ่หลุดออกมาแล้วนะครับจากนั้นเราทำการดึงล้อออกมาครับแต่มีข้อเน้นย้ำในขณะดึงล้อนักเรียนสังเกตนะครับมันจะมีบูทอยู
1: ่มันจะมีบูทนะครับ
0: บูทอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยบูทล้อหลังนะครับทั้งสองข้างเลยจานกอล์ฟไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันนะครับขนาดจะไม่เท่ากัน
0: ขนาดไม่เท่ากัน
1: ขนาดไม่เท่ากันนะครับ
0: อันนี้นักเรียนจำด้วยนะครับว่าอันไหนสั้นอยู่ทางไหนอันไหนยาว
1: ทางไหน
0: ถ้าใส่ผิดแน่นอนใส่ล้อไม่ได้
1: ใส่ล้อไม่ได้นั่นเอง
0: เราถอดได้แต่เราใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้
0: ต้องไปหาช่างพึ่งแน่นอน
1: พึ่งแน่นอน
0: ครับอ่ะคราวนี้ถอดล้อลงมาเลยคร
1: ับ
0: ล้อหลุดแล้วสบายเลย
1: แล้วก็จะเอาล้อออกมานะครับ
0: ถอดล้อครับเห็นไหมครับล้อถอดยากไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ง่ายนิดเดียวนะครับนี่ล้อออกจากรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวิธีการงัดยางออกจากกระทะล้อโดยเครื่องกันเลยดีกว่านะครับ
1: นะครับนักเรียนทีนี้เราก็มาอยู่ในพื้นที่ฝึก

0: ฏิบัตินะครับของแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีกันนะครับจันแม็กใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้นะครับมันมีจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะทอดยานเนี่ยนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าจุดนั้นคืออะไร
1: เมื่อกี้เรากิ้งล้อมาแล้วนะครับทอดล้อมาแล้วนะครับแน่นอนมีจุดสำคัญแล้วอันนี้จะเป็นที่ต้องบอกนะครับจานดิสเบรกจานดิสเบรกเนี่ยเวลาเรากิ้งล้อเนี่ยห้ามเอาไปลงพื้น
0: เด็ดขาด
1: นะครับเพราะมันจะทำให้จานดิสเบรกเนี่ยคดได้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับยางกระชากเนี่ยเราต้องถอดออก
0: นั่นเอง
1: นะครับเดี๋ยวจะเริ่มถอดออกเลยนะครับถอดออกเลยครับนักเรียนพยายามวางนะครับอย่าให้ลงพื้นนะครับเพราะทำให้จานคดได้นะครับดึงตรงๆนะครับยางกระชากนะครับมันทำหน้าที
0: ่
1: เขาเรียกว่าลดการกระชากนะครับ
0: เวลาโซ่นะครับแล้วกำลังมาจากเครื่องยนต์นะครับส่งผ่านโซ่มานะครับมาที่ตัวสเตอร์นะครับก็จะมีแรงนะครับทุกอย่างชุดนี้นะครับก็จะช่วยลดนะครับลดการกระชากนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับ
1: เราจะใช้เครื่องตัวนี้ละนะครับเครื่องถอดยาง
0: นะครับ
1: อันดับแรกเลยก่อนที่ถอดยางนะครับเราต้องเริ่มต้นปล่อยลมยางก่อนด้วยเขาเรียกที่ขันสอนที่ขันสอนเราจะขันสอนลมยางออกมาครับ
0: ก็จะได้ยินเสียงล
1: มหมดเลยนะคร
0: ับ ให้ลมหมดเลยนะครับ
1: ลมหมดเลย

0: อ่ะนะครับ
1: เสีย
0: จ
1: ง
0: าก
1: ลม
0: น
1: ไ
0: ั
1: ป
0: ้น
1: แล้ว
0: นะครับ
1: จากนั้น
0: จากนั้นนะครับเราจะใช้แขนกดยางกดขอบยางสังเกตไหมครับนักเรียนตอนนี้ขอบยางเราปล่อยลมแล้วขอบยางตัวเนี้ยมันก็ไม่ลง
1: อ่ะ
0: เนาะ
1: ลงใช่
0: นะครับ
1: ขอบยางทีนี้
0: นะครับเราจะทำยังไงก็ไม่ลงต้องใช้
1: แขนกดขอบยาง
0: นะครับกดขอบยางอ่ะเรากดได้เลยนะครับกดข้อคนเน้นย้ำเลยนะครับอย่าไปกดโดนกระทะ
1: ทำให้เป็นรอยด้วย
0: จะทำให้เป็นรอยนะครับอ
1: าจจะบินได้นะครับ
0: บินได้เพราะแรงกดค่อนข้างสูงเลย
1: ค่อนข้างสูงเลย
0: นะครับกดอย่าลืมเปิดลม
1: เปิดลม
0: นะครับกดไปเรื่อยย้ำใหม่นะครับเราว่าอย่าให้โดนกระทะนะครับ
1: อย่าให้โดนกระทะนะครับ

0: ครูช่วยกดมาครูช่วยกดนะให้นักเรียนดูนะครับสักหนึ่งรอบนะครับ
1: ให้ลองดูนะครับ
0: วางเข้าไปเห็นไหมครับ
1: อาจจะตกใจเสียงดังนิดหน่อยนะครับ
0: ปังเลย
1: ปังเลยตกใจเลยนะครับ
0: นะครับ
1: นี่ก็คือกดขอบยางลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ต้องกดลักษณะไหนถึงดีนะครับกดรอบวงเลยนะครับนะครับ
1: นี่ขอบยางหลุดออกมาแล้ว
0: นี่หลุดมาแต่ฝั่งนี้หลุดยังครับ
1: ยังครับแล้วมากดใหม่นะครับลุ้นนะครับ
0: แล้วนี่ลองกดดูเลยนะครับรูดหมดแล้ว
1: ก็จะง่ายขึ้นนะครับ
0: หรือยังไม่หมดก็ให้หมดเลยนะครับ
1: หมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับ
0: รอบวงเลยนะคร
1: ับ รอบวงเลย
0: ใช้แขนกดยางไปที่ดันไปที่ยางให้หลุดขอบ
1: หลุดขอบออกมาเลย
0: หลุดหมดแล้วนะครับคราวนี้เราไปอีกหนึ่งฝั่งนะครับเราก็ต้องพลิ
1: กล้อนะครับสองฝั่งนะครับอันนี้นะครับ

0: มีเสียงเหมือนกัน
1: เสียง
0: ตกใจเหมือนกันก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้เสร็จก็ไปอีกจุดนึง
1: หลุดหมดยังครับนักเรียนเล็กหน่อยนึงนะครับนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้ยางเราหลุดขอบแล้วอาจารย์
0: ครับหมดแล้ว
2: ครับ
1: ต่อไปเราใช้เราเรียกอะไรล็อกกระทะแล้ว
0: ล็อกกระทะให้อยู่ก่อน
1: ครับตรงนี้นะครับที่เครื่องตรงนี้เขาจะมีบอกว่
0: า
1: ตรงไหนทําอะไร
0: ทําอะไร
1: ตรงไหนทําอะไรอันนี้เราใช้ขอบล็อกกระทะ
0: ครับ
1: วิธีการใช้เราจะงับเข้าด้านใน
0: ยับเข้าด้านใน

0: นะครับอันดับแรกเลยอย่างที่ครูบอกอาจารย์ดิษควรจะไปโดนอะไรกระแทกไหมครับ
1: ไม่ควร
0: ไม่ควรโดนเราควรอาจารย์ดิษขึ้นด้านบน
1: ขึ้นด้านบนนั่นเอง
0: ขึ้นด้านบนเลยนะครับ
1: นะครับ
0: จากนั้นใช้ขอบล็อกกระทะเกี่ยวเข้าไปในกระทะก่อนนะครับเกี่ยวเข้าไปจากด้านในนะครับจากนั้นค่อยๆกดลงไป
1: ให้มันคางออกมานั่นเองนะครับล็อกล็อกขอบล้อให้อยู่กับที่
0: สังเกตไหมครับล้อเป็นไงล็อกแล้วครับล็อกแล้วนะครับจากนั้นเราเช็คดิครับยางหลุดจริงไหมขยับดู
1: ขยับแน่นเลยครับต้องแน่นกับที่นั่นเอง
0: จากนั้นนะครับเราจะใช้แขนนะครับแขนรัดยางนะครับนะครับทำการปรับตั้งระยะนะครับล็อกกับปักนะครับตรงนี้นะ
1: ล้อนี่นะครับ
0: นะครับจากนั้นเมื่อกี้ที่ครูให้ดูในห้อง
1: เป็นตั
0: วเล็กตัวใหญ่แล้วนะครับ
1: โตขึ้น
0: เด็กรัดยางนะคร
1: ับ รัดยางนะครับ
0: ทำวิธีทำการงัดแต่การงัดอย่างที่ครูบอกถ้าเรางัดเฉยๆออกไหมนักเรียนคิดว่าออกไหม
1: ไม่ออก
0: มีเทคนิคนะครับมีเทคนิคเรากดขอบยางเลยกดแล้วรูดยังครับกดกดนะครับ
1: ครับ
0: เราถึงทำการงัดได้
1: นะครับ
0: เวลางัดนะครับงัดจากอะไรครับด้
1: านใน
0: ตรงนี้นะครับปากแล้วก็ดึงนักเรียนดึงเลยครับดูให้ดีเนี่ยอย่าให้โดนกระทะนะครับที่ปากงัดยางเท่านั้นนะครับหรืองานตัวนี้หนาไหมลูกถ้าหนาไปเปลี่ยนตัวได้
1: ปุ๊บ
0: นะครับ
1: ขึ้นมาแล้ว
0: เห็นไหมครับตอนนี้ยางเริ่มขึ้นมาแล้ว
1: ยางเริ่มขึ้นมาแล้วทีนี้ก็
0: เราก็ต้องทำการหมุน
1: นั่นเอง
0: ขาด
1: หมุน
0: ล็อกกระทะ
1: ล็อกกระทะ
0: หมุนด้านขวานะครับ
1: หมุนด้านขวานะครับ
0: หมุนนะครับ
1: เดี๋ยวลองดูกัน
0: ในขณะที่หมุนนักเรียนหยุดก่อนหยุดก่อนกดไปด้วยนะครับ
1: กดไปด้วย
0: เพื่อให้ยางมันขึ้นง่ายๆหมุนไปเรื่อยเลยครับ
1: เดี๋ยว
0: หมุนไปเรื่อยเป็นไงครับ
1: ไงครับก็จะเริ่มหลุดออกมาแล้วนะครับอันนี
0: ้เริ่มหลุดไปแล้ว
1: หลุดออกมาแล้ว
0: อันนี้อีกหนึ่งชั้นนะครับก
1: ็
0: ทำเหมือนกันแต่ทำจากด้านใน
1: ด้านใน
0: มาอันนี้ก็ต้องยกยางขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: อัน
0: นี้ผู้ช่วยยกยางนะครับนะครับช่วยยกยางนะครับหมุนด้านขวาเท่านั้นนะครับ
1: ขวาเท่านั้นนะครับก็จะหมุนปึ๊บเรียบร้อยนะครับ
0: เป็นไงนะครับเอาแขนกดเป็นไง
1: แ
0: ม่นักเรียนยางออกมาย
1: างออกมา
0: ง่ายไหมครับ
1: ง่ายไหมครับอันนี
0: ้ง่ายนะครับอันนี้ยางออกมาแล้ว
1: ออกมาแล้ว
0: เราจะทำการเปลี่ยนหรือปะ
1: ย
0: างได้เลย
1: ได้เลยนะครับ
0: เนื่องจากเราถอดต้องถอดเพราะยางอาจจะมีการรั่
1: ว
0: หมดสภาพ
1: หมดสภาพนะครับ
0: เดี๋ยวเรามาขั้นตอนการใส
1: ่ใส่
0: คร
1: ับ
0: ใส่นักเรียนรู้ป่าวว่ายางเนี่ยใส่ยางเขามีทิศทางไหมครับ
1: มีทิศทางนะครับในการใส่
0: เขาบอกไว้เลยเนี่ย
1: มี
0: บอกไว้เลยว่าเนี่ยเรียร์วิวนะครับมีลูกศรอยู่หมายความว่ายางตัวเนี้ยต้องหมุนไปทางนี้ถ้ารถเราวิ่งทางนี้ก็ต้องไปทางนี้
1: ต้องไปทางนี้ทิศทางการหมุนนั่นเอง
0: รวมถึงดูที่ลายของดอกยางนะครับ
1: ครับ
0: โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้จะไปข้างหน้าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ไม่ค่อยไปข้างหลัง
1: ไม่ค่อยไปข้างหลังนะครับ
0: นะ
1: ก็ดูทิศทางให้ดี
0: ดูให้ดีนะคร
1: ับอันนี้
0: เราควรใส่ยังไงเอ่ยยางจาริสเมื่อกี้รถเราอยู่ฝั่งไหนครับ
1: จาริสเราอยู่ฝั่งไหน
0: ฝั่งไหน
2: ฝ
1: ั่
2: งขวา
0: แน่นอนยางเราต้องหันให้ถูกด้านใช่ไหมครับ
1: นั่นเอง
0: ฝั่งขวายางเราหันทางนี้ใช่ป่ะใช่นะครับขั้นตอนการใส่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยแน่นอนเราต้องใช้อีกหนึ่งอย่างอันนี้เขาเรียกว่าไข่ปลาหวานนะครับตัวนี้ไข่ปลาหวานไข่ปลาหวานนะครับไข่ปลาหวานนะครับตัวนี้ทำหน้าที่ทาขอบยางให้ลื่น
1: ให้ลื่น
0: เพื่อให้ยางเมื่อกี้สังเกตไหมตอนกดมาดังปัก
1: เพื
0: ่อยางเขาขึ้
1: นขอบ
0: เราให้ยางขึ้นขอบได้
1: ง
0: ่
1: าย
0: ง่ายครับแล้วทาไปที่ยางเลยนะครับนักเรียนทาเลยนะครับไข่ปลาหวานแต่บางครูเห็นบางที่เขาอาจจะใช้เนยก็ได้นะแต่ว่าเราม
1: ีตัวไข
0: ่ปลาหวานนะครับ
1: เอาไอ้นี่ดีกว่า
0: แต่ไม่ควรใช้เป็นพวกแฟบ
1: แฟบอะไรไม่ดี
0: ไม่ดี
1: นะ
0: ครับเพราะว่าจะทำให
1: ้
0: กระทะล้อผุได้
1: ผุได้นั่นเอง
0: ผุได้
1: มีกดกัดก่อนอะไรพวกนี้นะคร
0: ับ
1: แนะนำเป็นไข่ปลาหวานนะครับ
0: ทาที่ขอบด้านในของยางนะครับทั้งสองด้าน
1: สองด้านเลยนะครับ
0: ทั้งสองด้านเลยนะครับบางที่นะครับเขาใช้น้ำมันเครื่องทาไม่แนะนำ
1: นะ
0: ครับเพราะน้ำมันเครื่องเนี่ย มีผลกระทบกับยางปฏิกิริยากับยางแน่นอนนะครับแต่เห็นบางทีก็ใช้นะ
1: ก็ใช้
0: มองแล้ว
1: ไม่ด
0: ีไม่โอเค
1: นะครับ
0: ใช้สิ่งที่ถูกต้องดีกว่าน
1: ะครับ
0: นะครับใช้ไข่ปลาหวานนะคร
1: ับ
0: หรือเนยที่เขาใช้ก
1: ันที่เขาใช้กัน
0: ใน
1: ทาขอบยางนะครับ
0: จากนั้นนะครับเมื่อกี้รู้ทิศทางแล้วครูบอกแล้วนักเรียน
1: ทางรู
0: ้วางให้ถูกเลย
1: วางให้ถูกเลย
0: ใส่เข้าไปวางแขนกดขอบยางลงปุ๊บตั้งแขนเลยนะครับนั่งแขนให้ดีนะครับนั่งแขนดีดึงขึ้นด้วยล็อกนะครับนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงกันยางไหม
1: ต้องใช้แล้วไม่ต้อง
0: คิดว่าต้องใช้ไหมไม่ต้องใช
1: ้
0: ใช้แรงเลย
1: ใช้แรงเลย
0: ครับใส่ยังไงนะครับมาที่มองในฝั่งนี้นะครับเราจะใส่ยางเข้าไปในตรงนี้ก่อนนะครับ
1: ต้องล็อกขึ้นก่อนนะครับ
0: ใส่ยางเข้าไปด้านในก่อนนะครับตรงนี้จะมีปากงัดยางเราใส่เข้าไปในฝั่งนี้นะครับหมุนด้านขวาเท่านั้นกดเข้าไปให้ล้อหมุนนะครับดันยางด้วยนะครับกดยางเข้าไป
1: กดไป
0: กดนะครับเข้าไปหนึ่งชั้นแล้ว
1: หนึ่งชั้นแล้ว
0: ไงครับ
1: ชั้นบน
0: ง่ายไหมเดี๋ยวต่ออีกหนึ่งชั้นเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับ
1: เหมือนเดิมเลยอันนี้อาจจะเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
0: เราควรจะกดด้วยนะครับกดด้วยนะครับกดยางกดยางกดยาง
1: โอเค
0: นะครับเป็นไงครับยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเสร็จหรือยังครับ
1: ยังครับ
0: เดี๋ยวเราต้องทำการเติมลมยางให้ยางขึ้นขอบนะครับนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวครูอธิบายก่อนเลยนะครับไม่ว่ายางนะครับจักรยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อเราถอดมาแล้วเห็นไหมครับขอบมันจะอยู่ลักษณะยังไม่ขึ้นขอบนะครับเราต้องเติมลมจนกว่ายางจะขึ้
1: นขอบ
0: นะครับขึ้นขอบหมายความว่ายางจะขึ้นมาเสมอกับขอบพอดีเลยนะครับตอนนี้มองแล้วถ้าเกิดอย่างนี้วิ่งเติมลมไปบางคนไม่ขึ้นขอบมันก็วิ่งได้นะแต่ไม่ดีนะคร
1: ับแต่ไม่ดีนะครับ
0: อาจจะวิ่งล้อสายนะครับเดี๋ยวจะเติมลมนะคร
1: ับ เติมลมกัน
0: ไม่ต้องใส่ขั้นตอนการเติมลมให้ขึ้นขอบอันดับแรกเลยนะครับเราจะเติมลมเข้าไปใน
1: ชุบชุบลม
0: ครับโดยยังไม่ใส่สอนนะครับเพื่อให้ยางขึ้นขอบก่อนนะครับนักเรียนเติมนะครับหันล็อกมาเลยครูช่วยเติมนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าขอบเนี่ยมันขึ้นจริงๆขึ้นอาจจะมีเสียงด้วยนะหรือไม่มีเสียงนะครับเติมเลยนะครับเห็นไหมครับขอบเริ่มขึ้นแล้วนะครับมีเสียงน้อย
1: ๆน้อยๆนะครับ
0: อัดลมยางให้ได้ระดับหนึ่งนะครับเราสังเกตว่าขอบตัวนี้ขึ้นหมดยังครับ
1: ก็เริ่ม
0: ขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับ
1: หมดแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับ
0: ขึ้นทั้งหมดแล้วถือว่าตอนนี
1: ้
0: พร้อมไหมนะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมนะครับทำการปล่อยแล้วก็รีบใส่สอน
1: รีบใส่สอนเข้าไป
0: เข้าไปเลยนะครับ
1: เ
0: ห็นไหมครับเติมลมไปแล้วขอบขึ้นแล้ว
1: ขอบขึ้นแล้ว
0: ไม่หลุดขอให้เราปล่อยลมไม่หลุดนะครับ
1: หลุด
0: แต่ทุกครั้งต้องให้ลมมันขึ้นขอบก่อน
1: ขอบก่อน
0: อย่าขึ้นขอบก่อนนะครับจากนั้นเช็คลมยางให้ได้ตามมาตรฐานของรถใช่ไหมครับ
1: ใช่นะครับ
0: ว่าเขาเติมเท่าไหร่เราก็เติมไปเลยเติมมากกว่าดีไหมครับอาจารย์ก๊อฟ
1: ไม่ดีนะครับเติม
0: น้อยกว่า
1: ก็ไม่ดีอีก
0: ไม่ดีคร
1: ับต้องเติมให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้นั่นเอง
0: ครับเติมมากกว่าก็ไม่เกาะถนน
1: ไม่เกาะถนนอีกนะครับส่วนเติมน้อยไปก็ไม่ดีนะครับกินน้ำมันอีกนะครับในส่วนนี้นะครับเติมให้พอดี
0: เติมลมยางนะครับ
1: จะเป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์วัดความดันลมยางนั่นเองนะครับผม
0: ประมาณนะครับเป็นไงเสร็จไหมครับเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วนะ
0: ยากไหมครับนักเรียนในการถอดงัดยางด้วยเครื่องนะครับไม่ยากเลย
1: นะครับนะครับ
0: เป็นไงยางมองแล้วโอ้โหง่ายจริง
1: ง่ายบึ้น
0: มีลมแล้ว
1: มีลมแล้ว
0: นะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนการ
1: ใส่
0: ล้อเลย
1: ใส่ล้อเลยดีกว่าน
0: ะครับโอเคครับ
1: ท่านต้องเรียนเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้นี้จากที่เราได้ไปดูวิธีการถอดสายยางโดยใช้เครื่องไปแล้วนะครับก็เป็นไงไม่ยากนะ
0: ไม่ยาก
1: เพราะว่ามีเครื่องอยู่นั่นเองนะครับมีเครื่องช่วยถอดใส่นั่นเองนะครับจานแม็กนะ
0: วิธีนี้ดี
1: ดีนะครับ
0: ปลอดภัย
1: ปลอดภัยแล้วก
0: ็
1: สะดวกรวดเร็วด้วยนั่นเอง
0: มาสายยางสภาพตอนนี้ยางเราก็สมบูรณ์มีลมปกติ
1: ครับ
0: ไม่มีการรั่ว
1: ไม่มีการรั่วนั่นเอง
0: เพราะเราใช้เครื่องถอดยาง
1: ถอดยาง
0: มาตรฐานศูนย์เลย
1: ศูนย์เลยนะครับ
0: เหมาะกับรถบิ๊กไบค์อย่างเลย

0: เลี่ยนนะครับหรือรถไฟฟ้าที่เราต้องเจออ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาวิธีการประกอบ
1: ไปด
0: ี
1: กว่า
0: ประกอบไปด
1: ีกว่
0: านะครับเมื่อกี้เราถอดอันดับแรกเมื่อกี้เราที่อยู่ที่เครื่องนักเรียนสังเกตไหมเราถอด
1: ตัว
0: ยางกระชาก
1: ยางกระชากนั่นเองนะครับ
0: นะครับมันจะทำหน้าที่ยึดสเตอร
1: ์แล้ว
0: เริ่มใส่เลย
1: เริ่มใส่กัน
0: ขอ
1: ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับห้ามลืมเด็ดขาด
0: ใส่เลยนะครับใส่ยางกระชากเข้ากับดุ
1: มล
0: ้อนะครับดุมล้อนะครับหน้าการใส่นะครับใส่เข้าไปนะครับนะครับระหว่างนะครับระหว่าง
1: นะครับ
0: น่าจะใส่กันไม่ผิดนะอาจารย์ก๊อฟ
1: มันเพราะว่ามันมีล็อกบังคับ
0: ล็อกบังคับ
1: มีล็อกบังคับอยู่แล้วนะครับ
0: แต่นั้นใส่ตรงนี้ดันเข้าไปตรงๆเลยนะครับ
1: จะเป็นชุดสเตอร์นะครับถ้าถึงใส่ชุดสเตอร์เข้าไปนี่ก็เรียบร้อย
0: มองแล้วเมื่อกี้ตอนเราถอดไปถอดแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เราประกอบแบบนี้เราพร้อมจะขึ้นรถอย่างลูก
1: พร้อมที่จะล้อใส่รถแล้ว
0: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับ
0: ดูกันนะครับจะมีในเรื่องบูทใช่ไหมครับบูทบูทตัวนั้นเป็นไงครับอยู่ที่เดิมไหมครับอยู่ที่
1: เดิมนะครับ
0: บูทเห็นไหมที่ครูบอกไปตั้งแต่แรกแล้วมีซ้ายและขวาเราจำได้ไหมว่าข้างสั้น
1: อยู่ฝั่งไหน
0: ข้างยาวอยู่ตรงไหนถ้าใส่ผิดมันใส่ไม่เข้าหรือกันใหม่เลยรวมถึงระยะที่เราใส่ไปเนี่ยบูทอาจจะตกได้ไหมครับนักเรียนได
1: ้
0: พอตกแล้วมันก
1: ็
0: ต้องเก็บ
1: ต้องเก็บ
0: แต่เราต้องใส่ให้มันถูกว่าอันเนี้ยอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายนะครับอันเมื่อกี้นักเรียนถอดอันนี้มาด้านไหนครับ
1: ด้านสั้น
0: ด้านสั้น
2: ฝั
1: ่
2: งสเตอร์
1: ฝั่งสเตอร์นั่นเอง
0: ส่วนด้านยาวอยู่ฝั่งจานดิสใช่ไหมครับใส่ฝั่งด้านยาวเลยนะครับด้านสั้นนะครับจากเมื่อกี้เลยนะครับคราวนี้เราล้อเราพร้อมที่จะเข้าในรถแล้ว
1: ในรถแล้ว
0: นะครับเราต้องใส่อะไรก่อนครับคราวนี
1: ้เราต้องมาใส่นะครับฟังนะครับคาลิเปอร์เบรกนั่นเองนะครับก็จะมีตัวจานดิสเบรกตัวนี้นะครับเราก็ต้องใส่ตัวจานดิสเบรกเนี่ยนะครับเข้าไปในร่องของผ้าเบรกนั่นเองนะครับก็จะมีผ้าเบรกฝั่งซ้ายและขวานะครับก็คือตัวให้ตัวจานเบรกครับอยู่ตรงกลางของผ้าเบรกนั่นเองนะครับพยายามนะครับอย่านะครับเราก็ต้องดูผ้าเบรกให้ดีนะครับว่าเราได้กางผ้าเบรกเนี่ยออกมาหรือยังนะครับถ้าบางทีเรายังไม่ได้กางออกเนี่ยเราใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้เรากางผ้าเบรกออกมาก่อนเพื่อที่จะให้ตัวจานเบรกนะครับเข้าไปได้นั่นเองนะครับผม
0: นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ
1: เราจะใส่เข้าไปเลยนะครับ
0: ส่วนฝั่งด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใส่โซ่นะครับเข้าไปในสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราใส่ด้านขวาก่อนนะครับของรถนะครับแล้วดันล้อขึ้นไปนะครับเข้านะครับจานก๊อฟ
1: นิดกับโอเคนะครับตัวจานเบรกนะครับก็จะเข้าไปอยู่ระหว่างผ้าเบรกซ้ายขวาแล้วนะครับส่วนนี
0: ้ฝั่งนี้เรามาใส่โซ
1: ่ฝั่งโซ่สเตอร์กัน
0: โซ่เลยนะครับโซ่นะครับระวังเรื่องบูทนะครับอาจจะมีการหล่นได้
1: แน
0: ่
1: นอนนะครับ
0: นะครับหล่นได้แน่นอนดันเข้าไปดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปดันหรือหมุนยังไงนะครับเดี๋ยวครูช่วยยกนะครับเพื่อให้โซ่เราใส่ได้ง่ายขึ้นโซ่เข้าแล้วนะครับ
1: โซ่เข้าแล้ว
0: ฝั่งนี้หลุดไหมครับจันก๊อฟ
1: ฝั่งนี้นะครับตัวจานยังอยู่ในร่องของผ้าเบรกอยู่นะครับ
0: ไม่หลุดแล้วนะครับ
1: ไม่หลุดแล้วนะครับบูทไม่หลุดนะครับ
0: บูทไม่หลุดเราก็ยกล้อเลย
1: เพื
0: ่อใส่แกนนะครับ
1: ล้อหลังนะครับเพื่อใส่แกนล้อ
0: ใส่แกนได้เลยนะครับใส่ขาเข้าไปก่อนแล้วก็ยกล้อนะครับให้แกนเสียบเข้าไปในบูทนะครับ
1: ในรู
0: ในรูนะครับยกขึ้นหน่อยครับยกขึ้นหน่อยเข้าแล้วนะครับ
1: อ้าวโหอันนี้เข้าง่ายเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าน็อตแกน็อตล้อนะครับโผล่มาแล้วนะครับในฝั่งคาลิเปอร์นะครับฝั่งคาลิเปอร์เบรกจะเข้าง่ายนะครับ
0: ดังนั้นเราก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ยังไม่จบเท่านั้นจันก๊อฟ
1: ใช่ยังไม่จบ
0: เมื่อกี้เราพอแล้วแน่นอนรถเราใช้ระยะหนึ่งโซ่เป็นไงครับ
1: ย้อนนะครับ
0: มันจะย้อน
1: จะย้อนนั่นเอง
0: มันจะยืดเราก็ต้องตั้งโซ่ด้วย
1: ตั้งโซ่ด้วยนั่นเอง
0: จากคลิป EP ที่แล้ว
1: EP ที่แล้วก็จะมี
0: การตั้งโซ่
1: มีการตั้งโซ่อยู่นะครับ
0: เป็นไงบ้างครับนักเรียนล้
1: อ
0: ใส่ไม่ยาก
1: ใส่ไม่ยากนั่นเอง
0: นะครับเดี๋ยวนักเรียนไขน็อตล้อให้แน่นก่อนนะคร
1: ับ ไขน็อตให้แน่นก่อนอย่าลืมเด็ดขาดเลยต้องไขให้แน่นนะครับ
0: อัน
1: น
0: ี้นะครับ
1: บางทีเราลืมนะครับต้องย้ำไว้เลยนะครับในส่วนของอันนี
0: ้แน่นแล้วก็ตั้งโซ่ตั้งโซ่นี้ใช้เบอร์อะไรตั้งยังไงนะครับตั้งโซ่ก่อนด้วยนะครับตั้งโซ่ตั้งโซ่ด้วยครับ
1: การขันแบบไม่แน่นมากเราก็จะใช้ ดั้มขันพอแกะขันนำเข้าไปก่อนนะครับพอแน่นมากเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นดั้มขันแข็งนะครับ
0: จากนั้นดึงล้อขึ้นมาให้โซ่ตึงนะครับระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตั้งโซ่เลยนะคร
1: ับ ครับต่อไปก็จะเป็นการตั้งโซ่นะครับผม
0: โซ่นะครับคลิปที่แล้วเราตั้งโซ่กันแล้ว
1: ตั้งโซ่กันแล้ว
0: อันนี้เรา
1: เป็นการตั้ง
0: เป็นการตั้งเลย
1: เป็นการตั้งเลย
0: ตั้งเลยนะครับ
1: เพราะว่าเราถอดล้อแล้วเนี่ยเราต้องตั้งโซ่แน่นอนนะครับ
0: ใช้ประแจสั่นเข้าไปนะครับจะมีขีดบอกนะครับ
1: จะมีขีดบอกอยู่ด้านข้างของอาร์มรถนั่นเองนะครับ
0: รวมถึงตรงข้างอาร์มเขาจะบอกว่ารถคันนี้ต้องตั้งโซ่เท่าไหร
1: ่ใช่ครับระยะเท่าไหร่
0: นะครับนักเรียนตั้งอีกฝั่งเลยครับฝั่งนี้นะโอเคเน
1: า
0: ะโอเคนะครับโอเคนะครับ
1: ทีนี้เรา
0: ขีดให้ตรงนะครับขีดให้ตรงกันนะครับสองฝั่งนะครับอ่ะโอเคครับโอเคนะจากนั้นเราทำการขันน็อตล้อแน่นเลย
1: ล็อกให้แน่นเลยนั่นเอง
0: อย่าลืม
1: อย่าลืม
0: ต้องล็อกก่อน
1: ต้องล็อก
0: ด้วยตัว19กี้เราขันตรงนั้นแน่นยังครับก็พอประมาณเราลองใช้กอแกกต่อ
1: ใช้กอแกกต่อไปนิดนึง
0: แล้วเดี๋ยว

0: นะพอเริ่มแน่นแล้วปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนนะครับมาใช้ด้ามขันแข็งกัน
1: ด้ามขันแข็งนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก hard handle นะครับ hard handle นะครับ
0: ก็เวลาเราเรียนเราก็ต้องรู้ศัพท์อังกฤษนิดนึงครับส่วนอันนี้นะ
1: แน่นแล้วนะครับ
0: แน่นแล้วนะครับ
1: เป็นไงบ้างครับนักเรียนล้อพอร์ตไม่ยากแต่ถามว่าจบเท่านี้ไหมอย่าลืม
0: อย่าลืม
1: เบรก
0: เบรก
1: ตอนนี้เบรกทำงานยังครับนักเรียนคิดว่าทำงานยังไม่ทำงาน
0: เพรา
1: ะเรามีการขยับแน่นอน
0: ดันเบรกออกมา
1: ดันเบรกมาแน่นอนบางครั้งเราขยับแน่นอนนะครับเพราะแต่ให้จานิดนะขยับ
0: ขยับนั่นเอง
1: เราต้องกดย้ำเบรก
0: ย้ำเบรก
1: สองถึงสามทีนักเรียนไปกดนะครับ
0: ใช้
1: มือก็ได้นะครับใช้เท้าก็ได้
0: เท้าก็ได้นะครับก็จะมีพักแป้นเบรกนะครับบริเวณฝั่งด้านขวาของเรา
1: เห็นไหมครับเบรกครั้งแรกหายใช่ไหมครับไม่ครับเกิดอะไรขึ้น
2: เบรกไม่อย
1: ู่เบรกไม่อยู่ส่งลูกค้าไปเรียบร้อย
0: เรียบร้อยลูกค้าใช้อะไรข้างทางเบรกนี้ไม่เอา
1: ข้างทางเบรกต้นไม้เบรกไม่เอา
0: ไม่เอานะครับ
1: รถแรงด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับจากคลิปนี้มองแล้ว
0: ไม่ยากไม่ยากนั่น
1: ล้อเราผมว่าเน้นในเรื่องถอดล้อใส่ล้อหวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับแต่ส่วนใช้เครื่องรัดยางแน่นอนอาจจะต้องไปศูนย์บริการ
0: ศูนย์บริการ
1: นะครับมองแล้วผมมองแล้วเป็นช่องทางนะครับเช่นในงานเนี่ยเราถอดล้อแน่นอนเจอเปลี่ยนพาร์ทเบรกเจอในงานถอดเปลี่ยนโซ่สเตอร์ตั้งโซ่
0: ตั้งโซ่
1: นะครับก็มองแล้วอยากให้เห็นเป็นวิทยาทานนะครับเป็นอาชีพ
0: อาชีพ
1: มองแล้วครูคิดว่าเนี่ยมองแล้วทำได้แน่นอนนะครับนะครับขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้

รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับ

ครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยาง

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อน
คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่23มิถุนายน2569เวลา 6:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมัจจปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตณที่นั่นภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยากงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้เวลา 8:50 นสมเด็จพระนิธิธรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS202 เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเวลา 10:45 นาทีสมเด็จพระนิธิธรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนายแม็กซิมิเลียนเฮนนิกอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวพัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนากรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของสาธารณรัฐออสเตรียมีสถานะเป็นทั้งเมืองและ1ใน9รัฐของออสเตรียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีประชากรประมาณ2ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งหมดของประเทศกรุงเวียนนาเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศรวมทั้งเป็นหนึ่งในตัวอย่างเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการจัดลำดับว่าประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆหลายแห่งเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศสำนักงานใหญ่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันของโลกและองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34วันนี้เวลา 9:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่24-26มิถุนายน2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์แนวคิดในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเยี่ยมรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืนในการนี้ได้พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่รางวัล DMSC Awards ผู้ได้รางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับชาติและผู้มีการรักคุณในการจัดการประชุมโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด From Lab to Life Science for Healthy Longevity จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงวิทยาศาสตร์เพื่อการมีสุขภาพยืนยาวมีผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 คนมีการบรรยายวิชาการจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศการอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอผลงาน R2R หรือ Routine to Research การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยรวมกว่า450เรื่องในงานมีเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะแสดงพระกรณียกิจสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีพระอัจฉริยภาพและทรงพระปิชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขนิทรรศการการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศการของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลต่างๆและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระโอโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระบรมโอกาสให้คณะสงฆ์ธรรมยุทธเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569และประทานพระบรมโอกาสให้นางยุภาทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569จากนั้นคณะสงฆ์ธรรมยุทธได้เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569สลับโหน

ูชาเทพยดานพเคราะห์นวคหายุสมธรรมแปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์เป็นบทเฉพาะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุตสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงนิพนธ์ขึ้นโดยเนื้อหาและข้อธรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นคุณธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ควรประพฤติให้เกิดมีในตนและชักนำให้บุคคลเข้าสู่เขตบุญพุทธศาสนาหากผู้ใดได้ศึกษาความหมายอย่างถ่องแท้ย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างอันหนึ่งเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6

วันนี้เวลา9นาฬิกานะอาคารสิริภักดีธรรมวัดพยุรวงศาวาสเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดพยุรวงศาวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนาได้อย่างถูกต้องและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนโดยมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน74รูปโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดรับกระหม่อมพระราชทานทุนสำหรับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนอันจะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัจธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปสำหรับวัดพระยุวงศาวาสเป็นสำนักเทศนาที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะการเทศนาลีลาสาธิกาป้อนเหยื่อที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมนิยมยกย่องของประชาชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้านะห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวัชระหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยและอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบมีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแบ่งเป็นกลุ่มบริหาร8กลุ่มและกลุ่มพื้นฐาน70กลุ่มมีสมาชิกรวม961รายมีพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตชลประทานทั้งหมด 24,982 ไร่เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะนาข้าวไม้ผลและพืชเศรษฐกิจอื่นๆเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ยูคาองคมนตรีและคณะยังได้รับฟังรายงานการขับเคลื่อนโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและความเหมาะสมจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อจัดหาน้ำเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและภาคตะวันออกรวมทั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งกรมชลประทานได้จัดทำรายงานและกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนน้อยที่สุดใน
ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งดำเนินการก่อสร้างตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวันที่2มกราคม2557มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างของกรมชลประทานในปีงบประมาณ2558เพื่อให้สามารถส่งน้ำในพื้นที่การเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสระแก้วได้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงประกอบด้วยการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นเดี๋ยวเริ่มดำเนินการเก็บกักน้ำในช่วงท้ายฤดูฝนปี2558ทำให้อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจีนบุรีรอดพ้นจากอุทกภัยพายุหวามกอได้สำเร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจำนวน 26,365 ไร่ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและส่งน้ำไปยังบ่อน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีน้ำใช้เพียงพอในกิจกรรมต่างๆรวมถึงประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อทำน้ำประปาหมู่บ้านได้อีกด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดเขาลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30กันยายน2551เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำของราษฎรหมู่3บ้านไร่3สีตำบลวังสมบูรณ์จากเดิมราษฎรใช้น้ำจากสระน้ำเก็บน้ำวัดเขาลานที่มีปริมาณความจุเพียง 15,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำวัดเขาลานให้มีความจุเพิ่มมากขึ้นเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรสำหรับเป็นแหล่งน้ำเสริมระบบประปาหมู่บ้านและดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำตามแนวร่องน้ำข้างถนนจำนวน1แห่งพร้อมท่อลอดถนนเพื่อทดแทนน้ำและเปลี่ยนทิศทางน้ำให้ไหลลงสระเก็บน้ำวัดเขาลานส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีน้ำสำรองสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งและเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่วันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองจังหวัดแพร่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อรับฟังการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและความต้องการด้านการสนับสนุนของโรงเรียนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองมุ่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันจังหวัดแพร่มีโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านวังเลียงโรงเรียนบ้านแม่แรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อมและโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาสำหรับโรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพันนวัตกรรม4ห้องชีวิตสิทธิ์วังเลียงสู่พลเมืองคุณภาพประกอบด้วยห้องหัวใจรักชาติห้องชีวิตมั่นคงห้องเรียนอาชีพและห้องพลเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านแม่แรมอำเภอ2นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งซึ่งมีทักษะด้านการปักผ้าลวดลายเฉพาะที่สืบทอดมายาวนานโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมปักผ้าม้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและส่งเสริมการสืบทอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่เยาวชนสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและยังช่วยฝึกสมาธิฝึกความอดทนเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนส่วนโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอร้องกวางดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริย
ยธรรม1ห้องเรียน1คุณธรรมมุ่งสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งและมะบิหรือผีตองเหลืองในสังคมอยากมีความสุขอาทิกิจกรรมรักการอ่านสู่โลกสารานุกรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพห้อมปักถักกวาดโอกาสนี้องคมนตรียังได้ชมโครงการพัฒนาคุณภาพดินจัดทำชุดปลูกไม้

ไมโครกรีนออร์แกนิก DIY เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดในการปลูกผักสดทานเองภายใน7วันถึง14วันสามารถใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปโดยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะซึ่งเป็นผลงานของศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังเลียงปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ต่อจากนั้นองคมนตรีรับมอบโซลาเซลล์ซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในโรงเรียนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวังเลียงองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมสร้อยบ้านฉันอาทิกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าเส้นตีนจกปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์และกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางและโดแม่อ่างต่อยอดสู่การผลิตภาพยนตร์หนังสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักเรียนลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูลเขียนบทและแสดงด้วยตนเองและโครงการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำใบรังจืดและใบยางเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์ในหน่อไม้ไผ่ป้อที่มีมากในท้องถิ่นและเป็นที่นิยมรับประทานจากการศึกษาร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและผ่านการเรียนรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่14หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นำพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลแพ่งคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินการคลังวุฒิสภาจังหวัดลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและโรงเรียนสอนภาษาบ้านไฮคลิกจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาสาสงครามวัดราชนิมิตสัทธาธรรมวัดพุทธภาวนารามวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดปทุมคงคาวัดใหม่เทพนิมิตวัดพระขนีนาถกรุงเทพมหานครวัดประสานตารามวัดห้วยเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัชนะสงครามวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองวัดราชประเขากรุงเทพมหานครวัดหนองแดงวัดพระนารายมหาราชจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดศรีสำราญจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเว
ลา 17:00 นบริษัทซูเปอร์เอเนอร์ยีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเอเวอร์แลนด์จำกัดมหาชนบริษัทเอเชียพรีซิชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเออาร์มี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมชิมาวาสวัดบางรอดวัดรัตนารามวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาและวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19 นาฬิกาบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทไทยยานยนต์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดดิเรกรัฐก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและ AF Group Company ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพุทธวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองทัพบกออสเตรเลียและองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองจังหวัดชุมพรทางนี้ในวันที่15และ26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้วันที่25มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่26มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชินีหน่วยงาน5เหล่าทัพประกอบด้วยทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และเจริญพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเริ่มใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2500

0: ควิด-19 ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางวันนี้ณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟในกิจกรรมจิตอาสาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางภายใต้โครงการการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายน2569โดยมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองและจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเข้าอบรมรวม62รายสำหรับโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดจนต้องก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยการปรับทัศนคติฟื้นฟูพฤติกรรมฝึกทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจก่อนกลับคืนสู่สังคมการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนเข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์โครงสร้างและส่วนประกอบการออกแบบติดตั้งการตรวจสอบบำรุงรักษาและการประมาณราคาติดตั้งเมื่อจบหลักสูตรที่อบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังได้รับการอบรมจิตอาสาด้วยเช่นการทำอุปกรณ์ยางยืดเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษปัจจุบันคณะทำงานโครงการได้ดำเนินงานตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวและกลับคืนสู่สังคมได้โดยปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอันเป็นการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: การเราจะต้องตีให้ฟูจนขาวข้นนะครับถ้าเราตีไม่ฟูขนมชนิดนี้เนื้อมันจะแน่นขนมชนิดนี้มันจะมีความเบาฟูเกิดจาก1ขั้นตอนคือการตีไข่และอีก1ขั้นตอนคือการที่จะไปบีบตัวในการตอนทอดที่ผงฟูมันทำปฏิกิริยา

เมื่อเราทำการผสมจากเครื่องแล้วเราจะต้องเอาออกมาแล้วใช้ไม้พายตะล่อมเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมที่เราทำการผสมได้เข้ากันดีแล้วหลังจากนั้นเราจะพักไว้ทิ้งไว้10นาทีนะครับการพักแป้งเพื่อให้แป้งได้ดูดซึมกันของระหว่างของเหลวกับของแห้งแล้วการหมักจะต้องหา

ะไรคลุมเพื่อไม่ให้ผิวแป้งข้างหน้ามันแห้งทิ้งเอาไว้10นาทีนะครับหลังจากเรานำแป้งไปพักได้ครบตามเวลาแล้วเราจะนำมาปั้นขึ้นรูปนะครับ

เมื่อเราตักแป้งลงไปในงาแล้วให้เราเอาแป้งที่ยังไม่โดนงากลิ้งรอบๆเพื่อให้เวลาเราจับขึ้นมาปั้นแล้วจะได้ไม่แป้งจะได้ไม่ติดมือเราคลึงเบาๆให้กลม

หลังจากเราทำการปั้นเรียบร้อยแล้วเราจะนำแป้งที่ปั้นไปทำการทอดโดยน้ำมันที่จะใช้ทอดจะต้องตั้งวอร์มให้ร้อนแล้วลดไฟลงนะครับ

เราจะได้ขนมหัวเลาะที่มันมีรอยแตกหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขนมยิ้มเสน่ห์ครับเป็นยังไงบ้างครับขนมหัวเลาะดูจากขั้นตอนแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากมากบวกกับอุปกรณ์ที่ใช้ก็บางครัวเรือนอาจจะมีก็สามารถเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้นะครับสำหรับขนมหัวเลาะนี้แค่ได้ทานกับน้ำชาจะเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามารู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งซึ่งขนมไทยชนิดนี้มีชื่ออันเป็นมงคลนิยมเอามาใช้ในงานมงคลเช่นเดียวกับขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองนั่นก็คือทองพลุคำว่าทองเป็นสิ่งที่มันมีค่าอยู่แล้วแต่ส่วนคำว่าพลุแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองโด่งดังเหมือนพลุแตกเราจึงนำขนมชนิดนี้มาทำเป็นขนมมงคลด้วยครับเมื่อฟังดูแล้วสนุกอยากจะร่วมทำไปกับเราแล้วใช่ไหมครับเรามาลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการนำเนยสดมาใส่กระทะหลังจากนั้นนำน้ำเปล่ามาเทใส่คนไปตลอดเวลาในขั้นตอนนี้คุณจะต้องทำการต้มเนยกับน้ำให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันความร้อนที่ใช้จะเป็นความร้อนปานกลางนะครับการต้มเนยกับน้ำเราจะคนไปในทิศทางเดียวกันและสิ่งสำคัญก่อนที่จะใส่แป้งเนยจะต้องละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำนะครับการทำขนมทองพลุลักษณะของขนมจะคล้ายๆกับเอแครต่างกันตรงที่ขนมเอแครเราจะนำแป้งที่ผสมเสร็จไปทำการบีบใส่ถาดแล้วนำเข้าอบส่วนขนมทองพลุเราจะทำแป้งเสร็จเอาใช้ช้อนตักหรือจะใส่ถุงบีบก็ได้ครับแล้วนำลงไปทอดให้มันสุกลักษณะน้ำที่ได้จะต้องมีลักษณะฟองเดือดพ่านหลังจากนั้นเราจะทำการเทแป้งใส่คนเร็วๆเพื่อให้แป้งทำมันสุกแป้งที่ใช้ทำขนมสำหรับขนมทองพลุจะร่อนก็ได้ไม่ร่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เราจะมาใส่ผงฟูทีหลังเราจะกวนแป้งกับน้ำจนรวมกันเป็นก้อนหลังจากเราทำการกวนแป้งกับน้ำและเนยจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเราจะนำแป้งไปใส่เครื่องตีนะครับในขั้นตอนนี้เราจะตีแป้งให้คลายความร้อนสักนิดหนึ่งแล้วเราจึงทำการใส่ไข่ถ้าเกิดเราไม่ตีสักพักให้คลายความร้อนไข่ที่ลงไปจะสุกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมทองพลุไม่ฟูนะครับทุกครั้งที่เรามีการใส่ไข่ทีละฟองเราต้องแน่ใจว่าไข่ที่เราซื้อมาไม่เสียเราจึงต้องมาต่อยทีละฟองแล้วค่อยใส่ลงไป

เมื่อไข่ฟองที่4ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งเราจะทำการใส่ผงฟูหลังจากเราใส่ผงฟูแล้วผงฟูได้เข้ากับเนื้อแป้งดีเราจะนำออกมาทอดนะครับลักษณะแป้งที่ใช้ได้ให้สังเกตลักษณะแบบนี้นะครับก็คือแป้งจะต้องไหลเป็นท้องช้างไม่ไหลโจ๊กถ้าไหลโจ๊กเกิดจากสาเหตุที่คุณใส่ปริมาณไข่เยอะเกินไปหรือคุณใส่ไข่ฟองแรกลงไปเร็วเกินไปแป้งมันมีความร้อนจึงทำให้ไข่ฟองแรกมันสุกไม่มีปริมาณน้ำไข่ขาวปนลงไปในเนื้อแป้งหลังจากเราผสมแป้งได้เรียบร้อยแล้วเราจะนำมาทอดนะครับวันนี้เราจะใช้ถุงบีบกับหัวบีบเค้กแต่ในสมัยโบราณเราจะใช้ช้อน2คันเกาไปเกามาเดี๋ยวจะทำลักษณะให้ดูนะครับลักษณะตักแป้งขึ้นมา1ช้อนใช้ช้อนเกาลักษณะแบบนี้เมื่อมันกลมสวยดีเราจะนำก้อนแป้งอันนี้ไปหยอดลงในน้ำมันที่เราเตรียมเอาไว้แต่วันนี้เราจะอำนวยความสะดวกง่ายขึ้นคือใช้ถุงบีบถุงบีบขนมมีลักษณะเป็นพลาสติกสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะถกถุงให้เหลือครึ่งหนึ่งจับให้พอดีเป็นรูใส่หัวบีบลงไปหัวบีบใช้ได้ตามความต้องการของเราที่ต้องการจะใช้มันจะมีลายละเอียดหรือลายหยาบสุดแท้แต่ความพึงพอใจนะครับตักขนมขึ้นมาใส่ลงไปหลังจากนั้นเราจะบีบตรงที่ด้ามปลายแล้วค่อยๆดึงขึ้นเราจะใส่ปริมาณครึ่งถุงหลังจากนั้นรูดเนื้อแป้งลงมาเรารูดตรงนี้มันจะมีอากาศฉะนั้นเราจะตัดรูนะครับเราจะตัดเล็กน้อยเพื่อให้อากาศออกการตัดถ้าเราตัดไม่ให้ลายหัวบีบออกมาจะทำให้ลายขนมของหัวบีบมันไม่ชัดเจนฉะนั้นเราต้องตัดให้ตัวพลาสติกเลยจากขอบลายหัวบีบขึ้นมาหลังจากเราทำการตัดหัวบีบเรียบร้อยแล้วเราลองบีบลวดลายดูว่าลายที่เราใช้มีความสวยงามไหมครับการบีบก็คือบีบออกมาแล้วก็วนนะครับเมื่อเราได้แป้งลักษณะนี้เราจะนำแป้งลงไปทอดในน้ำมันที่ร้อนนะครับหลังจากเราทำการเช็คแป้งเรียบร้อยแล้วเป็นลายลวดลายสวยงามเราจะมาทำการวอร์มน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับ

เมื่อเราเทน้ำมันใส่กระทะเรียบร้อยทำการเปิดไฟความร้อนที่ใช้คือปานกลางหลังจากเราทำการวอร์มน้ำมันได้ระยะหนึ่งแล้วก่อนที่เราจะนำขนมลงไปทอดเราจะต้องเช็คน้ำมันก่อนว่ามันมีอุณหภูมิร้อนพอหรือยังโดยการเอาช้อนหนึ่งคันตักเนื้อแป้งขึ้นมาพอประมาณแล้วเกาไปมาจนแป้งที่เราต้องการทอดมีลักษณะเป็นลูกกลมเมื่อกลมแล้วเราจะนำแป้งไปหย่อนลงในกระทะ

สักครู่หนึ่งแป้งจะลอยตัวขึ้นมาแสดงว่าน้ำมันใช้ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราหยอดลงไปแล้วแป้งยังจมอยู่ที่ก้นกระทะแสดงว่าอุณหภูมิของน้ำมันยังใช้ไม่ได้นะครับ

นี้น้ำมันที่เราจะทอดใช้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นแบบใช้ช้อนเดี๋ยวเราจะลองใช้หัวบีบนะครับโดยการใช้ช้อนที่ต้องการจะบีบจุ่มน้ำมันนิดนึงเพื่อไม่ให้แป้งมันติดที่ช้อนหลังจากนั้นเราจะทำการบีบขนมลงในช้อนแล้วใช้ช้อนอีกคันหนึ่งกวาดขนมที่เราบีบใส่ช้อนลงไปทอด

เมื่อเราทำการหยอดแป้งลงไปในกระทะพอประมาณแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้ทัพพีโปร่งนะครับคนไปมาเพื่อให้ตัวแป้งได้โดนน้ำมันทุกๆด้านขนมจะได้มีสีเหลืองสวยน่ารับประทานครับเมื่อขนมสีเหลืองสวยน่ารับประทานแล้วเราจะทำการตักขึ้นนะครับ

เป็นยังไงครับขนมทองพุมีสีเหลืองสวยน่ารับประทานใช่ไหมครับเหมาะสมกับคำมงคลที่นิยมเอาไปใช้ในงานมงคลวิธีการจัดเสิร์ฟเราจะร่อนน้ำตาลไอซิ่งลงบนขนมแล้วทานคู่กับน้ำผึ้งหรือแยมหรือนมข้นหวานตามความชอบได้เลยนะครับ

เมื่อเราลดน้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้วก็เพิ่มความน่ารับประทานให้ยิ่งมากขึ้นใช่ไหมครับขนมทองพลุนอกจากจะทานเป็นกับขนมหวานแล้วยังสามารถดัดแปลงเป็นไส้ของคาวก็ได้เนื่องจากตัวแป้งมันมีความโป่งพองใครสามารถทำไส้เค็มที่มีรสชาติอร่อยก็นำไส้อันนั้นมาบรรจุในแป้งทองพลุของเราได้เลยเช่นแกงเขียวหวานพะแนงหรือไส้ไก่ซอสขาวเหมาะที่จะเป็นอาหารว่างยามบ่ายได้ดีนะครับสำหรับนักศึกษาได้ชมขั้นตอนการทำแล้วดูไม่ยุ่งยากซับซ้อนใช่ไหมครับน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างอาชีพและรายได้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนที่แล้วเราก็ว่าในส่วนของการบันทึกแบบ MPPT ซึ่งกระบวนการในการบันทึกแอบแบบ MPPT นั้นมันก็จะมีเทคนิคแล้วก็วิธีการวงจรที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนนิดหนึ่งก็คือมีเรื่องของบั๊กเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของบูทเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นผมก็เลยแยกเป็น2ตอนตอนนี้ก็ต่อจากตอนที่แล้วนะว่าในเรื่องของการทำออโต้แทร็กกิ้งเพื่อที่จะเช็คเจ้าตัวแบตเตอรี่ว่ามันมีวิธีการยังไงและเอาไปใช้งานยังไงนะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยว่ามันมีหลักการยังไงบ้างนะฮะเรามาดูก่อนว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นเป็นลักษณะแบบไหนซึ่งแบตเตอรี่ในแต่ละรูปทรงในแต่ละแบบนั้นมันก็จะมีไฟมีแรงดันมีกระแสที่ไม่เท่ากันดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องไปดูที่มาตรฐานนะฮะซึ่งแบตเตอรี่ที่มีขายในท้องตลาดในปัจจุบันนั้นมีเป็นร้อยชนิดนี่คือลิทไทของแบตเตอรี่ในแต่ละแบบว่าแบตเตอรี่อันเป็นแบบไหนนู่นนี่นั่นเป็นแบบไหนมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์ของวิกิพีเดียแบตเตอรี่ไทป์ตัวนี้นะฮะตรงนี้มันจะบอกรายละเอียดทั้งหมดว่าอัปเปอร์เป็นยังไงโลเวอร์เป็นยังไงรายละเอียดค่อนข้างลึกมากของแบตเตอรี่แต่ละชนิดนะฮะเอามาดูว่าถ้าสมมุติว่าเรารวมแบตเตอรี่เพื่อที่จะใช้งานจริงๆนั้นแบตเตอรี่มันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้เพียงก้อนเดียวนะฮะหรือเซลล์เดียวได้เลยนะฮะมันก็จะต้องผ่านการแพ็คผ่านการประกอบนะฮะอย่างเช่นเจ้าตัวแบตเตอรี่พวกนี้ที่เห็นเนี่ยพวกนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายลักษณะแต่หน้าตามันคงจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะถ้าเราดูหน้าตาภายนอกก็คงเป็นแบตเตอรี่แบบเซลล์ตะกั่วโดยทั่วไปที่ใช้ในรถยนต์แต่ที่จริงไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นแบตเตอรี่แพ็คเข้ามาแทนที่นะฮะแบตเตอรี่แพ็คอาจจะข้างในอาจจะเป็นแบบลิเธียมไอออนแบบโพลีนะฮะแล้วก็แบบฟอสเฟตอะไรประมาณนั้นนะหลากหลายหรือไม่ก็เป็นพวกนิกเกิลเมทัลไฮไดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถูกบรรจุไว้ในแบตเตอรี่พวกนี้ดูเหมือนใช้งานง่ายแต่ข้างในจริงๆก็คือเซลล์เล็กๆที่เรากล่าวกันก่อนหน้านี้แล้วว่ามันเป็นเซลล์เล็กๆที่ประกอบเข้าด้วยกันนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะใช้ขนาดกี่แอมป์กี่โวลต์มันก็เลยสร้างมาตรฐานขึ้นมาของการแพ็คแบตเตอรี่ออกมาเป็น6โวลต์ 7.2 โวลต์12โวลต์18โวลต์24โวลต์36โวลต์48

โวลต์แล้วก็ไป72โวลต์จนไปถึงเป็นหลายๆร้อยโวลต์ที่ใช้ในรถยนต์ไอ้พวกนั้นก็จะเป็นแพ็กเพื่อที่จะมาต่ออนุกรมกันนะฮะอีกทีหนึ่งผ่านกระบวนการของ BMS นะฮะนี่คือหลักการของแบตเตอรี่โดยทั่วไปส่วนกระบวนการในการเทสในการวัดแบตเตอรี่เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรามีมัลติมิเตอร์ตัวเดียวแล้วเราวัดได้เลยเอาจับแบตเตอรี่มาแล้วก็ต่อขั้วบวกขั้วลบชึกไฟออกมาค่าเท่าไหร่ 1.5 โวลต์ 1.2 โวลต์ 3.2 โวลต์ 3.7 โวลต์เนี่ยฮะก็ว่ากันไปตามรูปแบบที่เราเห็นว่ามันขึ้นบนหน้าจอแต่ที่จริงแล้วกระบวนการวัดแบบนั้นเนี่ยมันวัดได้เพียงอย่างเดียวนะฮะมันวัดได้เพียงแรงดันเพียงอย่างเดียวมันไม่สามารถวัดพลังงานวัดกำลังหรือวัดการดิสชาร์จของเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่ดังนั้นมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือพิเศษเพื่อที่จะวัดแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยมีค่าความต้านทานเท่าไหร่เพราะยิ่งใช้ไปมากๆเนี่ยค่าความต้านทานของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะสูงขึ้นนะฮะพอแบตเตอรี่มีค่าความต้านทานภายในสูงขึ้นเนี่ยแรงดันแล้วก็กระแสที่มันสามารถจ่ายได้เนี่ยมันก็จะลดลงนะฮะพอลดลงแล้วกระบวนการประสิทธิภาพในการสตาร์ทรถยนต์ในการเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงค่าพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะวัดกับมิเตอร์โดยทั่วๆไปได้เราก็ต้องวัดกับเครื่องมือพิเศษพวกนี้แบตเตอรี่เทสเตอร์พวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะหรือไม่ก็แบตเตอรี่ในราคาที่ไม่แพงมากนักก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้พวกนี้ราคาก็ไม่ได้สูงมากมายนักเราสามารถเทสได้ว่ากระแสมันเท่าไหร่แรงดันมันเท่าไหร่แล้วก็แบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าในการเทสได้ว่าเป็นแบตเตอรี่แบบเซลล์ตะกั่วแบบลิเธียมไอออนนะฮะหรือไม่ก็เป็นแบบลิเธียมโพลิเมอร์นะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการทำเองได้หรือไม่ได้นะฮะก็มี IC อยู่1ตัว IC ตัวนี้สมัยก่อนนั้นเขาใช้ในการทำVU meter นะฮะบนเทปคาสเซ็ตบนเครื่องเสียงในสมัยก่อนเวลามีเพลงเข้ามาไอ้มันจะมีไฟวิ่งอยู่ข้างหน้านะฮะนี่คือ IC ตัวนี้เลยนี่คือพระเอกของ IC ตัวนี้นะฮะแต่เรื่องราวของพวกนี้ชิป IC พวกนี้ก็มีคนใช้งานอยู่แล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมีการดัดแปลง IC พวกนี้มาทำเป็นวงจรตรวจเช็คแบตเตอรี่ได้นะฮะแล้วแถมใช้งานได้ดีอยู่พอสมควรนะฮะตัวนี้หลักๆก็คือมันจะรับไฟอยู่ประมาณ5โวลต์0ถึง5โวลต์แรงดัน0ถึง5โวลต์มันจะเอาไปวิ่งตั้งแต่ดวงที่1จนถึงดวงที่10เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ที่มีขายตามท้องตลาดที่มีเครื่องวัดแบตเตอรี่พอใส่ชึกไฟขึ้นบาร์กราฟเท่าไหร่โน่นนี่นั่นนะครับเป็น LED ก็จะใช้ IC ตัวนี้เป็นตัวหลักในราคาพวกนี้ก็ราคาไม่ได้แพงมากมายนักกระบวนการในการทำงานดูเจ้าตัววงจรตัวนี้ก่อนวงจรตัวนี้เป็นวงจรตัวคอมพาราเตอร์นะฮะเป็นวงจรคอมพาราเตอร์ซึ่งมีการเปรียบเทียบของเจ้าตัวคอมพาราเตอร์ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวเท่ากับเอาท์พุตของ LED 10ดวงนะฮะซึ่งในแต่ละดวงเนี่ยมันก็จะมีคอมพาราเตอร์เพื่อจะเป็นตัวอ้างอิงอยู่1เส้นหรือ1ขาซึ่งต่อเข้าด้วยกันทั้งหมดไอ้ตัวนี้คือวงจรคอมพาราเตอร์เป็นตัวแรงดัน reference นะฮะตัวลบเนี่ยมันจะมีแรงดัน reference ขึ้นมา1ตัวเป็นแรงดันอ้างอิงนะฮะถ้าสมมุติว่ามีแรงดันอ้างอิงต่อเข้าไปปั๊บนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ส่งไปพร้อมกันแต่ตัวแรงดันอ้างอิงว่าจะให้ตัวไหนติดในระดับใดเนี่ยมันก็จะมี

R เป็น R ลักษณะของ R decade นะฮะหรือ R ต่ออนุกรมแล้วก็แท็บออกไปใช้งานนะเพราะนั้นเมื่อแรงดันที่ถูกอ้างอิงหรือซอสอินพุตเข้ามาชึกระดับไหนมันก็จะเริ่มติดไปเรื่อยๆนะครับแล้วไอ้เจ้าตัววงจรตัวนี้มันก็สามารถที่จะให้ติดในลักษณะของเป็นบาร์กราฟก็ได้หรือเป็นดอทก็ได้เป็นจุดก็ได้นะโดยการคอนโทรลของไอ้เจ้าตัวนี่ฮะตัว data ตัวโหมดของมันเนี่ยนะครับโหมดของมันก็จะเป็นตัวควบคุมว่าให้เจ้าตัว LED ตัวนี้ติดเป็นบาร์กราฟหรือติดเป็นดอทนะเพราะฉะนั้นเมื่อซอสวิ่งเข้ามาเป็นตัว reference หลักไอ้เจ้าตัวนี้ก็มี R อยู่ภายในตัวนี้อยู่ภายในนะเราไม่ต้องต่อเพิ่มนะฮะมี R ต่อเพิ่มขึ้นไปอีกเล็กน้อยอีก 2-3 ตัวนะฮะก็สามารถใช้งานได้นี่คือวงจรเทสแบตเตอรี่แอบเก่านะฮะหรือไม่เราก็สามารถซิมได้จากไอ้เจ้าตัวโปรแกรม Proteus นะฮะนี่คือสร้างมาจากโปรแกรม Proteus แล้วก็เราสามารถเลือกแบตเตอรี่ได้ว่าแบตเตอรี่เป็นแบบไหน9โวลต์3โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือกระบวนการในการใช้ IC มาเป็นตัวเทสแบตเตอรี่นะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการทำออโต้แทร็กกิ้งนะฮะหลักๆเราต้องเข้าใจสูตรและก็เทคนิคการคำนวณวงจรไฟฟ้าเล็กน้อยนะฮะนี่เป็นหลักการของโอห์มลอก็คือกฎของโอห์มนะฮะกฎของโอห์มมีเทคนิคอยู่เอาง่ายๆเอาตัวนี้ก่อนนะฮะไอ้สามเหลี่ยมตัวเนี้ยไอ้สามเหลี่ยมตัวนี้หมายถึงอะไรไอ้สามเหลี่ยมตัวนี้ก็คือกฎของโอห์มที่เราสามารถคำนวณหาค่ากระแสแรงดันค่าความต้านทานได้เราอยากได้อะไรก็ปิดตัวนั้นเราอยากได้อะไรเช่นเราอยากได้แรงดันเราก็ปิดแรงดันพอปิดแรงดันอะไรเกิดขึ้นฮะก็จะมีกระแสคูณกับค่าความต้านทานนะเราจะได้กระแสคูณกับค่าความต้านทานเมื่อเราต้องการแรงดันที่ปิดนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่ากระแสมันเท่าไหร่ก็ปิดกระแสก็เท่ากับแรงดันหารด้วยค่าความต้านทานแต่ถ้าเราไม่รู้ค่าความต้านทานก็มีค่าเท่ากับแรงดันหารด้วยกระแสนะนี่คือหลักการกฎของโอห์มโดยทั่วไปนะฮะไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คือกฎของโอห์มเหมือนกันแต่มีตัว P เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้อะไรอยากรู้ E เราก็ปิด E นะฮะอยากรู้ E มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ R คูณ I นะฮะนี่ก็เหมือนตัวนี้ปิด E Rคูณ i นะตัวนี้อยากรู้ p ก็มีค่าเท่ากับ i คูณ e เพราะฉะนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเขียนสูตรออกมานี่ฮะเพื่อที่จะให้เราสามารถใช้งานได้แบบง่ายๆว่าเทคนิคแล้วก็วิธีการเป็นยังไงอยู่ในสูตรตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณเรื่องออโต้แทร็กนะก็ต้องใช้สูตรพวกนี้ล่ะเพราะฉะนั้นกฎทางไฟฟ้าเวลาเราคำนวณไม่ว่าจะเป็นตัวแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าแบตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่มันมีอยู่แค่4ตัวนี้ไม่เกินจากนี้นะฮะเอามาดูว่ากระบวนการออโต้แทร็กมันทำยังไงนะฮะสมมติว่านี่คือแบตเตอรี่แล้วเราต้องการที่จะวัดว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีไฟเท่าไหร่เราไม่สามารถที่เอามิเตอร์จิ้มไปได้เลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอ้นี่คือกระบวนการในการวัดแบบอัตโนมัตินะดังนั้นการวัดแบบอัตโนมัติเนี่ย B ตัวเนี้ยจะถูกต่อกับขั้วบวกอยู่แล้วและก็ลบตัวเนี้ยจะต่ออยู่กับกราวนะฮะโดยอัตโนมัติเราไม่สามารถที่จะถอดเข้าถอดออกได้และผลที่ได้เป็นยังไงผลที่ได้คือแรงดันเราต้องการหาแรงดันที่ไปต่อกับเจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรา
เมื่อเราต้องการแรง

เราต้องดูก่อนว่าแรงดันมันเกินกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรารับได้หรือเปล่าต่ำกว่าไม่มีปัญหาแต่มันสูงกว่าได้ไหมไม่ได้ถ้าสูงกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราพังไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานั้นรับไฟได้สูงสุดไม่เกิน5โวลต์นะฮะแล้วแต่เบอร์บางเบอร์ก็3โวลต์ 3.3 โวลต์นะบางเบอร์ก็5โวลต์นะเพราะฉะนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้ไฟจาก12โวลต์เนี่ยซิงค์มาให้ต่ำพร้อมที่จะวัดได้นะวิธีการเมื่อเราอยากรู้ E ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ I คูณ R นี่ E เท่ากับ I คูณ R แล้ว E V V คือ E นะ V A 1นี่คือ V A 1คือคล่อมตัวนี้นะครับวัดคล่อมตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ i หา i ก่อนไอชุดนี้คือหา i i มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มาดูสูตรนี่ฮะสูตร i มีค่าเท่ากับ e ส่วน r e ส่วน r นี่คือ i นะชุดนี้คือ i e คือ12โวลต์ส่วนด้วย r คืออะไร r ก็คือเอา2ตัวเนี่ยมาอนุกรมกันคือบวกเข้าด้วยกันพอบวกเข้าด้วยกันแล้วก็คูณด้วยคูณด้วย R ก็คือ R ตัวนี้นะดังนั้นก็ VA1 มีค่าเท่ากับ12โวลต์หารด้วย10บวก1แล้วก็คูณด้วย1มีค่าเท่ากับ1โวลต์ 1.09 โวลต์เกิน5โวลต์ไหมไม่เกินเพราะฉะนั้นกระบวนการเวลาเราวัดไฟตรงนี้เราก็จะได้ไฟเป็น reference เป็นมาตรฐานส่วนการคาลิเบตให้มันนิ่งเป๊ะหรืออะไรนั้นขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์แต่นี่เอาเทคนิคในการดีไซน์วงจรก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำวงจรชาร์จเจอร์เนี่ยมันมีวิธีการยังไงนี่คือต้นตอของมันนะฮะเมื่อเราได้แล้วขาของมันก็จะต่อกับข้าวกลับไปยัง MCUนะฮะตัวนี้คือไมโครคอนโทรลเลอร์พอต่อเข้ามาเสร็จกระบวนการต่อไปก็คือกระบวนการในการสร้างไฟจ่ายให้กับ MCU ก็คือไฟเนี่ยนะครับไฟมาจาก MCU ไอ้วงจรนี่ IC ตัวนี้เป็น IC LM2576 2576คืออะไรคือบัคคอนเวอร์เตอร์บัคคอนเวอร์เตอร์แบบสเต็ปดาวนะฮะสเต็ปดาวที่มีแรงดันขีดเท่าไหร่ล่ะนะฮะถ้าสมมุติว่าขีด 3.3 หมายความว่าไอ้เจ้า IC ตัวนี้หรือบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้สร้างไฟที่ 3.3 โวลต์เท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องการไฟ5โวลต์เราก็เอาขีดตัวนี้ไงฮะขีดตัวเนี้ยเป็นตัวหลักพอขีด5ปั๊บมันก็จะสร้างไฟ5โวลต์ออกมาไฟเข้าเนี่ยก็ได้ตั้งแต่36โวลต์ขึ้นอยู่กับสเปคของ IC แต่ละตัวนะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะไปชาร์จแบตเตอรี่24โวลต์สบายๆนะฮะ2ก้อนนะฮะ2เซลล์2เซลล์ใหญ่นะนะเสร็จแล้วเมื่อเราได้ไฟ5โวลต์พร้อมกับ LED มันก็จะไปจ่ายให้กับไฟ5โวลต์ชุดนี้ของไมโครคอนโทรลเลอร์นะดังนั้นเมื่อต่อ5โวลต์จ่ายให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์จ่ายให้กับตัว reference จ่ายให้กับกล่าวเสร็จเรียบร้อยนะตัวต่อมานี่คือสิ่งที่ผมค้างไว้ในตอนที่แล้วนะฮะนั่นคือการสร้างบัคแล้วก็บูตอยู่ในตัวเดียวกันทำไมเราต้องทำบัคแล้วก็บูตในตัวเดียวกันที่จริงแล้ววงจรที่ทำงานในลักษณะแบบนี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากทำไมฮะเพราะว่ามันทำงานมันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะตัวหนึ่งนะฮะทำหน้าที่เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ตัวหลักเลยทำหน้าที่เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์ในขณะที่มันทำงานเป็นบัคคอนเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งต้องOff นะมันออนไม่ได้แล้วมันออนเมื่อไหร่ล่ะมันออนเมื่อไอ้ตัวนี้ต้องการเป็นบูตอย่างเดียว

ียวแต่ถ้าเมื่อตัวล่างทำหน้าที่บูทไอตัวบนออฟไม่ได้เหมือนกันถ้าตัวบนทำงานตัวล่างต้องออฟแต่ถ้าตัวล่างทำงานตัวบนจะต้องออนนะฮะนี่มันเกิดความงงละเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าไม่ออนตัวบนเนี่ยมันก็ไม่สามารถดึงไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มาเก็บพลังงานสะสมไว้ในขดลวดได้นะหลักๆ ก็คือพลังงานที่เก็บไว้ในขดลวดเนี่ยจะต้องดึงมาใช้ทั้งวงจรบัคแล้วก็วงจรบูทเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนข้างล่างเนี่ยก็คือบูทเพื่อที่จะเก็บพลังงานไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะฮะมาเสริมกับไฟของ PV สมมุติว่ากระบวนการในการสร้างวงจรบูทคอนเวอร์เตอร์ทำยังไงไอ้เจ้าตัวบนเนี่ยอันดับหนึ่งเลยตัวบนจะต้องออนก่อนก็คือช็อตอะช็อตก่อนเพื่อที่จะให้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์วิ่งมาถึงขาของขดลวดตัวนี้พอมาถึงขดลวดตัวนี้ชึกขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET Q1 ตัวนี้ออนปุ๊บพอออนปุ๊บแล้วไอ้ไฟตัวนี้ก็จ่ายเป็นปกติแรงดันตกคร่อมเจ้าตัวขดลวดตัวนี้ข้างบนจะกลายเป็นบวกข้างล่างจะกลายเป็นลบเพราะมันลงกราวไงฮะแต่พอช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะจากออนอยู่มันปล่อยเป็นออฟคือตัดวงจรออกจากกันพอตัดวงจรออกจากกันไฟตรงเนี้ยพลิกกลับขั้วนะฮะพลิกกลับขั้วข้างบนจะกลายเป็นลบข้างล่างจะกลายเป็นบวกถ้าข้างบนกลายเป็นลบข้างล่างกลายเป็นบวกอะไรเกิดขึ้นครับมันจะไปอนุกรมกับเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ไฟโซลาร์เซลล์มา18โวลต์สมมุติไปไฟโซลาร์เซลล์มา18โวลต์มาอนุกรมกับเจ้าตัวขดลวดที่เก็บไว้แล้ว18โวลต์ไฟที่ออกมาจากจุดนี้ที่ไปต่อกับแบตเตอรี่ก็มีค่า36โวลต์นะ18บวก18 36โวลต์โดยอัตโนมัตินี่คือการทำงานของวงจรบัคแล้วก็บูทส่วนเวลาเราสั่งงานเราทำยังไงกระบวนการในการสั่งงานของไอ้เจ้าตัวนี้ลักๆมันจะต้องมีแรงดันขึ้นมาก่อน1ชุดแรงดันตัวนี้เนี่ยจะต้องนิ่งแล้วมันนิ่งด้วยวงจรอะไรนิ่งด้วยวงจรบูทคอนเวอร์เตอร์นะฮะเป็นวงจรบูทคอนเวอร์เตอร์ซึ่งไอ้เจ้าวงจรบูทเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคและก็วิธีการที่แตกต่างกันบางคนอาจจะบูทก็ได้บางคนจะใช้บัคก็ได้แต่กระบวนการเนี่ยมันต้องมีเทคนิคผมมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งก็คือเอาไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มาผ่านเจ้าตัววงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ผมไม่ได้ใช้บูทเพราะแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้เนี่ยมันมีไฟสูงอยู่แล้วนะฮะถ้าไฟมันต่ำกว่าที่กำหนดเนี่ยมันก็จะไม่ชาร์จโดยอัตโนมัตินะฮะมันก็จะไม่ชาร์จผมก็เลยเอาไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ที่มันแกว่งๆมาแต่งความถี่เส้นใหม่นะฮะมาแต่งความถี่เส้นใหม่ให้ได้แรงดันที่นิ่ง15โวลต์แล้วก็เอาไฟ15โวลต์ตัวนี้กลับไปป้อนเกตไดรฟ์ที่15โวลต์เพราะฉะนั้น15โวลต์ตัวบนกับ15โวลต์ตัวล่างมันก็คือตัวเดียวกันแต่วงจรแรกที่เราคุยในลักษณะของ MPPT ในตอนแรกวงจรแรกนั้นเป็นการเอาFET ชนิด N channel ทั้งคู่มันก็เลยจำเป็นจะต้องมีบูสต์แทรปเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไอ้เจ้าตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีบูสต์แทรปเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ต้องอะไรฮะแต่ต้องเปลี่ยนเทคนิควิธีการก็คือเปลี่ยนเฟดตัวบนตัวนี้เป็น P channel เราจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวเฟดตัวบนกับเฟดตัวล่างเบอร์ไม่เหมือนกันนะฮะ
นี่คือที่มาว่ากระบวนการในการสร้างเจ้าตัวออโต้แทร็กกิ้งมันเริ่มต้นยังไงครับนี่คือกระบวนการแทร็กกิ้งโดยใช้เฟดตัวบนกับเฟดตัวล่างที่ไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นเวลาเราจะใช้งานมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีเจ้าตัวการสร้างแรงดันตัวนี้ขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นเมื่อเราได้แรงดันซอสที่มาจากแบตเตอรี่แล้วนะฮะตัวนี้คือกระบวนการที่มาจาก PV นะฮะมาจากแผงโซลาร์เซลล์จากแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟ15โวลต์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวจ่ายให้กับตัวเกตไรท์แต่ไอ้เจ้าตัวที่มาจากบัคบูสต์เนี่ยก็ไปชาร์จแบตเตอรี่นะฮะหลังจากนั้นเมื่อได้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็ผ่านเข้ากระบวนการที่เป็นลักษณะของการใช้งานนะฮะวงจรในการทำงานเนี่ยอาจจะเป็นสวิตช์โดยทั่วไปหรือเป็นเฟดหรือเป็นทรานซิสเตอร์ก็ได้แต่ที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้รีเลย์นะมันมีที่มานะกระบวนการเวลาเราสอนเด็กเนี่ยทั้งหมดพอเราบอกสวิตช์เด็กมันจะนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยไอ้นี้มันคือสวิตช์โน่นนี่นั่นแต่นี่คือสวิตช์จริงๆเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นี่คืออิเล็กทรอนิกสวิตช์เวลาเราสร้างชุดฝึกเราทำชุดฝึกมาเนี่ยเราจะต้องให้เห็นถึง2อย่างถ้าสมมุติว่าไอ้แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราใส่รีเลย์แบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันทำด้วยความถี่เวลาทำงานเนี่ยมันจะเร็วมากถ้าเราใส่รีเลย์เข้าไปมันก็จะคลางเอนะฮะมันจะคลางเอเลยเพราะว่ามันจะสับได้เร็วมากแต่ถ้าเราเอาวงจรในลักษณะแบบนี้ไปสับเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีเพราะอะไรฮะมันสับแค่ครั้งเดียวแป๊กแล้วก็วงจรก็ทำงานเลยนะฮะมันไม่มีการสั่นไม่มีการดิมไม่มีการสโลว์หรือไม่มีการลดระดับแรงดันอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่คือ1สวิตช์ที่สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วก็ต่อเป็น2 channel ทั้ง2 channel ตัวเนี้ยมาผ่านวงจรเซนกระแสนะฮะวิธีการเซนกระแสของผมเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ซิมเปิลมากๆก็คือใช้รีซิสเตอร์เพียงตัวเดียวแต่รีซิสเตอร์ตัวนี้จะต้องเป็นตัวใหญ่นะฮะแล้วเทคนิควิธีการเซนเนี่ยขารีซิสเตอร์ตัวใหญ่ตัวเนี้ยจะต้องต่อลงกราวถ้าเราไม่สามารถต่อลงกราวได้เนี่ยโอกาสที่จะเซนเนี่ยมันก็จะยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าตัว reference หรือตัวเปรียบเทียบเราไม่รู้จะไปอ้างอิงถึงตัวไหนนะฮะดังนั้นถ้าเราอ้างต่อกราวได้เนี่ยเราสามารถอ้างได้ว่าแรงดันระหว่างกราวถึงนี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ถ้าเราอ้างไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะการเซนแบบไอโซเลเตอร์อันนั้นก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งกระบวนการเซนแบบไอโซเลเตอร์จะใช้ในกรณีที่มีการกวนมากๆสัญญาณกวนมากๆดังนั้นกระบวนการในการต่อหรือกระบวนการในการสั่งงานแบบนี้นี่เป็นแบบง่ายที่สุดละนะครับนี่คือวงจรด้านหน้านะครับเป็นท็อปไซส์ของ PCB สำหรับการทำออโต้แทร็กกิ้งนะฮะนี่คือท็อปไซส์แล้วก็นี่คือบอททอมไซส์นะครับทั้งหมดของวงจรนี้นะฮะแล้วกระบวนการในการเซนของวงจรพวกนี้เนี่ยฮะนี่คือขั้วต่อนะครับนี่คือขั้วต่อนี่คือวงจรทั้งหมดของกระบวนการในการทำออโต้แทร็กกิ้งมันอยู่ตรงไหนรีซิสเตอร์ที่ผมบอกนี่มันอยู่ตรงนี้นี่คือ1ตัวที่อยู่ในการเซนส์ของโหลดนะครับรีซิสเตอร์ตัวนี้จะต้องมีขนาดที่โตอยู่พอสมควรแล้วก็วงจรเซนส์อีกตัวหนึ่งนะฮะคือตัวนี้นี่คือสาระสำคัญตัวหนึ่งเหมือนกันนะทำไมต้องมีวงจรเซนส์ตัวนี้กระบวนการในการชาร์จแบตเตอรี่ของระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นแบบ
แบบ MP

หรือแบบ PWM ก็แล้วแต่เราจะต้องรู้ได้ว่าตอนนี้กระบวนการชาร์จมันชาร์จไฟอยู่เท่าไหร่นะฮะกว่ามันจะดำเนินการต่อไปได้อีกเนี่ยมันเราจะต้องรู้ว่ากระบวนการชาร์จชาร์จยังไงเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเอาแบตเตอรี่ขึ้นมา1ก้อนแบบดิบๆเนี่ยเราจะเอาเจ้าตัว power supply ไปชาร์จได้เลยไหมได้ฮะหรือแบตเตอรี่มันตายไปแล้วเนี่ยเราจะช็อกกลับมาให้มันมีชีวิตอยู่เนี่ยทำได้ไหมได้เหมือนกันนะฮะแต่ถามว่าเราจู่ๆเราจะจิ้มไฟ12โวลต์เข้าไปได้เลยไหมไม่ได้ครับมันต้องมีขั้นตอนดังนั้นกระบวนการเซ้นพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่ให้เราได้ทำการทดลองให้เราได้ทำการค้นคว้าว่ามันมีวิธีการยังไงบ้างวิธีการของไอ้เจ้าตัวนี้ทำยังไงจริงๆแล้วมันก็มาจากหลักของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่า เราอยากได้แรงดันตกคร่อมรีซิสเตอร์ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเราก็ใช้สูตรลักษณะแบบนี้ได้เลยอย่างเช่นเราการกระแสเท่าไหร่วิ่งอยู่กี่แอมป์เพราะพวกนี้ถูกชาร์จเป็นแอมป์ผมออกแบบเอาไว้เนี่ยชาร์จประมาณ3-5แอมป์นะฮะใช้แผงขนาดเล็กนะฮะแผงขนาดเล็กไม่ใหญ่มากมายนักนะฮะเนี่ยชาร์จ3-5แอมป์ไม่เกินนั้นนะเพราะถ้าเกินนั้นแล้วตัว MOSFET ตัวอุปกรณ์ที่ดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่พอนะฮะความร้อนมันจะสะสมมหาศาลนะฮะดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็ใช้หลักการแรงดันตกคร่อมรีซิสเตอร์ตัวนี้รีซิสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือค่าของมันจะต้องน้อยทำไมถึงค่าน้อยเพราะถ้าค่ามากแล้วสมมุติว่าแบตเตอรี่นี้12โวลต์ถ้าค่ามันมากแรงดันไปตกคร่อมรีซิสเตอร์มากไงแรงดันที่จะไปตกคร่อมแบตเตอรี่มันก็น้อยลงนะเพราะตกคร่อมแบตเตอรี่น้อยลงแล้วเป็นไงฮะก็สูญเสียไงพลังงานก็เลยสูญเสียที่ไหนที่รีซิสเตอร์ดังนั้นคาปาซิเตอร์ไอ้รีซิสเตอร์พวกนี้จะต้องมีค่าเป็น0จุดนะฮะเป็น0จุดหรือการทำอินเวอร์เตอร์ในตอนหน้าเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของรีซิสเตอร์พวกนี้ที่เอาลวดมาทำซึ่งลวดพวกนั้นน่ะก็เอามาแทนพวกรีซิสเตอร์ค่าน้อยๆพวกนี้ล่ะนะดังนั้นกระบวนการที่เราจะเอาไปชาร์จแบตเตอรี่แล้วใส่คาปาซิเตอร์ค่ามากเนี่ยไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเพราะว่ารีซิสเตอร์พวกนี้เอามาวัดแรงดันมันคนละตัวนะถ้ารีซิสเตอร์วัดแรงดันใส่ค่ามากได้ค่าห้ามต่ำกว่า K นะฮะห้ามต่ำกว่า 1K ถ้าต่ำกว่า 1K มันจะร้อนพอร้อนแล้วเราจะต้องไปขยายตัวมันให้โตขึ้นไม่มีประโยชน์พวกนี้ใส่ค่าเยอะๆเข้าไปนะฮะหรือใส่ค่าเป็น 10K เป็น 100K ก็ได้เพราะเราเซ้นแรงดันอย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าเป็นการเซ้นกระแสพวกนี้ต้องค่าน้อยๆ นะฮะห้ามใส่ค่ามากนะนี่คือกระบวนการในการดีไซน์วงจรบัคและก็วงจรบูทที่เป็นลักษณะของออโต้แทร็กกิ้งถ้าเป็นลักษณะของแบบไม่ออโต้มันก็ว่ากันไปนะฮะว่าเต็มแล้วตัดแค่นั้นก็พอแต่เจ้าตัวนี้มันสามารถเซ้นได้ว่าถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่สูงกว่าไฟที่ป้อนมานะไฟที่ป้อนมามีค่าเท่ากับ18โวลต์จาก PV นะฮะจาก PV มีค่าเท่ากับ18โวลต์นี่ฮะจาก PV ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ18โวลต์แต่แบตเตอรี่ที่เราต้องการใช้เนี่ย24โวลต์เนี่ย
นี่คือกระบวนการที่เราจะต้องเซนว่าเฮ้ยตอนนี้

ให้วงจรบั๊กไม่ได้แล้วนะต้องเป็นบูทให้ตัวล่างมันเป็นตัวสับสวิตช์แต่ตัวบนเป็นตัวต่อยาวอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าแบตเตอรี่ตัวนี้ต่ำกว่า PV ที่ป้อนมาอย่างเช่นเราต้องการชาร์จไฟ12โวลต์แต่ไฟที่รับเข้ามา18โวลต์ไอ้นี้จะกลายเป็นวงจรคอนเวอร์เตอร์มันจะเลือกโดยอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวเลือกแล้วเลือกจากไหนก็เลือกจากวงจรเซนส์นี่แหละฮะจากวงจรเซนแรงดันตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวสาระสำคัญที่จะเช็คแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ของเรามีขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นตัวเช็คว่าไอ้เจ้าตัว PV ที่ส่งมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่คือกระบวนการของออโต้แทร็กกิ้งทั้งหมดที่ใช้หลักการของแบบอัตโนมัติซึ่งเรื่องราวพวกนี้หรือวงจรพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของเครื่องที่มีราคาสูงทั้งหลายราคาพวกนี้ก็จะสูงกว่า PWM อยู่ประมาณ 2-3 เท่าตัวนะดังนั้นในความสูงของมันเนี่ยมันก็เลยมีเทคนิคที่สลับซับซ้อนตามที่เราว่ากันไปก่อนหน้านี้สำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์สองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็

ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่ง

นะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจายวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับ

สเกลบอกค่าในการขันโบหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตบอลนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโบลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวก
แล้วก็ทำการ

ิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะแล้วในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: ยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไ
5: ห
0: มครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
6: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนวิชางานช่างบางหลวงสลักดุลกำไรนะครับนะเป็นไงบ้างอาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์สอนไปแนะนำไปครับขั้นตอนต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือและการใช้วิธีการต่างๆการเขียนแบบเขียนลายครับในวิชางานสลักดุลกำไรนะครับนักเรียนเป็นไงบ้างใครสงสัยอะไรบ้างไหมครับครับถ้ามีอะไรสงสัยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเริ่มต้นนะครับจากครั้งที่แล้วเป็นไงบ้างครับนักเรียนสามารถจดจําได้ไหมอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะมีการบ้านหรือมีอะไรให้เราจดตั้งแต่EP ที่1นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องได้ EP ที่2ครับแต่วันนี้เราจะมาเริ่มปฏิบัติครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการติดแบบติดแผ่นสลักลายแล้วก็ม้วนโอและลมดำครับนะขั้นตอนต่างๆนะครับให้เข้าใจที่ให้นักเรียนได้เห็นการปฏิบัติของจริงวันนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ก็สัตย์อธิบายเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการครับทฤษฎีไปก่อนนะครับครับนักเรียนวันนี้อาจารย์ก็ขอทบทวนเรื่องลายนะที่อาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์ได้อธิบายไปการเขียนแบบการเขียนช่องไฟการวางโครงสร้างต่างๆของลวดลายนะครับของลายในวิชางานสลักดุลกำไรนะครับแบบอาทิตย์ที่แล้วครับที่อาจารย์ได้ให้อธิบายแล้วก็วาดแบบให้เราดูนะครับนะครับมีลายอะไรครับมีลายใบเทศลายกระจังตาอ้อยลายต่างๆครับในโครงสร้างอาจารย์สเก็ตแบบให้เราคร่าวๆเพื่อให้เราเข้าใจว่าการวาดลายเขียนลายที่มาของการเขียนลายเป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็จะได้ลงมือปฏิบัติครับจากลวดลายที่อาจารย์ให้เราฝึกหรือให้การบ้านไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาฝึกปฏิบัติหรือขั้นตอนการต่างๆว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างเทคนิคอะไรบ้างวิธีการยังไงบ้างนะครับและความปลอดภัยในการทำงานเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็จะอธิบายไปนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนครับให้ถามอาจารย์ได้เลยนะอย่าข้ามนะเพราะเป็นขั้นตอนการปฏิบัตินะครับถ้าเราไม่เข้าใจให้ถามได้เลยครับยกมือถามได้เลยว่าอันนี้เป็นยังไงครับต้องเตรียมยังไงเราต้องเพิ่มอะไรต้องทำยังไงถ้าวิธีการยังไงที่ดีที่สุดวิธีการยังไงที่จะช่วยให้เราทำงานออกมาได้สวยงามนะครับเราถามในชั่วโมงก็ได้หรือนอกเวลาเรียนก็ได้นะครับตามนักเรียนที่สะดวกครับอาจารย์ยินดีให้ความปรึกษาและชี้แนะสาธิตให้ดูเสมอนะครับลวดลายต่างๆเนาะอาจารย์ก็ให้ดูแล้วครับโครงสร้างต่างๆตามนี้นะครับครับผมครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็มีอะไรบ้างทวนลายไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นซิลนะครับขั้นตอนซิลอาทิตย์ที่แล้วก็คือการเจียตะปูนะครับเอาตะปูคอนกรีตมาทำเป็นซิลนะครับการเจียการตกแต่งลูกทรงต่างๆนะครับนะว่าขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากที่เจียตะปูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องตกแต่งซิลครับว่าใช้เกี่ยวกับรูปลักษณะยังไงชิ้นงานแบบไหนนะครับอาจารย์ก็อธิบายให้อาทิตย์ที่แล้วนะครับอย่างที่วันนี้อย่างอาจารย์สอนนะครับก็จะเป็นการสลักแล้วก็ย้ำพื้นของวิชางานสลักดุลกำไรนะครับนะครับสิวก็ผ่านไปทวนนิดนึงนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีชันนะครับมีชันครับขั้นตอนชันกระบะชันแล้วก็ชิ้นงานแผ่นโลหะนะครับแผ่นโลหะต่างๆที่ว่าเราต้องใช้ในวิชานี้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้ที่เราจะได้มาเรียนกันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเช่นกำไรตัวยางอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นดินน้ำมันบัสโซ่น้ำกรดเคลียร์หรือว่าเลกเกอร์พ่นเคลือบเงาน้ำยาลมดำนะครับแล้วก็มีค้อนขึ้นรูปต่างๆแล้วก็คัลเลอร์ฉลุอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ที่เราสามารถหาซื้อได้ด้วยตัวเองครับตามท้องตลาดหรือว่าตามร้านค้าหรือร้านค้าวัสดุร้านทองต่างๆครับที่เราสามารถหาซื้อได้หาซื้อยากและปลอดภัยไม่อันตรายนะครับก็วันนี้อาจารย์ก็จะมาสาธิตขั้นตอนการติดแผ่นเริ่มได้ติดแผ่นสลักเส้นแล้วก็สลักลายย้ำพื้นแล้วก็การตัดฉลุการม้วนการโอและการขึ้นรูปทรงต่างๆนะครับให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเราเรียนจบวิชานี้ไปอาจารย์คาดหวังว่าอยากให้เราสามารถ
ผลิตหรือว่าเรียนและทำชิ้นงานออกมาได้สำเร็จสามารถจำหน่ายได้ความคาดหวังอาจารย์ว่าประมาณ 90% อาจารย์เชื่อว่าเราสามารถผลิตและจำหน่ายได้อาจจะเป็นประกอบในวันข้างหน้าเราจะเป็นอาชีพเราหรือว่าเป็นอาชีพเสริมของเรานะครับที่เราจะสามารถผลิตและจำหน่ายด้วยตนเองนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาอันดับแรกครับการเผาชันกระบะชันนะครับการเผากระบะชันอันดับแรกนะครับอาจารย์ก็จะมีกระบะนะครับแล้วก็แผ่นโลหะทองแดงนะครับแล้วก็มีแบบนะครับมีแบบในการติดนะครับขั้นตอนแรกอาจารย์ก็จะสาธิตการเผานะครับนะสาธิตการเผาเพื่อที่จะติดแผ่นโลหะลงบนแผ่นชันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตะเกียงครับตะเกียงเป่าแล่นนะครับขาตะนะครับภาษาช่างหรือชาวบ้านเรียกขาตะแล้วก็จะมีไฟแช็กครับเพื่อเป็นจุดไฟนะครับเราก็จะมาอันดับแรกเราก็จะมาจุดไฟก่อนครับนะครับไฟนี่ก็คือเวลาจุดครับให้เปลวออกสีฟ้าแบบนี้นะครับออกสีฟ้าถ้าไฟฟู่หรือไฟออกสีแดงถือว่าน้ำมันหมดหรือไม่ตะเกียงเราอาจจะมีปัญหานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เผาเลยนะครับการเผาของเรานะครับเราต้องเผาลมให้ทั่วนะครับลมให้ทั่วแล้วให้ผิวเป็นคล้ายเป็นน้ำครับเพื่อที่เราจะติดนะครับติดแผ่นโลหะต่อไปนะครับนะครับพอเราเผาเสร็จปุ๊บเราก็จะนำแผ่นโลหะทองแดงนี่ครับเผาเรียบร้อยเราก็จะติดไปนะครับสมมติเราเผาเสร็จเราก็ติดแผ่นโลหะลงบนแผ่นชันนะครับติดแบบนี้นะครับให้สนิทและให้ยึดเกาะมั่นแข็งแรงนะครับเพื่อที่เราจะติดแบบในการสลักดุลต่อไปครับขั้นตอนต่อไปครับอาจารย์ก็จะมาติดแบบนะครับแบบลวดลายต่างๆก่อนติดแบบครับเราต้องเช็คว่าแบบเรานะครับว่าสมบูรณ์ไหมลายหายไหมลายละเอียดต่างๆครบไหมเพื่อที่เวลาเราสลักนะครับจะได้ให้ชิ้นงานสมบูรณ์แบบและครบถ้วนตามลายที่เราอาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์อธิบายว่าลวดลายใบเทศลวดลายต่างๆครับว่าครบสมบูรณ์ตามที่ว่าเราได้ออกแบบไหมครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดพอหลังจากนั้นครับพอเราวิธีการติดแบบครับก็จะมีดังนี้ครับอันนี้คือกาวครับกาวลาเท็กดีๆนี่เองนะครับผสมน้ำนิดนึงเพื่อไม่ให้เกิดมันหนืดคือถ้าเราใช้กาวโดยที่ไม่ผสมครับความหนืดมันจะหนืดนิดนึงแล้วเวลาเกาะจะเกาะไม่ค่อยดีนะครับหมายถึงว่าแผ่นแบบเราติดบนโลหะจะเกาะไม่ดีเวลาสลักอาจเกิดการหลุดหรือว่าทำให้รูปทรงเสียต่างๆนะครับต่อไปเราก็ทากาวลงเลยนะครับทาลงบนแผ่นโลหะครับนี่นะครับทาให้ทั่วเลยนะครับมันจะกาวเยอะไปมากไปไม่เป็นไรนะครับเราทาไปเลยนะครับทาให้ทั่วบริเวณหลังจากนั้นเราก็ใช้กาวครับทาบนแผ่นโลหะโทษครับทาบนกระดาษแบบนะครับทาด้านหลังนะครับเพื่อที่จะแปะลงไปนะครับโดยการทาเลยนะครับทาให้ทั่วครับด้านหลังของลวดลายนะครับหลังจากนั้นเราก็ติดแผ่นลงไปครับนี่นะครับติดให้ตรงนะครับติดให้ตรงแบบนี่นะครับติดให้ตรงนะครับเพื่อที่ว่าลวดลายต่างๆหรือขอบต่างๆมันจะได้พอดีกันครับหลังจากที่เราติดแบบเสร็จจะเป็นรูปทรงนี้ครับติดแผ่นเรียบร้อยต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสลักนะครับขั้นตอนการสลักสมมติ

อาจารย์ใช้สิวนะครับสลักลงไปนะครับอันดับแรกการสลักก็คือสลักขอบเส้นตรงก่อนนะครับโดยใช้สิวเส้นตรงนะครับอาจารย์สาธิตให้ดูนะครับใช้สิวเส้นตรงตามความถนัดของเรานะครับเราตั้งกระบะชันให้ถนัดมือที่สุดในการทำงานนะครับอันดับแรกสลักเส้นขอบ2เส้นก่อนนะครับนี่นะครับในการสลักนะครับเราใช้สิวแบบสปริงนะครับใช้นิ้วบังคับเหมือนเราจับดินสอปากกาดีๆนี่เองนะครับเราก็สลักลงไปนะครับสลักให้ตรงเส้นที่ว่ามีแบบติดมานะครับอย่าให้ขยับหรืออย่าให้สลักไปโดนส่วนอื่นของลวดลายนะครับครับหลังจากที่อาจารย์สลักเส้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็จะมีแบบที่ว่าสลักของจริงนะครับตามลวดลายนะครับนี่นะครับสลักแล้วครับในการสลักครับการดูนะครับให้เคาะเป็นจังหวะแล้วก็ดูน้ำหนักมือนะครับเราสลักเบาไปลายพื้นด้านหลังก็จะไม่เห็นเส้นนะครับเราสลักแรงไปก็ทำให้แผ่นโลหะขาดนะครับเผื่อเวลาดูนมาปุ๊บมันจะเกิดให้โลหะฉีกขาดได้ง่ายถ้าเราสลักแรงเกินนะครับเราสลักเส้นขอบเสร็จนะครับทั้ง2เส้นนะครับสลักให้ทั่วก่อนนะครับให้ครบก่อนนะครับพอเราสลักเส้นขอบนอกเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เส้นสลักเส้นขอบในนะครับในการสลักครับเราต้องเช็คเป็นระยะว่าลายที่เราสลักมันขาดไหมหรือว่ามันไม่ครบตามแบบที่เราแปะไหมหรือว่าลวดลายมันเขาเรียกว่าลวดลายขาดหรือหายนะครับคือเราบางทีเราอาจจะตอนสลักเราไม่ได้สังเกตหรือว่าเราดูลวดลายว่าทั่วถึงนะครับเพราะลวดลายต่างๆมันจะละเอียดและเล็กมากนะครับในการสลักครับนักเรียนระมัดระวังนิดนึงคือสิวครับบางทีอาจจะโดนมือเพราะสิวสลักอาจจะคมนิดนึงนะครับพอคมปุ๊บเราสลักหรือว่าการท่าจับหรือว่าเราวางจังหวะค้อนไม่ดีนะครับอาจทำให้เกิดอันตรายได้นะครับถ้าลายตรงไหนเรามองไม่เห็นครับเราเอาปากกาสามารถเขียนย้ำได้นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนของลวดลายนะครับเราก็ดูจังหวะลายเพราะว่าเราก็ฝึกเขียนถ้าเราฝึกเขียนเสร็จปุ๊บเราจะรู้จังหวะว่าจังหวะไหนเป็นยังไงการบากลายไงการบากลายบางทีเราบากขาดนะครับทำให้ลายเกิดความเสียหายไม่สมบูรณ์แบบไม่สวยงามอยากให้นักเรียนทุกคนสลักอ่านแบบดูแบบให้ถี่ถ้วนกันหรือเราสลักโครงลายเส้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาสลักย้ำอีกรอบนะครับเพื่อให้เกิดลวดลายชัดเจนแล้วก็ดูลวดลายที่มันถูกต้องนะครับสลักขอบเสร็จเราก็ต้องใช้สิวตามรูปทรงลักษณะของลวดลายนะครับจะเป็นสิวโค้งสิวตรงนะครับเราก็ดูให้ดีนะครับเราสังเกตดูก้านครับจะมีก้านมีใบนะครับใบบางทีใบอาจจะเล็กมากให้เราดูให้ละเอียดดูให้โครงสร้างวันนี้มันถูกต้องนะครับเนี่ยอย่างก้านขดนะครับถ้าเรามือใหม่หรือเรายังไม่ชำนาญครับให้เราสลักโครงสร้างรวมก่อนแล้วค่อยมาแบกมาบากลายแต่งลายดอกครับเพราะว่าถ้าโครงสร้างมันถูกอย่างอื่นมันก็จะสวยงามตามทีหลังนะครับลวดลายก็จะถูกต้องตามแบบนะครับเราสลักก็เหมือนเราใช้ดินสอนะครับดินสอเหมือนเราวาดลงไปครับแต่เราเปลี่ยนเป็นสิวนะครับเขาเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าลายไม่ชัดเราสามารถใช้ปากกาเขียนหรือว่าวาดลงไปซ้ำได้นะครับเพื่อให้ลายเส้นคมชัดนะครับสะดวกต่อการสลักนะครับ

ครับเราสลักไปปุ๊บแล้วก็ดูลายครับเราเอาสามารถแกะลายดูนะครับว่าขั้นตอนแรกครับการสลักลายอาจจะไม่คมชัดแต่นี้เราสลักแค่โครงสร้างแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งลายอีกทีนะครับแต่งลวดลายให้คมชัดอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือขั้นตอนการสลักนะครับเราแกะดูครับว่ามันสมบูรณ์ไหมนะครับถ้าไม่สมบูรณ์เราก็ปากกาเขียนแล้วก็แต่งไปใหม่นะครับสลักเส้นนะครับนี่คือขั้นตอนการสลักนะครับหลังจากนั้นเราก็มาย้ำพื้นอีกรอบนะครับย้ำลวดลายต่างๆที่เราสลักมานะครับอาจารย์ทำตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับครับอันนี้คือขั้นตอนการสลักนะการสาธิตให้ดูพอเราสลักเสร็จปุ๊บเราแกะแบบออกปุ๊บนะครับอาจารย์แกะให้ดูนะครับนี่ครับจะเห็นลวดลายนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ครับคือขั้นตอนการสลักเส้นเดี๋ยวเราต้องย้ำพื้นแต่งอีกรอบนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามและให้เกิดมิติลวดลายต่างๆนะครับนะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนี้เราก็ครับพอขั้นตอนการสลักเสร็จปุ๊บสลักเส้นเสร็จปุ๊บต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสลักครับตกแต่งและเหยียบพื้นนะครับเหมือนกันครับวิธีการเหมือนเดิมครับสลักเส้นให้คมชัดก่อนในวิชานี้เราต้องทำได้ทุกถ้าเป็นเรียนได้ทุกอย่างก็ยิ่งดีครับในรายวิชางานเขียนงานปั้นงานดูนครับของคู่กันนะครับอันดับแรกเราต้องเขียนเป็นก่อนพอเราเขียนเป็นเราจะรู้ช่องไฟลักษณะชิ้นงานเราอ่านแบบออกแบบได้ทำงานได้นะครับแล้วมันจะง่ายต่อการสลักดูลกำไรนะครับ

รายละเอียดต่างๆเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มนะครับนักเรียนเพราะว่าลวดลายต่างๆเขาที่มาที่ไปยังไงลายกระดกยังไงครับลายกระจังตาอ้อยยังไงนะครับซิลนักเรียนสงสัยไหมเขาใช้อะไรครับในการทําครับสมัยก่อนครับเขาจะใช้ชกรถนะครับชกรถมอเตอร์ไซค์เราดีนี่เองนะครับชกรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเอาไปเผาให้ความร้อนสมัยก่อนเทคโนโลยีอาจจะไม่ทันสมัยแบบปัจจุบันนะครับสมัยก่อนเขาจะใช้ถ่านนะครับเผาสุมแล้วก็ใช้แหนบรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าแล้วแต่ขนาดชิ้นงานเอาไปให้ความร้อนให้มันแดงพอแหนบชกต่างๆแดงเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะนํามาดึงครับดึงให้โลหะมันยืดเป็นเส้นตรงเหมือนเหล็กหุ่นครับที่ก่อสร้างบ้านครับอาจารย์อยากให้เราเรียนรู้เรียนของจริงปฏิบัติจริงใช้งานได้จริงแล้วนักเรียนสามารถไปทำประจำหน่ายได้เลยครับเอาง่ายๆเรียกน้ำจิ้มก่อนครับกำไรวงนี้ครับเป็นโลหะทองแดงครับวงไม่ต่ำกว่า300-400 บาทนะครับเป็นงานอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่ฝีมือครับถ้าเป็นโลหะเงินครับเป็นไงครับนักเรียนสนใจไหมล่ะเนี่ยครับถ้าเป็นโลหะเงินวงหนึ่งไม่ต่ำกว่า3,000 บาท2,000-3,000 บาทแล้วโลหะแล้วแต่โลหะมีค่านะครับถ้าเป็นทองครับเท่าไหร่ครับบาทหนึ่งก็เฉพาะวัตถุดิบก็30,000-40,000ถ้าเราบวกค่าแรงไปอีกสัก20,000ครับเป็นไงครับเราทําประมาณอาทิตย์เดียวเราได้เป็นไงครับรายได้เราอยู่ได้ไหมถ้ามีลูกค้าสั่งนะครับ

ครับหลังจากที่เราสลักตกแต่งลายเส้นเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็ใช้สิวย้ำพื้นนะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าสิวเหยียบพื้นนะครับโดยสิวปากสิวจะไม่เหมือนกันครับถ้าเรามองลึกๆจะเป็นสิวคล้ายๆเม็ดทรายหรือว่าเป็นสิวที่ปากขรุขระนิดนึงครับย้ำพื้นลงไปครับเพื่อให้เกิดความสูงต่ำของลวดลายและมิติลวดลายนะครับสิวที่เราสลักก็ไม่ต่างจากปากกาดินสอที่เราเขียนลายครับคล้ายกันครับเพียงแต่โลหะวัสดุแต่ดินสอเขาใช้สำหรับเขียนลวดลายลายเส้นปากกาสิวสลักต่างๆใช้เพื่อสลักให้เห็นลายเส้นคล้ายดินสอนะครับจังหวะความโค้งความละเอียดต่างๆเพื่อให้เข้าลวดลายต่างๆให้มันถูกต้อง

ในการสิ่วย้ำพื้นหรือสิ่วเหยียบพื้นนะครับให้ระมัดระวังนิดนึงเราต้องดูช่องเหยียบพื้นตรงช่องที่ว่างครับที่ลายที่ไม่มีดอกถ้าเราไปหยิบย้ำพื้นส่วนที่เป็นดอกครับทำให้เกิดความเสียหายของลวดลายต่างๆได้โดยที่ว่าไม่สามารถแก้ไขได้นะครับนะเพราะว่าสิ่วหน้าจะหยาบพอเหยียบไปปุ๊บก็จะเป็นแบบรอยเม็ดจุดๆต่างๆนะครับเราก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ดูให้ละเอียดว่าเราเหยียบมันถูกต้องไหมนะครับให้สังเกตก่อนจะใช้สิ่วย้ำลงไปแต่ละทีให้เราสังเกตความละเอียดนิดหนึ่งนะครับ

ครับนักเรียนหลังจากที่ใช้สิวสลักย้ำพื้นลวดลายต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการฉลุลายหรือฉลุขอบเพื่อให้เป็นรูปทรงนะครับอุปกรณ์ก็จะมีคันเลื่อยครับคันเลื่อยใบเลื่อยมีไม้ลิ้นโต๊ะมีซีแคมนะครับมีซีแคมประมาณ3อย่างแล้วก็ทำการฉลุได้เลยครับ

ครับนักเรียนขั้นตอนการฉลุระมัดระวังนิดหนึ่งครับเวลาฉลุนะเพราะใบเลื่อยมันคมอาจจะทำให้โดนมือได้นะครับการฉลุครับที่ปลอดภัยที่สุดให้เอานิ้วจับชิ้นงานให้แน่นหรือแข็งแรงนะครับแล้วก็ฉลุนะครับไม่ต้องบิดใบเลื่อยครับถ้าการบิดใบเลื่อยทำให้ใบเลื่อยขาดง่ายครับเพราะใบเลื่อยมันก็แพงนะครับการฉลุครับนักเรียนคือเราฉลุตามขอบครับตอนในส่วนที่เราไม่ต้องการหรือเราต้องฉลุตามรูปทรงนะครับครับเราจับที่เราถนัดนะครับใบเลื่อยฉลุนะครับ

เราตรวจเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะจบกันแล้วก็สรุปให้ดีนะครับนี่ครับหลังจากเราฉลุเสร็จปุ๊บก็จะได้ลูกทรงแบบนี้นะครับโดยเศษต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำตะไบมาแต่งเพื่อให้ได้ทรงหรือผิวที่ว่าเราฉลุแล้วเกิดเป็นที่เป็นผิวอยู่ขรุขระนะครับตามขอบต่างๆนะครับเราก็ใช้คันเลื่อยครับแต่งอีกรอบนึง

นี่นะครับสำหลังจากนั้นเราก็ใช้ตะไบครับแต่งนิดนึงโดยหันด้านลงนะครับแต่งขอบต่างๆ

ในการตบใบครับถ้าเป็นโลหะอื่นครับเป็นโลหะทองเราให้ดับจับครับขึ้นข้างบนเราใช้ตบใบครับดับจับอยู่ข้างล่างเศษทองต่างๆจะติดมือครับทำให้เกิดการสูญเพลิงหรือเศษโลหะที่มีค่านะครับอย่างเช่นทองเงินครับมันจะติดไม้ติดมือไปครับทำให้เราค่าสูญเพลิงเราก็สูญหายตามนะครับให้เราระมัดระวังเทคนิคนี้นิดนึงนะครับถ้าอยู่ตามบริษัทหรือห้างร้านต่างๆหรือเป็นผู้ประกอบกิจการรับทำชิ้นงานครับเราพยายามเซฟเศษนะครับถ้าเป็นโลหะมีค่าอย่างทองเงินพวกนี้ครับเราพยายามเซฟไว้ครับส่วนนี้ก็คือส่วนสำคัญที่ทำให้น้ำ

ครับนักเรียนขั้นตอนนี้คือการตะไบตกแต่งขอบเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะขั้นตอนการโอนะครับโอขึ้นรูปนะครับโดยกดการโอขึ้นรูปก็จะมีรางหลุมนะครับนะครับโอขึ้นรูปนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูวิธีการโอนะครับโดยใช้ค้อนหัวโมนครับขึ้นรูปนะครับ

ถ้าโอครับรูปทรงเสียงว่าเราใช้มือดัดแต่งได้นะครับขั้นตอนนี้ก็เริ่มขั้นตอนขั้นสุดท้ายแล้วครับเราโอเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปม้วนกับเรากำไรนะครับเพื่อให้ได้รูปทรงและขนาดของกำไรข้อมือนะครับการโอนะครับโอให้ทั่วให้โดยที่ว่าหน้าค้อนครับลงให้ทั่วนะครับการโอลงนักค้อนให้ทั่วแล้วก็เคาะนะครับดูทรงเดี๋ยวเราค่อย

การขึ้นรูปทั่วไปคล้ายกันครับเทคนิคแต่ละคนหรือว่าช่างแต่ละคนแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันครับเพราะเทคนิคเครื่องมือแล้วแต่วิธีการนะครับแต่วิธีกระบวนการคล้ายๆกันนะครับการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปกำไรเห็นนะครับก็จะได้รูปทรงนี้นะครับใกล้เคียงแล้วนะครับใกล้เคียงมากที่สุดเก็บรูปทรงครับและขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราโอเสร็จขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเคาะเก็บทรงนะครับเก็บทรงต่างๆโดยที่เรามองนะครับเราสวมลงในราวกำไรแล้วเราจะดูช่องโหว่ครับถ้ามันสนิทกับเราแสดงว่าช่องนั้นคือสนิทคือโค้งได้ที่นะครับแต่ถ้าไม่สนิทเราก็ใช้ค้อนแต่งนะครับโดยที่เคาะเบาๆนะครับเคาะด้านข้างนะครับ

นะครับพอเราเคาะฝั่งหนึ่งเสร็จเราก็สลับด้านครับให้2ฝั่งเท่ากันนะครับแล้วก็เราก็เลงส่องดูครับว่าเลงดูว่าฝั่งไหนไม่สนิทแล้วก็เคาะเหมือนเดิมครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับว่ากำไรเราได้โค้งได้ที่ไหมหรือโค้งได้ขนาดไหมนะครับแล้วกะดูนะครับสวมอีกฝั่งหนึ่งครับวัดดูกะดูนะครับเลงซ้ายเลงขวาแล้วก็ดูขนาดนะครับแล้วขนาดเราก็ดูตามจำนวนข้อมือครับผู้สวมใส่นะครับว่าจะเอาประมาณไหนนะครับเนี่ยโอเคครับเราก็เคาะได้ทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นชิ้นงานครับผมชิ้นงานสำเร็จนะครับนี่ครับเป็นชิ้นงานสำเร็จคร่าวๆประมาณนี้ครับนี่นักเรียนเห็นไหมครับว่างาน1ชิ้นเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเราต้องมีเทคนิคอะไรบ้างครับอาจารย์อยากเสริมให้เราว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เราเรียนแล้วสามารถสร้างรายได้สามารถที่จะทำชิ้นงานออกมาเป็นชิ้นเป็นกิจลักษณะนะครับแล้วก็กำไรแต่ละชิ้นนะครับเราสามารถที่อาจารย์เคยบอกว่าสามารถเปลี่ยนโลหะหรือสร้างมูลค่าได้เยอะมากมายนะครับอย่างตัวอย่างอย่างเช่นแบบนี้นะครับคือขั้นตอนคล้ายกันครับขั้นตอนการทำนะครับทุกขั้นตอนเห็นไหมครับนักเรียนอันนี้เป็นกำไรโลหะเงินฝังด้วยประดับอัญมณีครับขั้นตอนคล้ายกันหมดครับอันนี้อาจารย์ยกเคล็ดนะเป็นอันนี้คืออีกระดับหนึ่งระดับเราอันนี้คือพื้นฐานนะครับระดับต่อไปถ้าความยากหรือว่าความละเอียดก็จะเพิ่มขึ้นก็จะมีการติดลายนะครับติดร่องติดแผ่นรองลายติดบานพับนะครับติดต่างๆในการเรียนการสอนของวิชาพื้นฐานนี้สามารถนำไปประยุกต์หรือว่านำไปทำที่เป็นของมีมูลค่าได้เยอะกว่านี้นะครับอาจารย์อยากฝากให้เราตั้งใจฝึกฝนและมันฝึกฝนเพื่อที่จะประกอบอาชีพเราในอนาคตเพื่อที่จะอนุรักษ์งานโบราณครับณปัจจุบันงานประเภทนี้จะเริ่มสูญหายนะครับอยากฝากให้นักเรียนทุกคนฝึกฝนเยอะๆทำเยอะๆครับกับประสบการณ์จะได้มาแล้วก็ความรู้จะอยู่กับเราตลอดไปครับครับนักเรียนท้ายนี้อาจารย์อยากฝากเทคนิคในการทำนะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์ซิลอาจารย์ขอฝากไว้นิดนึงเทคนิคครับซิลนี่ก็คือเราสามารถที่จะทำซิลกินนอกกินในครับถ้าปกติเราซิลสลักเส้นตรงนะครับนักเรียนมันจะกินเฉพาะตรงกลางเป็นร่องแต่ถ้าเรามีเทคนิคซิลกินนอกกินในครับก็คือสลักปุ๊บอีกข้างหนึ่งมันจะกดอีกข้างหนึ่งจะตั้งครับขอบจะตั้งอีกข้างนึงจะโกรธครับทำให้ไวต่อการทำงานแล้วก็ย่นเวลาเราแล้วก็ชิ้นงานที่ว่าลวดลายต่างๆรอยล่องสลักจะเสมอกันครับแล้วก็เป็นการกดลายไปในตัวครับอาจารย์ขอฝากเทคนิคนี้ครับแล้วก็อยากให้นักเรียนไปศึกษาดูว่าสิวกินนอกกินในครับมีตั้งแต่บรรพบุรุษหรือว่าตั้งแต่ช่างโบราณมาให้เราไปศึกษานิดนึงครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับองค์ความรู้ต่างๆครับในงานช่างทอง

ไม่มีวันหมดครับมีเยอะกว่านี้เพียงแต่บางส่วนวันนี้อาจารย์มาแนะนำหรือมาสาธิตการปฏิบัติแค่บางส่วนครับองค์ความรู้ต่างๆมีเยอะแยะมากมายครับไม่ใช่วิชาของอาจารย์วิชาเดียวครับวิชาอื่นมีเยอะแยะที่เราจะได้รับองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆกระบวนการต่างๆอยากฝากคลิปนี้ EP นี้ให้เราศึกษาหรือเพื่อพัฒนาคลิปต่อไปครับอาจารย์ก็จะหาคลิปหรือสอนวิธีการปฏิบัติหรือทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับงานสลักดุลกำไรหรืองานสลักดุลภาพจับต่างๆให้เราได้ศึกษาต่องานไม่มีแค่นี้ครับมีเยอะแยะอีกมากมายครับไม่ว่าภาพจับภาพดุลกำไรขันพานงานชุบงานขึ้นรูปนะครับกระบวนการเทคนิคไม่มีวันเรียนจบครับอยากให้เราศึกษาข้อมูลหรืออยากให้อาจารย์สอนหรือวิชาอื่นหรือเทคนิคอื่นให้นักเรียนสามารถที่เข้ามาดูคลิปต่อไปได้ครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะหาวิธีการหรือช่างสกุลช่างต่างๆมาสอนพวกเราครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
2: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
1: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
2: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกัน ฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
1: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
2: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสี

0: สีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับ

0: เกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
0: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเรานี่แหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

ิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง

3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ EP ที่6พบกับครูนาขวัญจันจำรัดนะคะห้องเรียนครูใหม่เหมือนเดิมนะคะสำหรับใน EP ที่6นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องกราฟิกดีไซน์สร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1ถึง EP ที่5ที่ผ่านมาได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Photoshop นะคะในเคล็ดไม่ลับต่างๆที่ครูใหม่ได้นำเสนอทั้ง5 EP แล้วได้ปรับประยุกต์ใช้กันบ้างหรือยังคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องการนำ Photoshop ไปใช้ในการสร้างรายได้การนำ Photoshop ไปใช้ในการสร้างอาชีพเราจะนำพวกเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิคและก็เคล็ดไม่ลับต่างๆเหล่านี้นะคะไปใช้ยังไงได้เดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนดูภาพโฆษณานะคะที่ครูไหมนำมาเปิดดูนะคะตอนนี้ทุกคนน่าจะคุ้นกับโฆษณาที่ครูหมายเปิดให้ดูนะคะตัวแรกเลยตัวแรกเป็นแมคโครนะคะคุ้นไหมคะตัวต่อไปนะคะเป็นโฆษณาขายถุงเท้าค่ะตัวต่อไปเป็นโปสเตอร์ของแมคโครนะคะตัวต่อไปเป็น SCG ค่ะเป็นไงคะน่าจะเริ่มคุ้นกับภาพกราฟิกโฆษณาพวกนี้นะคะกราฟิกโฆษณาพวกนี้ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นFacebook, Line, TikTok, YouTube นะคะซึ่งปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าสื่อโฆษณานะคะได้นำโซเชียลมีเดียนะคะมาเป็นโฆษณาหลักเมื่อก่อนเราทำกราฟิกนะคะเพื่อการพรินท์เอาท์เป็นกระดาษนะคะแต่ปัจจุบันกราฟิกเราได้แปลสภาพจากการพรินท์นะคะมาสู่ช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะแต่ต่อให้เปลี่ยนสภาพการช่องทางการเผยแพร่นะคะแต่ลักษณะของการทำกราฟิกเรายังเหมือนเดิมทุกคนมาสังเกตลักษณะของกราฟิกพวกนี้นะคะแต่ละชิ้นที่ครูใหม่นำมาสิ่งที่มีเหมือนกันเลยนะคะทุกอย่างก็คือ1รูปภาพทุกโฆษณานะคะจะมีภาพประกอบ2ข้อความค่ะ3สีสันที่ใส่ลงไปค่ะทุกชิ้นของการทำกราฟิกโฆษณาหรือทุกชิ้นของการทำกราฟิกก็จะมีส่วนประกอบองค์ประกอบตามที่ครูหมายบอกนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราสังเกตส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยเรามาสังเกตกันค่ะว่าสิ่งต่อไปที่โฆษณาหรือว่าแอดโฆษณาต่างๆต้องใส่คืออะไรบ้าง1นะคะต้องการใส่ให้ภาพโดดเด่นค่ะตั้งแต่ชิ้นแรกนะคะลองสังเกตตามนะคะชิ้นแรกเป็นโฆษณาขายสินค้าของแมคโครสิ่งที่เห็นก็คือรูปภาพต่างๆนี่นะคะสินค้ามีความชัดเจนนะคะว่าสินค้าตัวนี้คืออะไรสินค้าตัวนี้คืออะไรนะคะใต้สินค้าจะมีชื่อสินค้าราคาบอกนะคะและมีป้ายใหญ่นะคะหัวข้อใหญ่คือสดทุกวันคุ้มทุกวันอันนี้เป็นคำโปรยโฆษณานะคะเพื่อที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าที่ขายจากห้างร้านแห่งนี้นะคะมีความสดมีความคุ้มหน้าที่จะซื้อนะคะต่อไปเป็นถุงเท้าซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มที่ใช้ถุงเท้าพวกนี้นะคะก็คือกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาทั่วไปนะคะจะมีความน่ารักเห็นไหมคะจะมีความแตกต่างกันแล้วนะคะกับโฆษณาของแมคโครเนื่องจากว่ามีการใส่ภาพกราฟิกนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะส่วนนี้นะคะแล้วก็ไม้บรรทัดจะใส่พวกกราฟิกที่ทำให้ดูมีความน่ารักซึ่งเหมาะกับวัยของผู้ที่มาอ่านข้อความนี้นะคะหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่จะซื้อถุงเท้าตัวนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นโฆษณาของแมคโครเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นการโชว์เชฟต่างๆนะคะที่มีการแข่งขันนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นเครื่องดื่มของไทยสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในมาตรฐานสากลนะคะก็จะมีการสัมมนาผู้ประกอบการทั่วประเทศก็จะมีการใส่รูปภาพคนต่างๆเข้าไปนะคะในการใส่ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มการใส่ทำให้การใส่คนเป็นกลุ่มทำให้แบ่งแยกนะคะว่ากลุ่มนี้คือเชฟนะคะกลุ่มนี้คือผู้ประกอบ

านต่างๆนะคะมีการใส่เอฟเฟกต์เข้ามาเพื่อให้สีสันสวยงามยิ่งขึ้นต่อไปนะคะเป็น SCP SCP ก็เรื่องบ้านมั่นใจไม่ทิ้งกัน SCP จะมีความโดดเด่นนะคะก็คือการใช้พื้นหลังแบ็คกราวด์สีขาวนะคะเน้นตัวอักษรกับเน้นส่วนของบ้านนะคะความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแบบนี้นะคะคือการทำสไตล์ที่ไม่มีอะไรเยอะแต่เรียบหรูสวยงามนะคะต่อไปค่ะเป็นนีเวียนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันแทบจะทุกบ้านหวังว่าทุกคนคงจะคุ้นๆกับสินค้าชนิดนี้นะคะสินค้าชนิดนี้เป็นบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ของนีเวียแล้วก็มีคำโฆษณาค่ะลดอย่างแรง7วันเท่านั้นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะลองสังเกตนะคะที่ตัวอักษรจะมีขอบของข้อความซึ่งภาษากราฟิกเราจะเรียกว่าสโตกนะคะแล้วก็มีเงาของข้อความส่วนตรงนี้นะคะในทางกราฟิกเราจะเรียกว่าดอกชาโดว์เพื่อเป็นการเพิ่มเส้นเพิ่มตัวอักษรให้มีความคมชัดค่ะและสุดท้ายนะคะที่ครูใหม่ยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะแกรนด์โอเพนนิ่งของร้านนะคะร้านค้าร้านหนึ่งนะคะก็จะมีภาพเปิดภาพหน้าร้านประกอบแล้วก็มีภาพกราฟิกต่างๆเห็นไหมคะในการทำโฆษณาสินค้าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อจะมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของสถานประกอบการของร้านค้าค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันเรื่องกราฟิกดีไซน์กับแบรนด์ทำไมกราฟิกดีไซน์ถึงมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ทำไมเราถึงจะต้องไปทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำทำไมเราต้องไปทำให้แบรนด์เป็นที่ขายดีติดท้องตลาดนะคะอันดับที่หนึ่งเป็นการจดจำแบรนด์ค่ะในการสร้างสินค้าขึ้นมาถึงสินค้านะคะผู้ประกอบการต้องการที่จะทำให้แบรนด์จดจำได้เช่นสองตัวนี้นะคะโลโก้ตัวนี้ทุกคนคุ้นแน่นอนค่ะเคยทานกันไหมคะทุกคนต้องคุ้นแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าในบ้านเราก็มีทั่วโลกก็มีนะคะต่อไปทางด้านขวามือโคคาโคล่าเคยทานกันไหมคะคุณแล้วใช่ไหมคะโฆษณาน้ำดื่มสีดำชนิดนี้นะคะซึ่งถ้าเห็นขวดลักษณะแบบนี้เห็นโลโก้ลักษณะแบบนี้เราจะรู้เลยว่าคือสินค้าอะไรค่ะต่อไปนะคะสินค้าจะต้องมีความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าค่ะตามเชลฟ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าทั่วไปนะคะสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นน้ำดื่มจะอยู่ในเชลฟ์เดียวกันเวลาที่เราไปเลือกซื้อส่วนมากนะคะถ้าเราไม่เคยชิมรสชาติของน้ำเราไม่เคยชิมรสชาติของสินค้าเราก็จะซื้อจากลักษณะของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ลักษณะของแบรนด์ที่นักกราฟิกดีไซน์อย่างพวกเราได้ดีไซน์ไปนะคะฉะนั้นแบรนด์สินค้าไม่สามารถพูดกับเราได้ค่ะคนที่เป็นกราฟิกดีไซน์คือคนที่จะต้องบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ต่างๆนะคะลงบนฉลากลงบนบรรจุภัณฑ์เป็นการที่เหมือนกับเจ้าของมาคุยกับผู้บริโภคนะคะต่อไปค่ะเป็นการสร้างตัวตนและภาพลักษณ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเขาต้องการที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำทราบและรู้ลักษณะของแบรนด์จดจำเพื่อที่จะจำภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้วนำไปใช้นำไปซื้อต่อค่ะต่อไปเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในการทำฉลากทำแบรนด์นะคะเช่นโลโก้ตัวนี้แบรนด์ตัวนี้ทุกอย่างในการทำกราฟิกในการทำแบรนด์ต้องมีที่มาที่ไปซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าตัวนี้คือการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกราฟิกค่ะต่อไปเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังเราต้องยอมรับนะคะว่ากราฟิกมีอิทธิพลมากสำหรับภาพลักษณ์นะคะสำหรับภาพลักษณ์ของแบรนด์แบรนด์จะไปในทิศทางไหนอยู่ที่การโฆษณาอยู่ที่การทำกราฟิกเป็นส่วนสำคัญด้วยนะคะต่อไปบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพอันนี้สำคัญมากเช่นกันค่ะกราฟิกที่ดูเป็นมืออาชีพกับกราฟิกที่ไม่ได้ผ่านการไม่
ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองข้อมูลนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันกราฟิกที่ผู้ที่ทำกราฟิกมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญกับไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความชำนาญก็จะแตกต่างกันค่ะต่อไปบ่งบอกความน่าเชื่อถือแน่นอนค่ะการสร้างกราฟิกที่สวยงามสร้างแบรนด์ที่มีดีไซน์จะทำให้กราฟจะทำให้บรรจุภัณฑ์หรือว่าจะทำให้แบรนด์นั้นเป็นที่น่าเชื่อถือและก็เป็นภาพลักษณ์ที่น่าจดจำค่ะเมื่อเป็นภาพลักษณ์ที่น่าจดจำน่าเชื่อถือแน่นอนว่าข้อที่8ย่อมสร้างยอดขายนะคะให้สำหรับแบรนด์สินค้าเมื่อสินค้าชนิดนี้ติดท้องตลาดแล้วก็สามารถขายได้ในระยะเวลาอันยาวนานค่ะและข้อสุดท้ายนะคะประหยัดเงินในระยะเวลายาวนานเนื่องจากว่าพอแบรนด์ติดตลาดนะคะแน่นอนว่าตัวฉลากตัวดีไซน์กราฟิกอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยสามารถนำตัวนี้ค่ะเอาไปใช้ในระยะเวลาอันยาวได้ต่อไปค่ะในการทำกราฟิกนะคะเราต้องทำงานร่วมกับใครบ้าง 1. ลูกค้าค่ะแน่นอนเลยค่ะในการทำกราฟิกของเราจำเป็นที่จะต้องคุยกับลูกค้านะคะเราเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนการสานฝันนะคะการสร้างสิ่งที่ลูกค้าคิดในสมองดีไซน์ออกมาเป็นกราฟิกให้เขามองเห็นเหมือนเราสร้างสิ่งที่เขาฝันอยู่ในสมองสิ่งที่เขาคิดในสมองแล้วให้มันออกมาเป็นภาพจริงออกมาเป็นเรื่องราวจริงๆตามที่ลูกค้าคิดนะคะซึ่งส่วนตรงนี้ค่ะส่วนลูกค้ากับกราฟิกจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันอาศัยการพูดคุยกันการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็การเข้าใจเรื่องราวของกันและกันค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ทีมงานแน่นอนว่าในการทำกราฟิกชิ้นหรือว่าการทำกราฟิกที่มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องมีทีมงานที่สามารถประสานงานกันได้คุยกันได้นะคะข้อที่3ค่ะซัพพลายเออร์แน่นอนเลยค่ะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้แล้วแล้วก็กราฟิกไม่สามารถที่จะทำงานทุกอย่างได้นะคะบางอย่างในการทำของกราฟิกเราก็จำเป็นจะต้องมีพันธมิตรที่ดีที่จะต้องมาร่วมมือกันทำกับเรานะคะและต่อไปสุดท้ายผู้ประสานงานนะคะในการทำกราฟิกจำเป็นที่จะต้องมีผู้ประสานงานก็คือตัวกลางในการถ่ายทอดตัวกลางในการสื่อเพื่อที่จะทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับนักกราฟิกนะคะกราฟิกดีไซน์ต้องใช้ทักษะอะไรบ้างลองมาดูกันนะคะแล้วลองคิดตามครูใหม่นะคะว่าตอนนี้มีทุกคนมีทักษะที่ครูใหม่เอ่ยมาบ้างหรือยังคะ1สื่อสารเราสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้ไหมสามารถที่จะคุยแล้วจดจำเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นคุยบอกข้อมูลมากับเราไหมนะคะลองคิดตามนะคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปคุยกับลูกค้า1คนเราสามารถที่จะรับสารทั้งหมดที่ลูกค้าคนนั้นคุยได้ไหมนะคะต่อไปคิดวิเคราะห์แน่นอนค่ะอย่างที่ครูใหม่บอกไปเวลาที่ลูกค้าคุยกับเราก็เหมือนนำสิ่งที่ลูกค้าคิดนะคะลูกค้าคิดอาจจะมีการแบบสเก็ตให้มานิดนึงแต่คนที่เป็นกราฟิกจะต้องมารับข้อมูลคิดวิเคราะห์นะคะคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่ลูกค้าพยายามที่จะสื่อสารกับเราเพื่อให้เป็นภาพที่ลูกค้ามองเห็นได้ชัดนี่คือกราฟิกนะคะฉะนั้นเราจะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวต่างๆแบบสเก็ตที่เขาทำมาทุกสิ่งอย่างนะคะเราจะต้องมาคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นกราฟิกค่ะข้อที่3นะคะใส่ใจในรายละเอียดอันนี้ก็สำคัญมากเช่นกันค่ะในการเป็นกราฟิกเหมือนจะง่ายนะคะแต่เราต้องมีทักษะพวกนี้นะคะซึ่งเป็นทักษะที่จะต้องเป็นเหมือนนิสัยที่ติดประจำตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์สื่อสารใส่ใจในรายละเอียดเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นรสนิยมความชอบลักษณะของสีที่เขาชอบลักษณะการแต่งกายของลูกค้าลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการลักษณะ
ภาพลักษณะต่างๆข้อความฟอนต์ต่างๆที่ลูกค้าชอบซึ่งการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำงานกราฟิกได้ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถปิดงานกราฟิกได้เร็วขึ้นค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ข้อนี้ก็คือหัวใจสำคัญของการใช้การเป็นกราฟิกดีไซน์เหมือนกันนะคะเพราะถ้าเราเป็นกราฟิกดีไซน์ค่ะแต่เราไม่สามารถใช้โปรแกรมกราฟิกอะไรได้เลยแน่นอนค่ะว่าเราไม่สามารถทำกราฟิกได้ซึ่งโปรแกรมกราฟิกดีไซน์ที่ครูสอนใน EP นี้นะคะแล้วก็ EP ก่อนหน้าก็คือเป็น Adobe Photoshop ค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเป็นอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราสามารถปรับยังไงให้โปรแกรมเนี้ยสามารถให้เราไปใช้ประกอบอาชีพได้ค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะตัวอย่างโฆษณาลองดูไปพร้อมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นโฆษณาสินค้ายูสลีนค่ะมีใครเคยเห็นบ้างไหมคะมีใครเคยเห็นโฆษณาสินค้าชนิดนี้ขึ้นตามฟีด Facebook บ้างไหมคะหรือว่ามีใครใช้โฆษณาตัวนี้อยู่บ้างไหมคะมีใครใช้สินค้าตัวนี้บ้างเคยเห็นสินค้าตัวนี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตไหมคะเคยเห็นใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะทุกคนจะจำโลโก้ตัวนี้ได้โลโก้ตัวนี้ได้นะคะโลโก้ตัวนี้ได้ลักษณะโลโก้ของยูสลีนทุกคนจดจำและก็คุ้นเคยได้เพราะเป็นภาพลักษณ์ของสินค้าชนิดนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่กราฟิกทำลองสังเกตนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. การถ่ายภาพสินค้าถ้าไม่ถ่ายภาพเราสามารถใช้ mock up สินค้าได้นะคะมีทางเลือกให้2ทางนะคะ 2. กระเป๋าผ้าซึ่งถ่ายมาประกอบในกราฟิก 3. ข้อความสังเกตนะคะข้อความเหมือนเดิมเลยค่ะใส่สโตกใส่ดอกชาโดว์เคล็ดไม่ลับที่เราเรียนไปแล้วนะคะง่ายๆนะคะสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ส่วนต่อไปนะคะลดพิเศษ 41% ใส่วงกลมค่ะใส่ข้อความแต่ให้ลองสังเกตนะคะสีที่ใช้สีแบ็กกราวด์สีตัวอักษรจะต้องอ่านได้ชัดเจนนะคะอ่านได้ชัดเจนเด่นนะคะแล้วก็สีตัวอักษร 41% ลดราคาพิเศษลดพิเศษตรงนี้ค่ะสีมาจากภาพนะคะสีมาจากภาพด้านบนก็เหมือนกันค่ะสีดอกชาโดว์มาจากภาพการที่เลือกสีมาใช้ในข้อความนะคะไม่ยากเลยเราไปดูว่าภาพหลักของเราอะค่ะมีสีประกอบอะไรบ้างเราสามารถนำสีของภาพที่เป็นภาพหลักสินค้ามาเป็นสีของตัวอักษรหรือแบ็กกราวด์ตัวอักษรต่อไปนะคะตรงนี้เป็นป้ายราคาเพียง 1,611 บาทจากปกติ 2,722 บาทตรงนี้กราฟิกต้องการที่จะให้ 1,611 บาทเด่นเนื่องจากเป็นราคาที่ลดราคาแล้วนะคะจากราคาปกติ 2,700 สิ่งที่ต้องการให้เด่นก็คือราคาที่ลดฉะนั้นเวลาที่เราทำกราฟิกอะค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ว่าข้อความไหนที่ต้องการเด่นข้อความไหนที่ต้องการเล็กสามารถปรับลดเล็กใหญ่ได้ไม่จำเป็นนะคะที่โฆษณาแต่ละชิ้นแอดโฆษณาจะต้องมีขนาดไซส์ที่เท่ากันเราเป็นกราฟิกเราสามารถที่จะปรับเพิ่มลดได้ค่ะตามขนาดความเหมาะสมของข้อความนะคะต่อไปค่ะสินค้าประเภทน้ำดื่มนะคะลองสังเกตไปพร้อมกันเลยนะคะเมื่อเราเห็นสินค้าโฆษณาตัวนี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือขวดน้ำ3ขวดที่มีสีที่โดดเด่นนะคะสีที่โดดเด่นส่วนข้อความบนพื้นหลังสีขาวทำให้อ่านง่ายค่ะข้อความบนพื้นหลังสีเขียวตัวขาวอ่านง่ายเห็นไหมคะข้อความบนพื้นหลังสีแดงตัวสีขาวอ่านง่ายลักษณะเหมือนกันหมดนะคะการใส่ข้อความบนโฆษณาต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพของนักกราฟิกข้อความต้องอ่านง่ายชัดเจน
สินค้าจะต้องมีความโดดเด่นชัดเจนค่ะ

อันนี้นะคะเป็นพิซซ่าสองแบรนด์นะคะถาดกลาง99 บาทลองดูความแตกต่างนะคะและความเหมือนกันคือ 1. ราคาที่ชัดเจนทั้งสองแบรนด์นะคะเราจะให้ราคาที่ชัดเจนเพราะต้องการที่จะขายราคานี้ราคาที่ถูกจะทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจที่จะอยากซื้อยิ่งถูกยิ่งอยากซื้อถ้าสมมติตอนนี้กราฟิกทำราคา99 บาท98 บาทตัวเล็กเป็นไงคะก็เท่าเดิมไม่ได้อยากซื้อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟิกเราทำตัวนี้ค่ะตัวราคา99 บาท98 บาทให้ดูเด่นดูทะลุออกมาจากภาพอะค่ะดูเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ลูกค้าอย่างเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่น่าตกใจแน่นอนว่าทุกคนอยากจะไปซื้อทางด้านนี้นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นกราฟิกที่มีกลุ่มลูกค้าเยอะแยะมากมายกำลังเดินเข้าร้านแสดงว่าโปรโมชั่นนี้น่าสนใจน่าซื้อมากนะคะกราฟิกทางด้านขวามือมีภาพประกอบที่ชัดเจนเป็นไงคะดูแล้วหิวข้าวกันเลยใช่ไหมคะเป็นภาพประกอบที่ชัดเจนทำให้รู้สึกว่าอยากรับประทานอยากซื้อราคา98 บาทเราสามารถพิซซ่าได้หลายหลายแบบนะคะเรามีแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายอันนี้แล้วแต่การคิดการครีเอทของกราฟิกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่ตัวอักษรนะคะตัวอักษรอ่านชัดอ่านง่ายเหมือนคุณไม่บอกไหมคะทุกอย่างต้องชัดนะคะตัวอักษรต้องชัดข้อความรูปภาพไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบอะไรต้องชัดเจนโดยเฉพาะภาพอาหารต้องทำให้ดูน่ารับประทานนะคะภาพชัดข้อความชัดนี่เหมือนกันนะคะภาพชัดข้อความชัดในการทำข้อความเช่นเดิมเลยค่ะพิมพ์ข้อความใส่สโตกใส่ดอปชาโดอันนี้มีดอปชาโดนะคะใครๆก็อดใจไม่ไหวต้องรีบมาซื้อตรงนี้จะมีดอปชาโดนะคะ99 บาทตรงนี้มีดอปชาโดนะคะส่วนทางนี้นะคะตัวใหญ่ตรงนี้นะคะเป็นการพิมพ์ข้อความลงไปโดยไม่ใช้เอฟเฟกต์อะไรเลยค่ะเพียงแค่การพิมพ์ข้อความลงบนแบ็กกราวด์ซึ่งทุกคนลองสังเกตนะคะแบ็กกราวด์จะเป็นแบ็กกราวด์สีขาวอมฟ้านิดนึงเพราะว่าเป็นบรรยากาศของท้องฟ้าใช้ตัวอักษรสีดำใหญ่เลยนะคะทำให้ตัวอักษรเด่นชัดลอยขึ้นมาจากแบ็กกราวด์อ่านง่ายค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะคุณหมายย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีในการทำโฆษณาข้อความดังตรงนี้ค่ะสั่งล่วงหน้าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมีวงกลมนะคะแล้วพิมพ์ข้อความเป็นสีขาววงกลมสีแดงแน่นอนว่าสีตัดกันอ่านง่ายเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นไงบ้างคะหิวกันมาหรือยังคะหอยแครงดองน้ำปลาเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่ทุกคนน่าจะชอบที่จะลิ้มลองนะคะดูข้อความค่ะตรงนี้สังเกตนะคะมีรูปหนึ่งรูปข้อความแค่นี้ค่ะเป็นไงคะกราฟิกดูซะเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เราถ่ายรูปซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของนักกราฟิกอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นใส่ข้อความค่ะข้อความมีอะไรบ้างดูที่ข้อความนะคะข้อความจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเหมือนเดิมค่ะมีเงามีเส้นเห็นไหมคะเหมือนเดิมเลยค่ะมีการไล่สีกระเดียนเพื่อให้คำว่าหอยแครงดองน้ำปลาโดดเด่นขึ้นมาถ้าสมมุติว่าข้อความตรงนี้ค่ะเป็นเพียงแค่การใส่ข้อความธรรมดาไม่มีการใส่เงาด้านหลังไม่มีการใส่เส้นจะไม่โดดเด่นเลยนะคะสีเป็นไงคะมาจากสีอะไรเอ่ยจำกันได้ไหมคะสีมาจากสีของวัตถุสีของภาพสีแดงมาจากอะไรคะพริกใช่ไหมคะสีเขียวมาจากสีของอะไรคะผักเป็นสีที่อยู่ในภาพนะคะถ้าวันนึงที่เราไปฝึกทำกราฟิกแล้วเราไม่รู้จะใช้สีอะไรในข้อความใช้สีจากภาพเป็นเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดนะคะในการที่จะทำกราฟิกให้สวยและสามารถที่จะคุมโทนสีให้อยู่ในสีที่เราต้องการได้ต่อไปค่ะด้านขวามือเ
อันนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นอีกเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นรองเท้าโปรดในใจของใครหลายคนนะคะสีที่ใช้เป็นสีชมพูเนื่องจากรองเท้าเป็นสีอะไรคะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะ Converse ชมพูนมเย็นมาจากสีรองเท้าตรงนี้เป็นราคานะคะตรงนี้เป็นชื่อแบรนด์นะคะเช่นเดียวกันค่ะถ่ายรูปภาพหนึ่งภาพแล้วทำกราฟิกเพิ่มกราฟิกที่ทำเพิ่ม 1. ข้อความ 2. การใส่ภาพกราฟิกน่ารักน่ารักเช่นหัวใจมีปีกตัววิ้งต่างๆนานานะคะเนื่องจากว่าลองสังเกต2ตัวนี้นะคะกลุ่มลูกค้าที่ใช้กลุ่มลูกค้าที่บริโภคหอยแครงดองน้ำปลาเป็นกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะกว้างแต่กลุ่มลูกค้าที่จะใส่คอนเวิร์ตแน่นอนว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนนะคะมีความนิยมชมชอบและสีที่ออกมาก็เป็นสีชมพูนมเย็นหวานๆฉะนั้นกราฟิกจึงต้องอิงสินค้าเป็นหลักอ่านง่ายเหมือนเดิมนะคะตัวอักษรข้อความอ่านง่ายเหมือนเดิมค่ะต่อไปค่ะตัวนี้นะคะเป็นโฆษณาที่หลายคนก็น่าจะเคยผ่านตาอาจจะ100%นะคะที่ได้เรียนกับครูใหม่ตอนนี้ผ่านตาสินค้าชนิดนี้มานะคะมีใครเคยใช้บ้างไหมคะสินค้าชนิดนี้มีใครเคยใช้ไหมคะลองดูสินค้าชนิดนี้นะคะเคล็ดลับในการทำกราฟิกเหมือนเดิมค่ะถ่ายภาพสินค้าหลังจากนั้นทำยังไงคะข้อความค่ะข้อความค่ะภาพกราฟิกประกอบค่ะเพียงแค่เราใช้ลูกศรชี้ไปที่รูปภาพนะคะแล้วหลังจากนั้นพิมพ์ข้อความใส่ค่ะเป็นไงคะง่ายใช่ไหมคะแค่เราพิมพ์ข้อความใส่ข้อความเพิ่มเติม3ชิ้นเพียง1,000 บาทลักษณะของ3ชิ้นเพียง1,000 บาทไซส์ข้อความจะไม่เท่ากันลองสังเกตนะคะเราต้องการให้อะไรเด่นเมื่อเราคิดวิเคราะห์และได้ข้อมูลจากลูกค้าแล้วนะคะว่าเราต้องการอะไรให้ในสินค้าเด่นเพื่อที่จะจี้จุดไปที่ลูกค้าให้เขารู้สึกอยากที่จะซื้ออยากที่จะอุปโภคบริโภคในสินค้าในกราฟิกที่เราผลิตออกไปอะค่ะเมื่อกราฟิกเราผลิตแล้วตรงใจกลุ่มลูกค้าผู้อุปโภคบริโภคอยากที่จะซื้อก็จะทําให้สินค้าชนิดต่างๆขายได้นะคะนี่คือหน้าที่หลักของพวกเราเลยอันนี้ง่ายไหมคะคุมมันขนแลดูกระชับใส่อะไรบ้างคะจำได้ไหมคะเอฟเฟกต์ที่เขาใส่มีอะไรบ้าง 1. พิมพ์ข้อความลงไปนะคะ 2. ใส่ขอบข้อความเป็นสีชมพูค่ะแค่นี้ค่ะตรงนี้เหมือนกันนะคะลดเลือนริ้วรอยผิวเนียนสวยพิมพ์ข้อความลงไปค่ะใส่ขอบข้อความค่ะใส่สโตรกข้อความนะคะใน Photoshop เราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสโตรกข้อความนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะเราสามารถนำตัวนี้ค่ะไปเป็นกราฟิกเพื่อที่จะทำโฆษณาสินค้าและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ตัวเราได้ค่ะต่อไปด้านขวามือตรงนี้นะคะเคยเห็นไหมคะโฆษณาสินค้าชนิดนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเหมือนกันค่ะสีที่ใช้แบ็กกราวด์หลังจะเป็นสีม่วงโดดเด่นเลยนะคะแล้วคำว่าสีจันทร์ใส่เอฟเฟกต์อะไรคะดรอปชาโดว์ใส่สีขาวเนื่องจากว่าพื้นหลังเป็นยังไงคะพื้นหลังเป็นสีม่วงสีขาวจะทำให้โดดเด่นและใส่โปรผิวดีที่ต้องการที่จะเน้นนะคะโปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วอันนี้เรียกว่าคำโฆษณาของสินค้าชนิดนี้สีจันทร์โปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วนะคะสีจันทร์เป็นชื่อแบรนด์ต้องการที่จะให้ใหญ่ขยายตัวฟอนต์ให้ใหญ่เลยค่ะหลังจากนั้นใส่ดรอปชาโดว์นิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวอักษรมีความนูนลอยขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่โปรโมชั่นโปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วนะคะแล้วก็ใส่ดรอปชาโดว์นิดนึงใส่ภาพกราฟิกนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเป็นกราฟิกที่ใส่ขึ้นมาด้านหลังดอกไม้เป็นกราฟิกที่ใส่ขึ้นมาดอกไม้จะมีลักษณะ2แบบหลังจากนั้นจะเป็นตัวสินค้าตัวนี้นะคะเป็นม็อกอัพสินค้า2ชิ้นตรงนี้เป็นป้ายราคาของสินค้าแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับภาพประกอบต่างๆที่ครูใหม่นำมาให้ทุกคนดูคุณหน้าคุณตาสามารถทำกราฟิกได้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะที่เราจะเข้าสู่โปรแกรม

สำหรับบางคนที่พร้อมหรือว่ามีใครยังไม่พร้อมมีบ้างไหมคะอาจจะมีบางคนที่ยังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวถ้างั้นเรามาทดลองการดูภาพกราฟิกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่การทำโปรแกรมจริงค่ะเราทดลองทดสอบสังเกตนะคะวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่ครูหมายสอนจากภาพอีก2 ภาพที่เหลือนี้นะคะทุกคนลองดูไปพร้อมกับครูหมายเลยนะคะว่าพอทุกคนดูภาพกราฟิกที่คนอื่นทำโฆษณาให้เราดูนะคะเราจะสังเกตเห็นอะไรบ้างลองหัดสังเกตนะคะเพราะเดี๋ยว EP ต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทำโปรแกรมด้วยการทำกราฟิกโฆษณาต่างๆเพื่อการขายสินค้าแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราลองมาดูทางด้านซ้ายกันก่อนนะคะลองสังเกตสีหลักที่เขาใช้เป็นสีอะไรลองสังเกตสินค้าที่มีนะคะว่าภาพของสีสินค้าเป็นอะไรส่วนประกอบของสินค้าที่เอามาใช้เป็นตัวอะไรในกราฟิกที่เราจะเอามาทำเป็นโฆษณาจำเป็นที่จะต้องมีสินค้าพวกนี้มีรูปภาพประกอบที่เป็นรูปภาพเดียวกันนำมาใส่นะคะเพื่อความสมจริงของการโฆษณาเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกันทุกชิ้นที่เราได้วิเคราะห์มาแล้วนะคะสิวที่หลังอุปสรรคของผิวสวยอ่านง่ายไหมคะอ่านง่ายนะคะเนื่องจากแบ็กกราวด์หลังเป็นไงคะกับสีข้อความเป็นไงคะสังเกตนะคะว่าทุกโฆษณาของการทำโฆษณาของกราฟิกอย่างที่ครูหมายบอกนะคะสีข้อความสีพื้นหลังการภาพประกอบการใช้แบ็กกราวด์สิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือทำให้ข้อความเด่นขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเสียงที่บอกไปจากผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์สู่ผู้บริโภคเพราะเวลาขายสินค้าจริงเจ้าของแบรนด์ไม่ได้มานั่งขายนั่งพูดให้เราฟังเหมือนในไลฟ์สดนะคะเราไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อความค่ะเราดูแอดโฆษณาใน Facebook เราจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อความฉะนั้นข้อความจะต้องอ่านง่ายชัดเจนโอเคนะคะต่อไปมาดูด้านขวามือค่ะบอกลาปัญหาผมรีบแบนจัดส่งยากภาพสินค้าเป็นไงคะชัดเจนไหมคะข้อความชัดเจนไหมชัดเจนนะคะข้อความต้องอ่านง่ายสินค้าต้องดูจากระยะใกล้ระยะไกลสินค้าชัดเจนนะคะบอกถึงแบรนด์ตัวนี้เห็นปั๊บจะต้องทราบเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นสินค้าจากแบรนด์อะไรจดจำง่ายลักษณะการดีไซน์จดจำง่ายเห็นไหมคะเห็นแล้วสามารถอ่านได้ชัดเลยว่าสินค้าชนิดนี้ชื่ออะไรด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าอยู่ทั้ง2 แบรนด์นะคะรวมทั้งทุกชิ้นที่ดูมาแล้วนะคะแบรนด์จะต้องมีความชัดเจนอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนค่ะในการดีไซน์ให้แบรนด์ออกมาเห็นปั๊บขึ้นเชลฟ์เลยจะต้องเห็นแล้วโดดเด่นชัดเจนนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายฟอนต์เลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายทุกตัวนะคะเราลองมาดูอีกแบบนึงนะคะลองดูแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มคุ้นๆกับการวางตัวอักษรการวางข้อความการใส่เอฟเฟคต่างๆหรือยังคะสินค้าชัดเจนไหมคะสินค้าต้องชัดเจนนะคะข้อความต้องชัดเจนเมื่อสินค้าชัดเจนข้อความชัดเจนเวลาที่เราสมมติตอนนี้เราสถานการณ์ตัวเราเองนะคะเราคือคนที่ต้องการจะซื้อสินค้าชนิดนี้หนึ่งเลยนะคะเราจะดูแบรนด์แบบนี้ค่ะแบรนด์มีความน่าเชื่อถือไหมอันนี้อยู่ที่กราฟิกของเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดีไซน์แบรนด์ให้ดูน่าเชื่อถือให้ดูน่าซื้อให้ดูมีความลักชัวรี่หรือมีความสมจริงหรือมีความน่ารักตามที่เราต้องการตามที่แบรนด์ต้องการที่จะสื่อให้กับผู้บริโภคทราบเมื่อเราเป็นลูกค้านะคะสิ่งหนึ่งเลยสิ่งแรกเลยเนี่ยแน่นอนเราดูที่ผลิตภัณฑ์ดูที่แบรนด์ฉะนั้นเวลาที่เราเป็นคนที่ทำกราฟิกเราต้องทำสิ่งนี้ค่ะให้ออกมาแล้วดูน่าดูน่าซื้อน่ารับประทานน่าใช้นะคะหลังจากที่แบรนด์ดูน่าซื้อน่ารับประทานน่าใช้สิ่งต่อมาคือการทำกราฟิกเติม
กราฟิกที่เป็นเหมือนเสียงที่บอกเล่าสินค้าแต่ละชนิดนะคะตัวนี้ต้องชัดเจนอ่านง่ายอ่านง่ายไหมคะทุกคนเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหมคะว่ามันไม่ได้มีอะไรยากเลยสำหรับการทำกราฟิกการทำกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop นะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องสังเกตลักษณะของกราฟิกที่จะเอาไปต่อยอดเพื่อที่จะการทำกราฟิกเพื่อเป็นการหารายได้นะคะสำหรับ EP นี้พวกเราได้สังเกตเรียนรู้แล้วก็ฝึกวิเคราะห์โฆษณาประเภทต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ EP ที่7นะคะสำหรับการทำ Photoshop เพื่อการสร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นต่อค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะ F หมายถึง

ำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องเราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการ

นำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์

0: ถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: ค
3: ำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับ

0: ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนๆนึงเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทําให้เราผลักดันมาทํางานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทํางานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทําเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนํานโยบายนํามาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนําไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
5: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
6: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับภายใน ระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: อาริสางามสุขศรีค่ะ
0: ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้เรามาทำรายการเกี่ยวกับติดพันทำความสะอาดในช่องปากและฟันนะครับ
1: คร
0: ับวันนี้อาจารย์มีอะไรดีๆมาแนะนำสูตรวันนี้
1: ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนนะคะการทำยาสีฟันเนื้อครีมค่ะอาจารย
0: ์ครับเนื้อครีมที่ส่วนใหญ่ก็ใช้ในครีมกันนะในปัจจุบันนะครับ
1: แต่ยาสีขายตามท้องตลาดเลย
0: ครับผม
1: เนื้อจะออกเป็นแบบเนื้อสีครีม
0: สีขาวสวยน่าใช้หอมสดชื่น
1: ค่ะเนื้อนี่ก็จะเนียนละเอียดนะคะอาจารย์น่าใช้มากเลย
0: แต่อาจารย์ดูว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่มีตัวเคลือบฟันด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็เป็นสูตรที่มีสารกัดฟันที่มีทันสมัยขึ้นมาก็คือไอเดซิลิก้าใช่ไหมเข้ามาช่วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นยาสีฟันที่น่าใช
1: ้
0: ตัวหนึ่งนะครับทีนี้ก่อนขึ้นยาสีฟันเราก็มาแนะนำเรื่องของการเรื่องภาชนะที่จะทำยาสีฟัน
1: นะคะในส่วนของการทำผลิตภัณฑ์สูตรนี้นะคะก็คือยาสีฟันเนื้อครีมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะสูตรนี้เราจะไม่ใช้ความร้อนนะคะอาจารย์ซึ่งเป็นสูตรที่ทำง่ายมากสามารถผสมที่อุณหภูมิห้องได้เลย
0: ครับผม
1: นะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวไม้พายซิลิโคนค่ะอาจารย์นะคะตัวนี้ก็เป็นใช้เป็นแบบฟู้ดเกรดนะคะที่เขาเอาไว้ทำเบเกอรี่นะคะมันจะเป็นไม้พายซิลิโคนที่สามารถทนความร้อนได้นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทัพพีนะคะอันนี้ก็ไว้คุณนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของชามผสมค่ะอาจารย์นะคะชามผสมก็อาจจะใช้เป็นตัวถ้วยแก้วก็ได้หรือว่าจะเป็นกระมังสแตนเลสแบบนี้ก็ได
0: ้ครับค่
1: ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นโกล่งค่ะอาจารย
0: ์
1: นะ
0: คะสําหรับ
1: เอาไว้บดในส่วนของที่เป็นออยล์เป็นพวกเมนทอลพวกนี้ค่ะ
0: ที่เป็นเกล็ดนะครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: มันจะได้แบบละลายได้ง่าย
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะอาจารย์ก็คือตัวเครื่องตีเบเกอรี่
0: ใช่ครับ
1: นะคะตัวนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะซึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องนี้เราก็ใช้ตะกร้อในการคนก็ได้นะคะอาจารย
0: ์
1: แต่ว่ามันก็อาจจะ
0: เกิดการแยกชั้นได้
1: ใช่นะคะเนื้อมันก็อาจจะ
0: ไม่สวย
1: ไม่เนียนเท่าไหร่นะคะฉะนั้นก็คือแนะนำว่าถ้าจะทำสูตรนี้ก็ใช้เป็น
0: เครื่องกวน
1: เครื่องตีเบเกอรี่นะคะแต่ว่าถ้าเราทำใช้เองก็ไม่เป็นไรเราก็อาจจะใช้ตะกร้อนะคะคนไปนานๆหน่อย
0: คนนานเมื่อยหน่อยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าทำในอุตสาหกรรมก็ควรจะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นเครื่องมูชเชอร์ไรเซอร์ต่างๆที่มีความเร็วรอบสูงขึ้นมาระดับนึงนะครับ
1: ค่ะถ้าแบบว่าทำแบบว่าทำเยอะๆนะคะทีละแบบ5กิโลขึ้นไปอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็ควรที่จะมีเครื่องโฮโมจีนิเซอร์นะคะเพื่อช่วยในการตีให้เนื้อยาสีฟันเนี่ยค่ะมันเนียนละเอียดเพราะว่ายาสีฟันนะคะอาจารย์เนื้อนะคะค่อนข้างที่จะหนืด
0: ใช่ครับ
1: จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือช่วย
0: เครื่องมือช่วย
1: แล้วก็จะมีในส่วนของแอลกอฮอล์ 70% นะคะตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการทำความสะอาด
0: ฆ่าเชื้อต่างๆ
1: ฆ่าเชื้อนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะแล้วก็รวมถึงแพคเกจจิ้งด้วยนะคะก่อนที่จะนำมาใช้งาน
0: ครับ
1: นะคะ
0: เพื่อให้สินค้าเราหรือว่าโปรดเรามีอายุได้นานแล้วก็ไม่มีแบคทีเรียหรือว่าสารอะไรที่มันแปลกปลอมเข้าไปแทรกอยู่ในผลิตภัณฑ์เรานะครับควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน
1: ค่ะ
0: คนเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกชิ้นนะครับไอเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดควรทำความสะอาดก่อนสินค้าก็จะได้มีอายุได้นานขึ้นถึง2ปีได้
1: ค่ะ
0: อันนี้เราใส่ใจนะครับเรื่องนี้ต้องใส่ใจความสะอาดนะครับ
1: เดี๋ยวจะสาธิตในส่วนของการทำความสะอาดให้ดูนะคะอาจารย์ก็คือก่อนที่เราจะลงมือทำในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะคะก่อนอื่นก็คือเราจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนะคะวิธีการก็คือใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์ทางด้านในแล้วก็ด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่แผ่นหนานะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะซึ่งถ้าท่านผู้ชมทำที่บ้านเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าใส่ถุงมือนะคะใส่แมสแล้วก็ใส่หมวกคลุมผม
0: แล้วก็ใส่แว่นตาด้วยนะครับ
1: ให้เรียบร้อยนะคะ
0: ทำไมต้องใส่แว่นตาด้วยเวลาเราทำผลิตภัณฑ์เยอะๆนะครับมันก็มีน้ำมันหอมระเหยเข้ามา ะครับแล้วมีฝุ่นที่เป็นฝุ่นที่เป็นไอเดซิก้าหรือว่าเป็นแคลเซียมกรอมเนตเวลาเราทำกับเครื่องจักรจำนวนเยอะๆเนี่ยมันจะฟุ้งขึ้นมามันเข้าตาทำให้บุเขาเรียกเยื่อบุตาอักเสบได้นะครับแล้วก็ทางเดินหายใจก็ควรจะมีแมสปิดเพื่อ

0: ็ป้องกันการที่จะการอักเสบภายในก็คือถ้าไอ้ส่วนน้อยๆทำนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนี่เป็นการสาธิตก็นิดๆหน่อยๆเราก็ไม่สะดวกในการปิดหมดหรือพูดไม่สะดวกแต่ถ้าเราทำในปริมาณที่เยอะๆอย่างเช่นทีนึง50โล20โล50โลขึ้นไปแบบเนี้ยมันควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองไว้ก่อนทำให้เราอายุยืนขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราประมาทพลาดพลั้งไปสุขภาพเราแย่เหมือนกันนะครับเพราะสารทุกตัวมันก็คือมีทั้งสารเคมีเข้ามาด้วยนะครับมันเป็นฝุ่นเป็นอะไรมันก็ทำลายปอดได้แต่จำนวนเยอะๆมันเข้าในปากในจมูกหรือว่าต่างๆเหล่านี้มันก็มีผลต่อสุขภาพนะครับ
1: ค่ะ
0: ให้คำแนะนำตรงนี้ก็คือให้ความสำคัญนะครับ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะนะคะพวกน้ำมันหอมระเหยค่ะอาจารย์นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้ค่ะเขาก็สกัดมาจากธรรมชาตินะคะซึ่งมันเข้มข้นมากนะคะถ้าเข้าตาเนี่ยค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะ
0: เนื้อตาเสพได
1: ้ใช่นะคะ
0: เนื้อเยื่อเนี่ยอันตรายนะเนื้อเยื่ออักเสบแล้วเอาคืนยากหน่อย
1: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่เราจะนำมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์สูตรนี้นะคะซึ่งอุปกรณ์นะคะควรที่จะแยกนะคะไม่ควรนำไปใช้รวมกับเอาไปทำอาหารนะคะอาจารย์นะคะควรจะแยกกันนะคะทีนี้นะคะอาจารย์เราจะมาดูในส่วนของส่วนผสมนะคะของสูตรนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะสูตรนี้นะคะส่วนผสมนะคะส่วนแรกนะคะพาร์ท A นะคะพาร์ท A ก็คือจะมีในส่วนของ CMC ค่ะอาจารย
0: ์ CMC เป็นสารก่อนเนื้อเจลขึ้นมา
1: ใช่ครับนะคะเป็นสารตัวเป็นตัวก่อเจล
0: ก็ทำให้เป็นยึดเนื้อยาสีฟันและสมุนไพรรวมเป็นเนื้อเดียวให้เป็นเนื้อครีมขึ้นมา
1: ค่ะนะคะตัวนี้นะคะปริมาณที่ใช้ก็คือใช้อยู่ที่ 0.7 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือ DI water นะคะ DI water ก็คือแนะนำว่าให้ท่านผู้ชมใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขอแค่อย่าใช้น้ำแร่น้ำประปาน้ำบาดาล นะคะนำมาทำเพราะว่าน้ำเหล่านี้มันก็จะมีส่วนผสมอื่นอยู่ด้วยนะคะอาจจะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เกิดการแยกชั้นได้นะคะฉะนั้นก็คือน้ำนะคะที่เหมาะที่จะนำมาทำก็อาจจะใช้เป็นตัว DI ก็ได้แต่ว่าตัว DI เนี่ยค่ะต้นทุนสูงนะคะฉะนั้นก็แนะนำให้ใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือพาร์ท B นะคะพาร์ท B นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวไฮดราเตตซิลิก้านะคะตัวนี้นะคะอาจารย์จะมีลักษณะเป็นผงสีขาวค่ะ
0: เป็นสารขัดฟันด้วย
1: ใช่มีคุณสมบัติเป็นตัวขัดฟัน
0: ใช่ครับ
1: นะคะตัวนี้ค่ะอาจารย์ข้อควรระวังก็คืออย่าให้เข้าจมูกนะ
0: ฟุ้งไม่ได้
1: เพราะว่ามัน
0: เล็กมาก
1: ใช่นะคะคือตัวเนื้อของตัวไฮดราเตตซิลิก้านี่ค่ะค่อนข้างที่จะเบา
0: ใช่ครับ
1: นะคะฉะนั้นมันก็จะฟุ้งกระจายได้ก็ควรที่จะใส่แมสด้วยนะคะเวลาที่ทำนะคะ
0: ครับ
1: ปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่10กรัมค่ะ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือกลีซอรีนนะคะกลีซอรีนตัวนี้ก็เป็นตัวที่สกัดมาจากน้ำมันจากพืชนะคะอาจารย์เป็นธรรมชาติ 100% เลย
0: น้ำมันปาล์ม
1: นะคะ
0: ส่วนใหญ
1: ่ซึ่งตัวกลีซอรีนเนี่ยค่ะก็เป็นตัวที่นิยมใช้นะคะในเครื่องสำอางเกือบจะทุกตัวเลยนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อครีมเนื้อโลชั่นเนื้อเซรั่มนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเอามาใช้ในสูตรยาสีฟันเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือจะทำให้เนื้อยาสีฟันของเราไม่แห้ง
0: ใช่ให้ความชุ่มชื้นครับเนื้อยาสีฟันก็จะวาวขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ให้ความหวานอยู่ด้วยไม่เยอะแต่ว่าไม่เยอะนะครับ
1: นะคะกิซีนตัวนี้เป็นฟู้ดเกรดนะคะอาจารย์
0: ใช่สามารถกินได
1: ้ค่ะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัว
0: โ
1: ซวิทอล 70% นะคะ
0: โซวิทอล 70% โซวิทอลนี่ก็มาจากกลุ่มที่เป็นฟู้ดเกรดเหมือนกันก็มาจากกลุ่มน้ำมันสำมะหลัง
1: ค่ะ
0: โซวิทอลแต่ผ่านกระบวนการเป็นโปรเซสที่ไม่มีน้ำตาลอยู่แล้ว
1: คร
0: ับแต่ถ้าเป็นฟู้ดเกรดโซวิทอลไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันเอาไปทำพวกอะไรกล้วยเชื่อมอะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้ที่เกรดเป็นเกรดเครื่องสำอางนะครับ
1: ค่ะนะคะตัวนี้ก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะจะว่าเป็นตัวทำละลายนะคะก็จะใช้
0: ให้ความหวานด้วย
1: ค่ะ 52.7 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือพาร์ท C น นะคะพาร์ทซีก็จะประกอบไปด้วยตัว
0: ซ
1: ูคาโรสนะคะตัวนี้เป็นตัวให้ความหวาน
0: ใช่ครับคือทำไมต้องให้ความหวานในยาสีฟันคือจริงๆแล้วเราก็จะไปเพิ่มความหวานเพื่อให้รสชาติมันน่าใช้ขึ้นหนึ่งส่วนหนึ่งนะส่วนที่สองก็คือไปลดความเผ็ดของสมุนไพรบางตัวบางครั้งนี่ไอสมุนไพรอย่างเช่นในสูตรนี้เรามีสารอย่างสเปียร์มินต์อาจจะออกเผ็ดนิดๆนะฮะอาจจะไปตัดรสเผ็ดลงนิดถ้ามีสูตรไหนที่มีการปรุงก็ไปตัดรสเผ็ดลงรสการปรุงลงรสหวานเนี่ยก็ไปตัดรสเผ็ดได้ส่วนที่สองรสหวานทำให้รู้สึกเวลาแปรงแล้วรู้สึกว่ามันชุ่มคอ
1: ค่ะ
0: ครับผมก็ช่วยได้ระดับหนึ่งรสหวาน
1: ค่ะ
0: นะครับตัวต่อไปครับ
1: นะคะซูคาโรสนะคะใช้อยู่แค่ 0.1 กรัมนะคะอาจารย์ใช้นิดเดียวนะคะเพราะมันให้ความหวานเยอะมากเลยนะคะตัวนี
0: ้ถ้า
1: ใส่เยอะนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือตัวโซเดียมเบนโซเอทนะคะต
0: ั
1: วนี้ก็คือสารกันเสียนั่นเองนะคะเราจำเป็นที่จะต้องใส่สารกันเสียด้วยนะคะเพื่อที่อายุในการเก็บรักษาเนี่ยค่ะจะได้ยาวนานขึ้นถ้าเราไม่ใส่สารกันเสียนะคะอาจารย์ก็ประมาณสัก2อาทิตย์เนาะก็จะเริ่มแบบ
0: เริ่ม
1: เสื่อมสภาพแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: โซเดียมเบนโซเอทนะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมตัวนี้ก็คือเขานิยมใส่ในพวกอาหารนะคะ
0: ครับตัวต่อไปเลยอาจารย
1: ์นะคะตัวโซเดียมเบนโซเอทใช้ที่ 0.5 กรัม
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือพาร์ทดีค่ะอาจารย์พาร์ทดีนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวคาริเดนพาวเดอร์นะคะอาจารย
0: ์ตัวสารเคลือบฟ
1: ันใช่ตัวนี้เป็นตัวเคลือบฟันนะคะ
0: ที่ทำให้ฟันเราน
1: ิยมใส่ในยาสีฟัน
0: ใช่ครับ
1: นะคะเป็นตัวเคลือบฟันนะคะเพื่อที่จะแบบป้องกันพวกอาการแบบ
0: เสีย
1: ฟันพวกนี้นะคะอาจารย์
0: ครับ
1: ส่วนปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่1กรัม
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะอาจารย์ไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ยาสีฟันของเราไหมคะมีเนื้อเป็นส
0: ีขาว
1: นะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมค่ะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ
0: เป็นสารขัดฟัน
1: ใช่สารขัดฟันก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่นิยมใส่ในยาสีฟัน
0: ตัวนี้เป็นใช้เบอร์ขนาดเล็กนะครับไม่เกิน 0.3 นะครับถ้าเกินเบอร์ 0.3 ก็จะทำให้เกิดเป็นอะไรก็เป็นรอยได้ฟันเป็นอะไรเสียวฟันได้นะครับ
1: นะคะก็ใช้อยู่ที่10กรัมนะคะต่อมาค่ะพาร์ท E ค่ะอาจารย์นะคะก็จะประกอบไปด้วย SLSนะคะ SLS วันนี้เราใช้เป็นแบบน้ำนะคะอาจารย์ SLS มันจะมี2แบบนะคะอาจารย์มีแบบน้ำแล้วก็มีแบบผงนะคะซึ่งสูตรนี้เราใช้เป็นแบบน้ำ
0: ก็จะอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนแบบผง
1: แต่ว่ามันก็จะสะดวกในการใช้งานเพราะว่าแบบผงเนี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะละลายยาก
0: ยากกว่า
1: ค่ะ SLS น้ำนะคะใช้อยู่ที่4กรัมนะคะตัวนี้เป็นตัวสารให้ฟองค่ะนะคะทำให้ยาสีฟันของเราค่ะมีฟองแล้วก็ช่วยในเรื่องของทำความสะอาด
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะโคโค่โฟมนะคะโคโค่โฟมตัวนี้ก็เป็นสารให้ฟองที่สกัดมาจากตัวธรรมชาตินะคะตัวนี้ก็
0: น้ำมันมะพร้าวใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้นะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะตัวนี้ก็เป็นสารชำระล้างอีกตัวนึงนะคะแล้วก็เป็นตัวที่จะทำให้ยาสีฟันเนี่ยค่ะมีฟองที่แบบเนียนนุ่มละเอียดนะคะอาจารย
0: ์แต่มันรู้สึกอ่อนละมุนอยู่ในช่องปากนะครับ
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมส่วนสุดท้ายพาร์ทเอฟนะคะ
0: ก็
1: จะประกอบไปด้วยตัวเปปเปอร์มินต์ออย
0: ล์ก็กลิ่นแล้วตัวนี้กลิ่นให้ความสดชื่นแล้วนะครับ
1: ตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ลมหายใจเนี่ยค่ะหอมสดชื่นนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้4กรัมเลยนะคะ
0: สูตรนี้เย็นเย็นหอมสดชื่น
1: นะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะ
0: สเปียร์มินต์
1: สเปียร์มินต์เฟเวอร์
0: อ๋อนี่เป็นเกรดที่ใช้ในอาหารได้เลย
1: นะคะเป็นตัวที่จะแต่งกลิ่นให้ยาสีฟันของเราเนี่ยค่ะมีกลิ่นหอม
0: แต่ลงท้ายกับเฟเวอร์ส่วนมากเอาผสมในอาหารนะ
1: ใช่ใช่ค่ะแต่งกลิ่นแต่งรสชาตินะคะ
0: คือจะได้รสชาติเข้ามาช่วยด้วย
1: ใช่ค่ะนะคะปริมาณที่ใช้ก็คือใช้ที่1กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวสุดท้ายก็คือตัวเมนทอลค่ะ
0: เมนทอล
1: ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะ
0: ใน
1: ส่วนผสมของยาสีฟันนะคะว่าเป็นตัวที่จะทำให้ยาสีฟันของเรามีความเย็นแปรงแล้วก็จะรู้สึกเย็นสดชื่น
0: สดชื่นครับ
1: นะคะ
0: แต่ในตัวนี้จะเป็นเกล็ดเมนทอลก็จะเป็นแท่ง แท่งๆนะครับ
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นลูกกับน้ำ
1: ค่ะปริมาณที่ใช้นะคะก็คือ 0.5 กรัมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของปริมาณส่วนผสมนี้นะคะอาจจะมีขึ้นให้ด้านหน้านะคะว่าส่วนผสมตัวไหนใช้ปริมาณเท่าไหร
0: ่ครับมีสูตรอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะสำหรับส่วนผสมที่บอกไปนะคะก็คือจะเป็นส่วนผสมสำหรับปริมาณสูตร100กรัมนะคะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมนะคะต้องการทำปริมาณที่เยอะขึ้นยกตัวอย่างถ้าต้องการทำที่500กรัมก็คือให้คูณด้วย5ก
0: ็
1: คือเอา5ไปคูณส่วนผสมแต่ละตัวนะคะก็จะได้เท่ากับ500กรัมถ
0: ้
1: าต้องการทำ1กิโลนะคะก็คูณด้วย10ก็เอา10ไปคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะซึ่งโดยการชั่งนะคะจะต้องใช้เป็นตาชั่งดิจิตอลนะคะทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งนะคะในการชั่งหน่วยที่ใช้ก็คือใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะไม่ว่าวัตถุดิบตัวนั้นนะคะจะเป็นของเหลวผงก็คือให้ใช้หน่วยเป็นกรัมทั้งหมดเลยนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ส่วนผสมของเราก็เราเตรียมเราชั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะในส่วนของส่วนผสม
0: ไม่ครับก็สามารถทำสูตรได้เลยครับ
1: นะคะทีนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการทำตัวยาสีฟันเนื้อครีมแล้วนะคะอาจารย์นะคะวิธีการทำนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำส่วนผสมพาร์ท A นะคะ
0: วันนี้เราทำ300กรัมใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่นะคะวันนี้ก็คือคูณ3
0: คูณ3ก็300กรัม
1: เราจะนำส่วนผสมพาร์ท A นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัว CMC ค่ะ
0: CMC นะคร
1: ับ CMC หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นผงแบบนี้นะคะใส่ลงไปในถ้วยแก้วนะคะ
0: แยกต่างหากเลย
1: แล้วก็น้ำ
0: ทำละลายกันก่อนในกรณีที่เราทำไว้เยอะๆนะเราก็ต้องทำคือแช่น้ำไว้ก่อนได้เลย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เราสามารถแช่น้ำไว้ก่อนเลยเพื่อให้น้ำไอ้ครีมซีดูดน้ำก็ไปก็พองตัวก่อนนะครับให้เขาดูดให้ดูดน้ำก็ไปพองตัวก่อนเพราะ CMC ค่อนข้างจะถ้าไม่แช่น้ำไว้ก็พองตัวยากนิดนึงใช้เวลานานหน่อยนะครับมันจะพองตัวขึ้นนะครับ
1: ถ้าเราทำเยอะก็แช่ไว้ก่อนนะคะ
0: แช่กลางคืนไม่ได้เลยนะครับ CMC อะครับทำทีนึงไป10โล20โล50โลก็ควรจะแช่ไว
1: ้
0: ถ้าทีเลยเนี่ยเขาจะนานมากกว่าจะตีเป็นเนื้อครีมขึ้นมาในกรณีที่ยังไม่เป็นเนื้อครีมเนี่ยไปผสมตัวอื่นก็จะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดข้าวโพด
1: ใช่นะคะ
0: มันไม่ละ
1: ลายตัวนี้ต้องผสมให้ดีๆนะคะไม่งั้นเนื้อยาสีฟันของเรามันจะไม่สวยนะคะมันจะเป็นเม็ดๆอยู่นะคะ
0: ใช่ครับ
1: เราอาจจะใช้วิธีการแบบบี้ๆช่วยด้วยนะคะอาจารย์เพื่อให้ตัว CMC เนี่ยค่ะมันละลายให้ได้มากที่สุดได้มั้ยคะจะสังเกตว่ามันจะมีแบบก้อนขาวๆอยู่ก็คือ
0: ยังละลายยังไม่หมด
1: ยังละลายไม่หมด
0: อ้าวตัวที่2อันตัวนี้อาจารย์ทำไม่ได้ผมทำตัวที่2ให้เนี่ยพาร์ท B นะครับพาร์ท B ก็จะมีเป็นไฮดริกซิลิก้าใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับไฮดริกซิลิก้าพาร์ท B ก็คือจะเป็นคริสตัลลีนนะครับตีมั้ยเอาเลยนะครับอันนี้ค่อยๆเตะเบาๆนะครับแล้วก็โซบิตอนอีกตัวเนาะค่อยๆเตะนะครับตัวนี้มันจะฟุ้งนะครับโซบิตอนแล้วก็คริสตัลลีนได้รวมกันได้เลยนะครับจะฟุ้งตัวนี้ฟุ้งต้องระวังนิดนึงเขาเป็นผงที่เบามากเลยครับ

0: ตอนนี้อาจารย์กำลังทำพาร์ท B อยู่นะคะก็คือนำส่วนผสมพาร์ท B ทั้งหมดนะคะผสมแล้วก็ค่อยๆคนนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะซึ่งพาร์ท B ก็จะประกอบไปด้วยตัวไฮดราเตซิก้านะคะแล้วก็มีตัวกีเซรีนแล้วก็มีตัวซอร์บิทอล 70% นะคะ
1: ตอนนี้ต้องระวังนะมันจะฟุ้งนะครับ
0: ต้องค่อยๆคนเบาๆก่อนนะคะ
1: ก็ค่อยๆดูดเป็นเนื้อครีม

0: โอเคเริ่มเข้ากันแล้วนะครับ
1: ค่ะก็ใช้ไม้พายนะคะบีเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากัน
0: โอเคครับตัวต่อไปเลยปาร์ท4เลยครับนี่เข้ากันแล้ว
1: เดี๋ยวเราจะนำพาร์ท A กับพาร์ท B มารวมกันก่อน
0: โอเครวมกันเลยครับ
1: อันนี้นะคะอันนี้เป็นพาร์ท A นะคะที่เราละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นพาร์ท B นะคะที่เราผสมกันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนำพาร์ท A กับพาร์ท B นะคะที่ผสมกันแล้วเนี่ยค่ะมารวมกันก่อน

0: วัง
1: โอเคครับ
2: เราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตอนนี้มันก็จะยังหนืดๆอยู่นะคะ
1: เครื่องช่วยไหมจัน
2: ได้ค่ะเราจะใช้เครื่องตีเบเกอรี่นะคะตีช่วย

0: โอเคครับพาร์ทพาร์ท A กับพาร์ท B ผสมกันแล้วนะครับ
1: ทีนี้เราก็จะเติมพาร์ท C ลงไปนะคะพาร์ท C ก็จะประกอบไปด้วยซูคาโรสนะคะแล้วก็ตัวโซเดียมเบนโซเอทนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะ
0: ตีดีกว่าอาจารย์จะได้เร็ว

0: โอเคตัวต่อไปเลย
1: จากนั้นนะคะก็เติมพาร์ทดีลงไปนะคะซึ่งพาร์ทดีก็จะประกอบไปด้วยตัวคาริเดนพาวเดอร์นะคะ
0: สารตัวเคลือบฟันนะครับ
1: แล้วก็ไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะเป็นตัวที่จะทำให้เนื้อยาสีฟันมี
0: ขาวสวย
1: เป็นสีขาวนะคะแล้วก็
0: แคลเซียมคาร์บอเนต
1: ตามด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้เป็น
0: สารกัดฟันทำให้ฟันสะอาดนะครับแล้วก็ฟันขาวนะครับ
1: เราใช้ไม้ไผ
0: ่ถ้าในกรณีทำจำนวนเยอะๆก็ใช้วิธีใช้เครื่องช่วยกวนนะครับรอบความเร็วก็ต่ำลงนะครับความเร็วสูงไม่ได้ช่วงที่ผสมแคลเซียมลงไปเรียกสารขัดฟัน
1: ค่ะแล้วเราก็จะเติมพาร์ทอีลงไปค่ะอาจารย
0: ์พาร์ทอีทั้งหมดเลยนะครับ
1: พาร์ทอีก็จะมี SOS น้ำ
0: เป็นน้ำนะ
1: คะ
0: ก็จะมี
1: โคโค่โฟม
0: เป็นสารฟองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ส่วนพาร์ทเอฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเพื่อละลายเมนทอนก่อนค่ะ
0: พาร์ทเอฟก็จะมีเปปเปอร์มิน
1: เปปเปอร์มินออยนะคะแล้วก็สเปียร์มินเฟเวอร์แล้วก็เมนทอนนะคะ3ตัวนี้แนะนำว่าให้เอามารวมกันก่อนนะคะ
0: เพื่อจะละลายเมนทอน
1: ใช่ค่ะ
0: เมนทอนก็จะเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งเป็นแท่งขอช้อนหนึ่งครับเมนทอนก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำละลายกันก่อนเมนทอนก็จะไม่ละลายในเนื้อครีมนะครับ
1: ก็จะยังเป็นแท่งๆเป็นช
0: ิ้
1: น
0: อยู่ในเนื้อครีมแล้วตียังไงก็ไม่ละลายนะครับเราต้องเอาน้ำเมนทอนตับละลายกับน้ำมันก่อนนะครับก็จะเกิดการละลายได้ง่ายนะครับแต่ถ้าในกรณีนี้เราไม่ใช้เมนทอนก็อาจจะใช้เมนทอนที่เป็นแบบน้ำก็มีนะครับไม่ต้องมาทำละลายกัน

0: ในสูตรถ้าสมมติในกรณีเราต้องการเป็นสีเพิ่มสีลงไปเราก็สามารถเติมสีลงไปก่อนได้นะครับก่อนที่จะเติมกลิ่นลงไปเนี่ยคือเติมสีไปก่อนนะครับ
1: ใช้สีอะไรในไหนอาจารย์ต้องละลาย
0: ในน้ำครับส่วนใหญ่เป็นสีละลายในน้ำนะครับจะได้ไม่ระคายเคืองส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีละลายในน้ำมันมันระคายเคืองได้ง่ายขึ้นแล้วอย่างนึงส่วนใหญ่นะสีที่ใช้ในยาสีฟันละลายในน้ำทีนี้เราก็เติมพาร์ทที่เป็นพาร์ท F คือน้ำมันหอมเลย
1: ก็คือ
0: น้ำมันหอมเลยนะคร
1: ับ ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก
0: ็
1: เติมลงไป
0: พาร์ท F ก็มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะก
1: ็
0: คือเปปเปอร์มินต์และสเปียร์มินต์นะครับแล้วก็เมนทอลนะครับ3อย่างในพาร์ท F ไปปั๊บกลิ่นเหมือนจะฟุ้งหอมนะครับ
1: หอมมากเลยนะคะตอนนี้
0: แล้วยาสีฟันก็จะดูแบบวาวขึ้นดูแวววาวขึ้นนะฮะคือจริงๆแล้วควรจะตีให้เข้ากันละเอียดก่อนถึงจะเติมปาดเอฟลงไปหรือว่ากลิ่นหอมนะครับ
1: ตอนนี้เนื้อเริ่มเนียนแล้วนะคะ
0: ช่วยกันกินนานนิดนึงจะได้เข้ากันจะได้ละเอียดยาสีฟันเนี่ยถ้าเราตีไม่นานในสิ่งจะเกิดขึ้นก็คือมันกัดในเนื้อเยื่ออ่อนได้นะครับเพราะว่าตัวที่จะไปกัดเนื้อเยื่ออ่อนก็คือตัวเป็นฟองต่างๆนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราตีนานๆเพื่อให้เกิดการประสานกันเราตีเกิดความร้อนขึ้นมาไอสารเหล่านั้นมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพอเข้าเป็นเนื้อเดียวกันโอกาสที่จะมากัดในช่องปากเราร่างกายเกิดในช่องกัดเราจะไม่มีพอไม่มีเราก็จะรู้สึกสบายปากนะครับแล้วคนตีแป๊บเดียว10นาทีไม่ได้นะครับ
1: ถ้าคิดเป็นระยะเวลาประมาณกี่นาที
0: มันอยู่ที่จำนวนครับจำนวนของผลิตภัณฑ์เราถ้าเราทำทีเป็น100กิโลก็ตีไม่ได้ขนาดนั้นต้องใช้เวลานานถ้าเราตีละโลนึงก็อาจจะอยู่ประมาณสักชั่วโมงน่าจะได้อยู
1: ่
0: มันอยู่ที่ขั้นตอนการขึ้นเนื้อครีมมันต้องใช้เวลาขึ้นเนื้อครีมเสร็จแล้วเรามาผสมไอ้ตัวผสมเนื้อฟองขึ้นมาเพราะสารฟองตัวนั้นแหละต้องตีเข้าเนื้อครีมนานๆหน่อยจะได้แบบมันไม่ตกค้างบางคนไปใช้ SLS ที่เป็นยิ่งเป็นตัวผงอะโอกาสที่ละลายแบบมันก็ต้องให้เข้ากับเนื้อครีมให้ได้มากที่สุดให้ละลายหมดบางทีละลายไม่หมดปั๊บก็แสบปากกัดปากพอแสบปากกัดปากก็บอกโอ้ยอะไรกัดปากฉัน

0: ได้ก็คือไอ้ตัวสารฟองนี่แหละ
1: สูตรนี้เนื้อสวยมากเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่ขาวสวยเน
1: า
0: ะ
1: เนื้อเนียนละเอียดมากเลย
0: ไตรตันเนียมใช่ไหมช่วยทำให้ขาวขึ้นหอมไหม
1: แล้วก็กลิ่นหอมเพราะว่าสูตรนี้เราใส่เปปเปอร์มินต์เยอะมากนะคะ

บางครั้งดูเหมือนทำยาสีฟันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะเราถ้าเกิดว่าเราต้องใส่เราต้องใส่ใจทุกขั้นตอนบางทีเราเห็นว่ามันง่ายแต่ว่าเวลาทำลงมือทำจริงๆมันไม่ได้ง่ายมันต้องมีอุปสรรคนะครับทุกคนเวลาทำอ่ะทำไม่บางคนเนี่ยทำได้บางคนทำไม่ได้ต้องขยันทำบ่อยๆบางครั้งสูตรที่เราคิดว่าดีแล้วบางทีเราต้องมาปรับปรุงเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องไปเพียรทำกันพิจารณาว่าจะเอาสมุนไพรอะไรที่เราถูกใจใส่ลงไปอีกก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาตามสูตรเราเป๊ะๆก็ได้สูตรที่เราทำดีแล้วอาจจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดได้เพราะทุกคนมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสูตรของตัวเองใช่ไหมครับการพัฒนาต่อยอดนี่สำคัญกว่าจะได้แบรนด์เป็นของตัวเองหรือว่าจะทำแบรนด์ของตัวเองให้ใช้แล้วถูกใจเรามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยต้องทดสอบไปเรื่อยๆบางครั้งแหละอาจารย์เอาที่ปาดมาปาดข้างล่างขึ้นมาหน่อยการปาดข้างล่างขึ้นมันจะทำให้สารทุกตัวมันเข้ากันนะครับเรื่องสวยนะครับ

0: ในกรณีที่เราทำมันเป็นอุตสาหกรรมในกรุงไม่ใช้มือตีกันแบบนี้แหละครับก็ต้องมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยอย่างเครื่องมอเตอร์ไลเซอร์นะครับเข้ามาช่วยเครื่องที่มีความเร็วรอบสูงยาสีฟันในเวลาผลิตขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีเครื่องไม่ใช่เครื่องตีเครื่องตัวนี้ตัวเดียวทำเยอะๆต้องมีเครื่องช่วยกวนนะครับเวลาผสมแคลเซียมสารที่มีให้ความหนืดสูงๆต้องมีเครื่องช่วยกวนขึ้นเนื้อครีมเสร็จก็จะมีเครื่องช่วยกวนให้มันเข้ากันหลังจากนั้นพอกวนเข้ากันแล้วถึงจะมาเติมที่เป็นน้ำมันหอมได้อีกทีนึงในกรณีที่คุณจะทำใหม่ๆบางทีคนบอกทำไมต้องมีเครื่องจักรเยอะแยะมันก็เป็นเครื่องจักรก็คือตัวทุ่นแรงเรา
1: ใช
0: ่ไหมครับนี่เราทำน้อยๆเราทดลองสูตรเราก็ทำได้เรามือช่วยกวนแต่เวลาทำเยอะๆเรามือกวนแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับสวยนะอาจารย์นะ
1: สวยค่ะ
0: เนื้อละเอียดแล้วจริงๆปรยาสีฟันแบบนี้เราก็ต้องมีการบรรจุหลอดอะไรแบบนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับ
1: ก็พอเราทำเสร็จนะคะก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งบรรจุนะคะอาจารย
0: ์
1: ต้องแรปทิ้งไว้ก่อนสักหนึ่งคืน
0: ครับดูความเปลี่ยนแปลงเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนึงมันก็จะมีประจุไฟฟ้าอยู
1: ่ถ้าเราบรรจุเลยเนี่ยค่ะอาจารย์มันก็อาจแบบหลอดสีฟันของเรามันอาจจะบวมนะคะ
0: ที่ว่าสูตรอันไหนที่มีสารตัวไหนที่มันมีปฏิกิริยากับหลอดกับเนื้อด้วยกันนะ

0: ยาสีฟันเขาเหมือนเขาต้องรอเขาเซตตัวก่อนถึงจะบรรจุหลอดถึงจะดีเพราะว่ายาสีฟันถ้าเกิดว่าเราทำปั๊บแล้วบรรจุเลยบางทีมันยังเหลวอยู
1: ่
0: พอบรรจุบางทีไปแข็งอยู่ในยาสีฟันถึงบางทีบีบออกมาเป็นแท่งๆสวยๆเป็นเส้นๆออกมาต้องรอเขาเซตตัวแต่ถ้ายังไม่เซตตัวพอบีบไปมาปั๊บมันออกมาเหลวเป๊ะแบบนี้บางทีก็ดูแล้วแบบไม่น่าใช้อะไรมันก็ไม่

0: าใช้จริงจริงหลอดยาสีฟันก็ควรเป็นหลอดที่เป็นบรรจุก็คือเป็นหลอดลามิเนตนะครับหรือไม่ก็หลอดพลาสติกที่มีความหนาประมาณ3ชั้นขึ้นไปนะครับก็ป้องกันในเรื่องของ1อุณหภูมินะครับ2ต้องมีซีลแพ็คเกจจิ้งตรงปากนะครับเพื่อป้องกันไม่อากาศหรือว่าน้ำมันหอมระเหยได้เอ่ยออกได้นะ3แล้วก็ป้องกันให้น้ำกันระเหยของน้ำน้อยลงนะครับนะครับควรจะมีการแพ็คเกจจิ้งที่ดีบางครั้งถ้าแพ็คเกจจิ้งไม่ดีบางทีมันก็มีผลในทำให้ยาสีฟันเราเสื่อมไวขึ้นนะครับสำคัญทุกอย่างมีเขาเรียกมีอะไรก็มีความสำคัญเหมือนกันหมดบางคนทำยาสีฟันสูตรดีแต่แพ็คเกจจิ้งไม่เรียบร้อยก็ทำให้ยาสีฟันของเราเสื่อมไวบางทีในกรณีที่แบบเฮ้ยของฉันแบบดูออร์แกนิกแต่ไม่ใส่สารกันเสียเลยยาสีฟันเราแทนที่จะเป็นออร์แกนิกแต่ว่ามันอย่าลืมว่าออร์แกนิกเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะ
1: ค
0: ุณต้องยอมรับในอายุของมันด้วยนะครับแต่ถ้าคุณจะต้องการอายุยืนมันก็ต้องมีสารกันเสียที่เป็นสารเสียที่ปลอดภัยเข้ามาอยู่ในยาสีฟันด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญอาจารย์เพิ่มเติมในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอะไรไป
1: ในส่วนของตัวแพ็กเกจจิ้งนะคะก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะคะก็คือที่แพ็กเกจจิ้งที่เหมาะก็คือควรที่จะเป็นแบบหลอดนะคะมันจะได้แบบบีบออกมาใช้ได้ง่ายนะคะเพราะว่าเนื้อยาสีฟันของเราก็คือจะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสูตรนี้นะคะอายุในการเก็บรักษาก็อยู่ได้นาน2ปีนะคะก็เก็บที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับถ้าท่านไหนนะคะที่จะทำขายนะคะก็ควรที่จะไปยื่นจดแจ้งสูตรนะคะกับทางอย.ให้เรียบร้อยนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งสูตรที่เราให้ไปนะคะก็สามารถจดแจ้งได้เลยนะคะแต่ว่าก็คือต้องไปติดต่อกับทางอย.ก่อนนะคะถ้าเป็นในส่วนของต่างจังหวัดนะคะก็ให้เข้าไปติดต่อกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ นะคะถ้าเป็นส่วนกลางนะคะอย่างกรุงเทพนะคะหรือว่าปริมณฑลเนี่ยค่ะก็เข้าไปที่กระทรวงสาธารณสุขได้เลย
0: จังหวัดนน
1: ท์นะคะ
0: จริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เป็นยาสีฟันที่เป็นเนื้อครีมอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงยาสีฟันเนื้อครีมเนี่ยครับตอนเราก็เรียกกวนหรือว่าการผสมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือตอนเรากวนอยู่เนี่ยเนื้อยาสีฟันเนี่ยยังเหลวเพราะโดนบางทีบางครั้งเนี่ยแต่ละรอบเราทำออกมาอาจจะไม่เหมือนกันทุกรอบมันอยู่ที่เครื่องจักรหนึ่งนะเครื่องจักรความเร็วรอบเราสูงไหมสองเครื่องจักรบางครั้งเนี่ยใบมีดหรือใบปั่นตรงนี้บางทีใบปั่นแบบเนี้ยกับใบปั่นที่เป็นอีกแบบหนึ่งโมชันไนเซอร์ความเร็วรอบมันต่างกันเน
1: ี่
0: ยยาสีฟันก็จะเหลวก่อนความเหลวของยาสีฟันเนี่ยมันจะเหลวก่อนรออีกวัน2วันมันก็จะเซตตัวให้เนื้อยาสีฟันก็แข็งขึ้นประมาณ 5-10% ก็ทำให้เกิดความหอมของยาสีฟันวันแรกเนี่ยกลิ่นหอมยังไม่หอมเท่าที่ควรกลิ่นหอมก็อาจจะหอมไม่ค่อยสุดไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม
1: ่
0: คือหอมหมายถึงหอมแบบดมแบบนี้ก็อีกแบบก
1: ับ
0: การอยู่ในช่องปากกับดมนี่แตกต่างกันยาสีฟันนั่นแหละมันจะแตกต่างคุณทำยาสีฟันมาใหม่วันแรกคุณเอาไปแปรงปั๊บโอ้ยกลิ่นหอมแต่ว่าแปรงไม่อร่อยรสชาติมันเหมือนกับมันต่างกันมันแยกมันอยู่คนละทางคนละทิศคนละทางมันอยู่คนละทิศละทางหมายถึงว่ามันไม่กลมกล่อมอะความไม่กลมกล่อมตรงนี้มันไม่อร่อยอ
1: ะ
0: แต่พอปล่อยไปสัก3ถึง5วันหรือ3ถึง1อาทิตย์สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นก็คือโอ้ยาสีฟันใช้ดีมันรู้สึกว่าเออมันให้ความรู้สึกว่ามันละมุนมันอะไรพวกนี้คือทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นมันก็เกิดจากไอ้ตัวประจุไฟฟ้าที่มันค้างอยู่ในเนื้อยาสีฟันจากการก็เรียกการผลิตของเราเนี่ยมันยังมีประจุไฟฟ้าตรงนั้นอยู่มันเลยยังไม่เซตตัวพอยังไม่เซตตัวไอ้สิ่งพวกนี้มันก็เลยไม่ได้ละมุนไงไอ้สังเกตตรงนี้แหละบางคนทำมาทำสูตรออกมาอุ้ยไม่ได้ดังใจแต่ทิ้งไว้ไม่ได้จดสูตรลืมสูตรเลยแบบนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เสมอก็บอกว่าเวลาทำก็ต้องทำสูตรยาสีฟันก็ต้องจดไว้ดีถ้าเกิดว่าใครจะคิดสูตรทำสูตรใหม่ขึ้นมาจดรายละเอียดนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันกับอีก 2-3 วันเนี่ยมันจะแตกต่างกันยาสีฟันนี่คือสิ่งที่เกิดกับในยาสีฟันจากประสบการณ์ที่เราได้ทำและเรามาเล่าให้ฟังนะครับ เวลาอยู่ในแบบนี้บรรจุออกบรรจุหลอดเนี่ยแบบนี้ก็บรรจุหลอดมันก็เนื้อก็ออกมาอีกแบบนึง
1: มันก็สวยเนื้อก็จะสวยขึ้น
0: เนื้อจะสวยขึ้นนะครับเนื้อจะสวยขึ้นแล้วก็ดูแบบพอบีบออกมาแล้วมันก็ดูดีวันนี้อาจจะบีบออกมาไม่เป็นเส้นแต่พรุ่งนี้มะรืนนี้มันจะออกมาเป็นเส้นสวยๆจริงๆมันเป็นแบบนั้น
1: นะคะนี่ก็คือเป็นเทคนิค
0: เทคนิคนะครับทีนี้ยาสีฟันเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันเป็นยาสีฟันที่แบบต้นเนื้อแน่นขึ้นแข็งขึ้นไอ้สิ่งในสูตรนี้เราจะอาจจะเพิ่มไปเนี่ยต้องการความเข้มข้นในเรื่องของเนื้อให้แน่นขึ้นแบบนี้เราควรจะเพิ่มพวกอะไรจากแคลเซียมคาร์บอเนตใช่ไหมแคลเซียมอาจจะเพิ่มขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ต้องการเหลวก็อาจจะไปเพิ่มพวกเมนทอลไอโซบิทอลทีซาลีนลงไปพวกนี้คือเป็นตัวปรับได้เราสามารถปรับเปลี่ยนได
1: ้
0: สิ่งนั้นคือสำคัญ
1: ค่ะนะคะก็คือถ้าเราต้องการให้เนื้อข้นขึ้นนะคะ
0: เราก
1: ็ไปเพิ่มแคลเซียมคาร์บอเนตเพิ่มเท่าไหร่ก็ให้ลดซอร์บิทอล 70% ลง
0: นั้
1: นนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าในกรณีที่ต้องการให้เนื้อยาสีฟันเหลวนะคะก็ให้ลดตัวแคลเซียมคาร์บอเนตลดเท่าไหร่ก็เพิ่มสวีทอร์ 70% เท่านั้นนะคะเพื่อให้สูตรนะคะยังครบอยู่ที่100กรัมว่า 100% นะคะ
0: ค
1: ไม่งั้นแล้วนะคะเนื้อก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะ
0: ใช่คือมันมีเทคนิคตรงนี
1: ้
0: คือบางคนแบบฉันต้องการแบบนี้ต้องการไม่ต้องการเนื้อระดับนี้เราต้องการเพิ่มลดอะไรนี่ก็ไปปรับกันเอาเองนะครับ
1: แล้วก็ในส่วนของความยืดๆแบบนี้ค่ะอาจารย์ที่เราเห็นยืดๆแบบนี้ก็คือมาจากตัว CMC
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไม่ต้องการให้มันมีความยืดขนาดนี้ก็คือไปลด CMC ลงค่ะอาจารย
0: ์ลดเนื้อก็จะเหลวลง
1: ใช่ลด CMC ลงเท่าไหร่ก็เพิ่ม DI water เท่านั้นนะคะแต่ว่าแนะนำว่าอย่าลดเยอะลดทีละสัก 0.1 ก็พอนะคะอย่างเช่นในสูตรเนี่ยค่ะ CMC ใช้อยู่ที่ 0.7 กรัม
0: ถือว่าน้อยแล้วนะครับ
1: นะคะน้อยแล้ว
0: ถ้าเกิดลดไปมากบางทีมันก็เหลวเปี้ยวไปเลยไม่มีตัวไม่ตัวไม่มีมีตัว
1: แต่ก็อย่าลดมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวที่ช่วยประสาน
0: ให้เป็นเนื้อครีม
1: ใช่ค่ะเนื้อก็อาจจะแยกชั้นได้
0: ใช่ครับก็ถือว่ายาสีฟันสูตรนี้ก็ถือเป็นสูตรที่แบบออกเป็นสมัยใหม่นะ
1: ใช่ก็คือเหมือนที่มีวางขายตามท้องตลาดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาจารย์ทำง่ายด้วยไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะแล้วก็ส่วนผสมค่ะไม่เยอะด้วยค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนผสมนะคะก็ท่านผู้ชมก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อนะคะชื่อที่เราบอกนะคะก็คือจะเป็นชื่อทางการค้านะคะก็สามารถเซิร์ชได้เลยแล้วก็จะมีแหล่งที่ขายให้นะคะ
0: อย่างที่บอก
1: ไปหาซื้อมาทำได้เลย
0: อาจารย์ไอตัวเพิ่มสีนิดนึงอย่างสีในตัวยาสีฟันเนี่ยเป็นสีที่ผสมด้วยน้ำใช่ไหมสีในผสมยาสีฟันแต่เวลาผสมสีนี่มันก็ค่อนข้างยาสีฟันค่อนข้างจะสีมันค่อนข้างจะดอบนะดอบง่ายเพราะยาสีฟันเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับปรับเซียนเหมือนกันในเรื่องของสีก็อาจจะต้องใช้สีเพิ่มมากนะแต่เพิ่มมากขึ้นอ
1: ย่างที่เราเห็นเขาขายตามท้องตลาดนะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะอาจารย์ที่เห็นนะคะ
0: ใช่
1: สีเขียวมานี้
0: ใช่ครับแต่มันต้องใช้สีเยอะหน่อยถึงจะได้
1: สีชมพูแบบนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถแต่งตามความชอบได้เลยว่าชอบเราชอบสีไหน
0: ใช่ครับแล้วยาสีฟันตัวที่เป็นหลอดแบบนี้มันก็ต้องมีเครื่องบรรจุที่เป็นเครื่องบีบหรือว่าโยกด้วยมือแล้วก็บรรจุในหลอดในหลอดที่เราเอาจะบรรจุเนี่ยเราก็ต้องมีการเป่าลมออกก่อนนะเป่าลมเพื่อให้ในหลอดนั้นที่เป็นฝุ่นเป็นละอองอะไรก็เป่าออกไปก่อนถึงจะบรรจุหลอดได
1: ้
0: บรรจุด้วยโยกมือก็อาจจะหนักหน่อยน
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็มีเป็นบรรจุที่แบบอัดลมนะครับก็แนะนำถ้าทำเป็นอุตสาหกรรมก็อัดลมแต่ในกรณีทำน้อยๆอาจจะได้กระปุกใช้ไปเองก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ
1: อาจจะเก็บในกระปุกนะคะเอาไว
0: ้แต่ต้องปิดฝาให้มิดชิดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดฝาให้มิดชิดเนี่ยมันก็จะแห้งได้
1: จะแห้ง
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นยาสีฟันที่เป็นเนื้อครีมที่สวยตัวนึงนะครับก็เรื่องอย.ก็คุยไปแล้วนะว่าทำสูตรขึ้นมาการจะทำสูตรยาสีฟันขึ้นมาสักสูตรก็เราต้องไปจดแจ้งนะครับจะเอาไปจำหน่ายได้นะครับต้องจดแจ้งเรียบร้อยถ้าไม่จดแจ้งเดี๋ยวผิดกฎหมายนะครับก็ถือว่าวันนี้เราคิดว่าคนที่ได้รับชมนะครับได้รับชมรับฟังอยู่วันนี้ก็น่าจะเห็นแล้วน่าจะมีประโยชน์นะครับน่าจะไปสิ่งที่เราทำ

เราสาธิตได้ดูหรือว่าสอนในวันนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับถ้าเป็นประโยชน์แล้วคิดว่ามันมีประโยชน์กับท่านนะท่านก็ลองไปทดลองทำนะครับเมื่อทดลองทำแล้วถ้าเกิดว่ามันได้อะไรได้สิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็อาจจะผลิตเป็นโรง

0: สูตรนี้ยังไม่ได้เอาสูตรพรุ่งนี้เอาสูตรใหม่พัฒนาไปเรื่อยๆพอพัฒนาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองดีขึ้นเองแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ผมอาจารย์กิตติภัทรแล้วก็อาจารย
1: ์ปาริสางามประสิทธ
0: ิ์วันนี้ก็ถือว่าถึงเวลานะเดี๋ยวเทปใหม่เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

0: และบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร
1: ์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะทุกท่านครับวันนี้มาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่15แล้วนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอในหัวข้อทักษะภาษากับการพัฒนาอาชีพค่ะท่านผู้ฟังคะภาษาคือกุญแจสู่ประตูแห่งโอกาสภาษานะคะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่เราจะไขไปสู่ประตูสู่โลกกว้างวลีที่ว่าภาษานั้นเป็นกุญแจสู่ประตูสร้างโอกาสนะคะ

นั่นก็เป็นความจริงนะคะที่สะท้อนถึงอำนาจของภาษาอย่างแท้จริงภาษานะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่เราสามารถไขเข้าไปสู่ประตูแห่งโอกาสอันหลากหลายในชีวิตของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในด้านการเรียนรู้ด้านการทำงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่การเปิดโลกทัศน์นะคะการทำความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างภาษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตและความสำเร็จในทุกมิติของชีวิตค่ะประตูแห่งโอกาสบานแรกก็คือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองภาษานะคะเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ทุกแขนงลองจินตนาการนะคะถึงโลกที่ปราศจากภาษาเราจะไม่สามารถอ่านหนังสือฟังบรรยายหรือแม้แต่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะภาษาจึงเป็นประตูบานแรกนะคะที่เปิดไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้เมื่อเรามีทักษะทางภาษาที่ดีไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่หรือภาษาต่างประเทศนะคะก็คือภาษาของเราเองนะคะเราสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้มากมายและมหาศาลไม่ว่าเราจะเป็นในเรื่องของตำราเรียนหนังสือบทความวิจัยหรือสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆนะคะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะก็ยังช่วยให้เราสามารถศึกษาต่อในต่างประเทศได้ด้วยหรือเข้าถึงองค์กรความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะในยุคศตวรรษที่21การเผยแพร่ภาษาได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะคะการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆยังช่วยพัฒนาทักษะความคิดความจำและก็ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาคนนะคะในระยะยาวเรามาดูประตูแห่งโอกาสพันที่2กันเลยนะคะโลกแห่งการทำงานและก็ทักษะอาชีพนั้นในยุคปัจจุบันนะคะโลกเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนทักษะทางภาษาถือเป็นทักษะที่นายจ้างต้องการเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับนานาชาตินะคะหรือองค์กรระดับชาติของเราเองนะคะก็มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานผู้ที่มีทักษะทางภาษาที่ดีนะคะโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศจะมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลายและก้าวหน้าพวกเขาสามารถทำงานในตำแหน่งที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติทำงานในบริษัทข้ามชาติหรือแม้แต่ทำงานในต่างประเทศได้ยิ่งไปกว่านั้นในงานบางสายงานนะคะเช่นการแปลภาษาการสอนภาษาหรือการท่องเที่ยวนะคะภาษาถือเป็นทักษะหลักที่ขาดไม่ได้การมีทักษะทางภาษาที่ดีจึงเปิดประตูไปสู่โอกาสทางอาชีพที่กว้างขวางและมั่นคงค่ะประตูแห่งโอกาสบานที่3ความสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมภาษานะคะเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงผู้คนนะคะเข้าหากันนะคะการมีทักษะทางภาษาที่ดีจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจเมื่อเราสามารถพูดคุยและเข้าใจผู้อื่นได้เราก็สามารถสร้างมิตรภาพสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในยุคปัจจุบันที่การทำงานเป็นทีมการสร้างเครือข่ายมีความสำคัญมากขึ้นการมีทักษะทางภาษาที่ดีนะคะจึงเป็นกุญแจ

ได้โดยที่ไม่ต้องม้วนพันนะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวจะทาที่ท่าอีกจนกระทั่งครบ5 กลีบเข็มหมุดปักไว้

ลูดนะคะจับลูดให้สวยนะคะอันนี้จะใหญ่ไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรกลีบใหญ่กลีบเล็กนะคะเราประกอบส่วนล่างนะคะส่วนล่างของดอกไม้ประดิษฐ์นะคะ

4นะคะขมวดปมได้นะคะ

ดอกมันมีแอกก้านมันมีความหนานิดเราก็ต้องใช้กาวช่วยนะคะเพราะไม่งั้นจะอย่างเดียวมันจะไม่ติดนะคะเนี่ยนะคะมันมีความหนาแสดงว่ากาวมันเสื่อมละไอ้ผ้ากาวนะคะผ้าไอ้โพลาเทปนะคะ

ต้องพันสำลีไว้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้ต้องมีการพันสำลีไว้นะคะตามตัวนี้นะคะมันจะได้อยู่

อกไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรนะคะมันอยู่ข้างในแล้วเราก็ซ่อนเอานะคะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะ

เวลาใกล้หมดก็ตัวแต่งใบไม้นิดนึงนะคะเอาใบอย่างเดียวใบพอแล้วปะล่ะเวลาช่างรวดเร็วเหลือเกินเนาะหมุนไปตามเวลานะคะ

ใบแล้วก็แต่งใบอะไรก็ได้ที่มันรูปร่างที่มันแน่นะคะเราก็จะแต่งประกอบนะคะ

นี่นะคะดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้านะคะก็เสร็จลงเวลาอันพอสมควรนะคะประโยชน์นะคะใช้จัดมุมใดของบ้านหรือส่วนไหนที่เราต้องการให้สวยงามนะคะเนี่ยนะคะจะเป็นผ้าที่เรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็จะได้ดอกไม้ที่ก็สวยงามนะคะประโยชน์ก็จะใช้ในการจัดบ้านใช่ไหมท่านผู้ชมจากวัสดุที่มีอยู่นะคะแล้วก็ใบไม้นี่เราถ้าเผื่อเราตากแห้งจากของสดมาตาก

ก็ท่านก็เมื่อลอยๆอ่ะนะครับบางทีท่านก็เดินหลุดออกมาจากฟุตบาทลงมาตรงถนนเนี่ยนะครับก็อาจจะถ้าเราขับเร็วเกินไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับมีคำหนึ่งนะครับที่อยากจะให้เรียนรู้นะครับก็คือคำว่าโคซูจิโคนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเป็นคำว่าโคซูนะครับแล้วบวกกับคำว่าจิโคที่แปลว่าอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับมีประโยคนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นทัสเคเตที่แปลว่าช่วยด้วยนะครับมีเคซาซูโอยอนเดกุดาไซนะครับช่วยเรียกตำรวจให้หน่อยนะครับคิวคิวชาโอยอนเดกุดาไซช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อยนะครับหรือว่าการตะโกนขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุนะครับอย่างเช่นจิโคเดสครับเกิดอุบัติเหตุครับช่วยด้วยนะครับประโยคเหล่านี้นะครับเป็นประโยคที่น่าจะต้องจดจำไว้นะครับเนื่องจากว่าเราก็ไม่อยากจะเจออุบัติเหตุหรอกนะครับแต่ว่าเผื่อมีอุบัติเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่เราอาจจะเป็นคนอื่นนะครับแล้วเราเป็นคนที่มีสตินะครับต้องขอความช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็จะได้สามารถขอความช่วยเหลือได้นะครับคุรุมากะโควาริมาชิตะนะครับรถเสียครับครับฮิโตกะเคกาโอชิเตมัสมีคนได้รับบาดเจ็บครับครับหรือไม่ก็มิจิกะฟุซากาเรติมาสึถนนตัดครับถนนขาดครับถนนถูกกีดขวางครับโคโคเดสที่นี่ครับสุโคชิมัตเตกุดาไซรอสักครู่นะครับนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่น่าจะจดจำไว้นะครับโดซูเรบะอีเดสกะครับผมควรทำอย่างไรดีครับเคซาซึโชวะโดโคเดสกะสถานีตำรวจอยู่ที่ไหนครับบิโออินวะโดโคเดสกะโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนครับหรือโคโนมิจิวะโทเรมัสกะถนนเส้นนี้ผ่านได้ไหมครับนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ล้วนแต่เป็นประโยคที่ครับมีความจำเป็นนะครับอาจจะมีโอกาสได้ใช้นะครับในการขอความช่วยเหลือนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับมีคำสองคำนะครับที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ในวันนี้นะครับก็คือคำที่หนึ่งโคเรชาจิโคนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยผู้สูงอายุอย่างที่เราทราบนะครับปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเยอะมากท่านเหล่านั้นเนี่ยได้รับใบขับขี่ตลอดชีพนะครับแต่ศักยภาพของท่านเนี่ยไม่เหมาะจะขับรถแล้วแต่ท่านก็ยังไม่ค่อยทราบนะครับคือคนอายุเยอะท่านก็ไม่รู้ว่าสมรรถนะทางการขับรถท่านลดลงแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ยังฝืนขับรถอยู่ครับบางครั้งก็เลยเกิดอุบัติเหตุที่น่าตกใจบนท้องถนนครับเป็นข่าวให้เห็นได้เห็นบ่อยๆมากเลยนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็พยายามที่จะเชิญชวนให้ผู้สูงอายุเนี่ยเอาใบขับขี่ตลอดชีพเนี่ยมาคืนนะครับแต่ว่าหลายคนที่บ้านอยู่ไกลจากสถานีรถไฟหรือว่าป้ายรถเมล์เนี่ยเขาก็ไม่สะดวกนะครับเขาก็ยังต้องขับรถอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับดูซ้ายดูขวานิดนึงถ้าเกิดเจอคนขับรถเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องหลบให้ไกลนะครับมีอีกคำหนึ่งนะครับไกโคคุจินเคนชูเซจิโคะครับอุบัติเหตุถนนโดยที่เกิดจากผู้ฝึกงานชาวต่างชาติเป็นคนทำครับมีเยอะมากเลยนะครับคนต่างชาติที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ปั่นจักรยานโดยฟังเพลงไปด้วยนะครับก้มดูโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะครับเกิดอุบัติเหตุกับทั้งตัวเองนะครับกับทั้งคนอื่นนะครับรวมไปถึงคนที่นิสัยไม่ดีนะครับดื่มเหล้าแล้วขับรถเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายเนี่ยก็มีข่าวให้เห็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเป็นเรื่องร้ายแรงเนี่ยนะครับก็จะทำให้เสียโอกาสเสียอนาคตได้นะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านที่นักเรียนนักศึกษานะครับรวมถึงท่านผู้ชมนะครับที่จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเราต้องใช้การคมนาคมขนส่งอยู่แล้วเราต้องรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ให้มากทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาที่นำมาฝากให้เรียนในวันนี้นะครับครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับรวมถึงความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรนะครับเป็นเรื่องเยอะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวนะครับถ้าในโอกาสหน้านะครับมีโอกาสจะนำข้อมูลนะครับในส่วนต่างๆนะครับมาสรุปแล้วก็นำเสนอให้กับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เชื่อมอาร์ควาหาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาหาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาหาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: ค่ะพรวินสนิทบุญค่ะ
0: วันนี้จะทำรายการนะครับทำปิดพันทำความสะอาดร่างกายและปิดพันทำความสะอาดที่เพื่อใช้ในครัวเรือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับวันนี้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมวันนี้เราจะมาทำปิดพันอะไรอาจารย
1: ์ผลิตภัณฑ์ซักผ้าค่ะ
0: ซักผ้าที่เป็นแนว
1: อันนี้จะเป็นเนื้อลิควิดนะคะหรือว่าเป็นของเหลวเราจะเห็นว่าในท้องตลาดนะคะตอนนี้เราจะเห็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าเนี่ย
0: มี
1: หลากหลายให้เราเลือกนะคะแต่ว่าจะเป็น2กลุ่มใหญ
0: ่ๆกลุ่มแรกก็คือเป็น
1: ผง
0: เป็นผงก็คือ
1: สมัยก่อนนี้เราจะเห็นว่าเป็นผง
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เป็นก้อนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เป็นก้อนสบู่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเรียกสบู่กรดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือใช้ซักผ้านะคะแต่ว่าด้วยการใช้ที่มันค่อนข้างไม่ถนัดเขาก็พัฒนามาไง
0: แต่มีก่อนจากนั้นอีกนะ
1: แบบนั้นใช้วันไหนคะอาจารย
0: ์ก่อนจากนั้นก็จะเป็นรู้สึกจะน้ำขี้เถ้าเหมือนก
1: ัน น้ำขี้เถ้าแสดงว่าอาจารย์นะคะอยู่หลายยุคหลายสมัยแล้ว
0: ใช่ไหมใช่ปัจจุบันก็มีคนนำมาใช้อยู่นะน้ำขี้เถ้าอ่ะ
1: ค่ะ
0: รู้ไหมทำยังไง
1: ทำยังไงคะ
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงก็ทันสมัยขึ้นน้ำขี้เถ้าอ่ะรู้ไหมว่าน้ำขี้เถ้านะมันเป็นน้ำเป็นด่างใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเป็นด่างเขาก็เลือกขี้เถ้าที่ไม่มีส่วนประกอบที่มีแบบเนื้อไขมันที่จากสัตว์นะก็อย่างเช่นขี้เถ้าที่เป็นขี้เถ้าจากพืชโดยตรงไม่ใช่แบบขี้เถ้าที่ไปย่างปลาย่างหมูอะไรไม่ได
1: ้
0: ก็คือเลือกขี้เถ้าที่เป็นขี้เถ้าจากไม้เลยไม้โดยตรงเลยแล้วเลือกขี้เถ้ามาเสร็จก็เอาขี้เถ้านั้นเอามาผสมกับน้ำผสมกับน้ำแล้วเอามากวนกวนกวนกวนแล้วแช่ไว้แล้วก็กวนกวนไปเรื่อยกวนไปเรื่อยๆกวนจนกว่าน้ำขี้เถ้าจับดูปั๊บมันลื่นก็คือน้ำด่างเริ่มออกมาแล้วน้ำด่างตรงนั้นแหละพอเป็นน้ำด่างพอน้ำด่างได้มันก็จะเกิดฟองน้ำด่างมันก็เกิดฟองขึ้นมาทีนี้คนโบราณเนี่ยก็ฉลาดพอมีด่างแล้วก็ต้องมีอะไรเป็นกรดกรดก็คือกรดเปรี้ยวกรดเปรี้ยวก็มาจากอะไรก็น้ำมะกรูดน้ำมะนาวน้ำอะไรที่เป็นมะเฟืองที่เขามีในท้องถิ่นนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็มาหมักหมักกับอะไรหมักกับน้ำตาลก็ทำเป็นเอนไซม์ออกมาก็เป็นกรดเปรี้ยวออกมาก็มาผสมกับน้ำด่าง
1: ค่ะ
0: สมัยนี้ก็มาเพิ่มตัวอื่นมาอีกก็มาเพิ่มN70ก็ไป
1: ก็อย่างถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์

0: เล่าใช่ไหมคะอันนั้นก็คือแบบเป็นธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: เกิดขึ้นเลยแต่ว่าถ้ายุคปัจจุบันเนี่ยมันคือ N70 หร
1: ือ
0: ว่าชื่อเต็มก็คือโซเดียมลอเรลซัลเฟตที
1: ่
0: เราได้ยินอันนี้มันคือการสังเคราะห์ขึ้นมาแล้ว
1: ใช่แต่ถ้าในกรณีที่ไม่ใช้ตัว N70 ก็คือก็สามารถใช้ได้เหมือนกันซ
0: ัก
1: ผ้าได้เหมือนกันก็คือจะไม่มีฟอง
0: ค่ะ
1: แต่ถ้ามันก็จะอยากได้มีฟองต้องตีโป่งไหมครับ
0: ไม่รู้ใช่ครับ
1: บางคนก็เอาไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะที่มีฟองอ่ะก็มีพวก
0: มะขามดีควาย
1: อาจจะเป็นอะไรก็เรียกเป็นสมุนไพรรสเมาๆหน่อยเขาเรียกอะไรขี้หนอนไอ้รากขี้หนอนนะมาตีมันเกิดฟองแล้วมาใส่ด้วยกันขี้หนอนมันจะเป็นรสเมามันก็มาผสมในน้ำตัวนั้นก็เป็นตัวฆ่าเชื้อไปในตัวก็คือจะได้ฟองนิดหน่อยไม่ได้เยอะแยะมากมายก็สามารถมาซักผ้าได้สมัยก่อนเขาจะเอามาแช่ผ้าเพราะว่าเป็นการทำความสมัยก่อนเขาไม่มีก็แบบก็ต้องมาอะไรนะเอามาผูกไว้ในลำคลอง
0: ค
1: ือเห็นไหมชาวบ้านคนสมัยก่อนก็เอาผ้านะผูกไว้แล้วก็ปล่อยน้ำมันไหลไปแล้วก็มาเอามาแช่พวกกลุ่มพวกนี้แล้วก็มาซักพอได้โอกาสตรงนั้นแล้วก็เอามาซักม
0: ัน
1: ก็เป็นการฆ่าเชื้อไปด้วยแล้วก็กัดพวกสิ่งสกปรกออกเพราะไม่มีผงซักฟอกสมัยก่อนอันนี้คือเรียนรู้จากคนในสมัยโบราณเขาเล่าให้ฟังแต่ก็ปัจจุบันก็มีคนทำแต่ก็มาเพิ่มกลุ่มที่เป็นสารให้ฟองอย่างเช่นสารที่เป็น
0: N70
1: เข้าไปก็เลยเป็นตัวที่แบบได้ผลดีนะ
0: ค่ะ
1: ก็มีคนมาทำแจกด้วยตำขายด้วยนะครับไอ้สูตรที่ผมพูดไปตะกี้เนี่ยลองไปทำดูก็ได้นะครับ
0: แต่จริงอะค่ะอย่างที่อาจารย์ฤทธิ์บอกก็คือสารที่เป็นพวกสารสกัดต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเอามาประยุกต
1: ์ใช่ประยุกต์
0: ในสูตรนี้ได้นะคะ
1: แต่สูตรนี้จะไม่เหมือนสูตรที่ผมพูดตะกี้แค่นั้นเอง
0: ค่ะแต่อาจจะเพิ่มอย่างเช่นตัวฆ่าเชื้ออย่างที่อาจารย์พูดไป
1: ใช่ครับ
0: ตัวนั้นนะคะอาจจะเตรียมสารสกัดแล้วเอามาใส่
1: ใช่ครับ
0: ลงใน
1: เน
0: ื้อ
1: ทราย
0: ใช่ค่ะในผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าในว
1: ัน
0: นี้ก็ได้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้นะคะเราพูดถึงไปในเรื่องของผงแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปก็คือเนื้อลิควิด
1: เนื้อลิควิดก็คือเป็นน้ำเร็วๆ
0: ใช่เราจะเห็นว่าเวลาเราไปร้านที่เขาขายพวกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะพวกซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเราจะเห็นว่ามีทั้งสองกลุ่มเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นลิควิดซะส่วนใหญ่ นะคะ
1: เร็วๆ
0: ใช่ค่ะเพราะ1ใช้งานง่าย
1: ครับ
0: 2ก็คือไม่เกิดคราบขาวๆเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดไอ้ตัวผงซักฟอกไม่ดีค่ะ
1: แล้วอาจารย์เลือกใช้แบบไหนตัวเองครับประสบการณ์ตัวเอง
0: ถ้าเลือกใช้ตอนนี้เป็นลิควิดค่ะ
1: ของผมเลือกใช้2อย่างผม2 in 1
0: อ๋อเอามามิกกันได
1: ้ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยคะ
1: ในกรณีพอดีที่บ้านก็เป็นผ้าปูเตียงเราก็จะเลือกใช้2อย่างบางครั้งนะถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นอับ
0: ค่ะ
1: เลือกใช้ผสมน้ำยาล้างจานไปหน่อยนึง
0: อ๋อขจัด
1: กลิ่นหายหมดเลยนะครับนั่นคือเป็นเคล็ดลับของที่บ้านเขา
0: ค่ะอันนี้ก็เคล็ดลับอาจารย์เอาไปใช้ได้นะคะไปใช้ได้นะคะก็จะมีทั้ง2กลุ่มให้เลือกแล้วจะเป็นสูตรแล้วจุดขายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของกลิ่น
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของกลิ่นเราจะเห็นว่าเขาจะเค็มในเรื่องของว่ากลิ่นติดกี่ชั่วโมงในรูปแบบที่เป็นเนื้อลิควิดนะคะ
1: ครับ
0: จะเขียนว่ากลิ่นติดกี่ชั่วโมง
1: ครับ
0: กี่วันกี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็สามารถที่จะไปเลือกที่จะเพิ่มเติมเข้าไปได้ในสูตรนะคะทีนี้ไอ้กลุ่มที่เป็นผงอะค่ะข้อดีของเขาก็คือมันจะขจัดคราบพวกหนักๆได้ดี
1: ครับ
0: นะคะอย่างเช่นคราบน้ำมันคราบดินต่างๆนะคะคราบหนักๆนะคะที่มันมากับเสื้อผ้าติดกับเสื้อผ้าค่ะ
1: คราบเป็นเลือดได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวผมเห็นก็ใช้เป็นน้ำไอสักอย่างใช่ไหมเหม็นๆอะไรหย่อนลงไป
0: ใช่ค่ะก็สามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วอะค่ะเลือกใช้ทั้งสองเอามาอย่างที่อาจารย์บอกได้มาประกบรวมกัน
1: ไอสารตัวนั้นที่มันเป็นสารฟอกขาวใช่ไหมสารที่ทำให้กัดผ้าขาวตัวนั้นมันเป็นสารฟอกขาวชื่ออะไรนะอาจารย์ผมจำไม่ได้ละ
0: จริงๆมันเป็นกลุ่มสารที่เป็นพวกแอมโมเนียนะคะได้จากแอมโมเนียได้จากพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด
1: ์โอ้ตัวนั้นอันตรายนะครับ
0: ค่ะอย่างนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีข่าวอยู่ช่วงนึงอะค่ะที่ว่าเอาสารพวกนี้ไปรวมกับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตได
1: ้โอ
0: ้รุนแรงนะคะอันนี้ต้องแยกนะคะเพราะว่ามันรวมกันไม่ได้ต้องระมัดระวังเลยนะคะในการใช้พวกผลิตภัณฑ์แล้วจะเห็นว่าเขาจะแยกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นซักผ้าขาวต่างหากนะคะทีนี้วิธีการนะคะในการเลือกใช้เนี่ยมันก็ต้องดูจากเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ด้วย
1: บางทีใช้สารพวกนั้นต้องการให้ผ้า

0: ขาวแล้วดูใหม่แต่ว่าสิ่งที่ตามมาบางทีมันตกค้างพอตกค้างแล้วทีนี้ผลที่ได้มาก็คือจะคันให้เราบางทีเราสังเกตดูเราไปนอนตามโรงแรมถ้าโรงแรมไม่ถึง5ดาวบางทีอาจจะมีคันอะไรแบบนี้แต่ต้องยอมรับนะบางครั้งก็บางเราผิวถ้าเก
1: ิ
0: ด
1: เซนซิทีฟ
0: เซนซิทีฟบางทีก็คันนะครับไม่ผมจะเป็นคนที่จะเวลาไปนอนในโรงแรมเนี่ยผมจะพกผ้าขนหนูไปเองเพราะว่าอย่างน้อยมาเช็ดหน้าเช็ดในซ่อนเร้นอะไรจะไม่คันแต่บางคนนี่แพ้กลับมาหูพื้นหมดทั้งตัวก
1: ็
0: อาจจะมาจากกลุ่มที่เป็นสารฟอกขาว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วให้สังเกตดูถ้าในกลุ่มที่เขาใช้สารฟอกขาวมากๆเนี่ยผ้าจะกระด้างจะรู้สึกแข็งแล้วรู้สึกว่าแบบเวลาเรามาถูตัวหรือว่าสัมผัสกับผิวเราจะรู้สึกถึงความแบบกระด้างและรู้สึกว่าไม่นุ่มนวล นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับนั่นคือการใช้สารฟอกขาวเยอะๆ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุดชั้นใน
0: ครับ
1: เสื้อในต่างๆอะค่ะเราจะเห็นว่าจะมีแยกอีกต่างหากนั่นคือการใส่สารที่มันใช้สารที่มันอ่อนโยน
0: ใช่คร
1: ับมากๆนะคะลงไปนะต้นทุนก็
0: จะสูงขึ้น
1: จะสูงขึ้นด้วยนะคะบางทีไปเลือกใช้บางท่านนะคะเขาแบบเขาเรียกอะไรเซนซิทีฟได้ง่ายอะค่ะบางทีไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเด็กมาทำความสะอาดช
0: ุ
1: ดชั้นในเสื้อชั้นในนะคะเพราะว่าสารชำระล้างก็จะอ่อนโยนแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อดีอาจจะอ่อนโยนก็จริงแต่การชำระล้างไม่ดีหมายถึงทำขจัดคราบพวกที่มันติดกับเสื้อผ้าเราอะค่ะไม่ดีมันเราก็จะจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ตัวที่มันสามารถที่จะขจัดคราบได
0: ้ได้อย่างเสียอย่างแล้วก็
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องดูตรงชุดหรือว่าเสื้อผ้าเราใส่ด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ พอเรารู้แล้วค่ะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าในท้องตลาดตอนนี้ที่มีขายเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นผงเป็นเนื้อลิควิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก่อนที่เราจะเลือกมาใส่เราก็ต้องดูเสื้อผ้าเราก่อน
0: ครับ
1: ว่าเสื้อผ้าเราอะค่ะเป็นเสื้อผ้าแบบไหนนะคะเป็นผ้าสีผ้าขาวหลักๆเลยก็คือผ้าสีผ้าขาวใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: จะเห็นว่าบางทีผ้าสีตก
0: ตัวว่าสารฟอกขาวหรือเปล่าครับ
1: ก็อาจจะมีด้วยค่ะทั้งสารฟอกขาวทั้งในส่วนของผ้าไม่ได้คุณภาพผ้าแบบสีมันหลุดลอก
0: สีตก
1: ใช่สีตกได้ค่ะก็อาจจะเป็นทั้งสองกลุ่มนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผ้าสีก็ไม่ควรที่จะใช้สารที่มีสารฟอกขาวอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์ซักผ้า
0: ก็ต้องแยกเป็นรวมเวลาซักก็ซักผ้าสีผ้าขาวก็แยกผ้าขาวจะได้สีไม่ตก
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันสีเนี่ยมันไม่ได้ตกซีดทีเดียวทั้งหมดนะคะ
0: ค่อยๆซีด
1: มันจะค่อยๆซีดลงในกรณีที่ใส่สารที่มีซักขาวไปด้วยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็ต้องดูชนิดของผ้าให้ด้วยนะคะแม้ละเอียดกว่านั้นก็ยังมีค่ะอาจารย์เวลาเราซักอะค่ะเราจะกลับด้าน
0: อ๋อกลับด้านเพื่อให
1: ้เพื่อไม่ให้มันเสียดส
0: ี
1: ใช่ครับเหมือนผ้าด้านนอกอะค่ะมันเสียดสีแล้วมันก็จะเกิดการซีดหรือว่าเส้นใยยืดอะไรเงี้ยนั่นคือรายละเอียดอีกนะคะถ้าบางท่านเนี่ยพูดถึงในเรื่องของการที่แบบว่าทนุถนอมเสื้อผ้า บางคนรักเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าแพง
0: ๆใช่ค่ะ
1: บางทีก็ต้องทนุถนอมใช่ไหมคะ
0: เสื้อตัวเป็นพันก็ต้องทนุถนอม
1: ใช่ค่ะดังนั้นก็
0: เดี๋ยวคอยืด
1: ก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ชำระล้างอะค่ะให้ถูกด้วยนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าขั้นตอน
0: เราเริ่มจากมาดูสูตรกันดีกว่าว่าขั้นตอนการทำยาน้ำยาซักผ้าที่เป็นสูตรที่วันนี้เราจะนำมาสอนเนี่ย
1: ใช่ค่ะสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที
0: ่อ่อนโยน
1: นะคะแล้วก็สารขจัดคราบที่ใช้เนี่ยนะคะก็ถือว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ
0: เยี่ยมมากเลยครับอาจารย
1: ์ค่ะนะคะทีนี้เราจะแบ่งทั้งหมดนะคะเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะในการทำสูตรน้ำยาซักผ้านะคะส่วนที่1นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะสารชำระล้าง
0: คือ N70 ใช่ไหม
1: N70 ค่ะ N70 หรือชื่อเต็มนะคะก็คือโซเดียมลอรัลซัลเฟตนะคะเราจะเห็นกลุ่มสารตัวนี้อยู่ในทั้งนะคะผลิตภัณฑ์นะคะ
0: สารชำระล้างต่างๆ
1: สารชำระล้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับผิวกายเรา
0: ครับนะคะ
1: แชมพูสบู่เหลวที่เราเห็นนะคะ
0: ใช้เป็นประจำ
1: ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน
0: ครับ
1: นะคะผลิตภัณฑ์ซักผ้านะคะเบสจะมาจากพวกโซเดียมลอรัลซัลเฟตนะคะ
0: แต่บางคนก็ถ้าเกิดว่าอ่อนโยนกว่านี้อีกก็อาจจะใช้เป็น N8000
1: ค่ะทีนี้บางท่านนะคะบางสูตรนะคะมีแบบนี้ด้วยนะคะสูตรที่มาจากธรรมชาติเลยสารชำระล้าง
0: เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: คือมาจากกลุ่มพวกน้ำมันจากธรรมชาติน
0: ี่ตัวนั้นชื่ออะไรนะ
1: จริงๆมันก็ได้อย่างเช่นตัว ชื่อสารก็คือเพนทาแคร์พันสอง
0: นี่
1: สอง
0: พัน
1: เพราะว่าต้นทุนจะแพงนะคะคือก็ไม่ทำลายผิว
0: ใช่ครับ
1: ของเราด้วยเวลาเราซักผ้าหรืออะไร
0: ส่วนหน้าเพนทาแคร์นี่จะเอาไปนำไปใช้ในพวกแชมพูเกี่ยวกับสุนัขสัตว์ต่างๆ
1: ใช่ค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะแต่จริงๆ N70 N8000 นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะไม่ระคายเคืองขนาดนั้นนะคะ
0: คร
1: เราใช้อยู่ที
0: ่7
1: กรัมนะคะสัดส่วนในวันนี้ของเราอะค่ะสูตรหน่วยจะเป็นกรัมนะคะในการชั่งแล้วก็ตัว LAS นะคะ HS True Head นะคะตัวนี้จะเป็นสารกระจัดคราบนะคะ
0: อย่างที่ฝังแน่น
1: ใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์ลิศได้กล่าวว่าสมัยก่อนเราจะใช้ตัวกด
0: กดเปรี้ยว
1: กดเปรี้ยวใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ ซึ่งตัวนี้ก็สั่งคอขึ้นมา
0: ทำ
1: ข
0: ึ้นมาใช้แทนกดเปรี้ยว
1: ใช้แทนกดเปรี้ยวคือของเขานะคะจะไปมีลิศเป็นกด
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ก็คือแทนที่เราใช้มะกรูดเราหามะกรูดไม่ได้เราก็ใช้ตัวนี้แทนได
1: ้ใช่ค่ะตัวนี้จะมีลิศเป็นกดนะคะ pH อยู่ที่ 1.5 เลยค่ะ
0: โอ้ดีมากเลย
1: นะคะพิษทีนี้ pH ถ้าโดนเขาโดยตรงเนี่ยผิวลอกได
0: ้ว้าวแบบนี้ต้องทำละลายกัน
1: ถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยการใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารขจัดคราบแบบนี้ด้วยความที่เขาเป็นกรดนะคะจะต้องอาศัยด่าง
0: ใช่ครับ
1: นะคะด่างเข้ามาเพื่อให้ pH มันบาลานซ์อยู่ที่ประมาณ 6.5 ถึง 7
0: สูตรนี้อยู่ประมาณ
1: 6.5 ถึง 7ค่ะ
0: โอเคเลย
1: นะคะก็คือบาลานซ์ถ้าเป็นกรดไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเจอสำหรับท่านที่เจอกรดนะคะจะเห็นว่าผิวจะลอก
0: ผิวจะลอกแล้วก็คันได้
1: ใช่บางทีเราเจอสารขจัดคราบเยอะๆค่ะ
0: ใช่มันแสบ
1: แล้วทำไมบางทีเราลอก
0: แสบผิวด้วย
1: ใช่แสบบางทีมันเป็นเพราะสารขจัดคราบ
0: ไม่รู้เรื่องก็เรียกค่อยๆบางไปเรื่อยๆเลยทำให้คันคือไขมันที่โดนอยู่บ่อยๆมันจะหายไป
1: ใช่
0: ก็เลยทำให้ผิวเราแห้ง
1: ใช่จะเห็นว่าใช้ผลิตภัณฑ์ชำระล้างบางตัวทำไมมือลอก
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช่
1: นั่นคือไอ้พวกกรดที่มันเยอะ
0: กดมากเกินไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กดมากเกินไปอะค่ะแล้วมาใช้ก็คือเกิดการลอกของมือนะคะ
0: ก็ถึงบอกทำไมต้องมีผงซักฟอกที่เป็นซักมือกับซักถังเครื่องซักผ้า
1: ค่ะ
0: ก็อันไหนที่ซักมือก็อาจจะอ่อนโยนหน
1: ่
0: อย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เอาแบบผงซักฟอกที่ใช้ซักกับเครื่องเอามาซักกับมือก็ลอกสิครับ
1: ใช่ค่ะใช่อย่างนั้นนี่ก็ต้องดูว่าเขาบางอันก็เครื่องได้ทั้งมือบางอันก็จะเป็นระบุไปเลยว่าเฉพาะเครื่อง
0: ใช่
1: นะคะก็เพราะไอ้พวกกลุ่มสารขจัดคราบนี่นะคะที่มันมีผลทำให้ผิวหนังเราลอกได้เวลาเราไปสัมผัสนะคะ
0: มันบ่งบอกแล้วนะครับตรงนั้นมันบอกชัดเจน
1: นะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้เราสารขจัดคราบอะค่ะเราใช้อยู่ประมาณ8กรัม
0: ครับ
1: ในสูตรนะคะทีนี้ไอ้ตัวที่มันที่พูดถึงว่ามันเป็นกรดมากๆตัวที่มันจะมาบาลานซ์นะคะให้ค่า pH มันอยู่ประมาณ 6-7 ได้ก็คือตัว N70
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าตัว N70 จะมีค่อนไปทางด่างแต่ตัว LAS นะคะมันจะไปทางกดพอมันมาอยู่ตรงรวมกันปุ๊บอะค่ะ
0: ม
1: ันบาลานซ์กันอยู่ช่วงประมาณ 6.5 ถึง 7นะคะแต่ถ้ามันยังไม่ได้นะคะ pH ยังไม่ได้อยู่ช่วงประมาณ 6.5 ถึง 7อย่างเงี้ยเราสามารถใช้ตัวด่าง
0: เอาด่างมาช่วย
1: ด่างมาช่วยได้ค่ะอย่างเช่นไตรเอทโทรไมด์หรือว่าชื่อย่อก็คือ TA เป็นด่างนะคะแล้วก็หรือแม้แต่ตัวของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
0: โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ได้อยู
1: ่ใช่ค่ะอันนั้นก็คือสามารถมาปรับแต่ว่าไม่ใช่เทลงไปเลยนะคะจะต
0: ้
1: องค่อยๆปรับแล้วก็ค่อยวัดค่า pH ไปนะคะเพื่อ
0: ในกรณีที่เกิดปัญหาตรงที่เป็น
1: ค่ะเหมือนเราไปขึ้นสูตรเองอะค่ะแล้วบางทีเราเติมนู่นเติมนี่แล้ว pH มันยังไปของผลิตภัณฑ์เนี่ยยังค่อนไปทางกดเยอะๆอยู่อะค่ะ
0: อันนี้
1: ใช่สมดุลกันใช่ค่ะก็อยู่ประมาณ 6.5 ถึง 7นะคะเพื่อให้ไม่เวลาเราสัมผัสกับผิวเนี่ยไม่ทำลายผิวเราด้วยนะคะตัวต่อไปก็คือโคคามิโดโพพิวีเทนนะคะอันนี้จะเป็นสารชำระล้างเหมือนกันทำความสะอาดเหมือนกัน
0: ค่อนข้างจะตัวนี้จะเป็นตัวที่ปลอดภัยนะมาจากกลุ่มที่เป็นพืชก็คือน้ำมันมะพร้าว
1: น้ำมันมะพร้าวค่ะทีนี้กลุ่มนี้จะมีทั้งประจุลบประจุบวกก็คือจับทั้งส่วนที่เป็นน้ำมันได
0: ้ครับ
1: ส่วนที่เป็นน้ำได้นะคะคือมีทั้ง2ประจุคือถ้าพูดถึงสารชำระล้างอะค่ะส่วนใหญ่หลักๆถ้าใส่ในกลุ่มเนี้ยมันจะมีทั้งประจุลบกับประจุบวกนะคะก็คือ
0: ตัวนี้ได้2ประจุเลย
1: ใช่ค่ะตัวนี้ได้2ประจุเลยประจุลบเนี่ยจะจับกับคราบที่เป็นน้ำมันได้ดีนะคะแล้วก็ประจุบวกเนี่ยจะจับกับคราบที่เป็น ที่ทำละลายกับน้ำอะค่ะ
0: เราสังเกตดูฟองเขาจะค่อนข้างจะสวยนะครับ
1: ค่ะฟองจะละเอียด
0: ใช่ครับ
1: เราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยแล้วตัวเขานี่อ่อนโยนด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะคะเราจะเห็นว่าโคคามีโดโพพี่บิวเทน
0: จะไม่กัดผิว
1: จะไม่กัดผิวแล้วก็จะอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกสกินแคร์ชำระล้างแบบผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในนั้น
0: น้ำแชมพูสระผม
1: ก็ใช่แชมพูเจลล้างหน้าโฟมล้างหน้านะคะ
0: ค่อนข้างจะอ่อนโยนเนาะ
1: อ่อนโยนเลย
0: อ่อนโยนต่อถนอมมือด้วยเวลาซักผ้า
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วก็ตัวต่อไปโคคามิโดโพพิบิวเทนนะคะ
0: ครับ
1: ใช้อยู่ที่
0: 1%
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็คือตัวโซเดียมคลอไรด์
0: หร
1: ือ
0: เกลือนะครับ
1: เกลือนะคะชื่อหนึ่งก็คือถ้าเป็นชื่อวิทย์ก็ NaCl นะคะชื่อวิทยาศาสตร์นะคะถ้าเป็นชื่อการค้าก็เป็นโซเดียมคลอไรด
0: ์ก็คือเกลือก็ทำให้ไอ้ข้นในหนืดขึ้นเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเป็นการปรับตัวผลิตภัณฑ์นะคะให้มีความหนืดขึ้นนะคะ
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เกลือมากเกินไปในสูตรก็เหลวไปอีกแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องปรับอยู่ในสูตร
1: ต้องไม่เกินจริงๆไม่ควรเกิน5
0: ครับถ้าเกินหน้าก็เหลวเลย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในสูตรเราใช้อยู่ที่ 2.5
0: ครับ
1: นะคะก็ปรับความหนืดแต่ถ้าความหนืดเรายังไม่ได้อะค่ะเราเพิ่มได้อีกนะแต่ว่าอย่าเกิน5นะคะ
0: ครับถ้าเกินหน้าแล้วไปเปลวเลย
1: ใช่
0: ไหลเป็นน้ำเลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: นะคะต่อไปก็คือ KD ค่ะ
0: KD
1: KD เนี่ยคือโคคามายชื่อเต็มนะคะชื่อวิทย์ก็คือโคคามาย DEA
0: สารปรับความหนืดอีกแล้วตัวนึง
1: ค่ะเป็นตัวปรับความหนืดนะคะแล้วก็เป็นสารชำระล้างไปในตัวด้วย
0: ตัวนี้ก็มีค่อนข้างจะไม่เป็นกรดเหมือนกัน
1: ค่ะตัวนี้จะค่อนไปทางด่างพวกจริงๆพวกสารชำระล้างส่วนใหญ่อะค่ะมันจะต้องเป็นไปทางด่าง
0: ทางด่างส่วนใหญ
1: ่แต่สารขจัดคราบเนี่ย
0: ต้องเป็นกรด
1: ส่วนใหญ่จะไปเป็นกรดนะคะแต่แล้วก็เราก็ต้องเอา2ตัวนี้มารวมกันเพื่อให้มันบาลานซ์กัน ใช่ค่ะเพราะว่าด่างมากเกินไปก็ระคายเคืองผิวลอกได้นะคะกดมากเกินไปก็ระคายเคืองผิวลอกได้ดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆจะเห็นว่าเขาจะเค็มในเรื่องของความบาลานซ์ของ pH นะคะเพื่อให้เหมาะสมในการใช้แล้วก็ไม่ระคายเคืองผิว
0: เราใช้อยู่แค่ 2% ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะเราใช้ที่ 2% นะคะอันนี้ก็คือส่วนที่1นะคะส่วนที่2นะคะที่เยอะๆนี่เลยค่ะ
0: คือน้ำเปล่านี่
1: นะคะน้ำที่เราใช้นะคะอาจารย์เราจะใช้เริ่มตั้งแต่น้ำดื่มนะคะน้ำกรองน้ำกลั่นน้ำดีไอวอเตอร์น้ำโออา
0: ไม่ใช่น้ำประปากับ
1: น้ำบาดาล
0: บาดาล
1: แล้วก็น้ำแร
0: ่ไม่เอาน
1: ะคะอันนี้จะไม่ใช้นะคะ
0: เพราะใช้แล้วมันจะเกิดอะไรอาจารย
1: ์หนึ่งด้วยความที่พวกนี้ค่ะเขาจะมีพวก
0: แร่ธาตุอยู่
1: นะคะก็อาจจะเกิดการตกตะกอนหรือแยกชั้นได้นะคะเราจะไม่เอาน้ำกลุ่ม3กลุ่มนี้ค่ะบาดาลนะคะน้ำแร่นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็น้ำอะไรนะคะท่าน
0: น้ำบาดาลแล้วก็น้ำอะไร
1: หลักๆก็คือน้ำแร่กับน้ำบาดาลนะคะ
0: ไม่เหมาะ
1: นะคะไม่เหมาะนะคะที่จะเอามาใช้นะคะตรงนี้
0: หรือน้ำประปาก็ไม่แนะนำไปใช้
1: ใช่ค่ะน้ำประปาด้วยอย่างนึงนะคะ
0: ถ้าน้ำประปาตั้งใจใช้จริงๆควรเอามาก
1: รอง
0: ใส่ขวดใส่ไปยนะแล้วก็ทิ้งให้มันระเหยไปก่อนก็จะได้อาจจะทิ้งไว้สัก15 วัน20 วันก็เป็นน้ำปกติแล้วใช้ได้เหมือนกัน
1: นะคะก็แต่เอาง่ายๆน้ำดื่มล่ะค่ะหาได้ง่ายที่สุดแล้วนะคะหรือว่าน้ำกรองที่แบบบ้านท่านไหนนะคะที่มีเครื่องกรองอะค่ะก็เลือกเอาน้ำกรองอะค่ะมาใช้ก็ได้เพราะว่าน้ำ DI water หรือน้ำ OR เนี่ยนะคะมันราคามันสูง
0: ไม่เหมาะคร
1: ับไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะเท่าไรเพราะว่าต้นทุนด้วยอะไรด้วยนะคะไม่เหมาะนะคะก็เป็นแค่น้ำดื่มก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: น้ำสะอาดนะคะเราใช้อยู่ที่ 78.9 กรัมนะคะต่อไปก็คือส่วนที่3นะคะ
0: ก็คือสารกันเสีย
1: ใช่ค่ะเราใช้ตัวไกลแดนนะคะเป็นสารกันเสียนะคะแล้วก็จะมีตัวสารกันเสียจริงๆมันก็มีหลายรูปแบบให้เราเลือกนะคะสารกันเสียจากธรรมชาติสมมุติเราอยากไปทำเป็นผลิตภัณฑ์แนวธรรมชาติมากๆอะค่ะ
0: ครับ
1: หรือว่าแบบสารชำระล้างที่ใช้เนี่ยไม่ได้ใช้กลุ่มสังเคราะห์ละไปใช้กลุ่มที่มันมาจากธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนเรื่องสารกันเสียได้นะคะก็เลือกใช้สารกันเสียจากธรรมชาติ 100% เลยก็มีนะคะแต่ทีนี้อย่างตัวไกลแดนเนี่ยมันเขาคุมเชื้อมันเป็นการสังเคราะห์ค่ะแต่ว่าเขาคุมเชื้อได้ดี
0: ก็ถือว่า
1: ได้กว้างนะคะ
0: ได้กว้างแล้วก็อยู่ได้ทำให้สินค้าเราโปรดักต์ของเราอยู่ได้ถึง2ปี
1: ใช่ค่ะแล้วก็เลือกใช้แล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่แพงนะคะ อันนี้เราก็เลือกใช้อยู่ที่ 0.1 นะคะเพราะว่าขั้นต่ำเนี่ยในตัวไกด์ไดเนี่ยเราใส่อยู่ที่ 0.1 นะคะถึง 1% แต่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ชำระล้างอะค่ะ

0: ราใส่แค่ 0.1 ก็พอ
1: แล้ว
0: นะคะ
1: จริงๆมันไม่มีตัวที่ไปทำมีตัวเชื้อเนาะไม
0: ่
1: มีตัวเชื้อที่ไปกระตุ้นให้เกิดการเสีย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำหอมนะคะน้ำหอมเนี่ยนะครับตัวนี้แหละจะเป็นตัวขาย
1: น้ำหอมกลิ่นแล้วก็ต้องไปเลือกว่าผู้บริโภคชอบกลิ่นแบบไหน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่ากลิ่นที่แบบไม่โดนผู้บริโภคบางทีก็
0: เอายกตัวอย่างเราเลยค่ะก็สิ่งที่เราเวลาเราไปเลือกค่ะสิ่งแรกเลยต้องดูก็คือความหอมของกลิ่น
1: ชอบกลิ่นอะไรครับอาจ
0: ารย์ถ้าชอบนะคะมันเป็นเดี๋ยวนี้มันจะเป็นดอกกุหลาบ
1: ไม่ชอบอ่ะคร
0: ับ ไม่ชอบค่ะมันเป็นกลิ่นมิกผสมมาแล้วเขาก็ตั้งชื่อค่ะให้เป็นกลิ่นคือใช่ค่ะก็คือกลิ่นหลายๆกลิ่นนะคะดอกไม้หลายๆกลิ่นอย่างเงี้ย
1: ผสมมา
0: เอา9กลิ่นนี่ก็จะ
1: เกินไป
0: ก็จะแบบโหยหวนหน่อยนะคะถ้าเป็นกลางคืนก็คือเอาแบบเนี้ยเป็นสูตรกลิ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วให้เรามีช้อยให้เราเลือกค่ะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกกลิ่นที่เราชอบเพราะจริตแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: กลิ่นดานี่แหละครับ
0: มีหมดค่ะ
1: มี
0: ให้หมดเลยเดี๋ยวนี้กลิ่นอะไรน้ำหอมเจือปาลีดอะไรสารพัดสารเพนะคะให้เราเลือ
1: ก
0: เลือกได้ค่ะอันนั้นก็คือชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะคะมีเป็นสูตรเราจะเห็นว่ายี่ห้อเดียวกันเนี่ยแต่สูตรก็คือกลิ่นไม่เหมือนกัน
1: แตกต่างกันไป
0: ส่วนใหญ่จะแตกต่างกันที่กลิ่นนะคะ
1: แต่จริงๆกลิ่นนี่สำคัญนะครับบางทีผู้บริโภคแบบนำไปใช้ครั้งแรกถ้ากลิ่นไม่โอเคเขาก็จะ
0: คือ
1: กลิ่นมันจะติดเสื้อผ้าอยู่เหมือนกันนะครับมันก็
0: คือหลักๆอะค่ะถ้าจุดประสงค์เลยอะในผลิตภัณฑ์ชำระในผลิตภัณฑ์ซักผ้าค
1: ่
0: ะหลักๆเลยเนี่ย1เรื่องการทำความสะอาดของผ้า2ก็คือทำให้ผ้ามีกลิ่นหอม
1: ใช่ครับ
0: นะคะนี่คือ2ช้อยที่แบบว่า
1: หลักๆเลย
0: หลักๆเลยที่เป็นจุดที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้นะคะทีนี้ถ้ากลิ่นไม่หอมไม่มีกลิ่นเลยเนี่ย
1: มันก็ไม่ได้
0: ใช่เพราะบางอย่างเราก็จะต้องการมาดับกลิ่น
1: ดับกลิ่นเสื้อผ้าบางทีกลิ่นเราก็มีในตัวเราก็มีกลิ่นแบบบางทีมีกลิ่นเราต้องการให้มันไปกลบกลิ่นตัวเราด้วยอะไรประมาณนั้น
0: ค่ะทีนี้นอกเหนือจากสารชำระล้างขจัดคราบอะค่ะมันก็จะมีพวกตัวสารฆ่าเชื้อใช่ไหมคะที่เขาเคมทุกวันนี้ที่เวลาเขาโฆษณาในผลิตภัณฑ์ก็คือกลิ่นลดกลิ่นอับตอนกลางคืน
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสามารถซักผ้าแล้วตากตอนกลางคืนได้นะคะโดยที่ไม่มีกลิ่นอับอันนั้นน่ะเขาอาจจะใส่สารฆ่าเชื้อเข้าไป
1: นะคะ
0: เพิ่มเข้าไปเพื่อลดกลิ่นอับเพราะว่าเนื่องด้วยแบบบางทีเราอยู่ในคอนโดนะคะที่พื้นที่เราเนี่ยมันไม่มีลมถ่ายเทสะดวกมากนะคะ
1: เราก็ต้องมีสารตัวนี้เข้าไปช่วย
0: ใช่เพราะว่าถ้าไม่มีกลุ่มนี้เข้าไปกลิ่นก็อาจเกิดกลิ่นอับของเสื้อผ้าได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกสารที่ช่วยฆ่าเชื้อหรือว่าลดกลิ่นอับนะคะ
1: ลงมา
0: ใช้เข้ามาอยู่ในสูตรนี้ได้นะคะก็ต้องไปศึกษาอีกทีว่าปริมาณในการใช้เนี่ยใช้ยังไงทำละลายกับอะไรนะคะแล้วค่อยเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์อีกทีนึงนะคะทีนี้นะคะวิธีการผสมนะคะเดี๋ยวอันนี้อาจารย์ฤทธิ์นะคะก็คือจะเป็นคนมาสาธิตการผสม
1: ได้ครับ
0: นะคะเพราะอาจารย์ฤทธิ์เนี่ยนะคะจะซักผ้าบ่อยนะคะ
1: เราเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยครับต้องเอาเริ่มจากเอา
0: ส่วนที่1ใช่ไหมคะ
1: N70 นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัว LASHS2S เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตัวเกลือคือว่าหรือว่าตัวเกลือนะครับแล้วก็อีกตัวคือเกดีคนให้เข้ากันจริงๆแล้วก็เริ่มจากเอา
0: N70 ก่อนเลยค่ะ
1: N70 ละลายกับเกลือก่อนนะครับ
0: การที่เราใส่เกลือลงไปก่อนนี่นะคะใส่ N70 ลงไปแล้วตามด้วยเกลือนะคะจะทำให้ส่วนอื่นๆเนี่ยเข้ากันได้ดีขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ตามให้ละลายตัวได้ดีครับ
0: โดยเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนที่2นะคะถ้าไม่มีเกลือนะคะ
1: เกลือเลยครับ
0: อยู่ในส่วนที่1เนี่ยแล้วเติมส่วนที่2ลงไปเนี่ยจะทําให้การละลายหรือการกวนเนี่ยยากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเกลือจะต้องทําละลายในส่วนที่1นะคะ
1: เกลือก็จะทําละลายได้ดีครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าคนเร็วเกินหรือว่าแรงเกินนะคะเกิดฟองเยอะนะคะทีนี้พอเกิดฟองเยอะนะคะมันก็มีผลตรงที่ว่าต้องใช้เวลาในการทิ้งให้ฟองเขายุบตัวนะคะ
1: แล้วทีนี้ถ้าในกรณีที่อาจารย์จะทำในจำนวนเยอะล่ะเราก็ต้องใช้เครื่อง
0: อันนี้ในกรณีที่10โล20โลอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้จริงๆใช้แรงเราผสมได้ค่ะสำหรับคนที่แข็งแรงนะ
1: เรื่องที่ควรก็มีนะครับอาจารย์
0: แต่ว่าถ้าแบบใช้แรงแล้วไม่ไหวก็คือใช้เครื่องผสมได้นะคะจะเป็นเครื่องปั่นใบพัดนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะอันนั้นก็จะทุนแรงเราลงมานะคะ
1: ที่เรากวนอยู่ก็คือมีส่วนประกอบของ N70 นะครับแล้วก็โซเดียมคลอไรด์นะครับ
0: ค่ะการกวนหรือว่าผสมนะคะจะต้องทำให้เป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะอย่างนี้แสดงว่าเกลือกับ N70 นะคะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะ
1: ครับผมตามด้วย
0: ทีนี้ก็ตามด้วยส่วนอื่นๆเลยค่ะ
1: ก็คือตัวนั่นแหละคือ
0: สารขจัดคราบค่ะ
1: สารตัวกำจัดพวกคราบต่างๆนะครับกดให้ละลายเข้ากันนะครับ
0: ทุกอย่างในส่วนที่หนึ่งนะคะจะต้องคนละลายนะคะให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
1: พอละลายเข้ากันก็จะขาวขึ้นนะครับ
0: โคคามิโดค่ะ
1: นี่คือเป็นฟองนะครับโคคามิโดนะครับเป็นฟอง
0: แล้วก็ตามด้วยเคดีค่ะ
1: เคดีทำให้เกิดความเหนืดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเหนืดขึ้นเรื่อยๆนะครับ

0: อันนี้ก็คือส่วนที่หนึ่งทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ที่เราผสมนะคะ
1: ส่วนที่หนึ่งก็มี N70 นะครับแล้วก็ LLASS S2S นะครับแล้วก็กูกามิดูนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วกูกามิดูนะครับแล้วก็โซเดียมคลอไรด์นะครับแล้วก็เคดีนะครับคนให้เป็นเนื้อครีมนะครับ
0: เห็นไหมคะว่าจะต้องทำให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
1: ถ้าเราคนไม่ละเอียดบางทีตัวเกลือหรือว่าโซเดียมคลอไรด์ไม่ละลายบางทีมันก็คันได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์จะจับตัวกันเป็นก้อนในส่วนที่เกลือนะคะเข้าไม่ถึงหรือว่าละลายไม่หมดนะคะ
1: มันมีโอกาสกันได้เหมือนกันครับเริ่มเหนื่อยอาจารย
0: ์นะคะพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะทีน
1: ี้เติมน้ำ
0: ส่วนที่สองก็คือน้ำนะคะการเติมน้ำเนี่ยเราไม่เททั้งหมดทีเดียวนะคะเราจะต้องค่อยๆเติมค่ะอย่างเงี้ยค่ะเติมลงไปแล้วทีนี้ต้องสังเกตว่าจะเห็นว่ายังแยกเป็นส่วนอยู่นะคะจะต้องกวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่อยเติมลงไปอีกนะคะเห็นไหมคะว่าน้ำกับส่วนที่เป็นส่วนที่หนึ่งนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เติมลงไปอีกแบบนี้นะคะ
1: ถ้าเติมเป็นทีเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเหลวเลย
0: เหลวไม่พอนะคะแล้วก็การละลายก็จะยากด้วยนะคะพอเข้ากันอย่างนี้เราก็เติมลงไปอีก
1: พอเริ่มเหนื่อยก็เติมน้ำเริ่มเติมน้ำได้เลยนะครับเอาเลยครับ
0: สูตรนี้จะใส่ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่น่าใส่นะใส่ไหม
0: ใส่ค่ะ
1: ใส่แล้วไม่น่าใส่เนี่ย
0: คือถ้ามองอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเป็นสีขาวนะคะ
1: เดี๋ยวพอเขา
0: ใช่ค่ะไอ้สีขาวๆแบบเนี้ยนะครับมันอาจจะเกิดจากฟองตอนที่เรากวนแบบเนี้ยค่ะเราทำให้เกิดเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้นะคะแต่พอทิ้งเอาไว้อะค่ะ
1: ทิ้งไปแล้วใส่เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทิ้งเอาไว้สักหนึ่งคืนก็ได้ค่ะเนื้อเขาก็จะเริ่มใสขึ้น
1: ก็ทิ้งไว้ก็ฟองก็จะยุบตัวก็จะใสขึ้น
0: ก็จะมีความใสขึ้น
1: เมื่อทำเป็น50 กิโลต้องมีเครื่องช่วยกวน
0: มีเครื่องค่ะมีเคร
1: ื่อง แต่ดังนั้นเนื้อต้องกวนกันเป็น10 คนเลย
0: ต้องสลับกันนะคะ
1: จริงๆก็มีเครื่องกวนที่เป็นใบพายอะครับ
0: ค่ะ
1: รอบต่ำไม่ต้องใช้รอบสูงนะครับที่บ้านก็ใช้เครื่องกวนครับ
0: อ๋อของอาจารย์มีใช่ไหม
1: แต่กวน

0: เป็น10กิโลก็เป็นกล้ามเลยอาจารย
1: ์ก็ถือว่าได้ออกกำลังกายนะคะอาจารย
0: ์โอ้เดี๋ยวกระดูกทับเส้นตัดคอเลยนะควรไว้เยอะๆทำที50โล100โล
1: แล้วก็อย่าแบบหักโหมสิคะ
0: ใช่ครับ
1: กวนแบบแล้วก็เบรกก่อนแล้วค่อยมากวนใหม่อีกรอบนึง
0: เพิ่มเลยอาจารย
1: ์หนืดไหมคะ
0: เริ่มหนืดครับ
1: มันจะมีความหนืดนะคะไม่เนื้อไม่เหลวมากนะคะ
0: ต้องควรไม่ได้เริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: เติมหมดเลย
1: เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะ
0: เติมหมดเลยหมดเลยต้องกวนให้เหนื่อยขึ้นเรื่อยๆนะคร
1: ับใช่ค่ะเห็นไหมคะเนื้อจะมีความข้นความหนืดและคือตอนกวนแรกๆอะค่ะเนื้อก็ยังไม่หนืดมากอะค่ะจะมีความเหลวนะคะทีนี้ก็ต้องกวนไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นเราใช้เดือนหนึ่งใช้เยอะจริงๆทุกวันนี้เราสามารถเอามากวนแล้วก็เอาไว้ใช้เองได้นะคะมันก็จะลดรายจ่ายตรงนี้ลงได้เยอะเลยนะคะ
0: ใช่ครับนี่ประมาณสัก1กิโลได้เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะได้ค่ะถ้าสูตรเขาให้มา1กิโลค่ะแต่สัดส่วนที่เราให้ไปก็จะเป็น100กรัมนะคะ
0: ตามด้วยคือตัว
1: สังกะสี
0: นะครับสารไก่เสียคือไก่แดนนะครับตามด้วยน้ำหอมนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เริ่มหอมแล้ว
1: น้ำหอมที่เขาใส่เข้าไปแล้วเขาเค็มว่าได้24ชั่วโมงอะไรต่างๆอะค่ะ48ชั่วโมงอะไรเงี้ยบางทีเขาใส่ตัวที่มันไปล็อกกลิ่นเอาไว้นะคะ
0: ต้องเพิ่มตัวล็อกกลิ่นไป
1: ใช่ค่ะแต่ว่าตัวล็อกกลิ่นอาจจะต้องมาละลายกับตัวของน้ำหอมนะคะบางสูตรอะค่ะที่เคยใช้แบบล็อกกลิ่นนานๆที่ขายตามท้องตลาดฟองไม่ค่อยมีนะคะฟองจะน้อย
0: แสดงว่าหอมก็จริงอยู่แต่ฟองน้อย
1: ใช่ค่ะฟองจะน้อยนะคะ
0: ก็ตัวล็อกกลิ่นอาจจะมีผลต่อฟองด้วย
1: ใช่ค่ะไม่มีผลต่อฟองอยู่แล้วนะคะ
0: ต้องได้อย่างเสียอย่างคุณ
1: ใช่แต่ว่าจะได้กลิ่นหอม
0: อยากได้กลิ่นหอมก็ฟองน้อยหน่อย
1: ใช่เพราะบางท่านเนี่ยเห็นว่าคือการขยี้ค่ะบางทีการมีฟองอ่ะมันช่วยในการทำให้แบบรู้สึกว่าขยี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ผมไม่เคยขยี้อ่ะใช้เครื่องตลอดเลย
1: ใช้เครื่องใช่ไหมคะอันนี้จะบางทีเราขยี้ผ้าต่างๆเนี่ยถ้าฟองมันน้อยมันก็จะ
0: มันฝืด
1: ฝืดนะคะบางท่านอาจจะเลยชอบฟองเยอะ
0: ๆฝืดมุกไม่ขำแล้วทีนี้เป็นไงบ้างอาจารย์ลองดูซิอาจารย์ดูซิเป็นยังไงบ้าง
1: ความหนืดได้ค่ะ
0: หนืดไหมหนืดมากไหมครับ
1: หนืดพอดีเลยค่ะแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเห็นว่าเขาก็จะมีสีต่างๆนะคะเป็นเนื้อใสเป็นสีแบบแต่งให้สวยงามดูน่าใช้นะคะอันนั้นก็เพิ่ม
0: สีลงไป
1: บิ๊กเกอร์อย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เพิ่มสีลงไปได้นะคะเพิ่มสีลงไปได้
0: ส่วนใหญ่น้ำยาซักผ้านี่ก็จะมีสีอะไรอาจารย
1: ์สีชมพูสีม่วงสีฟ้า
0: ที่เลือกใช้ส่วนมากใช้น้ำยาซักผ้าสีอะไรอ่ะ
1: แล้วแต่เลยค่ะ แล้วแต่ว่าอารมณ์ตอนนั้นชอบกลิ่นอะไรบางทีไม่ได้เลือกสีหรอกค่ะเลือกความชอบที่กลิ่นก่อน
0: ถูกแล้วก็หอมใช่ไหม
1: ใช่ช่วงลดราคาด้วยค่ะท่าน
0: ลด 50% แล้วเนี่ย
1: ช่วงซื้อ1แถม1อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จริงๆแล้วในการจะบรรจุแพ็คเกจจิ้งนะควรทิ้งไว้สักประมาณสักคืนนึงนะครับเพื่อให้ฟองยุบตัวก่อนที่จะมาทําบรรจุนะครับ
1: ค่ะคือเราผสมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะค่ะเราทิ้งไว้ก่อนคืนนึงคือให้เนื้อใสก่อนนะคะ
0: ให้เนื้อใสก่อน
1: แล้วค่อยเทลงบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการเทลงบรรจุภัณฑ์เลยค่ะด้วยความที่มีฟองอยู่อ่ะมันจะดันให้เนื้อมันดูมากขึ้นแต่ว่าพอฟองมันหายแล้วเนื้อมันจะยุบ
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ก็แบบนี้คือต้องทิ้งไว้สักคืนนึง
1: ใช่ค่ะวิธีการก็กรอกแบบนี้นะคะเก็บไว
0: ้ประมาณสัก 6-7 ชั่วโมงก็ยุบแล้วถ้าเกิดไม่เยอะมากเกินไป
1: ค่ะแต่เขาจะใสขึ้นนะคะแต่นี่ที่ไม่ใสก็เพราะว่าเราเพิ่ง
0: มีฟองอยู่
1: มีฟองแล้วก็เพิ่งผสมเสร็จด้วยนะคะสีที่ใช้นะคะถ้าจะแต่งสีนะคะก็เป็นสีชนิดที่ละลายในน้ำนะคะเพราะว่าเบสหลักเนี่ยจะเป็นสารที่ละลายกับน้ำนะคะมานะ

0: กลิ่นหอมธรรมชาตินะครับน่าใช้
1: กลิ่นแล้วแต่ความชอบเลยนะคะแต่กลิ่นแล้วแต่ความชอบและกลิ่นก็เป็นตัวที
0: ่
1: ทำให้เราตัดสินใจในการ
0: กลิ่นฟุ้งดีนะ
1: ใช่ค่ะหอมแล้วรู้สึกอยากใช้อะไรต่างๆนะคะ
0: คือจากที่เราบรรจุเนี่ยรู้สึกกลิ่นจะฟุ้งหอมขึ้นมาเตะจมูกนะครับเวลาซักนะครับรู้สึกถึงว่าเวลาเราซักผ้านะถ้ากลิ่นติดผ้าหอมที่แบบหอมอ่อนๆก็พอละไม่ต้องหอมแบบติดแบบหอมแบบรุนแรงอ่ะผู้ชายไม่ค่อยชอบนะครับ
1: เหรอคะ
0: ครับแต่ถ้าผู้หญิงอาจจะชอบก็ได้ไม่ต้องใช้น้ำหอมเยอะแต่สำหรับผมไม่ชอบกลิ่นแรง
1: แต่ถ้าเป็นผงซักฟอกอ่ะแต่ถ้าใส่เยอะก็มีผลนะคะผลไม่ใช่ว่าเรื่องของกลิ่นอย่างเดียวนะคะเรื่องของสีของผ้าที่เราซักด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: บางทีอาจจะซีดเร็วก็ได้ถ้าใส่ในปริมาณที่เยอะดังนั้นเนี่ยในสูตรที่เราใช้อ่ะค่ะก็ต้องดูปริมาณที่เขาแนะนำด้วยนะคะว่าควรจะใช้ปริมาณเท่าไหร่เพราะว่ามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะคะในการใช้นะคะทีนี้อาจารย์คะถ้าเราจะเพิ่มกลิ่นอย่างอื่นอย่างเช่นกลิ่นส้มเราก็อาจจะใส่ในขั้นตอนในส่วนที่3
0: ได้เลยนะครับ
1: นะคะแม้แต่อย่างที่เป็นตัวฆ่าเชื้อ
0: สารฆ่าเชื้อ
1: จากสมุนไพรก่อนที่อาจารย์พูดถึง
0: ก็น่าจะเพิ่มเติมได้พวกกลุ่มที่เป็นพวกผิวส้มผิวมะนาวอะไรพวกนี้นะครับน่าจะเพิ่มเติมได้นะโยม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพวกนี้มันแต่งเป็นตัวที่ทําให้กลิ่นที่เราหอมมาคือที่มีน้ํามันหอมระเหยไปเพิ่มเติมอาจจะเป็นตัวดับกลิ่นในกลิ่นที่ไม่เหมาะอย่างที่กลิ่นตัวเราบางทีมีกลิ่นตัวแบบนี้พอได้กลิ่นหอมของพวกสมไอพวกผิวส้มอะไรพวกนี้บางคนชอบแต่บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้กลิ่นผลไม้ต่างๆอะไรพวกนี้ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นดอกไม้
0: กลิ่นดอกไม้ก็ได
1: ้ที่เราเห็น
0: กลิ่นดอกกุหลาบอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: รู้สึกอาจารย์จะพูดดอกกุหลาบหลายรอบแสดงว่าอาจารย์ชอบดอกกุหลาบใช่ไหมคะ
0: ชอบกุหลาบ
1: ค่ะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วกลิ่นที่ใช้ในพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่ากลิ่นสังเคราะห
0: ์กลิ่นกลางๆ
1: กลุ่มสังเคราะห
0: ์
1: ขึ้นมานะคะเพราะว่า essential oil นี้แพงมากนะคะถ้าเป็นกุหลาบ
0: ไม่นิยมเอามาใช้เท่าไหร่เพราะเป็นการสารชะล้างออกไป
1: เพราะว่าจุดประสงค์อะค่ะเราไม่ได้ต้องการเพื่อจะมาบำรุงผ้าใช่ไหมคะแล้วเนี้ยกลิ่นที่เราใช้อะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่น
0: ที่ปรุงแต่งขึ้นมา
1: สังเคราะห์ขึ้นมานะคะเพราะเขาจะให้กลิ่นที่ติดแน่นแล้วก็ชาร์จเพราะว่าถ้าเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่แล้วมันเน้นในเรื่องของสกินแคร์ซะส่วนใหญ่นะคะก็คือบำรุงผิวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ต้นทุนเนี่ยสูงไม่เหมาะกับการที่จะ
0: เอามา
1: ทำเป็นกลิ่นน้ำหอมนะคะ
0: แต่พูดถึงก็สูตรต่างๆพวกนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามที่
1: เปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
0: เปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันก็สามารถปรับได้
1: ใช่ค่ะ
0: ปรับได้หรือสีอะไรต่างๆเราก็สามารถปรับได
1: ้ปรับได้ค่ะ
0: นะครับแต่เราต้องกลิ่นก็สามารถปรับได้ก็ปรับไปในทางเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ครับไปในทางเดียวกันอย่างสมมติว่าคุณจะใช้กลิ่นกุหลาบคุณก็อาจจะต้องใช้สีชมพูอะไร
1: ใช่ใช่
0: สีแดงอ่อนๆ
1: เหมือนแบบมีลาเวนเดอร์
0: ยันเวนเดอร์ก็อาจจะเป็นสีม่วงอะไรแบบนี้
1: ใช่ค่ะกลิ่น
0: มะลิก็เป็นสีขาว
1: อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ดอกบัวเกสรบัวก็อาจจะเป็นเกสรบัวหลวงก็อาจสีแดงอะไรแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นทางเลือกของผู้ที่จะไปผลิตจำหน่ายก็ถือว่าสูตรที่ทำไม่ได้ยากนะทำไม่ง่าย
1: ไม่ยากค่ะแล้วก็
0: ไม่ยุ่งยาก
1: แล้วก็สามารถที่แบบว่า
0: ทำ
1: เก็บไว้ใช้ได้นะคะลดต้นทุนรายจ่ายตรงนี้ลงไป
0: แล้วเหมาะกับการซักผ้าอย่างเช่นชุดชั้นในก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรที่อ่อนโยนไอ้คนที่แพ้กับพวกน้ำยาซักผ้าทั่วไปแล้วก็มันรู้สึกแพ้ง่ายแล้วก็อันนี้เป็นทางเลือกนึงที
1: ่
0: แนะนำให้ลองไปทำใช้ดูสำหรับคนที่แพ้พวกสารน้ำยาซักผ้าต่างๆหรือว่าผงซักฟอกต่างๆที่แบบพอมาซักด้วยมือแล้วมือแบบเป็นอะไรก็เรียกลอกเป็นคราบลองตัวนี้ไปใช้ดูนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะอาจารย์น่าจะเป็นประโยชน์นะท่านผู้ชมที่ท่านได้รับชมรับฟังอาจารย์ทวนสูตรอีกทีได้ไหมอาจารย์อีกนิดนึงนะครับแบบเร่งด่วน
1: น้ำยาซักผ้านะคะสัดส่วนปริมาณนะคะรวมกันทั้งหมดเป็น100กรัมนะคะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1 N70 นะคะ
0: 7กรัม
1: 7กรัมนะคะ LASHH2S นะคะ8กรัมนะคะโคคามิโดโพพิลบีเทนนะคะ1กรัมนะคะโซเดียมคอไลนะคะ 2.5 กรัมนะคะ KD นะคะ2กรัมนะคะส่วนที่2นะคะน้ำสะอาดนะคะ 78.9 นะคะส่วนที่3นะคะไกลแดนนะคะ 0.1 กลิ่นนะคะ 0.5 ทีนี้เพิ่มเติมเรื่องกลิ่นค่ะกลิ่นอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะในกรณีที่เราชอบกลิ่นที่มันหอมมากๆนะคะบางทีในระดับที่ 0.5 นะคะบางกลิ่นอาจจะให้กลิ่นที่หอมน้อยจนเกินไปก็เพิ่มได้นะคะ 1% 2% 3% เพิ่มได้เลยนะคะ
0: หวังว่าคนที่ได้รับชมวันนี้น่าจะนำไปลองทดลองทำดูนะครับหรือว่าลองไปกวนดูแล้วกันลองไปทำดูนะครับทำเล็กๆอาจจะไม่ทำยังไม่ได้ก็ลองดูเทปซ้ำหลายๆรอบน่าจะทำได้นะครับพอทำแล้วถ้าใช้แล้วถูกใจอาจจะเอาไปผลิตจำหน่ายหรือว่าถ้าจะผลิตจำหน่ายก็อาจจะต้องไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ใช่ค่ะต้องไปมีสถานที่ต่างๆนะคะอันนี้อาจจะต้องไปคุยกับอย.อีกทีนึงนะคะ
0: หวังว่าวันนี้เราก็น่าจะให้ความรู้พอสมควรนะครับกับถึงเวลาที่เราก็นะพบกันใหม่นะเทปหน้านะครับอาจารย์กิตนภัทรแล้วก็
1: พลวินสนิทบุญค่ะ
0: ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital Universityก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

นับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชาวิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไกล่เกลี่ยตามพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไกล่เกลี่ยนะมานั่งไกล่เกลี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไกล่เกลี่ยกับผู้ไกล่เกลี่ยก็ที่ว่าผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้มั้ยหาตรง

0: กลางของสองท่านนี้ได้หรือไม่
1: พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้งสองฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
0: ใช่ครับผู้ไกล่เกลี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไกล่เกลี่ยมีคุณสมบัติในการไกล่เกลี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
2: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
0: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่กู้เรียนกันนะครับและทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าพูดคุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไกล่เกลี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนแล้วกับกยศ.เพราะเขาอ่ะจะได้ไกล่เกลี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกล่เกลี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ได้ครับผมผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกล่เกลี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5ล้านบาท
0: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการบังคับคดีหรือที่ว่าไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกว่าคู่ครับผมเราเนี่ยอยากเป็นจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
1: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
1: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
1: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
1: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับ
4: ครับ
0: หรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง2คนมากๆเลยนะคะ
5: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเรื่องนกยูงแสดงธรรมมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมพระนางเขมาพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีทรงฝันเห็นนกยูงแสดงธรรมให้พระนางฟังนกยูงตัวนั้นมีขนสีทองสวยงามขั้นตื่นมนทมพระนางขอให้พระสวามีส่งคนออกไปตามหานกยูงครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกยูงทองที่พระนางทรงฝันอาศัยอยู่บริเวณแนวป่าของภูเขาลูกที่4เชิงเขาหิมพานต์ยูงทองสง่างามมากตามซอกปีกมีลวดลายสวยงามและเป็นนกที่ฉลาดภูเขาลูกที่ยูงทองอาศัยอยู่นั้นเป็นภูเขาเงินยามที่พระอาทิตย์อุทัยทอแสงกระทบสาดแสงจับขอบฟ้ามองดูสวยงามจึงร่ายมนต์สรรเสริญพระอาทิตย์พอพระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกกำลังอุทัยขึ้นมาทอแสงอารามสว่างไปทั่วปฐพีข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้นขอให้ช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าให้อยู่เป็นสุขตลอดวันหลังจากกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์แล้วยูงทองก็น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งกล่าวสรรเสริญว่าพราหมณ์เหล่าใดรู้แจ้งธรรมทั้งปวงขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและจงคุ้มครองข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าและขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นและนอบน้อมธรรมะที่ทำให้ท่านหลุดพ้นครั้นกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์และพระพุทธเจ้าแล้วยูงทองก็หากินในป่าตลอดทั้งวันอย่างมีความสุขตกเย็นกลับมาเห็นพระอาทิตย์อัสดงคตจึงกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์อีกว่าพระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกกำลังจะอัสดงคตรับขอบฟ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ขอให้ช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าให้อยู่เป็นสุขตลอดคืนหลังจากกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์ยูงทองก็น้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งกล่าวสรรเสริญอีกว่าพราหมณ์เหล่าใดรู้แจ้งธรรมะทั้งปวงขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าและขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นและนอบน้อมธรรมะที่ทำให้ท่านหลุดพ้นยูงทองกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์และพระพุทธเจ้าเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นและอยู่เป็นสุขเสมอในป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งพระนางเขมาพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีทรงฝันเห็นยูงทองมาแสดงธรรมให้พระนางฟังครั้นตื่นบรรทมจึงกราบทูลพระเจ้าพาราณสีให้ทรงทราบเสด็จพี่น้องอยากฟังยูงทองแสดงธรรมความฝันกับความจริงจะได้ไปด้วยกันหรือพี่ไม่เคยเห็นนกแสดงธรรมพระเจ้าพาราสีตัดแย้งแต่น้องเชื่อว่าเป็นจริงได้พระนางเขมาตรัสยืนยันเพราะภาพที่เห็นนั้นชัดเจนมากพระเจ้าพาราสีตรัสเรียกพวกพราหมณ์มาปรึกษาคันได้คำแนะนำจากพราหมณ์ปุโรหิตพระเจ้าพาราสีก็ตรัสเรียกพรานป่ามาประชุมในวังขอเดชะในป่าหิมพานต์ชั้นในมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งบนยอดภูเขาข้าพเจ้าเห็นนกยูงทองอาศัยอยู่บริเวณนั้นเมื่อไม่นานมานี้ได้เรื่องแล้วพระเจ้าพาราณสีทรงพระสวนถ้าอย่างนั้นข้าขอมอบให้เจ้าจับยูงทองตัวนั้นมาให้ข้าขอให้จับเป็นพรานป่าทูลรับคำแล้วออกไปป่าหิมพานต์เพื่อจับยูงทองมาถวายเขาพยายามดักบ่วงและวิธีจับอยู่7ปีจนกระทั่งตายอยู่กลางป่าส่วนพระนางเขมาพอได้ทราบว่าผ่านป่าตายก็ท้อพระทัยและสวรรคตพ
ระเจ้าพาราณสีกริ้วมากทรงหาทางแก้แค้นด้วยการรับสั่งให้จารึกข้อความลงในแผ่นทองว่าในป่าหิมพานต์มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งที่ภูเขาลูกนั้นมีนกยูงทองตัวนั้นจักสิทธิ์ผู้ใดได้กินเนื้อผู้นั้นจะไม่แก่ไม่ตายมีอายุยืนครั้นแล้วทรงรับสั่งให้ใส่แผ่นทองไว้ในหีบทองแล้วให้เก็บไว้ให้คนรุ่นต่อๆมาได้อ่านครั้นพระเจ้าพาราสีสวรรคตพระเจ้าพาราสีองค์ใหม่พอได้อ่านข้อความในแผ่นทองก็ทรงมีพระประสงค์จะได้กินเนื้อยูงทองทรงพรานป่ารุ่นใหม่เที่ยวหาจับยูงทองอย่างที่บอกไว้ในแผ่นทองพรานป่าหาอยู่ตลอดชีวิตก็ไม่พบพระเจ้าพาราสีราชการต่อมาก็ทรงทำเช่นเดียวกันซึ่งก็จับยูงทองไม่ได้เช่นเดียวกันเหตุการณ์ดำเนินไปถึง6รัชกาลครั้นตกถึงรัชกาลพระเจ้าพาราสีสมัยที่7จึงประสบผลสำเร็จคือพรานป่าที่ทรงส่งไปสามารถจับยูงทองตัวดังกล่าวได้พรานป่านั้นเป็นคนฉลาดก่อนออกเดินทางไปจับยูงทองในป่าหิมพานต์ได้ศึกษาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของพรานป่าคนก่อนศึกษาอุปนิสัยยูงทองเห็นว่าควรจะนำนกยูงตัวเมียล่อดังนั้นเขาจึงไปจับนกยูงตัวเมียมา1ตัวแล้วสอนให้เริงระบำตามจังหวะการปรบมือจนกระทั่งนกยูงตัวเมียนั้นเกิดความชำนาญจึงเริ่มแผนการจับยูงทองยูงทองตัวนี้ร่ายมนต์ตอนพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกทุกวันมนต์ที่ร่ายนั้นคุ้มครองมันให้ปลอดภัยตลอดมาจึงไม่มีใครจับมันได้เอาเถอะเราจะไปจับมันตอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นคันคิดได้อย่างนี้แล้วพรานป่าก็อุ้มนกยูงตัวเมียนั้นไปตรงที่ที่ยูงทองจะได้ยินเสียงร้องไพเราะของนางขณะนั้นใกล้จะรุ่งสางพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นพอไปถึงที่ตรงนั้นพรานป่าก็ดักบ่วงแล้วตบมือให้จังหวะทันใดนั้นนกยูงตัวเมียก็ส่งเสียงร้องไพเราะกรีดปีกกรีดหางเริงระบำอย่างสวยงามฝูงทองยูงทองตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกยูงตัวเมียส่งเสียงร้องไพเราะก็เกิดกระสันลืมร่ายมนต์เผลอตัววิ่งไปหานกยูงทองตัวเมียที่กำลังเริงระบำและส่งเสียงร้องเจ้ยแจ้วและยังไม่ทันจะถึงตัวนางขาก็ติดบ่วงเสียก่อนพรานป่าจึงเข้าไปจับตัวไปถวายขณะเฝ้าอยู่เบื้องหน้าพระเจ้าพาราณสียูงทองได้ทูลถามถึงสาเหตุที่ทรงรับสั่งให้จับตนเมื่อได้ทราบว่าถูกให้จับมาเพราะความเชื่อว่าถ้าใครได้กินเนื้อแล้วจะไม่แก่ไม่ตายและมีอายุยืนตลอดไปยูงทองจึงกราบทูลว่าขอเดชะตามที่พระองค์เชื่อกันมานั้นเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะในโลกนี้ไม่มีนกยูงตัวใดที่ศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นใครกินเนื้อแล้วไม่แก่ไม่ตายที่เห็นชัดๆคือหม่อมฉันก็กำลังจะตายอยู่นี่ไงแล้วเนื้อของหม่อมฉันจะช่วยใครไม่ให้ตายได้เล่าพระเจ้าพาราณสีทรงฟังแล้วได้สติจึงทรงบูชายูงทองด้วยเครื่องสักการะล้ำค่าแล้วแบ่งราชสมบัติให้ยูงทองครอบครองยูงทองอยู่ในพระราชวังได้3วันก็ถวายราชสมบัติคืนแล้วทูลลากลับไปอยู่ที่ภูเขาเงินในป่าหิมพานต์ตามเดิมแต่ก่อนจะจากไปได้ถวายโอวาทว่าขอเดชะขอพระองค์จงอย่าประมาทนิทานธรรมะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการสวดมนต์ด้วยจิตที่เป็นสมาธิและเชื่อมั่นมนต์ที่สวดนั้นย่อมคุ้มครองผู้สวดได้แท้จริงเหมือนยูงทองสวดมนต์สรรเสริญพระอาทิตย์และสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วช่วยให้ปลอดภัยฉะนั้นบันทึกแด่ลูกรักความดีความสุขความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลวการดีใจการเสียใจการพัดพรากการตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเหตุเป็นผลกันถ้าลูกทำเหตุให้ดีผลก็จะเกิดมาดีถ้า
ถ้าทำเหตุไม่ดีผลก็จะเกิดมาไม่ดีลูกจงจำไว้ว่าจงพูดในสิ่งที่ควรพูดและอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดคิดเสียว่าถ้าพูดออกมาแล้วทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เสียใจโมโหโกรธเราจงอย่าพูดเมื่อเวลาเกิดผลอย่างใดทั้งในทางดีและทางไม่ดีไม่ต้องมองใครมองที่การกระทำของเราเองหัวใจของการเรียนคือสุจิปุริลูกจำไว้สุคือฟังสุตะจิคือคิดจินตะปุคือถามปุจฉาติคือจดลิขิตนะคะลินะคะลิคือจดลิขิตถูกต้องปฏิบัติอยู่เสมอการเรียนก็จักบรรลุผลสำเร็จลูกเกิดเป็นคนแล้วต้องพยายามทำดีที่สุดเมื่อทำดีที่สุดแล้วนอกนั้นแล้วแต่ฟ้าลิขิตโบราณว่าลิขิตเป็นของฟ้าคือผลของการกระทำชะตาเป็นของคนคือการกระทำก่อนนอนอย่าลืมไหว้พระและทำสมาธิทำอะไรให้นึกถึงพ่อแม่ถ้าพ่อแม่รู้แล้วพ่อแม่จะคิดอย่างไรถ้าคิดว่าทำไปแล้วพ่อแม่สบายใจลูกทำได้ถ้าคิดว่าทำไปแล้วพ่อแม่ไม่สบายใจลูกอย่าทำเพราะผู้ที่เสียใจดีใจคือพ่อและแม่แต่ผู้ที่ได้รับผลดีผลเสียคือตัวลูกเองลูกจงจำไว้ให้ขึ้นใจว่าคนดีคือคนที่มีศีลธรรมมีจิตใจเป็นปกติไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เอาผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้ไม่พูดจาให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาถ้าลูกเห็นแก่ผู้อื่นลูกก็จักไม่เห็นแก่ตัวถ้าลูกรู้จักใช้เวลาให้ถูกต้องชีวิตจะมีค่าเป็นเงินเป็นทองลูกจงจำไว้ว่าทุกคนปรารถนาทำแต่ความดีไม่มีใครอยากทำชั่วไม่มีใครอยากถูกลงโทษไม่มีใครอยากถูกดูถูกถูกเหยียดหยามไม่มีใครอยากทำผิดแต่ในโลกนี้ไม่เคยเลยสักคนที่ไม่เคยทำผิดลูกรักการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ลูกควรตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมลูกรักเงินทองที่พ่อและแม่หามาให้ลูกได้ใช้ในการเรียนขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดอย่าเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายให้ลูกรู้จักกันรู้จักใช้และสุดท้ายก็รู้จักเก็บเมื่อลูกทำได้อย่างที่กล่าวมานี้ลูกจะไม่พบกับความลำบากเลยลูกรักสิ่งแรกของการคบคนอื่นอย่างมีความสุขคือการมีสัมมาคารวะการมีระเบียบวินัยการมีมารยาทที่ดีงามการมีน้ำใจต่อผู้อื่นการพูดจาที่ไพเราะอยู่เสมอไม่ดูถูกผู้อื่นการมีความเกรงใจต่อผู้อื่นการยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและข้อสำคัญที่สุดคือลูกจงยิ้มอยู่เสมอลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบด้วยความอยากแต่ลูกจงเลือกด้วยสติปัญญาและคำนึงถึงประโยชน์ของมันนะคะนิทานเรื่องต่อไปจะนำนิทานเกี่ยวกับอีสปอีสปเนี่ยค่ะเป็นชาวเมืองฟรีเยียประเทศกรีกนะคะเกิดเมื่อประมาณ40ปีนะคะก่อนพุทธกาลในตระกูลของทาสมีหน้าตาอันแสนอัปลักษณ์มีลิ้นที่ใหญ่โตจนคับปากทำให้พูดได้ไม่ชัดแต่นั่นค่ะกลับเป็นข้อดีให้อีสปได้เรียนแบบเสียงสัตว์ต่างๆได้อย่างชาญฉลาด
ทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานยิ่งขึ้นในยามที่เขาค่ะกำลังเล่านิทานให้คนฟังด้วยความเป็นคนดีมีสติปัญญาเลิศล้ำเฉลียวฉลาดเกินผู้ใดและมีน้ำใจงดงามอิศบจึงได้รับความเมตตาจากนายจ้างปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระจากการเป็นทาสจากชื่อเสียงอันโด่งดังของการเป็นนักเล่านิทานอิศบจึงได้เข้าไปทำงานในราชสำนักของกษัตริย์เรซูสแห่งอาณาจักรลิเดียและได้กลายเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์แต่ในบั้นปลายชีวิตของอิศบกลับต้องพบกับจุดจบอันน่าสลดสังเวชเมื่อเขาถูกกลั่นแกล้งอย่างไร้ความยุติธรรมอิศบจึงถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการจับโยนลงสู่หน้าผาสูงจนถึงแก่ความตายแต่ความตายของอิศบกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความเป็นอมตะแม้จะผ่านการเวลานับพันปีเสียงเล่าขานตำนานก็ยังคงกึกก้องกังวานไปทั่วทุกมุมโลกนะคะในที่นี้ก็จะนำนิทานอิศบนะคะมาเปรียบเทียบกับคำสอนของพระศาสดาพระมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะองค์พระมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาประสูติณอุทยานหลวงลุมพินีวันในพระราชวงศ์ศักยะเมื่อ80ปีก่อนพุทธกาลทรงมีพระนามว่าสิทธัตถะทรงเปี่ยมไปด้วยบุญญาบารมีและมหาปุริสลักษณะอันเพียบพร้อมทุกประการทรงสำเร็จการศึกษาศิลปะวิทยาจากสำนักวิศวามิตรด้วยวิชา18ประการได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาแห่งโกริยวงศ์และมีพระโอรสทรงพระนามว่าราหุลทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวดเนื่องจากทรงเบื่อหน่ายในกามคุณ5เมื่อพระชนมายุ29พรรษาเพื่อออกแสวงหาสัจธรรมสูงสุดอยู่นานถึง6ปีจึงได้ตรัสรู้อริยสัจ4ได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ร่มมหาโพธิบัลลังก์เมื่อพระชนมายุ34พรรษาจากนั้นทรงใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดของพระองค์ออกโปรดสัตว์สั่งสอนเหล่าเทวดามนุษย์เดรัจฉานผู้จมอยู่ในตมอวิชชาให้ได้หลุดพ้นจากทุกขเวทนากันอย่างมากมายทรงดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ80พรรษาแม้เวลาล่วงผ่านมานานเกือบ 2,600 ปีแต่คำสอนอันเป็นสัจธรรมอมตะของพระองค์ก็ยังคงอยู่คู่โลกค้ำฟ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวพึ่งพาให้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาและจะจารึกอยู่ในจักรวาลนี้สืบไปจนกาลปาวสานนะคะ

เรื่องแรกสามัคคีคือพลังในค่ำวันหนึ่งเหล่าไก่ทั้งหลายได้ออกมาหาอาหารกันกินเช่นเคยเหมือนทุกวันทันใดนั้นก็มีหมาป่าวิ่งเข้ามาจู่โจมฝูงไก่หมาป่าพูดในขณะที่กำลังจะวิ่งเข้าไปจับไก่ว่าสงสัยคืนนี้เราจะได้กินไก่ย่างมื้อค่ำของข้ามานี่ซะดีๆมีไก่ตัวหนึ่งโดนจับซะแล้วเพื่อนไก่เรียกร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยพวกไก่ตัวที่เหลือต่างพยายามเข้ามาช่วยเพื่อนจัดการเลยนี่แน่นี่แน่เจ้าหมาป่าโดนไก่ทั้งฝูงลุมจิกตีเฮ้ยอะไรนะหยุดนะเจ้าไก่โอ้ยหยุดนะเจ้าไก่โอ้ยอย่านะบอกว่าให้หยุดไงโอ้ยหยุดนะจนในที่สุดหมาป่าก็เผลอทำเจ้าไก่ตัวที่อุ้มมานั้นหลุดมือไปได้ไม่เอาแล้วไก่พวกนี้มันลุมฆ่ามันลุมฆ่าช่วยด้วยในที่สุดเจ้าหมาป่าก็วิ่งหนีไปโดยที่ไม่ได้อะไรกลับไปเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของหมู่ชนทำให้หมู่คณะมีความปลอดภัยพุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าความสามัคคีของหมู่คณะก่อให้เกิดสุขเนื้อแสนอร่อยวันนี้ตาและหลานเดินไปซื้อของในหมู่บ้านตาบอกหลานด้วยความอารมณ์ดีว่าเอาละวันนี้เราได้เนื้อแสนอร่อยมาทำอาหารกันแล้วว้าวเยี่ยมไปเลยฮะคุณตาหลานชายบอกตาทันใดนั้นเองทั้งตาและหลานก็เดินมาพบกับสิงโตเจ้าสิงโตคำรามใส่ทั้งสองคนเอ๊ะหรือว่าทั้งสองพูดขึ้นมาพร้อมกันเจ้าสิงโตมันสนใจเนื้อแสนอร่อยหลานถามคุณตาเอาไงต่อดีล่ะครับคุณตาสงสัยคงต้องวิธีนี้ซะแล้วตาพูดพร้อมหยิบชิ้นเนื้อออกมาจากถุงตาโยนเนื้อไปพร้อมกับพูดว่านี่แน่แล้วเนื้อก็ถูกโยนออกไปแล้วเนื้อนั้นก็เบี่ยงเบนความสนใจได้จริงๆหลานชายถามตาครับได้เนื้อละตาจึงตอบหลานว่าเอาเถอะหลานตาเดี๋ยวเราค่อยซื้อใหม่ก็ได้ส่วนตอนนี้หนีก่อนเถอะนิทานนะคะสอนให้รู้ว่าเมื่อถึงคราวคับขันคนฉลาดจะสละละทิ้งของมีค่าน้อยเพื่อรักษาของมีค่ามากไว้พุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าจงละทิ้งสุขเล็กน้อยเพื่อสุขอันยิ่งใหญ่ทำเกินหน้าที่เจ้านกน้อยค่ะบินผ่านมาในป่ามันพูดด้วยความอารมณ์ดีวันนี้อากาศดีจังเลยนะเนี่ยระหว่างทางก็เจอกับช้างเออเจ้านกเจ้านกช่วยบินมาหาข้าหน่อยคือวันนี้ข้าว่าข้าจะกลับบ้านช้าข้าติดธุระยังไงข้ารบกวนเจ้าช่วยไปบอกครอบครัวข้าหน่อยนกรับปากอ๋อได้เลยเดี๋ยวจัดให้โอ้ขอบคุณมากเจ้านกเจ้านกน้อยรีบบินไปทำภารกิจระหว่างทางบินมาเจอหมีอ่ะนั่นเจ้าหมีกำลังมีปัญหาลงไปดูหน่อยหมีบ่นว่าเออทำส้มกระจายไปหมดแล้วซุ่มซ่ามจังเลยเราเจ้านกจึงช่วยหมีเก็บส้มขึ้นมาอ้าวเจ้านกไหวหรือเปล่าเนี่ยหมีถามอย่างเป็นห่วงนกตอบอ่าไม่เป็นไรแค่นี้ชิวเมื่อเก็บส้มเสร็จก็แยกย้ายกันเมื่อบินไปสักพักเจ้านกร้องออกมาว่าโอ้ยเจ็บปีกจังเลยแต่เจ้านกก็พยายามบินต่อไปเรื่อยๆโอ้ยเจ็บจังโอ้ยโอ้ยแล้วสุดท้ายก็ร่วงลงมานอนเพราะหมดแรงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

ทำการตามความสามารถของตนพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าจงพยายามในหน้าที่ของตนเด็กเลี้ยงแกะฝูงแกะกำลังกินหญ้าอยู่ในลานกว้างๆขณะนั้นเองเด็กเลี้ยงแกะก็เดินเข้ามาเฮ้ยว่างอีกแล้วเรากลางป่าแบบนี้มีอะไรสนุกทำอ่ะนั่นมันกระต่ายนี่ลองอะไรดูหน่อยสิเด็กเลี้ยงแกะจึงคว้าหนังสติ๊กขึ้นมาแล้วยิงไปทางกระต่ายเจ้ากระต่ายร้องด้วยความเจ็บปวดเด็กเลี้ยงแกะหัวเราะพร้อมพูดว่าห้าห้าทำไมง่ายจังเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เขามีความคิดในเด็กเลี้ยงแกะมองไปที่ฝูงแกะเขาง้างหนังสติ๊กแล้วยิงไปทางแกะอย่างแรงแกะร้องด้วยความเจ็บปวดเจ้าแกะหันมามองหน้าเด็กเลี้ยงแกะเจ้าแกะโกรธมากจึงวิ่งไล่ตามเด็กเลี้ยงแกะเห็นท่าไม่ดีวิ่งหนีเฮ้ยแย่แล้วเราเจ้าแกะหยุดนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสำเร็จในครั้งแรกไม่แน่นักว่าจะสำเร็จในครั้งที่สองเมื่อองค์ประกอบแตกต่างกันพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าผู้หวังประโยชน์ด้วยวิธีการอันผิดย่อมเดือดร้อนความรู้และกาลเทศะเด็กหญิงกำลังอ่านหนังสือคู่มือการปฐมพยาบาลเด็กชายถามนี่เธอไม่เบื่อบ้างหรือไงหนังสือแบบนั้นน่ะเด็กหญิงตอบแต่เราว่ามันน่าสนใจเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถช่วยคนอื่นได้เด็กชายจึงบอกเด็กหญิงจ้าเอาเถอะเราขอนอนต่อบ่ายวันนั้นป้าและเด็กๆออกไปเดินเล่นป้าพูดกับเด็กว่าไม่มีอะไรดีเท่าการเดินเล่นในป่าระหว่างทางป้าสะดุดก้อนหินข้อเท้าพลิกเด็กหญิงอาสาขอดูข้อเท้าของป้าเด็กชายพูดกับเด็กหญิงว่าอย่างเราจะไปช่วยอะไรได้เด็กหญิงจึงบอกว่าข้าจำไม่ได้เหรอก็เราเคยอ่านมาจากในหนังสืออะแค่เคสนิดเดียวอึ๊บอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวป้าหายแล้วขอบใจมากนะหลานแล้วทั้งหมดก็พากันเดินกลับบ้านเด็กหญิงจึงบอกเด็กชายว่าเห็นไหมว่าที่เราอ่านน่ะไม่ได้เสียเวลาเปล่าเลยเด็กชายตอบว่าจ้ารู้แล้วเราขอโทษนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะใช้วิชาความรู้ให้ดูกาลเทศะพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าอันความรู้ควรเรียนทุกอย่างไม่ว่าต่ำสูงหรือปานกลางควรรู้ความหมายเข้าใจทั้งหมดแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างวันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นนำประโยชน์มาให้ผู้คิดทรยศเจ้าหมาจิ้งจอกกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าวันนี้อากาศดีจังเลยนะเนี่ยทันใดนั้นเจ้าสิงโตก็โผล่มาจ้าเอ๋วันนี้ล่ะเจ้าเสร็จข้าแน่เจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกหมาจิ้งจอกร้องเสียงดังหมาจิ้งจอกวิ่งหนีอย่าตามมานะได้โปรดเมื่อวิ่งมาเจอทางตันหมาจิ้งจอกหันมองไปรอบๆมันเห็นกระต่ายเพื่อนสีอยู่แถวนั้นพอดีมันจึงเริ่มออกอุบายนี่คุณสิงโตถ้าข้าสามารถหาใครที่น่ากินกว่าข้ามาแทนได้ท่านจะปล่อยข้าไหมสิงโตตอบว่าถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะข้าจะปล่อยเจ้าแต่ถ้าไม่ได้เจ้ารู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจัดการได้เชื่อมือข้าหมาจิ้งจอกได้โอกาสเดินไปหากระต่ายสวัสดีเจ้ากระต่ายนายมาทำอะไรแถวนี้ไม่กลัวสิงโตเลยหรือกระต่ายตอบก็ไม่เห็นมีอะไรแถวนี้น่าจะน่ากลัวแล้วสิงโตก็ปรากฏตัวออกมากระต่ายจึงดึงหางหมาจิ้งจอกเอาไว้มาเลยมานี่เลยอย่างนี้นะสิงโตจึงพูดว่าอิ่มแน่มื้อนี้ฮ่าฮ่าหมาจิ้งจอกและกระต่ายจึงรีบวิ่งหนีฮือแม่จ๋าด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ทรยศมิตร
ด้วยแผนการใดจะต้องพินาศด้วยแผนการนั้นพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเสียเวลาทะเลาะช้างกับม้ากำลังพักผ่อนอยู่ในป่าเจ้าช้างบอกเพื่อนข้าขอนอนหน่อยสักคู่หนึ่งนะข้าง่วงเจ้านอนไปเถอะข้าจะกินหญ้าอยู่นี่แหละเจ้าม้าตอบระหว่างนั้นเองมีลุงกับหลานกำลังเดินป่ามาทางนี้ลุงพูดกับหลานว่าเฮ้อลุงรู้สึกเหนื่อยแล้วสิหลานอยากให้เจ้าช้างตรงนั้นไปส่งเราไหมล่ะหลานชายตอบได้หรือครับลุงดีเลยทั้งคู่จึงเดินไปถามช้างกับม้าลุงถามช้างว่าเจ้าช้างวันนี้เจ้าพาข้าและหลานเดินป่าแถวๆนี้หน่อยได้ไหมช้างตอบได้สี่ข้าว่างพอดีขึ้นหลังมาม้าพูดขึ้นทันใดเดี๋ยวก่อนและเพื่อนรักอย่างข้าล่ะข้าก็อยากไปด้วยเหมือนกันข้าเริ่มม้าเริ่มโมโหช้างตอบเจ้าไม่ต้องไปหรอกถ้าเจออะไรระหว่างทางจะพานเดือดร้อนกันหมดม้าโมโหอะไรกันนี่มองข้าจะไปเป็นตัวถ่วงเจ้าหรือช้างบอกเพื่อนเอ๊ะนี่ข้าห่วงเจ้านะเจ้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงลุงจึงบอกทั้งคู่ว่าเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันเอาอย่างนี้เจ้าม้าก็ไปกับเราด้วยสิไปด้วยกันหมดนี่แหละผมว่าดีเหมือนกันนะครับหลานชายเห็นด้วยช้างถามจริงเหรอถ้าอย่างนั้นก็ได้เลยเอาละเพื่อนรักเจ้ามาด้วยกันได้เลยข้าขอโทษนะเราไม่น่าทะเลาะกันเลยม้าบอกเพื่อนว่าข้าก็เช่นกันข้าขอโทษนะทั้งลุงและหลานชายจึงรีบขึ้นหลังช้างและหลังม้าทั้งหมดจึงได้เดินทางไปด้วยกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอาชีพเดียวกันควรพึ่งพาอาศัยกันพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าพึงหาเลี้ยงชีพโดยทางธรรมคนทุจริตหมาป่าจับแกะมาล่ามไว้เพื่อเตรียมทำเป็นอาหารแกะพยายามกัดเชือกที่ล่ามไว้อยู่นี่ปล่อยข้าไปนะปล่อยสิอึ๊บหมาป่าพูดว่าอ้าวเรื่องอะไรข้าต้องปล่อยเจ้าด้วยล่ะเพราะอีกเดี๋ยวเดียวเจ้าก็จะกลายเป็นอาหารของข้าแล้ววันนี้ล่ะข้าจะได้กินเนื้อแกะแล้วเจ้าแกะตกใจไม่เอานะด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยเจ้าหมาป่าจึงบอกเสียเวลาเปล่าร้องอยู่ได้ไม่มีใครช่วยเจ้าได้หรอกระหว่างนั้นมีลิงตัวหนึ่งนอนอยู่แถวนั้นเสียงเจ้าแกะร้องดังมากช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยเจ้าลิงตื่นเพราะเสียงร้องหาอะไรกันนะเหมือนได้ยินเสียงมาจากทางนี้หมาป่าจึงบอกกับแกะว่าไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าหรอกอย่างที่ข้าบอกยังไงเจ้าก็จะกลายเป็นอาหารของข้าลิงจึงแอบดูที่หลังโขดหินพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยหมาป่าจับแกะนี่นาลิงมองไปที่แกะพร้อมกับพูดเบาๆว่าแต่จะว่าไปมันก็น่าเสียดายขนนุ่มๆ นั่นน่ะหมาป่าน้ำซุปเคี่ยวน้ำซุปพร้อมกับพูดน้ำซุปใกล้ได้ที่แล้วใส่มันฝรั่งลงไปทีนี้ก็หันไปเตรียมเนื้อแกะได้แล้วแต่เมื่อมันหันมาอีกทีก็พบว่าเจ้าลิงแอบพาเจ้าแกะหนีไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นคุณแก่คนดีอาจมีโทษแก่คนชั่วพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าสิ่งเดียวกันนั่นแหละดีสำหรับคนหนึ่งแต่เสียสำหรับอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆไม่ใช่ว่าจะดีไปทั้งหมดและก็ไม่ใช่ว่าจะเสียไปทั้งหมดหมูป่าขี้โมโหเจ้าหมูป่ากำลังเดินอยู่ในป่าอากาศร้อนมันจึงอารมณ์เสียเดินทางมาเรื่อยๆก็มาเจอกับเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายจึงขอร้องเจ้าหมูป่าว่า
อ้าวคุณหมูป่ามาพอดีเลยท่านช่วยข้าดึงแครอทบ้าหรือเจ้าเห็นข้าเป็นไรกันเจ้าหมูป่าตอบกลับไปอย่างอารมณ์เสียเดินทางต่อไปก็ไม่เจอกับเจ้าลิงเจ้ากระต่ายนะคะรีบวิ่งหนีเดินทางต่อไปเจอลิงเจ้าลิงนะคะให้ช่วยเก็บผลไม้ไหว้วานเจ้าหมูป่าจึงตะคอกเสียงดังว่าข้าไม่มีอารมณ์อย่ามาสั่งข้าเจ้าลิงก็เลยวิ่งหนีไปเจ้าหมูป่าได้ยินเสียงคนหาเรื่องจึงหันกลับไปดูพร้อมกับพูดว่าเอ๊ะพูดเหมือนหาเรื่องเดี๋ยวก็จัดการซะเลยวัวจึงถามว่าเจ้าว่าอะไรนะหมูป่าจึงตอบว่าเปล่าข้าไม่ได้ว่าอะไรวัวจึงบอกเจ้าหมูป่าว่าเฮ้อตอนแรกข้าอุตส่าห์ตามหาเจ้าเพื่อชวนไปงานเลี้ยงดีๆอยู่แท้ๆแต่ตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วเชิญเจ้าอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไปคนเดียวเถอะเจ้าหมูจึงพลาดโอกาสได้ไปร่วมฉลองในงานเลี้ยงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะโกรธเขาควรมีเหตุผลบ้างอย่าเป็นคนโกรธง่ายให้รู้จักอดทนข่มใจไว้บ้างพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าพึงดับความโกรธด้วยความข่มใจเสียดายจังเด็กชายกำลังนอนกลางวันอย่างสบายใจแล้วเอ๊ะนั่นใครถืออะไรมาด้วยอ๋อเด็กหญิงตัวน้อยถือแป้งทำขนมมาด้วยนี่เองเด็กหญิงชวนเด็กชายเธออยากเข้าครัวมาช่วยเราทำขนมไหมสนุกดีออกนะเด็กชายตอบปฏิเสธไม่เอาละเราว่าซื้อเขากินง่ายกว่าเยอะเลยเธอว่าอย่าเสียเวลาทำเลยเด็กหญิงจึงพูดว่างั้นเราทำคนเดียวไม่ง้อเธอก็ได้เชอะเด็กหญิงจึงตัดสินใจทำขนมคนเดียวเมื่อเวลาผ่านไปเด็กชายได้กลิ่นหอมโอ้ยหอมงั้นเราขอชิมหน่อยเด็กหญิงรีบห้ามหยุดขนมนี่เหมาะสำหรับคนเหนื่อยอย่างเราเธอไม่เกี่ยวเด็กชายจึงขอร้องว่าแบ่งเราบ้างเด็กหญิงตอบปฏิเสธไม่แล้วเด็กหญิงก็กินขนมคนเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของสิ่งใดจะมีคุณค่าของสิ่งนั้นต้องมีประโยชน์ผู้ไม่รู้จักค่าของสิ่งของก็จะมองสิ่งนั้นว่าไร้ค่าพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนโง่ย่อมทำลายประโยชน์ที่ตนควรจะได้รับเรื่องธรรมดากระต่ายตัวน้อยเดินแครอทดีจังวันนี้ได้แครอทกลับมาเพียบแต่แล้วทันใดก็มีหมาป่าวิ่งตรงเข้ามาเจ้ากระต่ายร้องตะโกนอย่างตกใจว่าหมาป่าอย่าทำอะไรข้าอย่าทำอะไรข้าเลยแต่หมาป่ากลับวิ่งเลยเจ้ากระต่ายไปกระต่ายวิ่งมองตามไปหมาป่ามาหยุดตรงพุ่มไม้แทนหมาป่าหัวเราะฮ่าฮ่านี่ไงของอร่อยยามเช้าของข้ากระต่ายเดินเข้าไปถามด้วยความสงสัยเอ๊ะขอโทษนะท่านข้าสงสัยอยู่ว่าท่านชอบกินเนื้อนี่นาหมาป่าจึงบอกกระต่ายว่าฮ่าใช่ก็จริงอยู่แต่สำหรับข้าข้าเลือกผลไม้ก็คนเรามักชอบอะไรไม่เหมือนกันจริงไหมกระต่ายเห็นด้วยฮ่าจริงครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใครชอบอะไรก็ว่าของนั้นดีพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าประดาสัตว์ต่างคนก็ต่างจิตใจใจเย็นๆในบ่ายวันหนึ่งที่อากาศร้อนเหลือเกินป้าบ่นขึ้นมาว่าโอ๊ยร้อนจริงๆเลยทำไมอากาศมันถึงได้ร้อนขนาดนี้ป้าเรียกลุงกับหลานนี่ลุงกับหลานมาดูสิพื้นรกไปหมดแล้วลุงบอกป้าว่าจ้ะป้าใจเย็นๆลงป้าพูดขึ้นมาด้วยเสียงดังจะใจเย็นได้ยังไงข้าวของเกินพื้นไปหมดไหนจะเศษตะปูตำเท้าข้าจะว่าไงลุงจึงบอกกับป้าใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวลุงเก็บให้เกลี้ยงเองป้าจึงตกลงเอาละเก็บให้เกลี้ยงพอหันมาป้าก็พบกับตู้ใบหนึ่งตั้งขวางป้าบ่น
นี่ก็อีกตู้อะไรเนี่ยมาวางเกะกะจริงๆเลยย้ายเองซะเลยเกะกะจริงๆแต่ว่าตู้หนักตู้ล้มทับป้าลุงรีบเข้ามาช่วยเฮ้ยจริงเลยเป็นอะไรก็บอกแล้วให้ใจเย็นๆอากาศร้อนก็ใจเย็นโดนตู้ล้มทับป้าจึงบอกลุงว่าจ้าป้าใจเย็นก็ได้เข็ดแล้วลุงปลอบใจป้าปลอดภัยก็ดีแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามัวแต่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างเดียวแต่ไม่ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้นย่อมไม่อาจทำชีวิตให้ดีขึ้นได้พุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าเมื่อบุคคลไม่รักษาจิตแม้กายธรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันไม่รักษาความจริงใจสิงโตกับหมาจิ้งจอกกำลังออกมาเดินเล่นเดินป่าสิงโตพูดอย่างมีความสุขโฮโฮวันนี้เรามีความสุขหมาจิ้งจอกถามด้วยความสงสัยเพราะอะไรสิงโตโชว์สิ่งของบางอย่างก็เจ้าดูสินี่ไงเนื้อที่ดูสวยน่ากินแถมหอมข้ากะว่าจะห่อไปฝากครอบครัวของดีอย่างนี้หายากแต่ทันใดนั้นสิงโตเกิดปวดท้องโอ้ยสงสัยท้องข้าจะแย่เจ้าหมาป่าจิ้งจอกจึงบอกกับสิงโตเอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าดูเนื้อให้ถึงฝากไว้กับหมาจิ้งจอกจริงๆเหรอถ้าอย่างนั้นข้าฝากให้เจ้าดูงั้นข้าไปละหมาป่าพยักหน้ารีบไปเถอะเมื่อหมาจิ้งจอกเห็นว่าหมาป่าเดินไปแล้วจึงได้พูดว่าได้โอกาสละปลอดคนแล้วอีกสักพักสิงโตก็เดินกลับมาและเห็นหมาป่ากำลังกินเนื้อสิงโตจึงถามขึ้นว่าอร่อยมากไหมจริงๆเลยนะเจ้าเนี่ยเอามานี่เลยหมาจิ้งจอกบอกสิงโตว่าแหมทักเดียวสิงโตจึงบอกหมาจิ้งจอกกลับไปว่าไม่ต้องแล้วเดินตามมาและแล้วทั้งคู่ก็เดินไปเรื่อยจนถึงที่หมายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อหน้าคนเรามักทำอย่างหนึ่งและรับหลังคนเรามักทำอีกอย่างหนึ่งต่อหน้ามะพร้าวรับหลังตะโกพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าพึงตามรักษาความสัตย์ไม่ควรลืมตนณวันหนึ่งในป่ากระต่ายกับกบยืนเงยหน้ามองหาผลไม้กระต่ายพูดขึ้นมาว่าโหยสูงจังสงสัยเราคงจะเก็บไม่ได้กบจึงบอกกระต่ายว่าว่าน่าเสียดายเพราะต้นนี้มันอร่อยกระต่ายได้ฟังจึงพูดว่างั้นเอาละลองดูสักตั้งเรื่องแค่นี้เองข้าทำได้เจ้ากระต่ายจึงปีนต้นไม้เก็บผลไม้กบบอกกระต่ายว่าคุณกระต่ายระวังตัวกระต่ายจึงบอกกลับไปว่าเจ้าจะรู้แล้วกบจ้าจ้ารู้แล้วกบเห็นท่าไม่ดีจึงพูดว่าคุณกระต่ายระวังกระต่ายมองขึ้นไปที่กิ่งไม้ที่ตนจับอยู่หาอะไรล่ะอะไรอย่าหักนะแล้วกิ่งไม้ก็หักกระต่ายก็พัดตกลงมากบถามด้วยความเป็นห่วงคุณกระต่ายเป็นยังไงบ้างกระต่ายบอกกบว่าโอ๊ยเจ็บจังไม่น่าเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าลืมตัวทำอะไรเกินขอบเขตของตนอย่าลืมกำพืชของตนพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าไม่ควรลืมตนเจ้านกกับฝูงมดในเย็นวันหนึ่งพวกมดกำลังรังเลียงอาหารเข้าไปในรังขณะนั้นเองมีนกกำลังจ้องมองอยู่แล้วจึงบินตรงลงมาที่ฝูงมดนกถามมดไปว่านี่เจ้ามดข้าเห็นพวกเจ้าเดินไปมาขนอาหารเข้าๆออกทั้งวันตกลงแล้วพวกเจ้ากำลังทำอะไรมดตอบว่าอ๋อพวกเรากำลังเก็บสะสมอาหารเราทำแบบนั้นเพื่อเก็บไว้สำรองในยามจำเป็นนกจึงบอกว่าโอ้ยงั้นข้าว่าเก็บไปกินเลยดีกว่าน่าเสียดายมดจึงพูดว่าเอาหน้าพูดไปก็เท่านั้นฟ้าใกล้มืดแล้วเราขอทำงานต่อ
เมื่อมืดลงเจ้านกก็บินกลับมาที่รังมดมดออกมาดูที่หน้ารังอ้าวคุณนกมีอะไรนกบอกมดขอร้องล่ะพวกเจ้ายังมีอาหารเหลือพอให้ข้าบ้างไหมข้าหิวมดจึงบอกนกว่าโทษคุณนกเห็นผลดีของสิ่งที่พวกเราทำแบบนั้นแล้วล่ะสิถ้าพวกเราตุนอาหารไว้ก็จะมีกินในภายหน้าเอาละพวกเรามีเหลือเฟือเชิญเลยนกจึงกล่าวขอบคุณทั้งมดและนกแบ่งอาหารกันกินอย่างสุขใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนควรเก็บหอมรอมริบไว้เสียแต่เมื่อยามอุดมสมบูรณ์พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าในวัยหนุ่มสาวไม่ประพฤติตัวให้ดีไม่ขวนขวายหาทรัพย์ไว้พอแก่เฒ่าลงก็จะนอนทุกข์ทอดถอนใจรำพึงถึงอดีตนะคะรายการนิทานธรรมนำชีวิตในวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทย์เฉพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิล

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: เลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้างคะ
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา

0: คะอันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
1: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได้
2: ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
3: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
2: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
0: ฟกช้ำ
3: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มาให้
2: ใช่ครับ
0: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
2: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
0: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
2: ครับใช่ครับคือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ที่เฮ้ยมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับอันนี้ครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วคือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
0: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
3: ้
0: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
2: คร
0: ับ
1: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วย

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกะราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีใจศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขิหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาซึ่งออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในยุคปัจจุบันทั่วโลกว่าการเมืองเศรษฐกิจนั้นมีสาเหตุสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือการเกิดจากการที่ผู้คนทั้งหลายนั้นพยายามแสวงหาความสุขเพราะว่าความสุขคือความต้องการของบุคคลผู้ครองเรือนทั้งหลายแต่ความสุขที่ต่างแสวงหานั้นมีลักษณะและรสนิยมที่แตกต่างกันเพราะว่าความสุขของบางคนอาจจะไม่ใช่ความสุขของคนอีกหลายคนทั้งนี้นอกจากเกิดจากการทัศนคติและการมองโลกการมีสภาพสังคมที่แตกต่างกันแล้วโดยเฉพาะการที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงจึงทำให้การแสวงหาความสุขดังกล่าวนั้นมีความแตกต่างกันและโอกาสนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพตันตะพะโวครับประเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อที่6ครับคือประโยชน์ของขิหิสุขครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับในตอนที่6นี้จะเกี่ยวกับประโยชน์ของขิหิสุขประโยชน์ของขิหิสุขคือ1ประโยชน์ส่วนตัวการใช้บริโภคใช้สอยปัจจัย4ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีอคัญญสูตรเป็นต้นและในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นถือว่าปกติผู้บริโภคจะมุ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงคือเพื่อชีวิตดำเนินอยู่รอดดำเนินต่อไปได้ไม่สะดุดติดขัดและพัฒนาชีวิตตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเนื่องจากมนุษย์ได้รับประโยชน์คือได้สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตจากสิ่งเสพบริโภคใช้สอยหรือปัจจัย4อย่างทั้งผ้าอาหารบ้านยารักษาโรคล้วนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจพอมนุษย์ได้รับประโยชน์และเห็นประโยชน์ต่างๆจึงได้เรียนรู้ในการวางท่าทีและวิธีปฏิบัติต่อปัจจัย4อย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยความรู้จักพอดีและพิจารณาในการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4ครับประโยชน์ข้อต่อไปก็คือประโยชน์ต่อสังคมนอกจากประโยชน์ส่วนตัวแล้วที่มนุษย์ได้รับโดยตรงจากการเสพบริโภคใช้

0: ปล่อยปัจจัย4คือได้รับคุณภาพชีวิตแล้วนั้นเนื่องมาจากมนุษย์คือสัตว์สังคมรวมตัวกันดูแลรักษาจัดสรรปันส่วนหรือแบ่งผลประโยชน์จากเสพสิ่งบริโภคใช้สอยโดยปัจจัย4ช่วยกระตุ้นหล่อหลอมให้มนุษย์รู้จักสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาช่วยดูแลมนุษย์ให้รู้จักคิดเรียนรู้พัฒนาชีวิตในด้านการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4อย่างมีขั้นมีระเบียบและเป็นแบบแผนปันเฮนีอันดีงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือพูดง่ายๆประโยชน์ของที่สุขมีทั้งประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อสังคมและข้อที่3ก็คือประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ของมวลมนุษย์นี้ได้ถูกผลักดันหรือกระตุ้นด้วยอำนาจความอยากหรือกิเลสตัณหาที่จะเสพบริโภคใช้สอยอย่างเดียวทุกกรณีไปแต่แฝงไปด้วยการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสิ่งเสพบริโภคใช้สอยจนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อมีการวิจัยอนุรักษ์ขยายพันธุ์เพาะชำปลูกสงวนรักษาหรือความจำเป็นในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ผลักดันให้เกิดกิจกรรมฟื้นคืนชีพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ให้ดำรงอยู่ได้ไม่เสื่อมสลายไปปกติมนุษย์จะไม่ปกป้องสิ่งที่ตนเองไม่ได้ใช้ประโยชน์หมายความว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นประโยชน์มนุษย์เราก็ต้องมีการที่จะฟื้นฟูปรับปรุงพัฒนาให้เกิดธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมครับนี่คือประโยชน์3ข้อครับ
1: ครับก็คือประโยชน์ง่ายๆก็เริ่มจากประโยชน์ส่วนตนก่อน
0: ใช่ครับ
1: หลักที่สุดนี้แน่นอนครับประโยชน์ส่วนตนนี้ได้แน
0: ่
1: โดยเฉพาะการมีศีลและธรรมประจำตนนะได้ประโยชน์แน
0: ่ครับ
1: ครับย่อมเขาเรียกว่าย่อมเจริญทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยควบคู่กันไป
0: ถูกต้องครับ
1: ประโยชน์ข้อที่สองก็คือประโยชน์ต่อสังคม
0: ต่อสังคม
1: สังคมมีความสงบสุขแน่นอนครับเมื่อมนุษย์มีหลักที่หิสุขแล้วก็คือมีหลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตแล้วสังคมย่อมมีความสุขได้ด้วยการมีศีลธรรม
0: ถูกต้อง
1: ประจำใจ
0: ครับ
1: ประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ถูกต้องครับ
1: ธรรมชาติก็ย่อมได้จากหลักที่สุขเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามวลมนุษย์ไม่ใช่แค่จะถูกกระตุ้นด้วยอำนาจความอยากอย่างเดียว
0: ครับ
1: ก็จะเป็นกิเลสตัณหาที่ใช้ในการบริโภคจับจ่ายใช้สอยเมื่อมีการบริโภคจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ต้องมีการหมุนเวียน
0: ใช่ครับ
1: สิ่งต่าง
0: ๆอนุรักษ์รักษาให้คงอยู่สภาพและใช้ประโยชน์ได้ชั่วลูกชั่วหลานคร
1: ับดูในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงพื้นที่ในแต่พื้นที่ให้เป็นส่วนสาธารณะ
0: ถูกต้องครับ
1: พอ
0: เมืองสีเขียวครับสำคัญที่สุดคร
1: ับพอเราไปส่วนสาธารณะมีต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวเนี่ยมันทำให้เราอย่างน้อยมีจิตใจที่มีความสุขแล้ว
0: ถูกต้องคร
1: ับ พอมีจิตใจที่อยากจะเห็นของสีเขียวก็อยากจะออกกำลังกายใช่ไหม
0: คร
1: ับก็มีลู่วิ่งฮะมีสถานที่ออกกำลังกายอันนี้แหละครับเป็นประโยชน์ดังด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ครับ
1: ครับทีนี้เมื่อเรารู้ประโยชน์แล้วมันก็ต้องมีโทษเข้ามา
0: ครับ
1: มาคู่กันครับมีประโยชน์ยังไงก็ต้องมีโทษครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้โทษของขี้หิสุขคืออะไรบ้างคร
0: ับในทางตรงกันข้ามเมื่อมีประโยชน์ก็ย่อมมีโทษ
1: ครับ
0: ซึ่งโทษของขี้หิสุขเนี่ยก็มี3ประการเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: ข้อแรกโทษต่อตนเองการบริโภคใช้สอยอย่างผู้ครองเรือนเนื่องจากมนุษย์ได้ถูกแรงผลักดันภายในคือกิเลสตัณหาส่วนตัวและแรงผลักดันภายนอกคือกิเลสคือกระแสอิทธิพลการพวกนิยมในสังคมให้มีการเสพให้กำเนิดพวกปัจจัย4ทั้งผ้าอาหารบ้านยาเพื่อเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์4อย่างก็คือเพื่อเล่นผู้มัวเมาเพื่อประดับประดาและการตกแต่งกระทั่งเกิดผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพภายนอกคือปัญหาสุขภาพ
1: ครับ
0: ความปลอดภัยโรคภัยแค่เจ็บความลำบากทางจิตภาพภายในใจก็คือจิตใจเล่าร้อน
1: ครับ
0: ทุรนทุรายหมกมุ่น
1: ครับ
0: ในการแสวงหาสิ่งเสพบริโภคใช้สอยไม่จบจากจบจากสิ้น
1: ครับ
0: และเกิดทุจริตละเมิดคุณค่าหรือคุณธรรมต่างๆในตน
1: ใช
0: ่เช่นความสันโดษพอดี
1: ครับ
0: ครับกลายเป็นผู้มากๆโลภอยากได้อยากครอบครองโกรธจัดทำลายล้างเมื่อถูกขัดขวางไม่สมปรารถนาก็หลงในตนเองและก็ในสิ่งพวกใจสอยนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ คือพูดง่ายๆเนี่ย

0: โทษข้อแรกคือโทษต่อตนเองครับ
1: ครับ
0: ก็คือพูดง่ายๆไม่รู้จักคำว่าพอ
1: ครับ
0: พอไม่จุกคำพอปุ๊บก็จะเกิดปัญหาตามขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับซึ่งโทษข้อต่อไปคือโทษภัยต่อสังคม
1: ครับ
0: เนื่องจากมนุษย์ก็คือสัตว์สังคมมักรวมตัวกันเพราะผลประโยชน์จากสิ่งเสพพวกใช้สอยพวกปัจจัย4ก็มีการสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาการที่มนุษย์รู้จักคิดพัฒนาชีวิตในการดัดแปลงเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อนำเอาทรัพยากรมาแปลสภาพเป็นสิ่งเสพประโภคใช้สอยปัจเจศียังมีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผนประเพณีแต่เนื่องจากมนุษย์จักหยุดคิดในการสังหาสิ่งเสพบริโภค
1: ครับ
0: ใช้สอยปัจเจศีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนน้อยแต่มีอำนาจทางการเมืองการเงินจะคุมเสื่อคุมสื่อนะครับก็จะคอยแต่จะกระตุ้นคนจำนวนมากให้แข่งขันเรียนแบบเอาอย่างกันและกันแสดงออกถึงความอยากเสพอยากใช้บริโภคปัจจัย4ที่มีอยู่อย่างจำกัดฟุ่มเฟือยจึงเกิดวิกฤตปัญหาความขัดแย้งต่างขึ้นมามีการแข่งขันการใช้สอยจนเหมือนว่าวัฒนธรรมความขัดแย้งที่รังเกียจกลายมาเป็นปกติวิสัยเป็นชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคมตามทฤษฎีของชาญดาวินที่เชื่อว่าผู้เข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ในสนามและบนเวทีแห่งการแข่งขันของเกมชีวิตมนุษย์ในสังคม
1: ครับ
0: แต่การต่อสู้ดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้คนอ่อนแอภายในคือแพ้ใจตนเองแล้วควบคุมตนเองไม่ได้จะก่ออาชญากรรมสร้างปัญหาต่างๆที่ซับซ้อนทำลายสันติสุขละเมิดกติกาสังคมการบริโภคทั้ง2แบบคือแบบขโมยและแบบลูกหนี
1: ้
0: ทำให้โจรผู้ร้ายขโมยชุกชุมและลูกหนี้เต็มบ้านเต็มเมืองครับเป็นโทษภัยต่อสังคมครับ
1: ภัยสังคมนี่ถ้าเรามองในเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือครอบครัวที่มีปัญหาใช่ไหม
0: ครับ
1: คือลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างนี้นะครับเป็นปัญหาของลูกเมื่อลูกคิดว่าตัวเองเนี้ยไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ใช่ไหมครับ ก็ทำให้ตัวเองเนี้ยต้องอิจฉาริษยาเกิดความอิจฉาริษยาที่อยากจะครอบครองอยากจะได้เห็นเพื่อนคนอื่นมีแล้วตัวเองก็อยากจะมีมั่งก็มีโดยวิธีการที่ผิดก
0: ็
1: ลักขโมยบ้างหรือว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นได้มาซึ่งทรัพย์นั้นบ้างอันนี้ก็เป็นภัยต่อสังคมที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฆ่าสัตว์ชีวิตก็เหมือนกันครับคนพวกนี้ทำได้หมดครับแล้วก็การลักทรัพย์นี่มีแน่นอน
0: มีแน
1: ่การผิดคำนองคลองธรรมนี่มีแน่ใช่ครับแล้วการเรื่องพูดคำหยาบโหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วคนที่ว่ามีครอบครัวมีปัญหาส่วนใหญ่จากการใช้คำพูดเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีโดยสถาบันครอบครัวสถาบันแรกใช่ไหมครับเมื่อไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีแล้วการพูดจาคำหยาบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไปคบเพื่อนที่ว่าพูดคำหยาบหรือไม่ก็ไปคบเพื่อนที่ว่ามีลักษณะนิสัยในการพูดคำหยาบเป็นอาจินต
0: ั
1: วเองก็จะพูดคำพวกนี้พูดได้ง่ายเขาถึงบอกว่าเวลาพูดคำหยาบเนี่ยคนที่เขาเป็นคนชั่วใช่ไหมครับจะพูดง่ายแต่คนดีพูดยากครับคนดีจะพูดคำหยาบคำหนึ่งเนี่ยเขาพูดยากคือถ้าคำหยาบหลุดออกมาจากคนดีแล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่า
0: ถูกต้องคร
1: ับตัวเองเนี่ยแบบพูดออกไปได้อย่างไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งสำคัญนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นภัยของสังคมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ต่อไปครับภัยที
0: ่ภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: คือหมายความว่าในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ของที่สุขคือสุขของการครองเรือนนะครับประโยชน์ก็มี3ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อสังคมประโยชน์ต่อธรรมชาติและทางกับการโทษก็มีโทษต่อตนเอง
1: ใช
0: ่ครับต่อสังคมและข้อสุดท้ายเลยโทษภัยต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: หมายความว่าทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดแต่มนุษย์เราก็เพิ่มขึ้นทุกๆวัน
1: คร
0: ับมนุษย์เพิ่มขึ้นปุ๊บต่างคนต่างแย่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
1: ครับ
0: เหมือนครับซึ่งปัญหาที่ตามมาเช่นเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหามลพิษในน้ำอากาศเป็นพิษเดือดเสื่อมสภาพฝนกดไฟป่าน้ำท่วมระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายธรรมชาติถูกทำลายสุดท้ายชีวิตมนุษย์ที่มักคิดว่าตัวมีปัญญาที่สุดกำลังจะสูญเสียพันไปเพราะน้ำมือของตนเอง
1: ครับ
0: ครับถ้ามนุษย์ไม่มีการปฏิวัติรูปแบบจริยธรรมการเสพบริโภคใช้สอยวันอย่างจริงจังก็จะมีปัญหาครับ
1: ใช่
0: คือทุกอย่างอะขี้หิสุขหมายความว่าความสุขของขึ้นหัดก็คือการคงเรือนถ้าเราไม่มีหลักการธรรมะโฆษณาเข้าไปช่วยแก้ไขปุ๊บปัญหาก็จะตามมาทุกอย่าง
1: ครับ
0: มีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข
1: ์ใช่ครับ
0: คือพูดง่ายๆมีทั้งคุณงามความดีแล้วก็มีทั้งโทษ
1: ครับ
0: โทษก็มีทั้ง ต่อตนสังคม

0: แล้วก็สิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเรามีหลักวิสนาใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: คือจะชะลอความเสื่อมโทรมของทุกๆอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เป็นโทษที่เกิดขึ้นจากไม่นำหลักที่ฮิสุกมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีถ้าเราไม่ใช้อย่างน้อยตนเองต้องเจอก่อนก่อนที่ตนเองจะเจอก็พอเจอแล้วก็เป็นสังคมที่ขยายวงกว้างออกไปจนถึงเกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาทำอะไรด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าคนเราไม่มีหลักของที่ฮีสูงเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ทำลายธรรมชาติเหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
0: คือพูดง่ายๆเวลาจะเริ่มที่ฮีสูงเนี่ยควรจะเริ่มจากสังคมในครอบครัวก่อนเริ่มจากจุดเล็กๆ
1: ครับ
0: ครับจากครอบครัวขยายขึ้นไประดับตำบล
1: ระ
0: ดับหมู่บ้านตำบลจังหวัดอำเภอถึงประเทศขยายความสุขเข้าไปโดยใช้หลักพุทธศาสนาเข้าไปให้เกิดความสุขให้ได้ในการเป็นขี้หิ่งก็คือคฤหัสถ์การอยู่ของเรือนคืออย่าให้เหลื่อมล้ำกันมาก
1: ครับ
0: ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน
1: ครับ
0: ถูกไหมมีการให้สันนบุพโภคที่ดีให้การศึกษาที่ดีให้ความคิดความหมายอนุรักษ์สิ่งไหนควรอนุรักษ์ก็อนุรักษ์ไว
1: ้
0: ครับสิ่งไหนไม่ควรทำลายก็ไม่ต้องทำลายรักษาไว้ให้ลูกให้หลาน
1: ครับก็โดยเฉพาะประเพณีครับประเพณีนี้สำคัญมากครับในปัจจุบันนี้ชนรุ่นหลังจะไม่เข้าใจว่าประเพณีที่ไทยมีมาแต่โบราณนั้นบางครั้งบางทีถูกกลืนหายไปเพราะว่าบางครั้งบางทีไม่มีในหลักสูตรแต่มีมาเพราะว่าการทำโดยการสืบทอดต่อๆกันมาเมื่อระยะคนที่เปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันใช่ไหม
0: ครับ
1: เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมันไม่มีการสืบต่อก็จะบางประเพณีก็จะหายไปแต่ถ้าเรามีการรักษาสืบทอดอยู่ตลอดเวลาก็จะประเพณีดีๆก็จะส่งสู่ลูกหลานแล้วก็ทีนี้ลูกหลานก็จะเกิดการพัฒนาว่าประเพณีที่มาสืบทอดมาแบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นเอายกง่ายๆก็เช่นว่าประเพณีวันสงกรานต์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ประเพณีก่อเจดีไซน์ก็มีการประกวดว่าใครก่อเจดีไซน์ที่มีความสวยงามอย่างเงี้ยจะทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น
0: ก็สงกรานต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยทุกคนก็เข้าไปไหว้พระขอพรจากผู้ใหญ
1: ่
0: เป็นวันเหมือนกับวันครอบครัว
1: ครับ
0: ก็คืออย่างเช่นปีนี้ก็ให้ความรักกันในครอบครัวสังคมและประเทศชาติสร้างความผูกสามัคคีให้เกิดขึ้นให้ได
1: ้
0: ครับคือตรงนี้เป็นที่ระดับโลกสงกรานต์ประเทศไทยนะคือมีการว่ายน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วก็มีการเล่นสงกรานต์อย่างสุขสนานถือว่าเป็นประเพณีสืบทอดมาอย่างดีงาม
1: เป็นประเพณีที่ดีผมตัวผมเองคิดว่าเป็นประเพณีที่ว่าควรแก่การรักษาไว้อย่างยิ่งคร
0: ับ
1: เพราะว่าการออมน้อมทอมตนต่อผู้ใหญ่นี่มันเป็นสิ่งสำคัญครับคนเราถ้าขาดความออมน้อมทอมตนต่อผู้ใหญ่แล้วคือหาความเจริญในชีวิตไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเรามีความก้าวร้าวผู้ใหญ่จะสอนอะไรในสิ่งที่ดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับได
0: ้ครับ
1: อย่างเงี้ยนะครับทำให้สังคมเรามันจะเสื่อมลง
0: ใช่
1: เพราะว่าคนเราไม่รู้จักออมน้อมเข้าไปหาผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ผู้ใหญ่พอเวลาเห็นเด็กๆหรือว่าลูกศิษย์อ่อนน้อมเข้ามาก็อยากจะถวายความรู้ใช่ไหมอยากจะให้สิ่งที่ตัวเองเคยได้เคยรับมาประสบการณ์ที่ผ่าน
0: ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนได้บอกสิ่งต่างๆนะ
1: ใช่
0: ถ้าลูกหลานผู้เด็กผู้น้อยไม่เข้าไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สอนไม่ได้บอกกล่าวถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามให้เด็กเขาหาผู้ใหญ
1: ่
0: เป็นการสร้างความรักความสามัคคีกันในครอบครัวครับ
1: เนี่ยสำคัญครับครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยครับก็จะมีการรดน้ำขอพรนะครับมีล้างมือล้างเท้าอย่างนี้สำคัญ
0: ขอพรขอเข้ามากันนะขอพรขอความดีความงามนะเดี๋ยวทางชีตให
1: ้พรเขาบอกว่าพรของพ่อแม่นี่ประเสริฐที่สุด
0: ใช่คร
1: ับพ่อแม่นี่เปรียบเสมือนเป็นผมของลูกใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เมื่อพ่อแม่ให้พรอะไรแล้วลูกจะได้รับพรนั้นก็ต้องทำตามพ่อแม
0: ่
1: ส
0: ั่
1: งสอนครับพ่อแม่สั่งสอนมาดีลูกก็ต้องเป็นคนดีให้ได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงได้เรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นอภิชาตบุตร
0: ถูกต้องครับ
1: ถึงแม้จะไม่ได้เป็นอภิชาตบุตรเป็นอนุชาตบุตรก็ยัง
0: ดีคร
1: ับ ทำตามพ่อแม
0: ่ครับเราก็พ่อแม่ทุกคนก็หวังลูกทุกคนอ่ะว่าลูกที่เกิดมาปุ๊บจะต้องเป็นอภิชาตบุตรหรือไม่ก็อนุชาตบุตรพ่อแม่ก็หวังลูก
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คำโบราณก็บอกว่าพ่อแม่ก็มีแต่จะแก่เท่านะจะเลี้ยงเจ้าเลื่อยไปนั้นยาใหม่ใช่ไหมครับคือพ่อแม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกให้จนโตได้จนประสบความสำเร็จจนถึงที่สุดได
0: ้ครับ
1: จะถึงเลี้ยงได้แค่ว่าวันหนึ่งลูกจบการศึกษาแล้วมีหน้าที่การงานดีแล้วสุดท้ายลูกก็ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวไทยที่ว่า สามารถจะดึงดูดเขาเรียกว่าความของชาวต่างชาติได
0: ้ก็อย่างพูดง่ายๆอย่างที่สุขเนี่ยถ้าเด็กๆคิดได้หน้าที่ของเด็กคือการเรียนรู
1: ้ครับ
0: เรียนรู้ให้เกิดความรู้เกิดปัญญาเรียนให้สูงที่สุดและนำปัญญาเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงมาเลี้ยงตัวเองให้รอดไม่เป็นปัญหาต่อสังคมเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัว
1: คร
0: ับครับช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองไปถ้าคิดได้ประเทศชาติเราก็มีแต่ความสุขถือว่าหลักการที่สุขพุทธศาสนาเราถือว่าพระเจ้าทรงสอนมาได้อย่างดีมาก
1: ใช่ครับ
0: ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเกิดสังคมประเทศชาติแต่ตรงนี้มันถึงว่าเกิดต่อโลกของเราด้วยถ
1: ู
0: กไหมครับ
1: ใช
0: ้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอนุรักษ์ไว้รักษาไว้
1: ครับว่าแต่ละชุมชนเมืองทุกพื้นที่ครับมีสิ่งที่ว่าเป็นประเพณีที่สำคัญอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มีได้ว่าการรักษาเนี่ยสำคัญนะ
0: คร
1: ักษาแล้วก็อะไรครับต่อยอด
0: ใช
1: ่สืบทอดต่อไป
0: คือการบอกกล่าวกันดูแลรักษาทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากรุ่นพ่อส่งถึงลูกรุ่นลูกส่งถึงพ่อ
1: ครับ
0: คือมันคือการแบบเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือพอเวลาถึงจุดหนึ่งเมื่อวัฒนธรรมนี้สามารถที่จะสืบทอดสู่ลูกหลานได้ลูกหลานนั้นก็จะสืบทอดต่อไปอยู่รุ่นหลานรุ่นเหลนได้ครับอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแม้กระทั่งพระสงฆ์เองครับเวลาจะให้พรญาติโยมบางโยมก็ไม่รู้ว่าพระสงฆ์ให้พรอะไรใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ อภิวาทนสีลีสะใช่ไหมครับนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพละ
0: ครับ
1: เพราะว่าพรสี่ประการก็คืออายุวันนะสุขะและพละเนี่ย
0: ครับ
1: ย่อมเจริญแก่บุคคลปกติอะไรครับ
0: นอบน้อมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: นอบน้อมต่อผู้ใหญ่
1: ปกตินอบน้อมต่อผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีปกติกราบไหว้
0: ใช่ครับ
1: ไปไหนมาไหนเจอใครจะรู้จักไม่รู้จักยกมือไหว้ก่อนเลยครับ
0: ครับ
1: ถ้าเขาถ้าพระเหมือนกันนะถ้ามอง
0: ในวิธีของชาวพุทธนะก็ยกมือไหว้นะ
1: ถ้าคิดว่าเขาตัวเองมีอายุมากกว่าหรือมีพรรษามากกว่าเนี่ยเขาจะสงสัยแล้วคนที่ไหว้เราก่อนเนี่ยเขามีอายุเท่าไหร่มีพรรษาเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แต่พอเจอกันครั้งหลังตัวเองถ้ามีพายุอายุพรรษาน้อยก็จะรีบไหว้ก่อนอย่างเงี้ยครับเป็นคุณธรรมที่ว่าจะเจริญด้วยอายุใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: จะเจริญด้วยวันนะ
0: ครับ
1: จะเจริญด้วยสุขแล้วก็จะเจริญด้วยพละก็คือกำลัง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นพรเวลาพระภิกษุให้กับญาติโยมทั้งหลาย
0: ครับ
1: ต้องมีปกติกราบไหว
0: ้ครับอย่างเราคิดง่ายๆเนี่ยเราทำไงก็ได้อะถ้าเราเรียนแล้วเรียนต้องให้รู้และให้แตกฉาน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเรียนยังไงเรียนให้เกิดปัญญาคือพระเจ้าท่านบอกว่าควรเป็นผู้ฝังที่ดีอย่างเด็กเนี่ยจะสอนหัวใจเลย
1: ครับใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าคาถาหัวใจนะความสำเร็จนะสุจิปุริท่องไว้เลย
1: ครับ
0: สุคืออะไร
1: ครับ
0: สุธาตในการฟัง
1: ครับสุนาติ
0: ใช่อยู่บ้านให้ฟังใครฟังพ่อฟังแม่
1: ใช่ครับ
0: ไปโรงเรียนให้ฟังครูบาอาจารย
1: ์
0: ถ้าเราไม่ฟังครูบาอาจารย์คุณจะมีความรู้ไหม
1: ไ
0: ม่ความรู
1: ้
0: ถูกไหมสุคือการฟังหัวใจสองเมื่อฟังแล้วปุ๊บจินตะก็คือจินตนาคือการคิด คุณต้องคิดตามถ้าคุณฟังแล้วไม่คิดก็หูซ้ายออกหูขวาคุณจะไม่รู้อะไรเลยอยู่บ้านพ่อแม่พูดเราก็ต้องฟังฟังก็คิดว่าท่านบอกกล่าวเราเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริง
1: ใช่ครับ
0: ครูบาอาจารย์สอนโรงเรียนเราก็ต้องฟังว่าจริงหรือไม่จริงต้องคิดถูกไหมครับถ้าเราคิดแล้วไม่เข้าใจก็มาที่ปุจฉา
1: ครับ
0: ปุจฉาคืออะไรต้องถาม
1: ใช่
0: คนเราไม่ถามไม่ได้เราต้องถามถูกไหมเพราะเรามีปากเราต้องถามเมื่อเราฟังแล้วปุ๊บคิดแล้วปุ๊บไม่เข้าใจคุณต้องถาม
1: คร
0: ับ เมื่อถามแล้วคุณเข้าใจแล้วไม่พอก็คือลิขิตคือการเขียนกำหนดไว้คุณต้องมีการจดบันทึก
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับถือว่าหัวใจสำคัญที่สุดเลยสุจิปุลิ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: สำคัญทั้ง
0: สำคัญที่สุดครับแล้วคุณจะเกิดปัญญาแล้วคุณต้องคิดเลยว่าเมื่อเราเรียนสำเร็จปุ๊บเราจะต้องทำงานมีอาชีพถูกไหมไม่ใช่อยู่เพื่อหายใจเป็นวันหนึ่งเพื่อเสพสิ่งต่างๆเป็นวันหนึ่งเราต้องทำประโยชน์เรามีความรู้วิชาการแล้วอย่างข้อแรกเลยเมื่อเรามีเงินมีทองปุ๊บเราต้องเลี้ยงดูคนในสังคมของเราก็คือคนในครอบครัวของเราเลี้ยงคนใกล้ตัวเรามีพ่อแม่พี่น้องเราเป็นต้นให้การเกื้อกูลเมื่อทรัพย์สมบัติที่หามาได้บางคนก็หามาปุ๊บเก็บอย่างเดียวไม่เกื้อกูลตนเองไม่เกื้อกูลหมู่ญาติไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะไรถูกไหมแต่เราคิดได้เงี้ยปุ๊บมันจะมีการเกื้อกูลและชีวิตจะมีความสุขมึงเขาบอกว่าชีวิตคนเราถ้ารู้จักการให้ชีวิตมันจะมีแต่ความสุข
1: ใช่ครับ
0: มึงก็ย้อนกลับมาเรื่องเนี้ยทานศีลแล้วก็ภาวนา
1: คือจะไม่ไปไกลจากเขาเร
0: ีย
1: กว
0: ่
1: า
0: บุญ
1: กิริยาวัตถุสามอย
0: ่
1: าง
0: ใช่นึกไปเลยเนี่ยถ้าคุณถามว่าคุณจะให้เขาได้คุณก็ต้องมีเงินมีทองถูกไหมไม่ใช่ให้เงินทองเดียวคุณได้ความรู้ก็ยังได้ เป็นวิทยาทานถูกไหมแล้วข้อสุดท้ายเลยถ้าไม่มีอะไรจะให้ให้อภัยทานให้อภัยซึ่งกันและกันคิดมีความ
1: สื่อโทษโกรธกันเวลาเราจะโกรธใครเนี่ยเราต้องคิดสักนิดหนึ่งว่าเมื่อโกรธแล้วมันมีแต่โทษ
0: ใช่ครับ
1: ลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูเราไม่พูดถ้าเราโกรธมากๆเราก็ลองไม่พูดไม่พูดถ้ามันที่จะหลีกเลี่ยงจะไม่พูดได้ก็คือหนีไปอยู่ทำจิตให้มันสงบ
0: ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้อย่างเช่นอาตมาก็ถือว่าโชคดีปีนี้ได้ไปกรรมฐานมานะ
1: ครับ
0: ก็คือจะเล่าเรื่องตัวนี้ให้ฟังนิดนึงถ้าเด็กเข้าใจตัวการทำสมาธินะเข้าตัวขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราเข้าใจแต่เด็กปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคนเราแต่ละช่วงแต่ละวัยเราจะเริ่มนับประมาณถ้าในท้องแม่ตอน3เดือนที่รู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายพอพ้นจากนั้น 8-9 เดือนก็คลอดออกมาเป็นเด็กชายเด็กหญิงมีรูปให้มองเห็นแล้วถูกไหมรูปแรกคือรูปแหละนะส่องปุ๊บพอมีรูปเสร็จปุ๊บสิ่งต่อไปก็คืออูแวะอูแว
1: ะ
0: เวทนาเสวยสุขมั่งทุกมั่งไม่สุขไม่ทุกมั่งแล้วข้อที่3ปุ๊บจะมีตัวสัญญาความจำได้ไม่
1: ร
0: ู้ลองย้อนกลับไปเราจำความได้ตอนกี่ขวบเต็มที่ก็ 5-6 ขวบถูกไหมแต่เราจะจำอะไรไม่ได้ต่อจากนั้นเพราะมันลางๆถูกไหมเพราะจิตเราคิดแต่จะสร้างนู่นสร้างนี่เดี๋ยวมันรุ่นวายทุกอย่างไหมและตัวที่4คือเรียกว่าตัวสังขาร
1: ค
0: ือสิ่งที่ปรุงแต่งเรา
1: ครับ
0: ปรุงแต่งให้เราเป็นผู้หญิงปรุงแต่งผู้ชายปรุงแต่งให้เราเป็นแก่เท่าชราคือสังขารปรุงแต่งทุกอย่างไม่แต่ความคิดเราปรุงแต่งเลย
1: ใช่
0: แล้วตัวสุดท้ายนี่คือตัวว
1: ิ
0: ญญาณ
1: ครับ
0: นี่ก็คือการรู้แจ้ง
1: ครับ
0: ทุกคนก็มีตัววิญญาณ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถามว่ามึนเวียนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถามว่าทุกวันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จริ งถ้าเราคิดได้ปุ๊บเราคิดเราเฮ้ยวันกับคืนหันแป๊บเดียว
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรามัวแต่ประมาทแต่ชีวิตเราก็ไม่มีความสุขบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดมายาก
1: ครับ
0: เมื่อเกิดมาปุ๊บคุณสร้างความดีให้แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่าคนจะสร้างได้คือคนต้องมีปัญญา
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมมีปัญญามีความรู้ถึงจะสร้างประโยชน์นี้ได้จะต้องคิดให้ดีนี่คือตัวขันห้าแล้วเราเป็นเด็กเราจะมีโอกาสได้เป็นผู้ใหญ่เป็นแก่หรือเปล่าเราก็ไม่รู
1: ้ใช่
0: เมื่อเราแก่ไปปุ๊บเราจะไปไหนได้ต่อ
1: ครับ
0: ทรัพย์สมบัติที่เรามีปุ๊บเราเอานำมาใช้ประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่านี่คือความคิดถูกไหมครับถ้าเราคิดได้ปุ๊บโอ้เราจะแบบกูมีประโยชน์ที่ได้เกิดขึ้นมา
1: ใช่
0: มีความรู้มีอะไรที่ได้ศึกษาหาความรู้ถูกไหมไม่หลงก็ลืมอยู่สิ่งต่างๆ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักประโยชน์ของปีสุข
0: ใช่ครับ
1: มีประโยชน์มากมายนะครับถ้าเรามองในมุมที่ว่ามันดีมีประโยชน์แต่ถ้ามองในมุมที่โทษมันก็เป็นโทษ
0: เห
1: ม
0: ือ
1: นกันครับเป็นคู่ขนานกันเขาถึงบอกว่ามีทำดีแล้วก็มีทำขาวที่เป็นคู่ขนานกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับไม่มีอะไรที่ว่าจะดีไปหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรที่ว่าจะเสียไปหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในหลักเขาเรียกว่าทางสายกลาง
0: ก็ใช่ทีนี้หลักธรรมจักรพระเจ้าทรงสอนมาพระเจ้าดีทุกอย่างแต่พระเจ้าต้องส่งออกบวชเพื่ออะไรเพื่อหาความไม่ตาย
1: ครับ
0: พระเจ้าลองมาทุกอย่างแล
1: ้
0: วลองข้อแรกลองทำมันตนเองตลอดทำตัวให้ลำบากทำบรรลุไหมก็ไม่บรรลุคนอื่นก็เรียบร้อยแล้วอันที่สองปุ๊บถ้าคุณอยู่แต่ในกามตลอดสุขตลอดอย่างเดียว
1: สองอย่าง
0: คุณก็ไม่บรรลุเพราะพระพุทธเจ้าเราตอนไม่ใช่สิทธัตถะสุขตลอดเลยพ่อแม่ให้เลี้ยงดูอย่างดีมีแต่ความสุขตลอดไม่ต้องทำอะไรเลย
1: อยู่ในปราสาทสามชั้น
0: ใช่ท้ายสุดแล้วจังว่าบริหารทั้งจิตเราดีกว่าก็คือจิตกับวิญญาณบริหารทั้งใจของเราและอีกอย่างพระองค์ทรงเจออะไรรู้ไหมกฎของธรรมชาติ
1: ครับ
0: ทุกอย่างก็มีขึ้นมีลงว่าตักโลก
1: ครับ
0: คำว่าเกิดแก่
1: เรียกว่า
0: เจ็บก็ตาย
1: เรียกว่าเทวทูตเทวทูตสี
0: ่นี่คือสิ่งที่ธรรมดาที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงสอนอะไรรู้ไหมให้คนรู้ก็คืออนุบุพิกถา5อย่าง
1: ครับ
0: ก็คือ1
1: ท
0: านครับถูกไหม
1: ทานกถา
0: ทานกถาสอนให้คนรู้จักการให
1: ้
0: คุณจะมีความสุขกับการให
1: ้
0: เมื่อคุณให้คุณก็ได้รับถูกไหม2คุณก็หวังได้เลย
1: ศีล
0: ศีลถูกไหมคุณก็มีศีลถูกไหมเมื่อมีทานมีศีลปุ๊บข้อที่3ปุ๊บคุณหวังได้ลงสวรรค์ได
1: ้ครับ
0: เมื่อคุณตายปุ๊บคุณก็อยู่ในสวรรค์อย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่คําว่าอยู่สวรรค์ปุ๊บก็ยังมีกามมีโทษอยู
1: ่ครับ
0: พระองค์ได้สอนว่า
1: ให้ออก
0: โทษของออกจากกาม
1: ครับ
0: โทษว่าคันอยู่ในกามเนี่ยมันเป็นโทษอย่างเดียวมันมีแต่ทุกข์มันไม่มีความสุขที่ยั่งยืน
1: ใช่ครับ
0: และดีที่สุดก็คือเนกขัม
1: มะ
0: เนกขัมมะก็คือถ้าคุณสละทุกอย่างคุณก็ออกบวช
1: ครับ
0: ถูกไหมแล้วพระองค์ก็สอนอายะสัตว์สี่สอนรู้จักคำว่าไอ้ทุกข์คืออะไร
1: ครับ
0: เหตุแห่งทุกข์คืออะไร
1: ใช
0: ่นิโรธความดับแห่งทุกข์คืออะไร
1: ครับ
0: มรรคทางสายกลางคืออะไรเนี่ยคือสอนพระเจ้านี่คือหัวใจหลักๆเลยสี่อย่างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ไม่ยากรู้จริงๆแล้วมันอยู่ในทางที่เราเรียนรู้ทั้งนั้นเลยถูกไหมครับ
1: เป็นหลักธรรมที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมข้อแรกก็ว่าได้นะครับ
0: ช่ครับ
1: เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตร
0: ค
1: ือเมื่อแสดงธรรมบทนี้แล้วก็จะหมุนไป
0: ใช่
1: การย้อนกลับ
0: หมุนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย
1: เขาเรียกว่าเป็นจักรก็จะนำไปสู่ความเจริญเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อบุคคลมายึดหลักของการปฏิบัติแล้ว
0: ครับ
1: เขาจึงบอกว่าเมื่อปริยัติเราก้าวหน้าไปเรื่อยครับ
0: ครับ
1: ก้าวหน้าไปมากก้าวหน้าไปมากทีนี้การปฏิบัติมันต้องมองย้อนหลังครับคือย้อนหลังไปเอาหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยบำเพ็ญไว้ในตอนนั้นเอานำมาปฏิบัติ
0: เป็นปฏิปทาครับ
1: ใช่ครับเป็นปฏิปทาในการปฏิบัติคือปฏิบัติย้อนหลังอย่าไปปฏิบัติก้าวหน้าแบบปริยัติไม่ได้
0: คร
1: ับ ปฏิบัติเราต้องยึดหลักครูบาอาจารย์ที่เข้าทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมการทำสมาธิการแผ่จิตเมตตาภาวนาเนี่ยครับอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญ
0: ใช่ครับ
1: เราต้องอย่าละทิ้งครูบาอาจารย
0: ์
1: สำคัญเลยครับคนเราเกิดมาได้อย่างน้อยถ้ามีครูบาอาจารย์แล้ว
0: ก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องมีครูบาอาจารย์สองอย่างนะ
1: ใช่
0: ครูบาอาจารย์ทางโลก
1: ใช่
0: กับครูบาอาจารย์ทางธรรม
1: ใช่
0: เราต้องเลือกให้ดู
1: ครับ
0: อย่างเช่นนักเรียนปุ๊บคุณต้องพบครูบาอาจารย์ทางโลก
1: ครับ
0: ทางโลกคือใครคนแรกคือพ่อแม่
1: ใช่
0: ถูกไหมในบ้านก็คือต้องฟังพ่อแม่ตอนนี้ต้องฟังครูบาอาจารย์ของเราต้องให้ความเคารพแล้วคุณจะเกิดความรู
1: ้ใช่
0: ถ้าคุณไม่เคารพปุ๊บคุณไม่เกิดความรู้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าคุณไม่เชื่อฟังปุ๊บคุณเกิดปัญหาแน่ๆ
1: ใช่ไ
0: หมครับ
1: ต่อไปก็ครูบาอาจารย์ทางธรรมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครูบาอาจารย์ทางธรรมก็คือพระภิกษุ
0: ภิกษุสงฆ์
1: นี่แหละครับที่จะให้ธรรมะเราได้อย่างดี
0: ส่วนมากคนจะเชื่อธรรมะก็ต่อเมื่อคุณแก่ตัวเจอเหตุเจอคนลำบากจะตายจะตายแล้วเอาพระมาสวดหน่อยหน่อยที่จริงมันไม่ใช่คุณต้องควรรู้จักหลักธรรมะตั้งแต่ตอนเด็กนี่แหละ
1: ต้องนำมาพิจารณา
0: ใช่ที่ไหนเห็นใจจะสร้างฐานะสร้างให้เกิดประโยชน์รู้จักคุณของพ่อแม
1: ่
0: ถ้าคุณไม่มีเรียนไม่มีเงินมีทองจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ยังไงถูกไหมสังคมประเทศชาติเจริญได้ยังไงถูกไหมถึงว่าทุกคนสว่างมาก็ต้องสว่างไปแล้วเกิดมาตอนนี้ปุ๊บถือว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศรูประเทศะ
1: เป็นประเทศที่สมบูรณ์ที่สมควรมากๆครับ
0: มีทุกอย่างเป็นประเทศที่เหมาะกับการทําบุญการสร้างบุญสร้างกุศลพระสงฆ์ยังเดินเวียนอยู่ให้เราเห็นได้ทุกคนถือว่าดีที่สุด
1: เป็น
0: ประเทศหาได้ยากนะ
1: แม้กระทั่งเรามาลองดูว่าประเทศที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดอยู่ตรงนั้นแท้ๆยังไม่เหลือแทบจะไม่เหลือพระพุทธเจ้าเลย
0: ถูกต้องครับ
1: ยังไม่เหลือศาสนาพุทธไปเลยถูกเกินกินไปหมดสุดท้ายแล้วมาเจริญอยู่ตรงประเทศไทย
0: ถ
1: ือว่าเรามีโอกาสแล้วครับที่ว่าได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาพอได้พบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเป็นการดีมาก
0: เป็นการดีมากคร
1: ับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเมื่อเราได้เกิดในยุคนี้ปัจจุบันนี
0: ้
1: แล้วก็ในสมัยรัชกาลนี้ด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งพระองค์ท่านทรงเป
0: ็น
1: เอกอัครราชูปถัมภ์
0: ถูกนี่เรื่องจริงเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: สมนุนทุกอย่างครับไม่ใช่เป็นเรื่องการเรียนบาลีทั้งแผนกปริยัติแผนกสามัญท
1: ุ
0: กอย่างก็พระองค์ก็ทรงที่จะให้กับสนับสนุนทุกอย่างครับ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าเป็นหัวใจ
1: ครับ
0: ครับของชาติเลยครับ
1: ก็ตอนไปสอบบาลีใช่ไหมครับพระองค์ท่านก็นำอาหารขาวหวานมาเลี้ยงตลอดการสอบทั้งทุกวันครับทุกวันไม่ว่าจะมื้อเช้ามื้อเพลครับแล้วก็การปฏิบัติพระองค์ท่านก็มีความสนใจ
0: ก็ผมถึงอาตมาถึงบอกว่าถ้าเราคิดได้แต่เด็กปุ๊บรักษาไปเลย3สถาบันชาติ
1: ชาติเนี่ยสําคัญ
0: ที่สุดนะเรามีชาติต้องมีแผ่นดินให้เราอยู
1: ่ใช
0: ่แล้วก็มีศาสนารักษาไว้ศาสนาคือคําสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
1: ใช่
0: แล้วก็อีกอย่างศาสนาพระมหากษัตริย์เราเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานี่คือความภูมิใจ
1: ค
0: ําว่าไทยเนี่ยมันหาได้ยากจริงๆนะเป็นความเป็นไทยเนี่ยไม่เป็นเบื้องล่างของใครนี่คือความภูมิใจของเรานะ
1: มี
0: แผ่นดิน
1: ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
0: ใช่นี่นึกขึ้นมาก็มีความภูมิใจนะนี่คือหลักพุทธศาสนาของเรานะ
1: เราก็ต้องมีความภูมิใจครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยครับอยู่ใต้ร่มพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์เรา
0: ใช่
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็มองว่าเมื่อเราเป็นเด็กปุ๊บเมื่อเราเรียนให้สูงเนี่ยเราทำไงก็ได้จะใช้ปัญญาของเราทำให้เกิดประโยชน์เอาครอบครัวเราเนี่ยไม่ให้เดือดร้อนทำสังคมเราให้ดีได้ถ้าเราให้เจริญรุ่งเรืองช่วยเหลือเกื้อกูลกันแก้ที่ให้ลำบากปุ๊บเราช่วยไหนได้ก็ช่วยเหลือให้ทุกคนมีหลักของศีล5คือหมู่บ้านศีล5
1: ครับ
0: ประชารัฐเข้ามาช่วยร่วมกันทั้งหน่วยราชการแล้วมีความสุขสอนให้เด็กรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงสอนให้รู้สอนให้เข้าใจให้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พึ่งของพวกเรา
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักเรียกว่าเป็นประโยชน์ของที่หิสุข
0: ที่หิสุขเลยครับ
1: ใช่ครับเพื่อนำมาพิจารณาดูแล้วสุดท้ายก็ไม่พ้นจากการที่พัฒนาตนเองก่อนสำคัญเมื่อพัฒนาตนเองได้แล้วก็พัฒนาสังคมนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
0: แล้วก็อีกอย่างสำคัญเลยครับทุกคนรู้จักเวลา
1: ครับ
0: เพราะเวลาเราเพลินอยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีมันไร้ประโยชน์อย่างเช่นเอาง่ายๆนะเด็กบางคน ชอบเล่นเกมหมดเวลาไปที่ 3-4 ชั่วโมงไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยแต่พอจะเรียนแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาไม่ไหวแล้วหลับแล้วหมดแรงถูกมั้ย
1: แค่เปิดหนังสือก็หลับ
0: ใช่ต้องรู้จักการแบ่งเวลาการพักผ่อนคุณต้องรู้เวลาคนเราถ้ารู้เวลาปุ๊บมันจะสำคัญที่สุดมันจะรู้ทุกอย่าง
1: ครับ
0: สมัยนี้คนเราก็จะไม่ค่อยรู้เวลาถึงว่าโลกเรามันเจริญไปเยอะแต่ว่ามนุษย์เราก็ห่างหายจากตรงนี้ไป
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันมีการเอาเปรียบมีการแข่งขันกันทุกๆอย่างอยู่ที่พ่อแม่ต้องคอยสั่งสอนลูกหลานของเราให้รู้จักเวลารู้จักเรียนรู้จักการสร้างประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งแวดล้อมคือโลกของเรานี่แหละ
1: ครับก็จะถึงได้บอกไม่มีคำว่าไปไม่กลับนะคร
0: ับ
1: ตัวไปไม่กลับนี่ก็คือเวลานี่นะ
0: ใช่ครับ
1: เช่นเดียวกับสายน้ำเนี่ยสายน้ำจะไม่ไหลกลับเหมือนกันเวลาเช่นเดียวกันครับเมื่อล่วงเลยประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วก็จะไม่ไหลกลับเหมือนกันจังหวะและโอกาสนี้สำคัญครับเมื่อจังหวะและโอกาสมาถึงเราต้องรีบกว่าครับต้องรีบไปคว้าในขณะที่เมื่อเราอยู่ไปเรียนใช่ไหมครับเราก็ต้องไปคว้าในการเรียน
0: ในการเรียน
1: ในการศึกษาเพราะว่าถ้าเราไม่ไปคว้าในช่วงนี้แล้วพอแก่ตัวไปแล้วความจำไม่มีแล้วครับเริ่มจะจำไม่ค่อยได้แล้วเริ่มจะจำยากแล้วครับทีนี้ก็มันอยู่ที่วัยที่ไม่เหมาะสมแล้วพออายุสูงขึ้นมาหน่อยก็ไปทำงานเราก็ต้องใช้จังหวะเวลานี้เอาไปทำงานครับไม่ใช่เอาเวลานี้ไปเรียน
0: ใช
1: ่ครับพอเวลาทำงานเสร็จปุ๊บถึงวัยชราก็ต้องเข้าวัดแล้วเริ่มเข้าวัดหาธรรมะ
0: ใช่
1: หาหลักปฏิบัติ
0: ใช่ครับเริ่มดูว่าคำสอนพระเจ้าจริงไม่จริง
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: เราวัยเกษียณปุ๊บหมายความว่าเราเริ่มแก่แล้วแล้วพระเจ้าสอนจริงนะเกิดแก่เจ็บถูกไหมท้ายสุดแล้วก็ถือการละสังขารของเราคือตุลาทุกขันห้านี่แหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้จะเป็นการดีทุกคนก็จะไม่ยึดติดไม่ถือมั่นสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ทุกคนจะสร้างประโยชน
1: ์
0: สร้างประโยชน์กันเองเดียวแล้วก็จะทำบุญที่เกิดประโยชน์ไปใช้ในโลกหน้า
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมและอีกอย่างนึงเราไม่ต้องรอถึงพระศรีอานนท์ขนาดเรานี่แหละ
1: ตอนนี้
0: เรามีแค่ทานศีลภาวนานี่3อย่าง
1: ใช่ๆ
0: เราก็สามารถที่จะบรรลุทําขั้นสูงได้
1: คือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับในปัจจุบันนี้เรามองว่าเวลาบางครั้งบางทีเราจะรอเวลาให้ถึงก่อนแล้วค่อยทํา
0: ครับ
1: สู้เราทําปัจจุบันนี่นะครับเอาให้ดีที่สุดเลย
0: อยู่กับปัจจุบันนี่นะครับทําหน้าที่เราให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: อย่างจะคนดีเด็กถ้าเด็กตั้งใจเรียนก็ถือว่าเป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติและครอบครัวถูกมั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: คนทํางานตั้งใจทำงานให้ดีให้ตามเวลาไม่อู้งานไม่หนีงานคุณไม่คุณดีกับสังคมและชาติฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับนี่เกิดช่วยชาติอย่างเดียวคุณต้องทำงาน
1: ครับ
0: ไม่ก่อความปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมถ้าคนไม่ทำงานปุ๊บติดเหล้าเมายาติดยาเสพติดมันก็ไม่ได้
1: ใช่ครับแล้วก็พาสังคมให้เสื่อมลงเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า
0: ไปวิ่งราวเขาบ้างนู่นบ้างนี่บ้างทั้งบางคนก็ดีนะแต่เอาแรงเนี่ย
1: ไปทำในสิ่งที่
0: วิ่งราวถูกราววิ่งราวครับมันผิดมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วมัวแต่เสียดายว่าโอ้ตอนเด็กๆกูเรียนก็ดี
1: ส่วนใหญ่จะคิดอย่างเงี้ยแล้วทำไม
0: กูไม่น่าทำอย่างนั้นเลยใช่ไหมเพราะขาดการสมาทานศีลขาดการยับยั้งชั่งใจคุณต้องคิดเพราะว่าทุกอย่างน่ะตัวสังขารคือสิ่งตุ้งเพราะว่าคำว่าใจเนี่ยมันมีดวงเดียวแต่ตัวจิตเรามันมีหลายดวงจิตเราอยากจะสบายทุกคนอยากจะได้นู่นอย่างนี้ถ้าเรามีการสึกคุมจิตของเราให้ได้โดยใช้กรรมฐานคุมไว้เนี่ยคิดซะว่าอารมณ์ที่เข้ามาจิตของเราปุ๊บเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แป๊บเดียวมันก็ดับไปถ้าเราไม่ปรุงแต่งมันสักอย่างเดี๋ยวมันก็ดับไปเอง
1: ใช่
0: แต่อารมณ์ความดีปุ๊บเราสร้างมาสร้างเรื่อยๆมันจะเกิดพลังเกิดแรงที่เกิดความเกี่ยวข้องเนี่ยคือการฝึกบ่อย
1: ๆ
0: ฝึกจนขนาดที่ว่าคุณสามารถแยกกายออกจากจิตจากกันให้ได้
1: ใช่ครับ
0: นะถ้าคุณสามารถทำตรงนั้นได้คืออันนี้สูงอันดีนี่คือหัวใจเลยนะ
1: เป็นการแยกรูปแยกนามคร
0: ับ ใช่แยกความรู้สึกออกจากให้ได้โดยเพราะความรู้สึกความอยากนี่แหละนะอยากเพราะตัวกิเลสเนี่ยทำไงก็ได้ที่จะลดละกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของเราได้ไอ้ความอยากได้เนี่ยอยากจะรวยอยากกินมินู่นอยากมินี่ลองมุมกลับถ้าเรามีแล้วคุณได้อะไรขึ้นมา
1: ใช่ใช
0: ่ไหมมีแล้วก็อยากได้เพิ่มได้เพิ่มไม่รู้จักคำว่าพอเพียงถูกไหมครับแต่เราคิดว่าเราพอดีแค่ตรงนี้พอกับฐานะของเราเราสร้างประโยชน์ได้ตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็ดีตรงนี้แล้ว
1: คร
0: ับหลักการตรงนี
1: ้ก็ยึดหลักพอเพียงครับพูดง่ายๆครับมองถึงหลัก
0: ความพอของบุคคลไม่เท่ากันถูกไหมครับ
1: มองไปที่หลักความพอในแต่ละให้สมฐานะของเรา
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่ใช่ว่าเรามีแค่นี้เราจะพอแล้วมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่อ
0: ัน
1: นี้ไม่ใช่พอเพียงครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ความสุขส่วนตัวมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: เราต้อง
0: สร้างประโยชน์
1: คือครอบครัวเราต้องอยู่เป็นสุขอยู่สุขสบายด้วยอย่างเงี้ยครับเป็นการพอเพียงในทางของการใช้ชีวิตของคฤหัสถ์
0: ครับ
1: ทีนี้พอมามองขึ้นสูงขึ้นไปก็คือความพอเพียงในสังคม

0: เราจะพอเพียงยังไงครับในระดับที่มันสูงขึ้นไปก็จะต้องมีหลักธรรมะที่สูงขึ้นไปอีก
1: หลักยุติธรรม
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คือความยุติธรรมของสังคม
1: ใช่ครับ
0: สังคมทุกวันนี้ก็มีการเหลื่อมล้ำมากเรามองแล้วนะครับคือมีความเหลื่อมล้ำไม่ยุติธรรมไม่นำหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมานำในการใช้หลักคุณธรรมเข้ามาเมื่อไม่ใช้หลักคุณธรรมแล้วทีนี้การความยุติธรรมเนี่ยมันก็เลยมีน้อยมันก็เลยใช้ที่เรียกว่าหลักพวกพ้องมากกว่า
1: ใช่คร
0: ับพวกคุ้มมาก
1: การกบขี่คุ้มเองกันและการใช้อาศัยคุณมาก
0: ครับครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักที่ไม่ถูกต้องไม่มองถึงความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันทีนี้พอมามองในหลักของความยุติธรรมแล้วเมื่อสังคมเรามีความยุติธรรมก็จะทำให้สังคมนั้นสงบร่มเย็นมีคุณธรรมนำจิตใจ
1: ใ
0: เราลองดูได้ตัวอย่างคำโครงการหมู่บ้านประชารัฐสร้างสุขใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ประชารัฐสร้างสุขเนี่ยได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างน้อยเมื่อเราดึงหน่วยงานประชาชนเข้ามาแล้ว
1: ครับ
0: จะทำให้วัดนั้นอ่ะมีความเจริญมากยิ่งขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: เจริญอย่างแรกคืออะไรครับวัดก็จะได้มวลชน
1: ครับ
0: พอวัดได้มวลชนแล้วก็เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันแบบไหนครับพอวัดมีอะไรที่สามารถจะพอช่วยเหลือญาติโยมได้ก็จะนำสิ่งนั้นไปช่วยเหลือญาติโยม
1: ถูกต้องครับ
0: พอญาติโยมจะช่วยเหลือญาติวัดได้ยังไงก็ไม่ต้องอะไรมากครับก็ใส่บาตร
1: ครับ
0: พอพระรู้ว่าพระวัดนี้มาเดินบิณฑบาตแล้วก็จะต้องรีบกุลีกุจอม
1: าใส่คือพูดง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นการเกื้อกูล
0: ครับ
1: อย่างเช่นง่ายๆเราคิดง่ายๆคนที่เขามีเงินมีทอง
0: ครับ
1: เขาก็มาทำบุญกับว
0: ั
1: ด
0: ใช่ใช่
1: วัดก็เอาเงินทองเนี่ยไปสร้างโรงเรียนบ้างสร้างศาลาบ้างเกื้อกูลคนยากคนจนบ้าง
0: นู่น
1: บ
0: ้
1: างน
0: ี่
1: บ้างใช่ไหมช่วยเหลือก่อนศพไม่มีญาติบ้างหรือบ้างเกื้อกูลกัน
0: ครับ
1: คือใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน
0: ์ครับ
1: ถามว่าถ้าคนมีเงินรู้จักเสียสละขึ้นมา
0: ครับ
1: คนยากคนจนก
0: ็ไม่ได้
1: ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับ
0: อันนี้ก็เป็น
1: คือดึงคนนี้เข้ามาอยู่ในวัด
0: ครับ
1: ให้ได้เกิดประโยชน์ขึ้นเหนือเกื้อกูลกันเพราะว่าศาสนาพุทธเราเกิดที่อินเดียทำไมถึงเกิดที่อินเดียเพราะหนึ่งในอินเดียแบ่งวรรณะกัน
0: ครับ
1: ใครรวยก็รวยเลยจนก็จนเลยชัดเจนเลยไม่เทือนเหลี่ยมล้ำจนบอกว่าคนเราเกิดมาไม่เท่ากันก็จริงแต่ไปเท่ากันตายเหมือนกันเท่ากันหมดเมื่ออยู่แล้วอยู่ให้มีความสุขเสมอเท่าเทียมกันดีกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันศาสนาถึงว่ากระจายไปทั่วถ้าใครเข้าใจหลักการก็เจริญรุ่งเรือง
0: เขาเรียกว่าเป็นศาสนาเพื่อสันติสุข
1: สันติภ
0: าพมองได้เลยก็คือมองถ้ามองในวงกว้างเนี่ยเป็นศาสนาที่เกื้อกูลจริง
1: ใช่ครับ
0: เวลาเราจะถวายสังฆทานเนี่ยครับหิตายะสุขายะ
1: ใช่ครับ
0: เพื่อประโยชน์และความสุขแล้วก็เพื่อความเกื้อกูลเนี่ยครับสำคัญเราต้องมีความเกื้อกูลเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะว่าได้
1: เพราะถ้าเรียนรู้จริงๆแล้วอย่างก็อีกเดือนนี้ก็เดือนวิสาขบูชาถือว่าเป็นโนริโก้ก็ทรงก็คือว่าให้เป็นบุคคลสำคัญที่มีผลต่อโลกเลย
0: ใช
1: ่พระเจ้าเราแม้แต่ประสูติก็ประสูติในป่า
0: ครับ
1: ตรัสรู้ก็ในป่านิพพานก็ในป่าเป็นคนของโลกโดยเฉพาะอยู่แล้วเกื้อกูลทุกอย่างและพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธบริษัทที่เป็นเหล่ากษัตริย์ทุกอย่างคุณมีเงินมีทองเท่านั้นเลยแต่เอาคนมีเงินทองเนี่ยเท่าจากการสละทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
0: ทุกนี้หลายๆวัดก็จะเป็นแบบนี้นะเมื่อเวลามีเงินมีทองมากก็นำไปบริจาคช่วยเหลือญาติโยมที่ยากจนคนที่ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมครับที่ประสบอุทกภัยประสบวาตภัยอาคีภัยพระก็จะนำปัจจัยเหล่านี้ไปช่วยเหลือญาติโยม
1: ใช่ครับ
0: ไปเขาเรียกว่าไปเป็นต้นบุญสร้างให้
1: กำลังใจบ้างไปช่วยนู่นช่วยนี่บ้างที่ช่วยได้ให้กำลังใจ
0: ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นะครับที่จะเกื้อกูลใช่ไหมครับพ่อคุณชนะหิตายะใช่ไหมครับเกื้อกูลชาวโลกให้มีความสุขโดยไม่ได้แบ่งว่าจะต้องเป็นใครเป็นอะไรยังไง
1: ไม่เกี่ยวเป็นคนรวยคนจนจะตกยากคือไปเกื้อกูลทุกคน
0: ครับ
1: เกื้อกูลคนรวยก็เพื่อให้เขาได้ทำบุญ
0: ใช่
1: เกื้อกูลคนจนเพื่อเอาเงินบุญตรงนั้นอะไปช่วยคนจนอีกทีนึงครับในการเกื้อก
0: ูลก็อาจจะสงสัยว่าเกื้อกูลคนรวยเกื้อกูลแบบไหนครับ ก็เกื้อกูลโดยการให้ธรรมะเนี่ยนะคร
1: ับ ใช้ธรรมะสอนเขา
0: คนรวยเนี่ยมองพูดถึงทัศนคติก็คือเขาจะมีอีโก้สูงพอมีอีโก้สูงแล้วเนี่ยการที่จะลดอีโก้ของคนที่มีอีโก้สูงได้ต้องลดด้วยธรรมะครับ
1: ใช่ครับ
0: ต้องพูดธรรมะที่ถูกจิตถูกใจของเขา
1: ให้ตรงกับจริตของเขา
0: ครับ
1: ครับ
0: บางคนไม่เคยบริจาคทานเลยเป็นคนตนีทีเหนียวก็จะพูดถึงโทษของการตนีทีเหนียวว่าเมื่อตนีทีเหนียวไปแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติที่ได้มาทั้งชีวิตเนี่ยสุดท้ายก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้
1: ตัวเองก็ไม่ใช้แค่หาทรัพย์อย่างเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: ลูกหลานก็แย่งกันอีก
0: ครับลูกหลานก็ต้องมาทะ

0: ทะเลาะกันเพราะว่าทรัพย์มันมีมากก
1: ็
0: เกิดการครอบครัวทะเลาะวิวาทก็ไม่เป็นสุขอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้พระก็ต้องนำธรรมะตัวนี้แล้วไปปรับใช้
1: สอนให้เห็น
0: ให้ญาติโยม
1: ให้เห็นโทษ
0: ครับได้เห็นโทษของ
1: ทั้งผลดีและผลร้ายของพวกทรัพย์ที่หามาได้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งจะเป็นหลักของที่สุขอย่างดีเลยครับ
0: สี่ประการใช่ไหมครับหนึ่งคืออะไรครับสุขจากการมีทรัพย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สองสุขจากการอะไรครับใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้
1: ถูกต้องครับ
0: สามสุขจากการไม่เป็นหนี
1: ้ครับ
0: สี่สุขจากการประกอบการงานที่ไม่มี
1: โทษครับคือความภูมิใจเพราะคนเราปัจจุบันจะขับเคลื่อนได้ก็ต้องใช้พวกทรัพย์นี่ถูกไหมครับ
0: ก็คือพวกทรัพย์ทั้งสี่อย่างน
1: ี
0: ้ก็เป็นหลักที่สุขที่สามารถจะนำไปใช้กันได้ทุกคนทุกวัยไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่บางคนอาจจะมองไม่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขที่แท้จริงของคฤหัสถ์อยู่4อย่างนี่แหละครับ
1: ค
0: ือได้มีทรัพย์ได้ใช้จ่ายทรัพย
1: ์
0: ได้ไม่เป็นหนี
1: ้ใคร
0: แล้วก็ทำการงานที่ดีเนี่ย
1: ครับความดีนะทำการงานที่ดีไม่ไปแบบไปเอาเปรียบใครใครมาได้ทรัพย์ขึ้นมาให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้
1: เกิดประโยชน์แก่ตนครอบครัวสังคมแล้วเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติให้ได้
0: ใช่คร
1: ับให้เกิดประโยชน์ที่ว่าเป็นแบบตามเราไปตลอดเป็นประโยชน์
0: จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือเพื่อประเทศชาติที่สงบสุขใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกัน
1: ใช่ครับ
0: เป็นสันติภาพ
1: ใช่
0: คร
1: ับพระพุทธเจ้าถึงต้องมีออกเป็นกฎบัญญัติเอาไว้ทั้งของภิกษุให้อยู่ด้วยกันได้
0: ใช่
1: และของก็คือขี้หิก็คือของ
0: คฤหัสถ์
1: คฤหัสถ
0: ์ของชาวบ้าน
1: ของชาวบ้าน
0: ครับ
1: ใช่คร
0: ับ แม้กระทั่งคำสอนที่พระองค์ท่านสอนมาเมื่อ 2,500 ปีทุกวันนี้ก็ยังนำมาใช้ย
1: ัง
0: นำมาปรับใช้
1: จะอยู่ยังไงก็อยู่ยังไงถ้าเป็นคำสอน
0: ไม่มีคำว่าล้าสมัย
1: ใช่ครับ
0: ก็ในตอนที่6นะครับประโยชน์ของที่สุขก็สรุปสั้นๆก็ได้เพียงเท่านี
1: ้ครับ
0: สุดท้ายนี้ครับรายการที่สุขพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อของประโยชน์ของที่สุขก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญมาแล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถพระพุทธธรรมรังสีจงช่วยอำนวยอวยพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารคุณสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิด

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polin ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายา

ในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ